0: ที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิเศษทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและการป้องกันภัยพิบัติก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี
2: ้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาในการนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริซึ่งเป็นคลองระบายน้ำสายสำคัญไม่ให้น้ำเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวติดตามรายงานจากนภศรแก้วคำ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่2แห่งของกรมทางหลวงชนบทประกอบด้วยโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงระยะทางประมาณ7กิโลเมตรและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ความยาวรวม 2,240 เมตรเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อลดระยะเวลาเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สำหรับทั้ง2โครงการใช้แหล่งเงินกู้จากธนาคารโลกหรือ World Bank ร้อยละ70เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าอีกประมาณ129ล้านบาทและเงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ30รวมงบประมาณกว่า 6,514 ล้านบาทมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการละ 1,080 วันคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2572
2: ทั้งนี้ภายหลังรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จจะนำข้อมูลมาสรุปผลในการประชุมเชิงปฏิบัติการและกำหนดเป็นวาระสำคัญประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการแบ่งเป็น4กลุ่มหลักคือด้านเศรษฐกิจพิจารณาเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ทั้งการพัฒนาท่าเรือถนนโครงข่ายและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้านสังคมมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาด้านความมั่นคงเช่นการผลักดันด้านการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและการป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงและด้านภัยพิบัติบูรณาการบริหารจัดการน้ำ พื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากผมชิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: หลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วันขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานนี้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมซึ่งภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วัน
5: ผมคิดว่าเรื่องไฟก็น่าจะภายในวัน2วันนี้แหละถ้าเกิดพอถอเข้าจบปุ๊บผมก็จะรีบให้เคลียร์ของกันให้ยืนยันตัวตนแล้วก็ให้ไปเคลียร์ของออกไปก่อนว่าอย่างน้อยเผื่อจะมีอะไรที่เหลือจะพอเอาไปใช้โดยเฉพาะไอ้ร้านค้ารอบนอกนะ
4: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วอาทิพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วโครงสร้างเหล็กเสาและคานบางส่วนได้รับความร้อนจนเสียรูปต้องตรวจสอบมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่เพื่อดับเพลิงทั้งนี้สภาพโครงสร้างที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต
6: โครงสร้างอาคารเนี่ยซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวนะครับแล้วถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับว่าเรามีอาคารแบบเนี้ยผมเข้าใจว่ายังมีอีกหลายที่ก็มีข้อเสนอครับว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อที่จะควบคุมอาคารเหล่านี้
4: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าขณะนี้สิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิตและหวังจะได้รับความช่วยเหลือและเงินเยียวยาที่เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
7: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000 ค่ะ
4: ส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์โดยหากเอกสารเสียหายจากไฟไหม้สามารถใช้พยานบุคคลเจ้าของอาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยยืนยันได้และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมคอสระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศตั้งแต่เวลา 9:00 นวันนี้สำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการนอกจากการขยายโอกาสให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึง AI ในระดับ Pro ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วในระบบจะมีคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นยูเนสโกอาเซียนและเอ็ดด้าร่วมกับพันธมิตรระดับโลกได้แก่ OpenAI, Google for Education และ Microsoft ครอบคลุม4ทักษะสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ AI อย่างถูกต้องใช้งานอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ
0: สมาชิกกบข.ทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin One แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins ได้บนแอปกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Fluffy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ Super App Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีรายงานว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกำลังเตรียมยิงจรวดที่ติดตั้งทุ่นระเบิดทะเลในช่องแคบฮอร์มุซ ด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้ทหารและพลเรือนชาวอิหร่านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมประกาศว่าอิหร่านจะตอบโต้และลงโทษผู้รับผิดชอบ
1: สำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนรัฐแอริโซนาของสหรัฐโดยน้ำป่าเข้าท่วมพื้นที่หุบเขาไบร์แองเจิลแคนยอนและจุดพักแรมแฟนทอมแลนด์ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโคโลราโดจากเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่ามีผู้สูญหายอย่างน้อย20รายซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทางการรัฐแอริโซนาเพื่ออพยพประชาชนและตรวจสอบจำนวนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันทางการสหรัฐได้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้ว62คนและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหายหรือผู้ที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่อุทยานด้านสำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันจันทร์ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและหินถล่ม
0: เกิดเหตุเรือโดยสารล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือขณะแล่นจากท่าเรือไคริเนียในไซปรัสเหนือไปยังเมืองทาชูจูบนเมืองใหญ่บนแผ่นดินใหญ่ของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและยังมีผู้สูญหายอีก17รายโดยเรือลำดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม267คนด้านทางการไซปรัสเหนือระบุว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือและถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว161คนในจำนวนนี้76คนสามารถกลับบ้านได้แล้ว
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าผลการลงประชามติของไอซ์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าชาวไอซ์แลนด์เกือบ 53% ลงมติไม่เห็นด้วยกับการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปส่งผลให้การหารือเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปของไอซ์แลนด์ต้องถูกระงับต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2571ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเจ้าบ้านทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกโดยเกมนี้ทีมนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15-10คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่สนามเมเรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐทาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโน่ไม่ได้แพ้ไปทั้ง2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโน่ได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งชินสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วนหนึ่งเหรียญเงินได้จากจุธาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงสำหรับรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดขึ้นคือการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่2สนามสุดท้ายในวันที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการมาจามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนานทันรีบพ่ายให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ0-2เซต4-6และ2-6และนัทเจตเจตมงคลรัตน์แพ้ให้กับอเล็กซานโดบูเรโรจากอิตาลี0-2เซต3-6และ4-6พี่เจตกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออก เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นาทีสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นาทีสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นาทีต่ำกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นาทีต่ำกว่าระดับเพลย์ปานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาที
12: 1นาทีกับกปท.การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียด ขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากหลายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคที่ไม่ได้ติดต่อแต่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมเช่นรับประทานอาหารไม่ถูกต้องออกกำลังกายน้อยเกินไปหรือไม่ถูกวิธีอารมณ์ที่รุนแรงเช่นโกรธเครียดบ่อยๆวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ได้แก่อายุเพศเชื้อชาติพันธุกรรมและกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างโอกาสเป็นโรคนี้ก็ยิ่งมากขึ้น
18: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
19: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเรื่องโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกานิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดสตูลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทั้งการเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวระดับโลกเช่นอุทยานจีโอพาร์คสตูลตลอดจนตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เปรียบเสมือนประตูเชื่อมโยงทางการค้าการท่องเที่ยวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดสตูลจะได้นำเสนอชุดโครงการยุทธศาสตร์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันงบประมาณและนโยบายตรงจากส่วนกลางยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวสตูลอย่างเป็นรูปธรรม ติดตามเรื่องนี้จากนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคณิตคะ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: ท่านผู้ว่าคะโครงการเร่งด่วนด้านคมนาคมขนส่งแล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางที่ทางจังหวัดสตูลจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอะค่ะมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในพื้นที่อย่างไร

0: เรื่องการคมนาคมใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ด้านการคมนาคมเนี่ยที่โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการถนนเชื่อมต่อนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลของเราตรงนี้นะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าตรงนี้เองเราได้รับความอนุเคราะห์โดยเฉพาะจากกรมทางหลวงชนบทนะครับได้ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วศึกษาทั้งหมดวงเงินทั้งหมด9ล้านบาทนะครับซึ่งในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็มาดูนะครับเรื่องความพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจากหน้านี้ทางจังหวัดร่วมกับทางหลวงชนบทนะครับเราก็ได้ไปศึกษาได้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับโครงการความเป็นไปได้แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะนำเรียนนะครับว่าวันที่29เนี้ยเราก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นของป่าไม้อุทยานต่างๆนะครับแล้วก็ในพื้นที่พี่น้องประชาชนนะครับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ตรงเนี้ยมันเป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะของอำเภอมะนังนะครับอำเภอตุ้งว่าอำเภอละงูนะครับของจังหวัดสตูลถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำโครงข่ายถนนเชื่อมต่อไปที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงเนี่ยเราจะร่นระยะทางที่เราจะไปพัทลุงเอ่ยหรือว่าเราจะไปที่จังหวัดนครเนี่ยมันจะร่นระยะทางและก็การดำเนินเส้นทางมันจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ทางจังหวัดสตูลของเรามีความพร้อมที่จะดำเนินการครับผม
1: ค่ะท่านคะและในส่วนของโครงการป้องกันภัยพิบัติแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่ค่ะมีการขอที่จะขออนุมัติงบประมาณนะคะมีมาตรการและก็แผนรองรับจุดเสี่ยงน้ำท่วมไว้อย่างไรบ้างคะ
0: นี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่านโยบายของรัฐบาลที่จะมาประชุมครม.สัญจรครั้งนี้4ด้านที่ผมได้กล่าวไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติเนื่องจากว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับปี2568นะครับทางจังหวัดสตูลของเรานะครับก็เกิดเรียกว่ามหาอุทกภัยนะครับซึ่งครั้งนี้เองนะครับเรานะครับทางภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะทางผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทางหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมต้องการที่จะให้ขุดลอกร่องน้ำนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของปากอ่าวโดยเฉพาะคลองบาโรยหรือว่าคลองเกาะลิดีต่างๆอะไรเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการตื้นเขินเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยพัดออกทรายมากองอยู่ไว้ที่ปากคลองนะครับเรียกว่าปากอ่าวทำให้การระบายน้ำเนี่ยล่าช้านะครับจำเป็นที่เราของบประมาณมาในการขุดลอกนะครับนอกจากนั้นนะครับปัจจุบันพอเกิดอุทกภัยปุ๊บเนี่ยทำให้ทรายที่มาอยู่ปากอ่าวจำนวนมากเนี่ยทำให้ประมงพื้นบ้านนะครับประมงพื้นบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุขคือถ้าเกิดน้ำแห้งปุ๊บเรือจะเข้าไม่ได้เป็นต้นนะครับอันนี้เราได้ดำเนินการเสนอโครงการไปเรียบร้อยแล้วครับผม
1: ในส่วนของเรื่องของแผนการกระจายงบประมาณและก็ขยายขอบเขตการพัฒนาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อำเภอเป้าหมายล่ะคะมีการวางไว้อย่างไรบ้างคะ
0: อ๋อนี่เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากว่าทางจังหวัดสตูลของเรานะครับรายได้ส่วนใหญ่นะครับร้อยละ45เนี่ยเรามาจากการภาคการท่องเที่ยวภาคบริการนะครับเราคือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติทะเลบันนะครับทะเลบันเนี่ยมันจะอยู่ติดกับด่านวังประจันนะครับเราต้องการที่จะให้พัฒนารอบนะครับอุทยานแห่งชาติทะเลบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับอันนี้คือต้องการที่จะปรับปรุงนะครับที่ว่าทางเท้าต่างๆที่ให้เดินทางได้รอบอุทยานนะครับอันนี้ก็ในเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะครับโดยเฉพาะเรื่องปรับปรุงห้องน้ำนะครับห้องน้ำแล้วก็ที่พักต่างๆเหล่านี้นะครับให้มันสมบูรณ์เรียบร้อยเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยระยะเวลาในการก่อสร้างนานมาแล้วนะครับที่มันไม่สะดวกตอนนี้เราก็เลยอยากต้องการที่จะปรับปรุงโดยเฉพาะห้องน้ำให้เรียบร้อยให้สวยงามนะครับในส่วนของอีกสถานที่หนึ่งนะครับในส่วนของพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเพตานะครับตรงนี้เราก็ต้องการที่จะขยายเส้นทางนะครับเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วเนี่ยได้มาเข้าเที่ยวท่องเที่ยวแล้วเกิดความปลอดภัยนะครับขยายให้มันดูสวยงามนะครับเพื่อตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องที่สามนะครับในส่วนของแหล่งท่องเที่ยว ที่ยวที่เราจะต้องการที่จะดำเนินการที่อุทยานแห่งชาติตะลุเตานะครับคือการที่จะก่อสร้างนะครับห้องน้ำแล้วก็จุดพักคอยของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาถึงเกาะแล้วจะ

0: ข้าไปในส่วนของการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับบัตรบอดี้พาสหรือว่าทางเอกสารต่างๆนะครับเราก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวมีที่พักคอยแล้วก็มีเราก็จะเพิ่มในส่วนของลานจอดรถนะครับตรงนี้เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวครับผม
1: ค่ะท่านคะในส่วนของข้อเสนอชงนโยบายของจังหวัดสตูลที่จะเสนอต่อครม.ล่ะคะมีเรื่องอะไรสำคัญบ้างคะ
0: โอ้เรื่องที่จะเสนอเนี่ยทางจังหวัดสตูลนะครับเราเสนอเรียกว่าเชิงนโยบายเนี่ยเยอะมากนะครับเรามองว่าสิ่งที่ต้องการที่จะให้ผลักดันนะครับเราต้องการที่จะดำเนินโครงการที่ทางท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านได้มีการพูดคุยนะครับเราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันโครงการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดสตูลโดยเฉพาะเส้นทางบารอยทุ่งตำเสานะครับเส้นทางนี้ถ้าเกิดมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางจังหวัดสตูลของเราเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเนื่องจากว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนะครับเข้าด่านสะเดาแล้วก็จะมุ่งมาสู่จังหวัดสตูลของเรานะครับเรื่องที่1ที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันนะครับในเรื่องที่2นะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนโดยเฉพาะของจังหวัดสตูลเราต้องการที่จะให้เป็นกิจกรรมฮาลานนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวเชนาฮาลานต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดจังหวัดสตูลของเรานะครับเรามีร้านอาหารที่ได้ฮาลานนะครับตรงนี้ทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมนะครับเกิดความมั่นใจนะครับว่าถ้ามาที่สตูลแล้วได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักของศาสนาอิสลามเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อยากจะนำเรียนนอกจากนี้นะครับเราต้องการที่จะพัฒนานะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสตูลเปอร์ลิสนะครับสตูลเปอร์ลิสเนี่ยเราต้องการที่จะเปิดเส้นทางการเดินเรือนะครับเรียกว่าเรือบรรทุกรถยนต์หรือว่าคนโดยสารโรเฟอร์รี่นะครับมี2เส้นนะครับสตูลกับกัวลาเปอร์ลิสแล้วก็สตูลลังกาวีผมว่าถ้าเกิดเรามีโรเฟอร์รี่ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียจะเข้ามามากขึ้นถ้าเกิดเราให้เฉพาะด่านวังประจันด่านเดียวตรงนี้ทำให้รถยนต์มาลำบากถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีเรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกทั้งรถทั้งคนมาด้วยเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดสตูลมากขึ้นโดยเฉพาะอยากจะนำเรียนท่านพิธีกรนะครับว่าพี่น้องชาวมุสลิมนะครับโดยเฉพาะมาเลเซียเนี่ยเวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะมาเที่ยวเป็นครอบครัวนะครับเขาจะเอารถมาเอาครอบครัวมาเอาลูกเอาหลานมาอันเนี้ยเราจะได้จำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันมาในส่วนของจังหวัดสตูลของเราครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของจังหวัดสตูลของเราถ้าเกิดเราบอกว่าถ้ามาเที่ยวสตูลต้องมาเที่ยวที่เกาะลีเป๊ะนะครับแต่ว่าในส่วนของเกาะลีเป๊ะเองเนี่ยมันการท่องเที่ยวเนี่ยพอนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นเนี่ยที่ยังเรายังมีขาดเรื่องสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้านะครับระบบน้ำประปาเองนะครับถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาน้ำประปาไม่เพียงพอนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยเราจะต้องการที่จะผลักดันในการมีโรงงานหรือว่ามีเรียกว่าสิ่งที่ดำเนินการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรเราไม่ต้องเอาขยะขึ้นมากำจัดที่บนฝั่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลช่วยผลักดันในเรื่องนี้ครับผม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
0: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรท่านคุณวาสนาเพ็ญทูลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าสร้างเกราะป้องกันชาวสวนทุเรียนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหารายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ผลไม้เมืองร้อนทั้งทุเรียนมังคุดและเงาะ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีสร้างรายได้ปีละกว่า 70,000 ล้านบาทโดยเฉพาะทุเรียนที่ทำรายได้สูงสุดแต่ชาวสวนทุเรียนในพื้นที่กลับต้องเผชิญกับกลไกการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากการส่งตรงผลผลิตพรีเมียมขายในห้างสรรพสินค้าหวังเพิ่มมูลค่าและรายได้แต่ถูกห้างคู่ค้ายื้อเวลาชำระเงินจนขาดสภาพคล่องโดยนางสาวบุษบานครพิพัฒน์อุปนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกผู้ประสบปัญหาดังกล่าวระบุว่าห้างคู่ค้าค้างชำระตั้งแต่ปี2564มูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยอ้างว่ารหัสสินค้าซ้ำซ้อนและสินค้าเน่าเสียแต่มองว่าไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากมีการตรวจคุณภาพสินค้าในกระบวนการจัดส่งแล้วนอกจากนี้ยังได้รับความไม่เป็นธรรมในระบบสัญญาซื้อขายของพ่อค้าคนกลางและมือตัดทุเรียนเช่นการไม่เข้ามาตัดตามวันเวลาหรือคุณภาพที่ตกลงกันไว้ทำให้ผลผลิตร่วงหล่นเสียหายและถูกกดราคาให้ต่ำกว่าราคาในสัญญาเดิม
5: ในเมื่อเราผลิตเองแล้วเราขายเองไม่ได้เรากำหนดราคาเองไม่ได้มันทุกอย่างมันต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางทั้งหมดเลยเนี่ยปัญหามันก็ตามมาไม่หยุดไม่หย่อนมันก็เลยทำให้เราอะทำอะไรไม่ได้ในเรื่องของราคาเราต้องเป็นไปตามกลไกของราคาตลาดที่มันมีอยู่แต่พอเราไปหาตลาดเองกลับไปว่าเราก็ยังเจอปัญหาในเรื่องของการชำระเงินหรือว่าในเรื่องของสเปคก็แล้วแต่ขนาดก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการส่งมอบของก็แล้วแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันก็ยังมีปัญหากลับมาให้เรา
4: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนำกฎหมายเข้ามาเป็นเกราะคุ้มครองชาวสวนและผู้ประกอบการรายย่อยเน้นย้ำว่าโดยปกติมีการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินหรือเครดิตเทอมสำหรับรายย่อยไม่เกิน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ดึงเงินไว้นานเกินไปซึ่งหากพบการกระทำผิดจะมีโทษทางปกครองปรับสูงสุดถึงร้อยละ10ของรายได้ในปีที่กระทำผิดนอกจากนี้กขค.ยังขยายการกำกับดูแลไปถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อสร้างสนามการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
6: หลายคนยังไม่ทราบว่าเรามีกฎหมายนี้หลายคนไม่ทราบว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างหลายคนที่คิดว่าเขาถูกรังแกแล้วแต่ยังพออดทนได้แต่ต้องทำงานร่วมกันต้องค้าขายร่วมกันแต่นั่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเพราะว่าปัญหาเล็กๆถ้ามันสะสมรวมกัน1คน2คนแสนคนล้านคนก็มีแล้วจะมี3ล้านกว่ารายเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้เราคิดว่าประเด็นเหล่านี้ปล่อยปละแล้วเลยที่ว่าไม่ได้แล้วก็องค์กรเล็กๆเรียก SME ทั้งหลายเนี่ยเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่เศรษฐกิจปัญหาการมีผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายเล็กรายย่อยเป็นต้นรากของการแข่งขันที่สำคัญเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันรักษาไว้
4: การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นหนึ่งกลไกที่สร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้ไม่เกรงกลัวคู่ค้าและป้องกันการถูกเอาเปรียบซึ่งจะช่วยยกระดับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมระบบนิเวศทางเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: การปราบปรามอาชญากรรมรอบนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งแค่จับกลุ่มตัวเลขคดีแต่ยังเดินหน้ายึดอายัดทรัพย์สินขบวนการผิดกฎหมายเร่งประมูลขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้ประชาชนที่ถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกพร้อมเตือนข้าราชการหากมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
7: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่และขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทีมเครือข่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงินแถลงความสำเร็จในการกวาดล้างอาชญากรรมแบบบูรณาการโดยเน้นย้ำ3มาตรการหลักคือการอุดช่องโหว่ทางทะเบียนราษฎรป้องกันการสวมสิทธิสัญชาติการจัดระเบียบธุรกิจปราบปรามทุนนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวและการควบคุมอาวุธปืนกับยาเสพติดอย่างเข้มงวดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงการตั้งจุดตรวจสกัด เพื่อไม่ให้อาชญากรใช้ระบบของรัฐเป็นช่องทางทำมาหากินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์แน่วแน่ในการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยึดหลักการทำงานอย่างเด็ดขาดคือปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครหรือใหญ่มาจากไหนก็ตาม
8: ขอยืนยันครับว่าแนวทางการทำงานแบบปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งเป็นทั้งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับเป็นผู้ที่พิฆาตยาเสพติดและเป็นผู้ที่พิชิตอันธพาลนะครับกรอบการทำงานนี้ผมคิดว่าได้รับการซึมซับเข้าไปยังผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกคนมีขวัญและกำลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่และไม่มีความเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆเพราะว่านโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งจากตัวหัวหน้ารัฐบาลนะครับไปยังผู้ปฏิบัตินะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกคนมีความชัดเจนและมีความมั่นคงแน่วแน่นะครับไม่ว่าจะไปถึงคนไหนมีอิทธิพลมีความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม
7: สำหรับเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่จับกลุ่มผู้กระทำผิดหรือการเพิ่มตัวเลขคดีเท่านั้นแต่เป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่สุจริตโดยทรัพย์สินและเงินสดที่ตรวจยึดหรืออายัดมาจากขบวนการอาชญากรรมรัฐบาลจะเร่งนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงแนวทางการคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนในครั้งนี้
8: เราเอาจริงเอาจังทั้งเรื่องของการดำเนินคดีการติดตามขยายผลไปจนถึงสุดทางการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ยึดเงินสดยึดทรัพย์สินนะครับแล้วเราก็จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เป็นทรัพย์สินก็จะเร่งดำเนินการขายทอดตลาดเพื่อนำรายได้ที่เกิดจากความเสียหายเหล่านี้มาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ถูกหลอกลวงนะครับไม่ใช่เอาเข้ามาเป็นของรัฐอย่างเดียวแต่ต้องไปเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้เสียหายจากการกระทำมิชอบเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้มีความมั่นใจในเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลและผู้ปฏิบัติการทุกคน
7: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้ขอบคุณความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเกี่ยวกับเบาะแสพร้อมเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นและขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้ายกระดับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมุ่งสู่การเป็นระบบเฝ้าระวังสุขภาพคนในพื้นที่ท่ามกลางความเสี่ยงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
9: การพัฒนาประเทศอาจสร้างเศรษฐกิจและความเจริญแต่หากมองข้ามผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนความก้าวหน้านั้นอาจทิ้งต้นทุนที่สังคมต้องแบกรับในระยะยาวการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ทุกการพัฒนาเดินหน้าได้อย่างสมดุลควบคู่กับการปกป้องสุขภาพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนทั้งนี้ก่อนสร้างโรงงานหรือโครงการพัฒนาอาจมีการประเมิน HIA แต่คำถามที่สำคัญกว่าคือเมื่อโครงการเดินหน้าไปแล้วจะมีอะไรที่ติดตามว่าสุขภาพของคนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนี่คือโจทย์สำคัญจากเวที HIA Forum 2026ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตสุขภาพที่ยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบูรณาการ HIA กับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยนายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการสช.ชี้ว่าประเทศไทยพัฒนา HIA มานานเกือบ2ทศวรรษแต่จุดท้าทายคือการมีส่วนร่วมและการติดตามผลกระทบหลังโครงการเดินหน้าที่อาจลดลงขณะที่ความเสี่ยงของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลง
10: 2-3 อาทิตย์เราคุยกันเรื่อง Data Center มาตั้งเยอะๆมันมีผลกระทบอะไรกับสุขภาพไหมแน่นอนอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้ก็ต้องมานะแต่ว่าเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับก็คิดว่าข้างหน้าเราน่าจะร่วมกันขับเคลื่อนพยายามที่จะทำยังไงให้เฮลกับเวลเนี่ยไปด้วยกันเราจะสร้างเศรษฐกิจแต่ด้านหนึ่งเราก็ต้องทำให้สุขภาพเราดีด้วย
9: สิ่งที่น่าสนใจคือความเสี่ยงในวันนี้ไม่ได้มาจากโครงการใดโครงการหนึ่งแต่ยังมีความเสี่ยงสะสมจากหลายโครงการในพื้นที่เดียวกันความเสี่ยงด้านมลภาวะที่ข้ามพรมแดนและความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปตามเวลาโดยเฉพาะผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นแนวคิดสำคัญจึงไม่ควรหยุดที่การประเมินครั้งเดียวแต่ต้องยกระดับ HIA ไปสู่ระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งตรวจจับความผิดปกติและนำไปสู่การตัดสินใจได้ทันเวลาซึ่งหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำให้ระบบนี้เกิดขึ้นได้จริงคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.โดยนายแพทย์นเรศวร ฤทธิ์ ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยระบุว่ากรมอนามัยได้ขับเคลื่อนแนวคิดเมืองสุขภาพดีโดยในปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าอปท .777 แห่งและสามารถขับเคลื่อนได้แล้วถึง935แห่งมีอปท.ได้รับการรับรองเป็นเมืองสุขภาพดี375แห่งแต่การทำให้เมืองเติบโตไปพร้อมกับสุขภาพของประชาชนยังต้องอาศัยทุกภาคส่วนช่วยกัน
10: ภายในปี70เนี่ยจริงๆเราผลักดันประเทศเราให้เป็นเมืองสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 1,000 แห่งแต่ตอนนี้เราก็ได้มา900กว่าแห่งแล้วล่ะครอบคลุม76จังหวัดซึ่งกลไกสำคัญที่สุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขภาคีเครือข่ายเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในระดับพื้นที
9: ่ท้ายที่สุด HIA ไม่ควรเป็นเพียงเอกสารที่ตอบคำถามว่าโครงการนี้จะมีผลกระทบหรือไม่แต่ควรพัฒนาไปสู่ระบบที่ตอบได้ว่าโครงการเกิดขึ้นแล้วสุขภาพของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไรและจะรู้ได้เร็วพอที่จะป้องกันแก้ไขหรือไม่เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงการสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตแต่ต้องทำให้คนเมืองอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยมีสุขภาพของประชาชนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของการพัฒนาณรุมนอุดมพรรายงาน
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อประโมท
13: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่เห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาครับศูนย์สร้างทางสงขลากรมทางหลวงขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุดงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าที่ศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาในวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโทรศัพท์074311391ต่อ24กรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการรวมจำนวน162รายการและวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน9รายการครั้งที่2ในวันที่3กันยายน2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์07584-5003กรมทางหลวงชนบทโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่5นครศรีธรรมราชขายทอดตลาดอื่นๆครุพันยานพาหนะและขนส่งและวัสดุชำรุดจำนวน2รายการในวันที่1กันยายน2569สอบถามรายละเอียดและขอดูพัสดุได้ภายในวันนี้ติดต่อที่งานพัสดุฝ่ายบริการงานทั่วไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่8อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์04470731-4-601สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรยานพาหนะงานงบประมาณรายการที่1-4 6-8 10-11งานซ่อมบำรุงบริเวณทางแยกต่างระดับรามอินทราเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครรายการที่5และ9โรงจอดรถด้านหลังอาคารชัยสวัสดิ์กิติพรไพบูลย์เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครภายในวันที่2กันยายน2569โทรศัพท์02354-6668กำหนดประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่3กันยายน2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์025750377จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาประโคนชัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568จำนวน71รายการในวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์04461-1737การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะซื้อ MVA 230กิโลโวลต์พาวเวอร์ทรานสฟอร์เมอร์สำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำรวมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่18สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360349การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะซื้อ Fault Recording System สำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์
พื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวและแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360348กรมวิชาการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร3หลังจำนวน29รายการของกองวิจัยพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลการเกษตรในวันที่1กันยายน2569ขอรับเอกสารภายในวันนี้ติดต่อที่กองวิจัยพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตรกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02940-6362-3ศูนย์สร้างทางสงขลากรมทางหลวงขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุดงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าที่ศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาในวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโทรศัพท์07431-1391ต่อ24กรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการรวมจำนวน162รายการและวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน9รายการครั้งที่2ในวันที่3กันยายน2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์07584-5003กรมทางหลวงชนบทโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่5นครศรีธรรมราชขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและวัสดุชำรุดจำนวน2รายการในวันที่1กันยายน2569สอบถามรายละเอียดและขอดูพัสดุได้ภายในวันนี้ติดต่อที่งานพัสดุฝ่ายบริการงานทั่วไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่8อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์04470731-4-601สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรยานพาหนะงานงบประมาณรายการที่1ถึง4 6ถึง8 10และ11งานซ่อมบำรุงบริเวณทางแยกต่างระดับรามอินทราเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครรายการที่5และ9โรงจอดรถด้านหลังอาคารชัยสวัสดิ์กิติพรไพบูลย์เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครภายในวันที่2กันยายน2569โทรศัพท์02354-6668กำหนดประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่3กันยายน2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์025750377จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาประโคนชัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568จำนวน71รายการในวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์04461-1737
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะซื้อ MVA 230กิโลโวลต์พาวเวอร์ทรานสฟอร์เมอร์สำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำรวมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่18สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360349การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะซื้อ Fault Recording System สำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวและแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360348กรมวิชาการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร3หลังจำนวน29รายการของกองวิจัยพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลการเกษตรในวันที่1กันยายน2569ขอรับเอกสารภายในวันนี้ติดต่อที่กองวิจัยพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตรกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02940-6362-3ศูนย์สร้างทางสงขลากรมทางหลวงขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุดงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าที่ศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาในวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโทรศัพท์074311391ต่อ24กรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการรวมจำนวน162รายการและวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน9รายการครั้งที่2ในวันที่3กันยายน2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์07584-5003กรมทางหลวงชนบทโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่5นครศรีธรรมราชขายทอดตลาดอื่นๆครุพันยานพาหนะและขนส่งและวัสดุชำรุดจำนวน2รายการในวันที่1กันยายน2569สอบถามรายละเอียดและขอดูพัสดุได้ภายในวันนี้ติดต่อที่งานพัสดุฝ่ายบริการงานทั่วไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่8อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์04470731-4-601สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรยานพาหนะงานงบประมาณรายการที่1ถึง4 6ถึง8 10และ11งานซ่อมบำรุงบริเวณทางแยกต่างระดับรามอินทราเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครรายการที่5
และ9โรงจอดรถด้านหลังอาคารชัยสวัสดิ์กิติพรไพบูลย์เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครภายในวันที่2กันยายน2569โทรศัพท์023546668กำหนดประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่3กันยายน2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์025750377จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาประโคนชัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568จำนวน71รายการในวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044611737การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะซื้อ MVA 230กิโลโวลต์พาวเวอร์ทรานสฟอร์เมอร์สำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำรวมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่18สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360349การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะซื้อ Fault Recording System สำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวและแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360348กรมวิชาการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร3หลังจำนวน29รายการของกองวิจัยพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลการเกษตรในวันที่1กันยายน2569ขอรับเอกสารภายในวันนี้ติดต่อที่กองวิจัยพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตรกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02940-6362-3ศูนย์สร้างทางสงขลากรมทางหลวงขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุดงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าที่ศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาในวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโทรศัพท์07431-1391ต่อ24กรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการรวมจำนวน162รายการและวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน9รายการครั้งที่2ในวันที่3กันยายน2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2กันยายน2569
ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์07584 5003กรมทางหลวงชนบทโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่5นครศรีธรรมราชขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและวัสดุชำรุดจำนวน2รายการในวันที่1กันยายน2569สอบถามรายละเอียดและขอดูพัสดุได้ภายในวันนี้ติดต่อที่งานพัสดุฝ่ายบริการงานทั่วไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่8อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์04470731-4-601สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรยานพาหนะงานงบประมาณรายการที่1-4 6-8 10 และ 11งานซ่อมบำรุงบริเวณทางแยกต่างระดับรามอินทราเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครรายการที่5 และ 9โรงจอดรถด้านหลังอาคารชัยสวัสดิ์กิติพรไพบูลย์เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครภายในวันที่2กันยายน2569โทรศัพท์02354-6668กำหนดประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่3กันยายน2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์02575-0377จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาประโคนชัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568จำนวน71รายการในวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์04461-1737การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะซื้อ MVA 230กิโลโวลต์พาวเวอร์ทรานสฟอร์เมอร์สำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำรวมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่18สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360349การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะซื้อ Fault Recording System สำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวและแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360348กรมวิชาการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร3หลังจำนวน29รายการของกองวิจัยพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลการเกษตรในวันที่1กันยายน2569ขอรับเอกสารภายในวันนี้ติดต่อที่กองวิจัยพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตรกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02940-6362
-3 จบข่าวประกวดราคาอัตภพรปานกลัดอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาณห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำทุกท่านมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาครั้งที่2สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษในวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับซึ่งในขณะนี้นั้นนะครับทางวุฒิสภาได้มีการขึ้นยืนนะครับเพื่อแสดงความเคารพนะครับเดี๋ยวเรารับฟังบรรยากาศของการแสดงความเคารพตอนนี้แล้วกลับมาที่ทางผู้บรรยายอีกครั้งครับตัดเข้าเสียงตัดเข้าเสียงครับซึ่งในขณะนี้นั้นทางวุฒิสภานะครับได้ลุกขึ้นยืนนะครับสำหรับในการประชุมวุฒิสภาครั้งที่สองในวันจันทร์นี้นะครับซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกๆนะครับในสมัยสามัญประจำปีครั้งนี้นะครับซึ่งวันจันทร์ที่31นั้นโดยเริ่มแรกของการประชุมนะครับเรื่องประธานที่จะแจ้งต่อที่ประชุมนั้นจะเป็นการรับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับและในอีกหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องด่วนเป็นเรื่องของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในปีพุทธศักราช2569นะครับซึ่งเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันทั่วโลกแล้วรัฐบาลไทยของเราหรือทางวุฒิสภาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการศึกษาในข้อนี้กันนะครับโดยเรื่องอื่นๆนะครับยังมีการตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แทนตำแหน่งที่ว่างนะครับรวมไปถึงการตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับและนี่คือวาระการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะครับและในขณะนี้ทางท่านประธานวุฒิสภาในช่วงเช้านี้ครับพลเอกเกรียงไกรศิรักนั้นได้ขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานแล้วนะครับณขณะนี้ครับขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังบรรยากาศการประชุมครับ
2: พิจารณาวิกฤตการปุ๋ยในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งนางสาวนิชาภาสุวรรณนาถสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569รับทราบผลการพิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการพิจารณายติเรื่องขอให้วุฒิสภาพิจารณาวิกฤตการปุ๋ยในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางตามที่กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์เสนอครับรายละเอียดเราก็ตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับท่านสมาชิกวันนี้มีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมจำนวน3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ตามที่วุฒิสภาได้ส่งร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์โคนมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งวุฒิสภาได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญมาตราที่137วงเล็บ3นั้นในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่26เป็นพิเศษวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับจึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับดังกล่าวได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วนะครับเรื่องที่2รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคม ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5สิงหาคม2569ได้รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศและของคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอนะครับเรื่องที่3ในวันนี้จะมีการพิจารณาเรื่องด่วนคือให้ความเห็นชอบบุคคลได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดซึ่งพิจารณาการพิจารณาเรื่องดังกล่าวจะมีการออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนโดยจำเป็นต้องใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนของท่านในการลงคะแนนดังนั้นวันนี้หากสมาชิกท่านใดลืมบัตรออกเสียงลงคะแนนหรือบัตรออกเสียงลงคะแนนชำรุดนะครับขอให้ท่านได้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่โดยทันทีเพื่อจะต้องไปดำเนินการจัดทำบัตรออกเสียงลงคะแนนให้ท่านใหม่ซึ่งจะต้องมีการนำเข้าข้อมูลส่วนบุคคลและใช้เวลาพอสมควรหากไม่มีบัตรออกเสียงลงคะแนนท่านจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระเรื่องดังกล่าวได้และไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนด้วยวาจาแทนได้เนื่องจากเป็นการลงคะแนนลับนะครับจึงขอเรียนแจ้งให้เพื่อนสมาชิกในที่ประชุมได้รับทราบเป็นอันการจบการพิจารณาระเบียบวาระที่1ระเบียบวาระที่2รับรองรายงานการประชุมไม่มีนะครับในระเบียบวาระต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่3นะครับแต่จะก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่3นะครับในเรื่องของกระทู้ถามผมขอปรึกษาที่ประชุมนะครับโดยจะขอยกเรื่องด่วนที่1พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ขึ้นมาพิจารณาก่อนเนื่องจากเป็นเรื่องที่สำคัญและขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมาพร้อมแล้วนะครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ครับถ้าไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบผมขอดำเนินการตามนี้นะครับต่อไปเป็นเรื่องด่วนนะครับเรื่องด่วนที่1เรื่องพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยคณะรัฐมนตรีได้เสนอพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญซึ่งในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่1วันพุธที่26สิงหาคม2569ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าวแล้วนะครับในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านเอกนิตินะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านเอกนัทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านณพินทรและท่านพราดอนนะครับได้เข้ามาร่วมประชุมในการพิจารณาพระราชกำหนดนะครับครับเมื่อพร้อมแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีเข้าประจำที่ครับนอกจากนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือขออนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้นะครับ1ท่านละวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลัง2ท่านภาวินาอัศวมณีกุลรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ3ท่านจินดารัตน์วิริยะทวีกูลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ4ท่านกรณินการจนะโนมัยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ5ท่านสิทธิรัตน์ดรงคมาศที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและ6ท่านศิระสาชัยมานครับผู้อำนวยการกองกฎหมายการเงินการคลังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและท่านกุลิศสมบัติสิริกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้และประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาการกรองความเหมาะสมของโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569เพ ื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ62นะครับครับท่านผู้ชี้แจงได้เข้าประจำที่แล้วนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นของการตราพระราชกำหนดครับเรียนเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีผมกราบขอบพระคุณท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับที่ได้ให้โอกาสกับผมมาเรียนชี้แจงเรื่องของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2519ของคณะรัฐมนตรีต่อที่ประชุมวุฒิสภาแห่งนี้ในวันนี้ขอกราบเรียนว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเห็นชอบให้มีการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2519ซึ่งพระราชกำหนดนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมา ขออภัยด้วยนะครับโดยสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยลงวันที่9กรกฎาคม2519เป็นคำวินิจฉัยที่8ทับ2519วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบดังกล่าวจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา172วรรค1ตามบทบัญญัติมาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้การตราพระราชกำหนดให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะมนตรีเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้และในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไปให้คณะมนตรีเสนอพระราชกำหนดนั้นต่อรัฐสภาโดยเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้าโอกาสนี้รัฐบาลจึงขอกราบเรียนต่อวุฒิสภาถึงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดและสาระสำคัญของพระราชกำหนดซึ่งกำหนดวงเงินกู้ไว้ไม่เกิน400,000 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ ก็1สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงต้นปี2569เป็นวิกฤตการพลังงานโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2และต่างจากวิกฤตการน้ำมันในอดีตโดยในปี1970ที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกห้ามส่งออกน้ำมันและจำกัดการผลิตและการส่งออกน้ำมันทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกขาดแคลนแต่ไม่มีการทำลายบ่อน้ำมันบ่อก๊าซโรงกลั่นน้ำมันโรงแยกก๊าซท่าเรือขนส่งน้ำมันท่าเรือขนส่งก๊าซและไม่มีการปิดเส้นทางเดินเรืออีกทั้งแตกต่างจากกรณีน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้นผิดปกติในช่วงที่เกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนโดยสงครามในตะวันออกกลางปี2019นี้มีการทำลายบ่อน้ำมันบ่อก๊าซลงกันน้ำมันลงยาก๊าซทำลายท่าเรือขนส่งน้ำมันก๊าซรวมทั้งปิดเส้นทางเดินเรือโดยเฉพาะที่ช่องแคบฮอร์มุซทำให้แหล่งน้ำมันจากตะวันออกกลางอันเป็นแหล่งน้ำมันหลักของโลกต้องหยุดการผลิตหยุดการขนส่งแทบจะโดยสิ้นเชิงขณะที่ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันของโลกยังคงมีเท่าเดิมผลักดันให้ราคาน้ำมันมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและน้ำมันจากแหล่งอื่นไม่สามารถผลิตทดแทนปริมาณน้ำมันที่ขาดหายไปจากแหล่งตะวันออกกลางได้ 2. ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันจากแหล่งตะวันออกกลางประมาณ150เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวเราจึงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประกอบกับโครงสร้างการผลิตสินค้าต่างๆของเรานั้นยังถือว่าเป็นปิโตรเลียมเบสที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ป็นแหล่งพลังงานหลักในกระบวนการการผลิตขนส่งจำหน่ายสินค้าและบริการการปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อพลังงานฟอสซิลขาดแคลนจึงส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าบริการขนส่งและรวมทั้งการเกษตรและต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยตรงและรุนแรงกล่าวได้ว่าประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตซ้อนวิกฤตโดยเริ่มตั้งแต่วิกฤตปากท้องที่ไม่ได้มาเพียงระลอกเดียวแต่ยังมีผลกระทบต่อเนื่องอีกหลายระลอกระลอกแรกความตื่นตระหนกหรือแพนิควิกฤตจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางระลอกที่2ราคาพลังงานฟอสซิลปรับสูงขึ้นระลอกที่3ต้นทุนอาหารสินค้าบริการต่างๆเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากต้นทุนการผลิตขนส่ง และให้บริการที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตรก็เป็นผลที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันก็มีราคาสูงขึ้นตามไปด้วยระลอกที่4ค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนปรับตัวสูงขึ้นและระลอกที่5กำลังซื้อของประชาชนลดลงเนื่องจากรายได้เท่าเดิมหรืออาจน้อยลงขณะที่ต้นทุนของภาคธุรกิจที่สูงขึ้นความเสี่ยงต่อการผลิตและการจ้างงานส่งผลกระทบในลักษณะแรงบีบจาก2ด้านต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชนที่รายได้ลดลงแต่ต้นทุนกลับสูงขึ้นฉุดกำลังซื้อของประชาชนและเพิ่มความเสี่ยงที่ระบบเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวภายใต้เงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจตกต่ำในระยะถัดไปหากปล่อยให้เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบรุนแรงและยากต่อการแก้ไขข้อ3จากสถานการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ใดสามารถคาดการได้ว่าความไม่แน่นอนของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะสิ้นสุดลงเมื่อใดหรือแม้ความขัดแย้งจะจบลงแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่การผลิตและการส่งออกน้ำมันและก๊าซจากแหล่งดังกล่าวจะกลับสู่สถานะเดิมและอาจเป็นไปได้ที่จะไม่กลับไปเหมือนเดิมดังนั้นหากประเทศไทยยังคงต้องการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานฟอสซิลจากต่างประเทศถึงครึ่งหนึ่งเหมือนเช่นที่ผ่านมาก็จะต้องแบกรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ต่อไปและห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนจากราคาพลังงานก็จะรับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อไปด้วยกล่าวได้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนกันหลายระลอกที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นประการสำคัญในการรับมือวิกฤตระลอกถัดไปและจำกัดผลกระทบไม่ให้ขยายตัวในวงกว้างและมีความยืดเยื้อจึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดอันเนื่องจากความจำเป็นรีบด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศข้อ4ภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถรองรับความจำเป็นดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทีเนื่องจากแหล่งเงินงบประมาณที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวมีข้อจำกัดหากจะใช้กระบวนการจัดทำงบประมาณปกติไม่สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนสูงและมีความไม่แน่นอนสูงรวมทั้งงบประมาณที่เหลืออยู่มีไม่เพียงพอต่อขนาดของผลกระทบ ผมกราบขออภัยจริงนะครับเพราะว่าพยายามจะรักษาอาการป่วยของหลอดลมแล้วก็ยังไม่ทันเมื่อคืนก็ไปให้เขาหมอเขาดิบยาแล้วนะครับก็ดีขึ้นแต่เนื่องจากผมเห็นว่าเรื่องนี้มีความจำเป็นแล้วก็เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องให้เกียรติต่อวุฒิสภานะครับจึงตัดสินใจที่จะมาขอแถลงยื่นเสนอพรก.นี้ด้วยตัวเองนะครับต่อไปคือข้อ 4.1 ครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2519งบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเราตั้งกรอบวงเงินไว้ที่ 99,000 ล้านบาทที่ผ่านมาคณะมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ใช้งบดังกล่าวในการแก้ไขเยียวยาและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงในหลายพื้นที่รวมทั้งสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงของรัฐส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2519งบกลางมีจำนวนไม่เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากวิกฤตพลังงานดังกล่าวประกอบกับปัจจุบัน ก็ยังคงมีความต้องการที่จะใช้จ่ายในเรื่องที่ยังเป็นเร่งด่วนเพิ่มเติมอีกประมาณ 140,000 ล้านบาทและแม้ว่างบกลางที่คงเหลืออยู่เมื่อรวมกับเงินทุนสำรองจ่ายตามมาตรา45แห่งพรบ.งบประมาณจำนวน 50,000 ล้านบาทก็ยังมีจำนวนไม่เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวงบประมาณรายจ่ายประจำปี69มีการใช้จ่ายไปกว่า2ไตรมาสโดยมีการใช้จ่ายแล้วประมาณ172ของวงเงินงบประมาณประกอบกับการจัดทำพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายมีกระบวนการและระยะเวลาการดำเนินการซึ่งอาจไม่ทันต่อการแก้ไขวิกฤตดังกล่าว 4.3 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในปี69มีกระบวนการและระยะเวลาการดำเนินการไม่ต่ำกว่า2เดือนและตามพรบ.การบริหารหนี้สาธารณะ2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมคงเหลือกรอบวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพียง 17,000 ล้านบาทซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน ข้อ 5แม้รัฐบาลจะใช้มาตรการทางการคลังในรูปแบบอื่นแล้วแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครบถ้วนทั้งในด้านขนาดความเร็วและความยืดหยุ่นและหากจะตราพระราชบัญญัติจะไม่ทันต่อสถานการณ์อาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขในภายหลังและหากไม่ดำเนินการในช่วงนี้ก็จะส่งผลให้วิกฤตยืดเยื้อหรือเพิ่มความเสี่ยงเชิงระบบต่อเศรษฐกิจระยะถัดไปจึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดฉบับนี้เพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศข้อ 6รัฐบาลจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานอันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ผลิตได้ในประเทศให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานฟอสซิลจากประเทศอื่นให้มากที่สุดซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างดังกล่าวเพราะทิศทางการพัฒนาของโลกมุ่งที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานไปสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกมากขึ้นเนื่องจากสภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงข้อ7กล่าวโดยสรุป การตราพระราชกำหนดนี้เป็นไปเพื่อบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์โดยใช้3วิธีการก็คือการบรรลุเป้าหมายในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอันเป็นกรณีฉุกเฉินมีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยมีวัตถุประสงค์2ประการคือ1ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ตะวันออกกลางและ2ลดการใช้พลังงานฟอสซิลให้เร็วที่สุดและมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ผลิตได้ในประเทศไทยสำหรับ3วิธีการคือการให้ความช่วยเหลือในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพและการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศโดยตรงการสนับสนุนให้ภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ผลิตได้ในประเทศให้มากที่สุดและเร็วที่สุด และ3การพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศจากการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปในส่วนสาระสำคัญของกฎหมายกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกวุฒิสภาที่ทรงเกียรติในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ครับคือข้อ1ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศหรือออกตราสารหนี้ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 400,000 ล้านบาทโดยต้องลงนามในสัญญากู้เงินหรือออกตราสารหนี้ภายในวันที่30 กันยายน 2570 2วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงินกู้ให้นำไปใช้จ่ายขออภัยครับวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินกู้ให้นำไปใช้จ่ายภายใต้แผนงานหรือโครงการที่กำหนดในบัญชีท้ายพระราชกำหนดกู้เงินดังต่อไปนี้ 2.1 พื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเกษตรกรและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องวงเงิน 200,000 ล้านบาท 2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐและภาคเอกชนชุมนุมชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าววงเงินอีก 200,000 ล้านบาทรวมเป็น 400,000 ล้านบาทภาพรวมการกู้เงินตามพระราชกำหนดกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพอย่างยิ่งกับผมขอเรียนเพิ่มเติมว่านับจากเกิดสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามทุกวิธีทางในการบริหารจัดการแหล่งเงินภายใต้กรอบกฎหมายที่มีในปัจจุบันแต่เนื่องจากแหล่งเงินดังกล่าวมีไม่เพียงพอไม่ทันกับสถานการณ์ประกอบกับวิกฤตครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่มากซึ่งรัฐบาลคาดการณ์ว่าต้องใช้เงินแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานประมาณ 400,000 ล้านบาทจึงไม่อาจใช้วิธีการงบประมาณตามปกติหรือการกู้เงินตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้จึงเป็นทางเลือกสุดท้ายของรัฐบาลในการตราพระราชกำหนดกู้เงินในวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามเพื่อให้สภาแห่งนี้และประชาชนมีความมั่นใจในการบริหารหนี้สาธารณะของรัฐบาลกระผมขอเรียนเพิ่มเติมว่าการกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน 400,000 ล้านบาทภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้และเมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ยังคงอยู่ภายใต้กรอบ70%สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาแหล่งเงินกู้ในประเทศและกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการกู้เงินอยู่ในลำดับที่เหมาะสมดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนี้นอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชบัญญัติกำหนดนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้รัฐบาลจึงให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกันกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้นและต้องมีการพิจารณากันกรองความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับเงินงบประมาณและแหล่งอื่นๆรวมทั้งหน่วยงานที่มีความพร้อมดำเนินการได้ทันทีท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนับเป็นวิกฤตการที่ร้ายแรงรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสถานการณ์เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2559มาตามที่ได้กราบเรียนเสนอในเบื้องต้นในข้างต้นนี้ครับแล้วก็ขอกราบเรียนท่านประธานและท่านผู้ที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่าร่างพรก.ฉบับนี้ก็ได้รับความเห็นชอบจากทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะตามลำดับขั้นตอนตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ก็รัฐบาลจึงต้องขอนำเสนอร่างพรก.ดังกล่าวมายังวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภาได้กรุณาพิจารณาและหากไม่มี ปัญหาใดๆก็ขอความกรุณาให้ท่านได้ลงมติเพื่อให้ร่างพระราชกำหนดนี้นะครับได้มีผลบังคับใช้ต่อไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาด้านพลังงานและปัญหาคุณภาพชีวิตนะครับสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปทางรัฐบาลก็ได้เตรียมผู้ชี้แจงนะครับมาตอบข้อซักถามข้อสงสัยความห่วงใยความกังวลตลอดจนน้อมรับแนวทางการปฏิบัติข้อแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆจากสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรตินะครับเพื่อที่เราจะได้นำไปดำเนินการในส่วนของข้อแนะนำข้อสงสัยขอไปครับข้อแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์นั้นรัฐบาลขอให้คำยืนยันว่าเราจะน้อมรับและไปดำเนินการประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ให้เข้ากับเนื้อหาของร่างของพระราชกำหนดที่จะมีผลบังคับใช้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติอีกครั้งหนึ่งและกราบขอบพระคุณท่านประธานรัฐสภาที่ได้ให้โอกาสผมมานำเสนอร่างพระราชกำหนดในเรื่องนี้ในวันนี้ครับขอบพระคุณครับ
4: ครับขอบคุณครับครับมีผู้แทนจากหน่วยงานจะชี้แจงประเด็นเพิ่มเติมไหมครับครับถ้าไม่มีนะครับผมขออนุญาตต่อไปจะให้สมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้นะครับสำหรับที่ท่านใดที่ยังไม่ได้ลงชื่อแสดงความประสงค์ที่จะอภิปรายก็สามารถที่จะยกมือหรือว่าลงชื่อทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ครับปัจจุบันขณะนี้มีผู้ประสงค์อภิปรายจำนวน26ท่านด้วยกันนะครับผมจะให้ท่านได้อภิปรายตามลำดับเชิญท่านสุภโชคนะครับก็ขอกรุณารักษาเวลากันด้วยนะครับเชิญท่านสุภโชคครับ
5: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับและพี่น้องประชาชนกับผมนายสุภโชคสารากิจครับสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสมุทรสงครามในนามประธานกรรมธิการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาวันนี้ครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมอภิปรายครับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานครับและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ท่านประธานครับทางคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาที่ผมเป็นประธานอยู่นั้นเมื่อทางกรรมการครับได้ทราบถึงแนวทางของรัฐบาลที่จะมีการออกพระราชกำหนดดังกล่าวซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรวมถึงสถานการณ์ทางการเงินการคลังของประเทศและการเปลี่ยนผ่านพลังงานครั้งสำคัญจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการครับเพื่อพิจารณาและมีมติในที่ประชุมร่วมกันให้มีคำสั่งที่42/2569เรื่องตั้งคณะทำงานพิจารณาศึกษาและติดตามการดำเนินการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ

คม2019ได้เชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมาให้ข้อมูลและมีการพิจารณาดังนี้ครับเราดำเนินการพิจารณาตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดครับโดยแผนงานที่1ก็คือแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายกรอบวงเงินที่ 200,000 ล้านบาท 2 ครับแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจากการพิจารณาครับเรามาดูแผนงานที่1แผนงานที่1เรื่องช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกรอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทปัจจุบันครับทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว3โครงการหลัก1คือโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน 18,800 ล้านบาทมีการเบิกจ่ายแล้ว 100% 2ครับโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับวงเงินอนุมัติ 36,918.66 ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว 75% ครับและโครงการที่3ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์กันมีกรอบระยะเวลาครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนกรอบวงเงินทั้งสิ้น 120,000 ล้านบาทในภาพนะครับมีการสรุปข้อมูลการดำเนินงานของโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับที่ทางตัวแทนกระทรวงการคลังได้มาให้ข้อมูลกับทางกรรมาธิการครับขณะนี้นะครับมีผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว26,463 รายครับมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลอยู่ 1,192,957 รายทางกระทรวงการคลังครับได้ให้ข้อมูลกับทางกรรมาธิการว่าขณะนี้มียอดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้ว 123,500 ล้านบาทท่านประธานครับเงินที่ใช้ในแผนที่1เกือบ 200,000 ล้านบาทนั้นทางกรรมาธิการเห็นว่าย่อมมีผลต่อคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการรายใหญ่รายย่อยรวมถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังนั้นครับผมและทางกรรมาธิการเรามีข้อเสนอแนะมีข้อสังเกตร่วมกันนะครับเพื่อเสนอรัฐบาลดังนี้ครับข้อ1ครับรัฐบาลครับควรต้องลงไปเก็บข้อมูลสำรวจรับฟังความคิดเห็นความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนว่าเงินที่ได้มาได้ประโยชน์และได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างไรคุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือไม่รัฐบาลต้องทำสื่อประชาสัมพันธ์ครับดีๆให้กับทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงประโยชน์ของโครงการดังกล่าวให้เห็นถึงความพึงพอใจของพี่น้องประชาชน2ครับรัฐบาลต้องเก็บข้อมูลจากร้านค้าผู้ประกอบการรายเล็กรายร้อยรายย่อยรายใหญ่ว่าได้ประโยชน์จากโครงการนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้เงินที่ลงมาจากโครงการนี้ได้ช่วยสร้างสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการได้จริงหรือไม่3ครับแล้วต้องรัฐบาลครับต้องมีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจครับออกมาเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงความสำเร็จของโครงการว่าภาครัฐทุ่มเงินลงไปแล้วได้ผลตอบแทนเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจเท่าไหร่และ4ครับโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาเพียง4เดือนครับข้อนี้เป็นข้อสำคัญนะครับว่ารัฐบาลต้องส่งเสริมการประหยัดวินัยการใช้เงินวินัยการเงินการคลังให้มีวินัยในการใช้เงินของพี่น้องประชาชนทั้ง4ข้อนี้ครับถึงจะตอบโจทย์การใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริงโดยเนื้อหาทั้ง4ข้อนี้ครับรัฐบาลครับควรทำสื่อที่สร้างสรรค์ให้ทุกคนทุกภาคส่วนได้เข้าใจและเผยแพร่ไปทางสื่อโซเชียลต่างๆให้เห็นถึงประสิทธิภาพให้เห็นถึงความสามารถของรัฐบาลในการใช้งบประมาณที่เราได้กู้มาครั้งนี้ต่อไปนะครับแผนที่2แผนที่2จะเป็นแผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพและการเปลี่ยนผ่านพลังงานครับวงเงิน 200,000 ล้านบาทเช่นเดียวกันปัจจุบันนะครับยังไม่มีโครงการที่ได้รับการอนุ

0: ฐอย่างเป็นทางการเนื่องจากคณะคณุอเมริกันอยู่ระหว่างรวบรวมทบทวนความพร้อมและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ใหม่ขณะนี้นะครับหน่วยงานที่ยื่นเสนอโครงการผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลเจ้าสังกัดต้องยื่นเข้ามาภายในวันที่30กันยายน2519และมีเงื่อนไขเด็ดขาดครับว่าโครงการดังกล่าวต้องเสร็จภายในวันที่30กันยายน2570และเบิกจ่ายเสร็จสิ้นในวันที่31ธันวาคม2570ครับจากการประชุมครับท่านประธานมีตัวอย่างของหน่วยงานที่ได้ยื่นเข้ามา4หน่วยงานข้อมูลอันนี้อัปเดตเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะครับในปัจจุบันอาจจะมีหน่วยงานยื่นในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นแล้วโครงการดังกล่าวนะครับเสนอโดยกระทรวงคมนาคมโครงการที่1โครงการติดตั้งโซลารูฟครับโครงการติดตั้งระบบสมาร์ทมิเตอร์ครับโดยการไฟฟ้านครหลวงโครงการจากกระทรวงมหาดไทยครับโครงการโซล่าภาคประชาชนและ4ครับข้อเสนอจากหน่วยงานอื่นๆเช่นกระทรวงศึกษากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านประธานครับในแผนงานที่2ที่จะบรรจุจะสำเร็จไม่ได้เลยครับเรามีข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับว่ารัฐบาลครับต้องเข้มงวดกวดขันกับโครงการที่ขออนุมัติว่าต้องมีประโยชน์จริงต่อพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานต้องกำหนดราคากลางครับที่เหมาะสมกับราคาตลาดที่เป็นจริงเพื่อป้องกันส่วนต่างที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการฉวยโอกาสให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือได้ประโยชน์จากโครงการเงินกู้นี้ครับซึ่งถ้าประชาชนรู้ว่าการกู้มาให้คนโกงผมว่าพี่น้องประชาชนย่อมเกิดความไม่พอใจอย่างแน่นอนในการออกพรกนี้2ครับโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างครับอุปกรณ์ต้องมีการรับประกันที่ยาวนานให้ถึงจุดคุ้มทุนครับคัดสรรคุณภาพคุณสมบัติบริษัทที่มีมาตรฐานมีศูนย์บริการมีอะไรไว้คอยบำรุงรักษาหากเกิดปัญหาเช่นแผงโซลาร์เซลล์อินเวอร์เตอร์หัวชาร์จต่างๆโดยรัฐบาลต้องเน้นย้ำในเรื่องนี้เป็นสำคัญครับสุดท้ายนี้ครับท่านประธานหากการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยการใช้เงินกู้ก้อนนี้เพื่อการลงทุนแล้วคุณภาพวัสดุของอุปกรณ์โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ถึงจุดที่คุ้มทุนของราคาอุปกรณ์นั้นโครงการจะไม่ตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงครับรัฐบาลและประชาชนต้องชำระหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยที่กู้มาเช่นเดิมคงจะเป็นการซ้ำเติมประชาชนและเศรษฐกิจอย่างแน่นอนรัฐบาลต้องท่องไว้ว่าครับ
1: ท่านสุภโชคท่านสรุปได้ครับ
0: จะจบแล้วครับท่านประธานครับขออนุญาตครับรัฐบาลต้องท่องไว้ว่านะครับจะไม่ยอมเสียค่าโง่ให้ใครอีกแล้วครับผมและพี่น้องประชาชนก็อยากเห็นสิ่งนี้แต่ในทางกลับกันครับสุดท้ายครับท่านประธานเงินกู้400ล้านก้อนนี้ครับหากรัฐบาลบริหารได้ดีนอกจากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและประเทศชาติได้แล้วยังเป็นเครื่องมือสร้างศรัทธาที่ทรงพลังครับให้กับรัฐบาลนี้อย่างยิ่งครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเกียรติชัยครับเรียนเชิญครับก็ขอให้ช่วยกันรักษาเวลาด้วยนะครับเพราะว่ามีผู้อภิปรายขณะนี้จำนวน32ท่านที่เหลือด้วยกันนะครับ
2: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกับผมนายเกียรติชัยไมตรีวงศ์สมาชิกวุฒิสภากลุ่ม8สิ่งแวดล้อมพลังงานแล้วก็ในฐานะของโฆษกคณะกรรมการติดตามและบริหารงบประมาณรวมถึงเป็นหัวหน้าคณะทำงานติดตามพรบเงินกู้ฉบับนี้ด้วยนะครับผมขออภิปรายในส่วนที่2นะครับก็คือส่วน 200,000 หลังซึ่งกำลังพิจารณาโครงการอยู่ในวงเงิน 200,000 ล้านไม่เกิน 200,000 นะครับในตัวผมเองนะครับผมมองว่าภาวะวิกฤตพลังงานครั้งนี้เนี่ยจะยืดเยื้อต่อไปผมก็เห็นด้วยนะครับที่รัฐจำเป็นจะต้องใช้มาตรการทางการคลังเข้ามาพยุงเศรษฐกิจและก็ช่วยเหลือประชาชนแต่ว่าเนื่องจากเงินนี้เป็นเงินกู้นะครับพวกเราประชาชนเนี่ยจะต้องร่วมกันชำระทุกคนในอนาคตจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้เงินให้เกิดผลตอบแทนต่อประเทศอย่างชัดเจนไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นฮะประการแรกนะครับผมอยากจะเห็นเงิน200,000 ล้านที่ลงไปครั้งนี้นะครับ เป็นการเปลี่ยนวิกฤตพลังงานซึ่งมีความไม่แน่นอนและเปราะบางต่อการนำเข้าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันสำเร็จรูปน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เรานำเข้า LNG ซึ่งมีราคาไม่แน่นอนขึ้นกับตลาดโลกเปลี่ยนมาเป็นพลังงานที่เราสามารถบริหารจัดการได้เองเราต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสครับวันนี้การพึ่งพาพลังงานยังเป็นอยู่วันนี้เราอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันทุกวันแต่สถานการณ์ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ราคาน้ำมันดีเซล38บาทนะฮะเดิมเราอาจจะพูดถึงระดับ30บาทก็ขึ้นมา8บาทราคา LNG มีความไม่แน่นอนราคา LNG ที่เรานำเข้าเท่ากับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าถึงประมาณเกือบ6บาทต่อหน่วยนะครับทุกคนอาจจะไม่ทราบแต่ว่าส่วนเพิ่มนั้นแพงงั้นถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานมาการในมาเปลี่ยนการผลิตพลังงานด้วยตัวเองในรูปแบบของพลังงานทดแทนแบบต่างๆได้เนี่ยก็จะช่วยและการขนส่งก็จะถูกลงวันนี้นะครับไม่ว่าค่าไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นกองทุนน้ำมันก็ยังติดลบนะครับอย่าคิดว่าราคาวันนี้คือราคาที่แท้จริงความจริงเรายังติดลบอยู่ดังนั้นผมเห็นด้วยกับการเปลี่ยนผ่านครับในกู้ส่วนที่2เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นการอุดหนุนราคานะครับแต่ควรจะเป็นการเร่งการลงทุนแต่ก็มีประเด็นเหมือนกันว่าการลงทุนนี้ควรจะเป็นอะไรเราก็พูดถึงว่าสิ่งที่เร็วแล้วเป็นโครงการค้างท่ออยู่ไม่ว่าจะเป็นโครงการเรื่องโซล่าโครงการระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบต่างๆการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเรื่องแอร์เรื่องระบบการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพไม่ดีอย่างเช่นอย่างของรัฐสภาเราเนี่ยก็เราก็อยากจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องประสิทธิภาพการใช้แอร์ที่บางครั้งเย็นเกินไปอะไรเป็นประเภทอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลายๆอันในหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลเนี่ยก็จะมีส่วนที่ไร้ประสิทธิภาพตรงนี้อยู่การเปลี่ยนผ่านรถที่ใช้น้ำมันมาเป็นรถ EV การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นไบโอดีเซลเอทานอลซึ่งเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาก็จะต้องมาทำกันให้ชัดเจนว่าเป็นยังไงพลังงานจากของเสียต่างๆที่ก่อมลพิษไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 หรืออาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีปัญหาเรื่องมลพิษอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถจะแปลงมาเป็นพลังงานได้หรือจะเป็นขยะซึ่งก็มีปัญหาขยะทั่วเมืองกันอยู่เราก็สามารถจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นพลังงานได้ถ้าโครงการนั้นพร้อมเพียงพอแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องตอบโจทย์ว่า 200,000 ล้านใส่ไปเนี่ยจะลดการนำเข้าน้ำมันได้เท่าไหร่ปีละเท่าไหร่และมีผลดีอย่างไรนำลดนำเข้า LNG ได้เท่าไหร่ต่อปีแล้วมีผลดีอย่างไรนะครับแน่นอนตัวราคาอาจจะปีนี้ปีนั้นไม่เท่ากันแต่ว่าอย่างไรก็ดีเราก็ต้องประเมินได้ว่าผลดีจะเป็นยังไงงั้นเพราะนั้นเงินกู้เมื่อเทียบกับผลประโยชน์เนี่ยทุกคนก็จะได้ไม่ถามเราว่าเราใช้ไปแล้วคุ้มหรือไม่นะครับก็คือต้องมีตัวชี้วัดหลักซึ่งเป็นทั้งโครงการเลยที่เราใส่เงินไปทั้งหมด 200,000 ล้านประเด็นที่2ที่ผมว่าสำคัญมากก็คือเรื่องความเสี่ยงเรื่องราคาเรื่องเวลาของการดำเนินงานซึ่งเราระบุว่าเราจะต้องใช้เงินกู้นี้ให้เสร็จสิ้นภายใน30กันยา70ซึ่งประเด็นนี้แหละที่เป็นข้อจำกัดของการดำเนินการโครงการเพราะว่าเข้าใจว่าที่ผมถามจากทีมงานที่มาชี้แจงเนี่ยเพราะว่าถ้าโครงการไม่เสร็จทันเนี่ยเราจะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกู้นี้ได้ต้องหาเงินกู้หาเงินจากแหล่งอื่นมาดำเนินการแทนซึ่งถือว่าซีเรียสนะครับถ้าโครงการเนี่ยเพราะปกติของเราเองเนี่ยเวลาเราทำโครงการก็มักจะไม่เสร็จตามกำหนดซะด้วยนะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยการเบิกจ่ายยังไม่เสร็จเนี่ยจะทำยังไงนะครับประเด็นก็เป็นความเสี่ยงซึ่งมีปัญหาทำให้โครงการที่จะเห็นชอบกันจริงๆจะเป็นโครงการที่พร้อมและเรียกว่าพร้อมที่จะดำเนินการทันทีภายใน1ปีและก็เบิกจ่ายได้ทันด้วยมันก็เลยมีข้อจำกัดเหมือนกันบางโครงการก็อาจจะไม่ได้เข้ามาบางโครงการก็จะได้ทำแต่ว่าโครงการนั้นเป็นโครงการดีหรือไม่อย่างไรก็จะต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบนะครับว่าจะต้องเป็นยังไงประการที่3เนี่ยก็เลยเป็นเข้ามาถึงเรื่องคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งผมก็เห็นรายชื่อแล้วผมก็ชื่นใจนะว่าน่าจะได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับแต่ก็อดไม่ได้ที่จะอยากจะแนะนำแล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าแต่ละโครงการที่จะอนุมัติเนี่ยจะต้องมี KPI ชัดเจนนะฮะว่าแต่ละโครงการนั้นลงทุนไปเท่าไหร่ ผลลัพธ์คืออะไรอย่างชัดเจนและผลตัว KPI ตัวนี้ต้องเอามาติดตามด้วยว่าทำจริงเป็นยังไงทุกอย่างจะต้องมี KPI เช่นนะครับลดการนำเข้าได้เท่าไหร่ทดแทนพลังงานส่วนนี้แบ็กกลับมาแล้วเนี่ยลด LNG ลดฟอสซิลฟิวหรือน้ำมันดิบต่างๆได้เท่าไหร่ลดปริมาณการกั่นเองต่างๆได้เท่าไหร่อันที่สองต้นทุนที่ประหยัดได้เป็นอย่างไรหรือจะเป็นต้นทุนต่อหน่วยที่เราสามารถลดได้จากค่าไฟฟ้าเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจริงๆที่เราต้องมาเปลี่ยนผ่านกันวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าโลกเรากำลังเผชิญกับภัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเห็นในเนปาลที่จีนแล้ววันนี้ภัยเหล่านี้นะครับมันเกิดจากแก๊สเรือนกระจกเราต้องมีการประเมินการมีส่วนร่วมของการลดแก๊สเรือนกระจกของประเทศไทยเราก็ต้องเปลี่ยนเรื่องนี้ให้เป็นโอกาสซะและเป็นการลงทุนภายในประเทศซึ่งสิ่งนี้ก็ต้องวัดด้วยว่าเราเนี่ยไปช่วยลดแก๊สเรือนกระจกเท่าไหร่เราไปช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่างๆจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้เท่าไหร่ด้วยซึ่งอันนี้จะเป็นผลลัพธ์ของโครงการซึ่งเราสามารถเอามาใช้ในการอธิบายได้ด้วยสุดท้ายที่สุดเลยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มีคนพูดมากว่าเป็นโครงการซึ่งจะทำให้เกิดการที่จะมีเงินทอนหรือไม่มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโครงการหรือไม่เพราะนั้นผมก็เป็นกำลังใจให้รัฐบาลนะครับสามารถบริหารจัดการเงินกู้นี้นะครับอย่างโปร่งใสไม่ล็อกสเปคไม่มีปัญหาเรื่องทุจริตใดๆในทุกขั้นตอนนะครับการผูกขาดหรือมีการอะไรต่อมีอะไรที่ทำให้คนเนี่ยสงสัยเนี่ยจะต้องเคลียร์นะครับในวันนี้เนี่ยเรายังขาดความมั่นใจเรื่องนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าผมสนับสนุนนะครับเงินกู้ก้อนนี้แต่อยากให้เงินก้อนนี้เนี่ยลงไปสู่การปรับโครงสร้างอย่างแท้จริงโดยเฉพาะในส่วน 200,000 หลังแล้วผมขออนุญาตนะในฐานะหัวหน้าคณะติดตามเงินกู้ส่วนนี้ขอความร่วมมือนะครับของคณะท่านช่วยมาชี้แจงแล้วก็ทำงานร่วมกันครับเพื่อผลักดันเป้าหมายร่วมกันให้บรรลุต่อไปขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านพรชัยครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้กระผมขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายไม่เห็นด้วยกับพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านด้วยเหตุผลที่ว่ารัฐบาลมีพฤติกรรมที่สอบพิรุธถึง9ประการด้วยกันครับก่อนอื่นผมคงต้องขอออกตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธว่าประเทศกำลังมีปัญหาราคาพลังงานของเราสูงขึ้นจริงค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้นจริงกำลังซื้อชะลอตัวจริงเกษตรกรชาวประมงผู้ประกอบการขนส่ง SME ภาคการผลิตและประชาชนรายได้น้อยกำลังได้รับผลกระทบจริงและกระผมก็ไม่ได้คัดค้านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ได้คัดค้านการติดโซล่ารูฟท็อปไม่ได้คัดค้านการเปลี่ยนไปใช้รถ EV หรือการพัฒนาสมาร์ทแต่ต่อให้มีปัญหาจริงไม่ได้แปลว่าวิธีการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลจะถูกต้องเสมอไปคำถามที่ผมอยากถามในวันนี้ก็คือประเทศไม่ใช่ว่าประเทศไทยควรกู้เงินมาแก้ปัญหาหรือไม่แต่คือจำเป็นหรือไม่ที่เราต้องแก้ปัญหานี้ด้วยพ.ร.ก.ไม่ใช่พ.ร.บ.และต้องกู้เงินเป็นวงเงินสูงถึง 400,000 ล้านบาทอันจะทำให้วินัยทางการเงินการคลังของเราพังพินาศเพราะเมื่อพิจารณาตั้งแต่ต้นจนจบกระผมพบอย่างน้อย9พิรุธหรือ9ไม่ที่รัฐบาลจำเป็นจะต้องตอบให้ได้ครับพิรุธข้อแรกก็คือประเทศของเราไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉินจริงครับเงิน 200,000 ล้านบาทแรกรัฐบาลยังอาจจะพออธิบายได้ว่าเป็นมาตรการประคองเศรษฐกิจจากวิกฤตพลังงานแต่เงินอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นกระผมถามว่าการสร้างสมาร์ทกริดมันฉุกเฉินตรงไหนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป1ล้านหลังคาฉุกเฉินตรงไหนครับการเปลี่ยนรถสาธารณะเป็น EV นี่มันฉุกเฉินตรงไหนไม่ได้ทํา3อย่างนี้ภายใน3เดือน6เดือนแล้วประชาชนจะอยู่ไม่ได้จริงหรอครับทั้งหมดเป็นนโยบายที่ดีได้นะครับแต่เป็นนโยบายที่เหมาะสมกับการลงทุนเชิงโครงสร้างที่ใช้เวลาหลายปีไม่ใช่นโยบายที่ต้องกู้เงินฉุกเฉินถึง 200,000 ล้านบาทมาใช้และแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.นี้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญทั้งด้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ถึง4ท่านตามในสไลด์นี้ซึ่งก็ได้ตั้งคำถามสำคัญว่าสถานการณ์ยังมีมาตรการปกติรองรับได้และการเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นกระบวนการระยะยาวไม่ใช่มาตรการที่ต้องรีบทำทันทีจนไม่สามารถรอกระบวนการปกติได้จึงนำมาสู่พิรุธที่2ครับ พรบนี้จงใจไม่ผ่านการตรวจสอบอย่างที่ควรจะเป็นหากโครงการเหล่านี้นะครับต้องใช้เวลาหลายปีทำไมไม่เสนอเป็นพรบเงินกู้ไม่ใช่พรกที่มีรายละเอียดแนบท้ายน้อยกว่าแล้วก็เปิดรายละเอียดให้รัฐสภาพิจารณาทั้งเปิดผลตอบแทนเปิดความคุ้มค่าเปิดรายโครงการแล้วค่อยอนุมัติเงินเพราะความเร่งด่วนซึ่งก็ไม่ได้เร่งด่วนจริงไม่ควรจะกลายเป็นเหตุผลเพื่อตัดตอนลดอำนาจการตรวจสอบของรัฐสภาครับซึ่งก็นำมาสู่พิรุธที่3นะครับก็คือไม่ชัดเจนเงินกู้ระดับ 400,000 ล้านบาทไม่ใช่เงินจำนวนเล็กน้อยแต่คำถามพื้นฐานกลับยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าหลังใช้เงินแล้วประเทศไทยจะลดการนำเข้าพลังงานฟอสซิลลงกี่เปอร์เซ็นต์ค่าไฟของประชาชนจะลดลงกี่บาทเงิน1บาทที่ลงทุนไปจะสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้กี่บาทประชาชนกี่ครัวเรือนจะได้รับผลประโยชน์และภายในเวลาเท่าไหร่หากไม่มีข้อมูลเหล่านี้การขออำนาจกู้ในครั้งนี้จะถือเป็นการขอเช็คเปล่าจากประชาชนแถมเป็นการขอโดยใช้เอกสารเพียงแค่ไม่กี่หน้ารายละเอียดแผนงานโครงการความพร้อมและความคุ้มค่าหลายส่วนก็ยังไม่ปรากฏชัดอะไรเลยก็ผมเห็นว่าเงินยิ่งมากเป้าหมายยิ่งต้องชัดไม่ใช่เงินยิ่งมากรายละเอียดยิ่งน้อยแล้วอ้างว่าฉุกเฉินเลยยังคิดไม่ทันอย่างนี้เขาเรียกว่าโลภแต่ชุยครับพิรุธข้อที่4นะครับก็คือความไม่โปร่งใสข้อมูลในเอกสารระบุว่ามีหนังสือให้ท้องถิ่นเสนอโครงการตั้งแต่วันที่18มิถุนายน69แต่หลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการออกวันที่26มิถุนายนก็ผมจึงมีคำถามง่ายๆว่าในวันที่กติกายังไม่ออกเนี่ยใครรู้กติกาก่อนแล้วมันเป็นความโปร่งใสแบบใดครับแล้วเหตุใดจึงมีรายการเสาไฟโซล่าปรับปลาโซล่ารถขยะ EV และโครงการอีกจำนวนมากเตรียมเสนอเข้ามาแล้วกระผมไม่ได้กล่าวหาว่าโครงการใดทุจริตนะครับแต่ว่าเงินกู้ระดับนี้ไม่ควรเปิดช่องให้ประชาชนสงสัยว่ามันเป็นการเกี้ยเสียให้กับผู้รับเหมาซัพพลายเออร์หรือว่าเครือข่ายด้านพลังงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคนใดในรัฐบาลให้ได้ประโยชน์ซึ่งวิธีลบข้อสงสัยที่ดีที่สุดก็มีทางเดียวครับก็คือเปิดทุกโครงการเปิดหลักเกณฑ์เปิดราคากลางเปิดคู่สัญญาแล้วก็เปิดผลการประเมินต่อสาธารณะเพียงแต่รัฐบาลจะกล้าพอที่จะทำหรือไม่แต่ถ้าไม่ทำก็เท่ากับว่าจงใจปกปิดหมกเม็ดครับพิรุธที่5ก็คือการช่วยไม่ตรงคนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐออกให้60ประชาชนออก40ปัญหาที่เราเห็นเลยก็คือคนยากจนจริงๆเนี่ยอาจจะไม่มีเงินแม้แต่โอนเข้าแอปกระเป๋าตังค์นะครับแล้วก็อาจจะแพ้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนเพราะว่าทรัพยากรของเขาไม่พร้อมต้องมีสมาร์ทโฟนต้องมีความรู้พอที่จะลงทะเบียนได้ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้เดือดร้อนที่สุดอย่างพวกเราท่านๆที่นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้กลับได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ต้องกู้เงินนะครับ 200,000 ล้านมาใช้แล้วก็ใช้งบประมาณถึง 120,000 ล้านจึงดูคล้ายระบบใครมีทรัพยากรพร้อมที่จะสมัครก่อนกลับได้ก่อนมากกว่าใครเดือดร้อนก่อนได้สิทธิ์ก่อนอย่างที่ควรจะเป็นครับและยิ่งน่าแปลกใจนะครับเพราะว่ากลุ่มที่ต้องแบกรับต้นทุนจากน้ำมันโดยตรงได้รับผลกระทบมากที่สุดกลับไม่ได้รับการเยียวยาใดๆเป็นพิเศษจากการใช้เงินก้อนนี้เลยชาวประมงที่ต้องอาศัยน้ำมันในการออกเที่ยวเรือทุกเที่ยวเกษตรกรที่รถแทรกเตอร์เครื่องมือการเกษตรล้วนต้องใช้น้ำมันจำนวนมากผู้ประกอบการขนส่งที่ทุกเที่ยวการขนส่งต้องใช้น้ำมันภาคการผลิตซึ่งการเดินเครื่องก็ต้องใช้เชื้อเพลิงมหาศาลและอัตราการใช้ศักยภาพกำลังการผลิตของโรงงานทั่วประเทศในไตรมาส2ลดลงเหลือแค่ 57% เท่ากับว่าโรงงานทั่วประเทศตอนนี้เราเดินเครื่องแค่ 57% เท่านั้นครับตลอดจน SME ที่เลิกกิจการเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์และแรงงานว่างงานสะสมเกือบ 400,000 คนทุกกลุ่มเหล่านี้กลับไม่ได้รับความช่วยเหลือที่ตรงจุดถ้าเรากู้เพราะวิกฤตพลังงานเงินก็ควรจะเดินตรงไปคนที่ถูกวิกฤตพลังงานทำร้ายหนักที่สุดไม่ใช่หรอครับแล้วทำไมรัฐใช้เงินถึง 200,000 ล้านหวานแหช่วยคนแบบสเปะสปะแบบนี้พิรุธที่6ก็คือไม่ตรงปกครับรัฐบอกว่าจะใช้งบฉุกเฉินนี้ติดตั้งโซลาร์พาร์เนล 500,000 ถึง 1 ล้านหลังคาเรือนแต่ข้อมูลระบุว่าปีที่ผ่านมาไทยติดตั้งได้แค่ประมาณ 100,000 หลังนะครับและปีนี้ก็ประมาณการเพียง 140,000 หลังถ้าเกิดจะติดให้ได้1ล้านหลังต้องใช้เวลาถึง5ปีแล้วเหตุใดเราถึงต้องรีบกู้เงินทั้งก้อนมาปีนี้แบกภาระดอกเบี้ยมหาศาลเป็นเวลา5ปีถึงจะใช้เงินหมดตามวัตถุประสงค์ทำไมเราไม่วางแผนก่อนว่าแต่ละปีจะติดตั้งเท่าไหร่แล้วค่อยกู้รายปีตามนั้น ระบบ on bill financing ที่ประชาชนจะผ่อนค่าแผงโซล่าผ่านบิลค่าไฟก็ดูดีมากเลยนะครับบนกระดาษแต่ข้อมูลจากชั้นกรรมาธิการเนี่ยระบุว่ายังติดทั้งข้อกฎหมายและความพร้อมของระบบกริดพูดง่ายๆคือบอกว่ากู้มาแล้วจะทำเลยกู้แล้วทำแต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะทำได้เมื่อไหร่โครงการรถสาธารณะ EV ประกาศจะเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยให้รถโดยสาร7ประเภท 80,000 คันวงเงิน 24,000 ล้านบาทแต่เมื่อถามรายละเอียดในชั้นกรรมาธิการกรมการขนส่งทางบกกลับชี้แจงว่าที่ทำได้จริงชัดเจนในขณะนี้คือรถแท็กซี่เท่านั้นที่เหลือต้องใช้งบขสมกผิดปกติครับพิรุธที่7นะครับก็คือซุกสิ่งที่ควรจะเป็นงบปกติเอาไว้ในเงินกู้พิเศษตัวอย่างสำคัญก็คือเงิน 18,800 ล้านบาทที่นำไปสมทบกองทุนประชารัฐสวัสดิการกระผมขอสนับสนุนการดูแลผู้มีรายได้น้อยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่การกู้ฉุกเฉินมาจ่ายรายจ่ายที่รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดครับและพิรุธที่8ที่ผมห่วงที่สุดก็คือความพินาศทางวินัยทางการเงินการคลังนะครับหากมีการกู้เต็มวงเงินสัดส่วนหนี้สาธารณะเนี่ยมันจะสูงขึ้นไปเกือบถึง 70% แล้วถ้าเกิดปีหน้าเกิดน้ำท่วมใหญ่เกิดโรคระบาดใหม่เกิดสงครามขยายวงประเทศยังเหลือวงเงินกู้ไปช่วยประชาชนหรือไม่ครับและพิรุธสุดท้ายนะครับจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องกู้แบบนี้เลยครับหากต้องการเปลี่ยนผ่านพลังงานจริงเราสามารถทำโรดแมประยะยาวสัก10ปีนะครับให้ภาคเอกชนการไฟฟ้าแล้วก็กองทุนด้านพลังงานร่วมลงทุนในสมาร์ทกริดโครงสร้างพื้นฐานได้มันไม่จำเป็นจะต้องกู้แบบนี้เลยครับท่านประธานครับผมไม่ได้คัดค้านการช่วยเหลือประชาชนนะครับแต่ว่าเงินกู้400ล้านบาทนี้มีพิรุธที่ชวนให้ตั้งคำถามตั้งแต่ไม่ฉุกเฉินไม่ผ่านการตรวจสอบอย่างเพียงพอไม่ชัดเจนไม่โปร่งใสไม่ตรงจุดไม่ตรงปกไม่ใช่งบพิเศษและไม่รักษาวินัยในทางการคลังและสุดท้ายไม่จำเป็นต้องกู้แบบนี้ครับท่านประธานครับบ้านเรากำลังถังแตกวงเงินกู้เกือบเต็มสิ่งแรกที่ควรทำคือลดค่าใช้จ่ายในบ้านและหารายได้เพิ่มไม่ใช่รูดบัตรเครดิตใบสุดท้ายที่ใกล้เต็มวงเงินเพื่อมาติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่สามารถเห็นด้วยกับพ.ร.ก.นี้ได้ขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับครับต่อไปเชิญท่านปิญญาพัฒน์ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมทราบว่าสมาชิกทุกท่านอ่ะมีข้อมูลเยอะมากที่จะพูดแต่ท่านมีกรอบเวลาแค่8นาทีนะครับตอนนี้ยังเหลืออีก31ท่านนะครับเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันพิญญาพัฒน์สันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาค่ะดิฉันขออภิปรายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ400ล้านบาทฉบับนี้ค่ะท่านประธานคะในฐานะที่เราทุกคนเป็นสมาชิกวุฒิสภาทำหน้าที่กันกรองและรักษาประโยชน์สูงสุดของประเทศในส่วนตัวดิฉันขอชี้แจงเหตุผล3ประการสำคัญที่ทำให้เห็นว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้เป็นความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจชุดใหม่ที่เข้ามากอบกู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ให้แก่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยค่ะประเด็นที่1ที่ฉันมองเห็นนะคะเป็นการดับไฟวิกฤตเฉพาะหน้าค่ะป้องกันโดมิโนผลกระทบสู่ค่าครองชีพประชาชนท่านประธานคะวิกฤตราคาน้ำมันและพลังงานผันผวนทั่วโลกตลอดปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการขนส่งต้นทุนทางการเกษตรและค่าไฟฟ้าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะการจัดสรรวงเงิน 200,000 ล้านบาทแรกเพื่อเข้าไปรองรับภาระเสถียรภาพราคาพลังงานไม่ใช่การกู้มาหว่านแจกแต่เป็นการสร้างการรองรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้พลังงานต้นทุนพุ่งสูงขึ้นแถมกระหน่ำใส่ภาคธุรกิจอย่าง SME และครัวเรือนตามข้อมูลเศรษฐกิจนะคะถ้ารัฐบาลไม่รักษาเสถียรภาพราคานี้ไว้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะปรับตัวสูงขึ้นทันที 1.5-2% ค่ะซึ่งก็จะไปกดทับกำลังซื้อของภาคประชาชนค่ะทำให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวอย่างรุนแรงการกู้เงินตรงนี้นะคะก็เป็นการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งก็ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172และศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็ได้มีคำวินิจฉัยรองรับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพ.ร.ก.ฉบับนี้ไว้แล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม2569ที่ผ่านมาค่ะและประการที่2นะคะคืองบเปลี่ยนผ่านพลังงาน 200,000 ล้านบาทคือการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวค่ะท่านประธานคะประเด็นสำคัญนะคะที่บางฝ่ายอาจจะมองข้ามค่ะแต่ว่าวุฒิสภาจะต้องมองให้ออกนะคะก็คือวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเงินก้อนนี้ไม่ใช่การจ่ายทิ้งค่ะแต่ว่าเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของประเทศการสนับสนุนระบบโซลารูฟท็อปและพลังงานสะอาดจะกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่เกี่ยวข้องเช่นการผลิตและติดตั้งแบตเตอรี่ การประกอบแผงโซลาร์เซลล์และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานค่ะก็จะเกิดการจ้างงานแรงงานทักษะสูงอีกนับหมื่นนับแสนนายค่ะที่สำคัญนะคะประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง EV ของภูมิภาคค่ะการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานนะคะก็จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศค่ะเข้ามาซ้ำอีกหลายเท่าตัวค่ะการอัดฉีดเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะจะเกิดตัวคูณทางการคลังค่ะไม่ต่ำกว่า 1.4 ถึง 1.6 เท่านั่นก็หมายความว่าเงินกู้ 200,000 ล้านบาทนี้จะสร้างมูลค่าหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยได้สูงถึง 2.8 ถึง 3.2 แสนล้านบาทในระยะเวลา3ปีข้างหน้าค่ะและประการสุดท้ายนะคะคือประการที่3ค่ะคือเรื่องของความเชื่อมั่นทางการคลังและคำยืนยันเรื่องไม่ใช่การตีเช็คเปล่าและข้อกังวลของเพื่อนสมาชิกเรื่องภาระหนี้สาธารณะและการรั่วไหลค่ะดิฉันนะคะก็เชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะคะและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิตินิธันประภาสนะคะก็ได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรไว้อย่างชัดเจนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาว่าการกู้เงินครั้งนี้นะคะไม่ใช่การกู้แล้วเอามากองไว้นะคะไม่ใช่การตีเช็คเปล่ากระทรวงการคลังจะทยอยเบิกจ่ายกู้ตามความจำเป็นจริงเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของประเทศมีกลไกการตรวจสอบจากองค์กรอิสระค่ะไม่ว่าจะเป็นปปช.และสตง.ค่ะรวมถึงการรายงานตรงต่อสภาอย่างเคร่งครัดซึ่งแน่นอนค่ะก็ย่อมต้องตรวจสอบได้นะคะท่านประธานคะวิกฤตพลังงานนะคือวิกฤตรากหญ้าค่ะหากเราปล่อยให้ต้นทุนพลังงานทำลายเศรษฐกิจฐานรากการฟื้นฟูอาจจะต้องใช้เงินมากกว่า 400,000 ล้านบาทอย่างแน่นอนด้วยเหตุผล3ประการที่ดิฉันได้ยกไปข้างต้นเมื่อสักครู่นะคะดิฉันจึงเห็นว่าพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทพุทธศักราช 2,569 ฉบับนี้นะคะก็มีความจำเป็นมีความเร่งด่วนและมีความคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติค่ะขอบคุณค่ะ
1: กับขอบคุณมากครับเชิญท่านมานะครับ
5: ท่านประธานที่เคารพครับผมมานะมหาสุวีรชัยสมาชิกวุฒิสภากลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากศรีสะเกษถึงแม้การกู้เงิน 400,000 ล้านบาทได้โหวตผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วแต่ก็เต็มไปด้วยปัญหาที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างรูปแบบการกู้เงินและเนื้อหาในการใช้เงินภายใต้กรอบกฎหมายในเบื้องต้นผมเห็นว่าวิธีการทำงานรูปแบบเดิมๆไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่รวดเร็วรุนแรงคาดไม่ถึงที่มักเกิดขึ้นในโลกอยู่เป็นนิดได้อีกต่อไปคำอธิบายของท่านดร.เอกนิติได้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความพยายามที่จะใช้เงิน 400,000 ล้านเพื่อฟื้นประเทศภายใต้ข้อจำกัดที่หนักหนาสาหัสเอาการนะครับเพราะในความเป็นจริงปัญหาที่เราต้องเผชิญมันไม่เพียงเงื่อนไขจากโลกภายนอกที่ควบคุมไม่ได้แต่มันยังมีแรงเสียดทานจากความด้อยประสิทธิภาพในการจัดการภายในของเราเองที่มีอยู่เต็มไปหมดครับผมลุกขึ้นพูดวันนี้ไม่ได้มาเพื่อคัดค้านหรือสนับสนุนรัฐบาลอย่างไม่ลืมหูลืมตาแต่ผมมาเพื่อเสนอให้รัฐบาลพลิกวิกฤตนี้เป็นโอกาสในการฟื้นประเทศชาติครับท่านประธานครับผมเห็นว่าหัวใจสำคัญในการใช้เงินมีอยู่แค่2ข้อแค่นั้นเองครับ1 priorityหรือการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะทำเนื่องจากว่าเรามีเงินอยู่จำกัดซึ่งข้อนี้เป็นอำนาจของรัฐบาลโดยสมบูรณ์อยู่แล้ว 2. efficiency หรือประสิทธิภาพในการใช้เงินข้อนี้จำเป็นต้องนำดิจิตอลเทคโนโลยีใช้เป็นเครื่องมือทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับซึ่งทุกกระทรวงต่างของงบประมาณเพื่อสร้างเครื่องมือใหม่บ้างหรือเพื่อบูรณาการเครื่องมือที่มีอยู่แล้วเข้าด้วยกันบ้างด้วยระบบดิจิตอลอยู่ทุกปีครับปีละมหาศาลมาหลายสิบปีแล้วครับท่านประธานครับสังคมส่วนใหญ่ได้ตั้งความหวังเพราะถูกทำให้เชื่อว่าระบบดิจิตอลเป็นเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทุกเรื่องแต่ท่านประธานลองคิดดูดีๆว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงครับ เมื่อระบบดิจิตอลที่เราใช้อยู่มีขยะและไขมันในระบบทำให้ระบบมีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่เราคาดหวังมากทำไมผมพูดเช่นนี้เพราะระบบดิจิตอลประกอบด้วย2 ส่วนสำคัญคือ 1. มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สมาร์ทและใช้งานง่าย 2. มีข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ใช้โปรแกรมในข้อ1ประมวลผลผมถือว่าข้อมูลเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาทุกสรรพสิ่งในโลกปัจจุบันหากเรามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่แม่นยำเนื่องจากไม่มีการอัปเดตอยู่จำนวนมากก็ไม่ต่างกับการมีขยะในระบบต่อให้มี AI ที่เก่งกาจเพียงใดก็ไม่สามารถให้คำตอบที่ถูกต้องได้หาก Big Data มีขยะแฝงอยู่ในข้อมูลส่วนเรื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมท่านประธานลองสังเกตดูง่ายๆครับถ้าท่านเจอโปรแกรมที่ซ้ำซ้อนกันเช่นการทำธุรกรรมของประชาชนทั่วทั้งประเทศที่จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนแต่ต้องมากรอกข้อมูลเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่ไม่จำเป็นต้องกรอกอะไรเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนเบื่อหน่ายอีกทั้งประเทศชาติต้องเสียเวลาไม่น้อยกว่า 1,000 ปีต่อปีครับท่านประธานจำฟังไม่ผิดครับประเทศชาติต้องเสียเวลา 1,000 ปีต่อปีไม่น้อยกว่านี้แถมสิ้นเปลืองงบประมาณอีกมากกับเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวครับแค่กรอกข้อมูลซ้ำๆกันนี้เรื่องเดียวถ้าท่านใช้โปรแกรมที่เชื่อมต่อกันอย่างลำบากทำให้ใช้งานยากซึ่งมักจะตามมาด้วยการเสียเวลาและความไม่ปลอดภัยในการใช้งานของท่านหรือถ้าท่านพบเห็นโปรแกรมที่แพงมากมีค่าใช้จ่ายสูงอย่างไร้เหตุผลให้ท่านสันนิษฐานได้เลยว่าเนื่องจากโปรแกรมเหล่านี้มีไขมันอยู่ในระบบสูงท่านประธานครับระบบดิจิตอลของประเทศมีประสิทธิภาพต่ำเตี้ยกว่าที่เราคาดหวังอยู่เต็มไปหมดครับข้อกล่าวหานี้เป็นวิทยาศาสตร์ 100% นะครับเพราะสามารถอธิบายได้สามารถพิสูจน์ได้ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาผมจึงขอให้บันทึกปัญหาความด้อยประสิทธิภาพของดิจิตอลเทคโนโลยีพร้อมกับขีดเส้นใต้ครับไว้ในที่ประชุมวุฒิสภาแห่งนี้ผมขอย้อนกลับไปที่การถกแถลงเรื่องเงินกู้400,000,000,000 บาทในสภาผู้แทนคำตอบของท่านด็อกเตอร์เอกนิติได้จุดประกายทิศทางที่ดีไว้แล้วผมพร้อมยืนเคียงข้างท่านเพื่อพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการฟื้นประเทศด้วยดิจิตอลเทคโนโลยีที่ไร้ขยะปราศจากไขมันครับท่านประธานครับถึงยังไงงบ400,000,000,000ก็ต้องผ่านสภาวุฒิสภาในวันนี้ขอโปรดอย่าคิดว่าเมื่อผ่านงบก็จบแล้วในวันนี้มันควรเป็นจุดเริ่มต้นของการความรับผิดชอบร่วมกันผมขอเริ่มจากการเชิญชวนรัฐบาลให้ตั้งโจทย์ใหม่ขึ้นมา1 ข้อครับที่สามารถทำได้เลยในทันทีโดยไม่ต้องใช้เงิน400,000,000 บาทแม้แต่สลึงเดียวครับแต่ทำให้เศรษฐกิจขยับได้อย่างมีนัยยะสำคัญท่านประธานครับผมไม่ใช่คนที่ดีแต่พูดผมทำเลยครับผมจึงขอเสนอโครงการใหม่ที่รัฐบาลไม่ต้องใช้งบจากเงิน400,000,000 บาทไม่ต้องใช้แม้แต่งบจากเงินส่วนอื่นของรัฐบาลที่มีจำนวนมากแต่รัฐบาลสามารถสร้างเครื่องมือใหม่ที่ทำได้เลยทันทีเพียงใช้เครื่องมือที่รัฐบาลมีอยู่แล้วมาเชื่อมต่อกันโดยใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีครับที่ใช่นะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเกิดมรรคผลที่ทุกฝ่ายสามารถจับต้องได้ท่านประธานครับ ผมได้ยื่นข้อเสนอด้วยเอกสาร2แผ่นหลังบัลลังก์ของท่านประธานก่อนเปิดประชุมให้กับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลให้กับท่านหัวหน้าทีมเศรษฐกิจดร.เอกนิติธันประภาสให้พิจารณากระดาษเพียง2แผ่นแค่นั้นครับในท้ายที่สุดผมขอเรียกร้องและเชิญชวนเพื่อนสมาชิกวุฒิสภามาช่วยกันทำหน้าที่เป็นสติของแผ่นดินที่คอยตรวจสอบและเสนอแนะการบริหารรัฐกิจของเราครับให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสอย่างตรงไปตรงมาโดยปราศจากอคติใดๆขอบคุณครับท่านประธาน
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านพลวัตครับ
6: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับกับผมพลวัตตันสิริสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม12การอุตสาหกรรมจากจังหวัดเชียงรายครับในวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชกำหนดเงินกู้400 ล้านนะครับที่เรียกกันง่ายๆในตัวนี้นะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นครับจากฝ่ายนำเสนอนะครับผมก็อยากจะขอเรียนก็ได้ทราบจากท่านนายกที่ชี้แจงนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจไทยเรามีความยากลำบากเป็นอย่างยิ่งในอันดับแรกก็อยากจะขออนุญาตเห็นข้อมูลนะครับซึ่งก็เป็นไปในทางเดียวกันว่าผมเชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ยประสบภาวะยากลำบากแล้วก็ประสบความท้าทายอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนหลายๆท่านที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยถึงขนาดพูดว่าน่าจะหนักกว่าปี40ด้วยซ้ำนะครับซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านไปดูพร้อมๆกันนะครับขาแรกเลยครับการส่งออกเราเห็นชัดเจนว่าตัวเลขส่งออกกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดมกราถึงกรกฎาเนี่ยตัวเลขส่งออกดีขึ้นนะครับแต่ในขณะกลับกันตัวเลขนำเข้าก็สูงขึ้นเช่นกันซึ่งมันสะท้อนอะไรครับสะท้อนการขาดดุลการค้านั่นกำลังจะหมายความในระดับนึงว่าสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆที่เราส่งออกอาจจะมีสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อการผลิตในมูลค่าที่สูงกว่าเติบโตสูงกว่าซึ่งตรงนี้มันก็ไม่เป็นผลดีนะครับมันอาจจะทำให้ตัวเลขเบื้องต้นดูดีแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอีกมากทีเดียวนะครับถัดมาคือตัวเลขสินค้ากลุ่มเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆทั้งกลุ่มติดลบอยู่ 2.9% แต่ว่ามันก็ได้อาหารสัตว์นะครับที่เป็นบวกไก่แปรรูปที่เป็นบวกแต่ว่าก็มีข้าวที่ติดลบนะมันก็ทำให้เห็นว่าในเรื่องของการส่งออกนะครับเราเองก็มีตัวเลขที่ดีขึ้นแต่ในขณะกลับกันก็มีจุดที่ต้องระวังหลายจุดทีเดียวนะครับถัดมาครับผมเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมากกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจในประเทศในหลายๆตัวอย่างที่ทางรัฐบาลได้เรียนชี้แจงนะครับท่านนายกได้เรียนชี้แจงว่ามันมีต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่นอกจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้วสิ่งนึงที่ผมว่าเปลี่ยนแปลงไปมากเลยคือโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจเราตัวนึงที่ผมอยากจะเรียนก็คือระบบเศรษฐกิจเราครับเปลี่ยนผ่านไปเป็นแพลตฟอร์มเยอะมากซึ่งในแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้มีมูลค่าที่เติบโตเพิ่มขึ้นสูงมากมาโดยตลอดดูจากตัวเลขของการนำเข้าสินค้าเนี่ยก็เติบโตสูงขึ้นผ่านด่านที่ชายแดนมากขึ้นโดยตลอดสินค้าบางตัวอย่างเช่นกลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องนุ่มห่มเนี่ยดัชนีการผลิตของเราก็ลดลงเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันการนำเข้าก็สูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งโอเคมันอาจจะมาจากกระบวนการส่งเสริมซึ่งเราไม่ได้ผลักดันหรือส่งเสริมในกลุ่มนี้แต่โจทย์ตัวนี้ครับมันก็ต้องมาดูว่าสินค้ากลุ่มนี้แต่เดิมมันมีมูลค่าเพิ่มที่เกิดอยู่ในประเทศมากทีเดียวการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจตัวนี้มันบวกกันกับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงเรื่องต้นทุนราคาพลังงานต่างๆและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจึงทำให้ระบบเศรษฐกิจมันเหมือนมีหลายคลื่นหลายระลอกอย่างที่ท่านนายกได้เรียนซึ่งก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและการแก้ไขเราอาจจะต้องมาดูกันครับว่ามันอาจจะไม่ใช่การใช้เงินกู้ก็เป็นข้อหนึ่งนะครับแต่ข้ออื่นเราก็อาจจะต้องมาพิจารณาเพิ่มเติมด้วยเช่นกันถัดไปครับสิ่งที่ผมเชื่อว่าน่าเป็นจุดที่น่าตั้งข้อสังเกตมากๆในช่วงนี้ก็ในระยะเวลานี้ก็คือปัจจัย4เนี่ยหลายๆตัวนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยเราเองมีการผลิตในประเทศในอดีตเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะและมันเกิดมูลค่าเพิ่มในประเทศค่อนข้างเยอะแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันหลายๆตัวนะครับเรามีการเข้ามาแข่งขันโดยบริษัทต่างชาติหรือหลายๆตัวเนี่ยเราแทบไม่ได้ผลิตในไทยแล้วปัจจัย4คือสิ่งที่จำเป็นต้องใช้โดยตลอดและมันมีมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจแต่ณขณะนี้กลุ่มเหล่านี้มันลดหายไปเราอาจจะต้องมาพิจารณาครับว่าเราจะมองเรื่องนี้อย่างไรนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเกิดที่เพื่อนหลายๆคนได้กล่าวไปแล้วครับวิกฤตเศรษฐกิจว่างงานเพิ่มอัตราว่างงานเพิ่มกำลังซื้ออย่างขณะนี้ในบางรายงานบอกว่า รายได้เฉลี่ยอยู่แค่ประมาณ15,000นะครับซึ่งทำให้รายได้แท้จริงเนี่ยจริงๆติดลบนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงแล้วก็เป็นโจทย์ที่ยากของรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือสภาวะที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วถ้าอนาคตอะไรกำลังจะเกิดขึ้นครับผมขออนุญาตขอท่านเพื่อนสมาชิกช่วยกันดูกราฟบนนะครับกราฟบนนี่มีเส้น3สีนะครับเส้นสีแดงเนี่ยคือ NPL เส้นสีเหลืองเนี่ยคือหนี้กำลังจะเสียแล้วก็เส้นสีดำเนี่ยคือหนี้ที่มีปัญหาและปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันเพิ่มขึ้นมามันกำลังจะบอกทิศทางในอนาคตว่าเป็นสิ่งที่น่าห่วงครับกราฟข้างล่างครับกราฟข้างล่างเนี่ยที่เพื่อนๆสมาชิกเห็นเนี่ยเส้นออกสีน้ำเงินน้ำเงินนะครับที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจากปี2004ตัวนี้คือการปรับโครงสร้างหนี้พูดง่ายตัวนี้คือตัวก่อนที่จะไปเป็น NPL มันชี้เห็นว่าจากปี2024เนี่ย 849,000 กว่าล้านมาเป็น 1.7 ล้านล้านในไตรมาสที่2ของปีนี้มันกำลังชี้เห็นว่าก่อนจะเป็น NPL ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะขออนุญาตเรียนเป็นข้อนำเสนอครับผมเชื่อว่าเงินกู้ณขณะนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะปัจจัยระบบเศรษฐกิจของเราในหลายๆตัวเนี่ยอย่างที่เห็นครับส่งออกไส้ในก็ยังมีข้อสังเกตการบริโภคภายในก็ยังอ่อนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนที่ดูดึงเข้ามาก็ต้องดูว่าเกิดผลแค่ไหนและในเรื่องของการใช้จ่ายจากภาครัฐจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อเหลือเกินว่ามาตรการเงินกู้ที่เป็นสิ่งจำเป็นอาจจะเป็นเรื่องนึงและก็ต้องมีมาตรการอื่นที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการปรับโครงสร้างต่างๆของระบบเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริงๆซึ่งผมก็เชื่อว่ารัฐบาลเองก็มีความพยายามทำในหลายๆเรื่องอยู่แล้วนะครับผมจึงอยากจะขอเรียนนำเสนอเพิ่มเติมดังนี้นะครับ 1. การแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SME ครับอยากจะขอให้รัฐบาลผลักดันสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินของรัฐโดยอาจผ่อนคลายหลักเกณฑ์การสำรองสำหรับวงเงินบางประเภทนะครับซึ่งมันน่าจะช่วยให้ SME ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าต้องใช้ห่วงยางนะครับจะจมน้ำแล้วนะครับในการที่อยู่รอดต่อไปการเพิ่มสัดส่วนการค้ำประกันสินเชื่อผ่านบสย.หรือหน่วยงานที่อยู่ข้องหรือการพิจารณาจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจที่มีศักยภาพแต่ขาดสภาพคล่องนะครับโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงทุนและได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในหลักการแบบนี้มันจะเป็นกองทุนที่เพื่อช่วยพยุงเราจำได้ว่าเราเคยมีกองที่ไปซื้อหนี้เสียเราเป็นไปได้ไหมครับที่จะทำกองไปจัดการก่อนที่มันจะเป็นหนี้เสียซึ่งมันจะมีมูลค่าและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เราช่วยแก้ปัญหาได้ดีขึ้นนะครับ2การใช้งบประมาณเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจครับก็คือในข้อนี้ผมอยากจะขอให้พิจารณาการสนับสนุนไม่ใช่แค่ธุรกิจ New S Curve อย่างเดียวแต่ธุรกิจที่เป็นธุรกิจพื้นฐานและจำเป็นและเกิดมูลค่าเพิ่มอาจจะเป็นธุรกิจเก่าแต่มีการกระจายตามพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยอาจจะเป็นจุดที่น่าพิจารณาเพิ่มเติมครับ3การสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศในข้อนี้นะครับอย่างเช่นถ้าเรามีการใช้เงินกู้ตัวนี้สำหรับเรื่องการเปลี่ยนถ่ายพลังงานไอ้ตัวสินค้าเปลี่ยนถ่ายพลังงานต่างๆเหล่านี้แหละครับมันมีเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มตกอยู่ในประเทศในมูลค่าที่มากขึ้นเพื่อที่จะให้มันเกิดมูลค่าหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นครับข้อที่4ครับผมเชื่อเหลือเกินว่าการดูแลมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการที่จะทำให้ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพที่ดำเนินการในประเทศไทยสามารถที่จะแข่งขันได้และไม่สร้างภาระต่างๆให้กับประเทศไทยเงินกู้เป็นสิ่งที่จำเป็นครับแต่อย่างไรก็ตามการพิจารณาหากจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ประโยชน์ซึ่งผมเชื่อว่าท่านรองนายกเองก็พิจารณาอยู่ตลอดอยู่แล้วจะทำให้มันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเชิญคุณนันทนาครับ
7: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพเดชนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาพ.ร.ก.ฉบับนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วทั้งที่ผู้คนตั้งคำถามกันมากมายถึงความเร่งด่วนและความสมเหตุสมผลในการใช้เงินกู้200,000ล้านไปในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโหมดพลังงานจากฟอสซิลเป็นพลังงานแสงอาทิตย์แม้จะรู้ว่าพ.ร.ก.นี้ยังไงก็ผ่านวุฒิสภาแต่ดิฉันจะขออภิปรายเพื่อบันทึกไว้ว่าดิฉันได้เตือนถึงแนวทางในการใช้เงินกู้ของรัฐบาลในภาวะที่เศรษฐกิจประเทศไทยโคม่าเช่นนี้เปรียบเหมือนการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือเกาไม่ถูกที่คัน การที่รัฐบาลจะเอาเงินกู้200,000 ล้านบาทไปใช้รองรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปตามบ้านเรือนของประชาชนเป็นความคิดที่ฉาบฉวยแต่มีวาระซ่อนเร้นในการบริหารจัดการงบประมาณชนิดที่ต้องจับตาดูกันให้ดีว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปใส่กระเป๋าใครทำไมรัฐบาลจึงทุ่มเทเงินมหาศาลไปกับพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวทั้งที่เรามีพลังงานรูปแบบอื่นๆให้เลือกพัฒนาเช่นพลังงานไบโอเชื่อมโยงกับภาคเกษตรสอดคล้องกับอาชีพหลักของผู้คนในชนบทการที่รัฐบาลจะดึงดันใช้โซล่าเซลล์เพียงอย่างเดียวท่านต้องตอบคำถาม3 ข้อนี้ก่อนค่ะข้อที่1เทคโนโลยีด้านโซล่าเซลล์มีความเสถียรแล้วหรือไม่ถ้าเราวางอินฟราสตรักเจอร์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์กันแบบปูพรมท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าในอีก3 ปี 5 ปีแผงโซล่าเซลล์เหล่านี้มันจะไม่ล้าสมัยตกรุ่นหรือกลายเป็นขยะพิษของประเทศไทยประการที่2ประเทศไทยเราเป็นเจ้าของเทคโนโลยีด้านโซล่าเซลล์หรือไม่เพราะบรรดาโซล่าเซลล์ที่นำเข้ามาประกอบในประเทศไทยเราต้องนำเข้าวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหมดและในขณะนี้เจ้าของกิจการเป็นคนไทยจริงหรือเปล่าสุดท้ายใครได้รับเงินทอนและเงินไหลออกนอกประเทศมากเพียงใดขอให้ดูบทเรียนการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนว่าได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรประการที่3ในขณะที่เรากำลังอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจสมควรแล้วหรือที่รัฐบาลจะนำเงินกู้มาใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเราควรจะนำเงินไปใช้ในวิธีที่ฉลาดกว่านี้และประชาชนจำนวนมากได้ประโยชน์มากกว่านี้ดิฉันเสนอว่าเราควรหันไปพัฒนาพลังงานในระบบไบโอต่างๆเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังอ้อยปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองหรืออื่นๆตลาดก็จะมีกว้างขึ้นราคาก็จะดีขึ้นมีรายได้มากขึ้นซัพพลายเชนของไบโอมีตั้งแต่เกษตรกรคนงานคนขายปุ๋ยขายเคมีเครื่องมือเครื่องจักรการเกษตรขนส่งพ่อค้าคนกลางโรงงานต่างๆยาวไปจนถึงโรงไฟฟ้าห่วงโซ่อุปทานนี้ยาวกว่าโซล่าเซลล์หลายเท่าทีนี้เรามาดูถึงวิธีการที่จะสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนผ่านรัฐบาลใช้การลดหย่อนภาษีให้กับประชาชนที่ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปพูดง่ายๆก็คือประชาชนต้องออกเงินติดตั้งไปก่อนแล้วเอาใบเสร็จไปลดภาษีในปีต่อไปทำแบบนี้รัฐบาลกำลังช่วยใครลองคิดดูว่าค่าติดตั้งราคาแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านขณะนี้ต้องใช้เงินประมาณ 150,000-300,000 บาทด้วยวงเงินขนาดนี้คนกลุ่มไหนที่มีกำลังจะออกมาใช้จ่ายออกค่าใช้จ่ายไปก่อนได้เรามาดูว่าคนไทยรวยกันขนาดไหนรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า 88% ของคนไทย 88% มีเงินอยู่ในบัญชีน้อยกว่า 50,000 บาทและคนที่มีเงินในบัญชีเกิน1ล้านบาทมีอยู่เพียง 2% แปลว่าคนไทย 90% กว่าไม่มีกำลังพอที่จะจ่ายเงินซื้อโซล่าเซลล์คนที่จะอยู่ในกลุ่มเป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านน่าจะมีประมาณ 2% ตกลงเงินกู้ 200,000 ล้านจะเป็นประโยชน์แก่คน 2% แต่คน 98% ต้องช่วยกันจ่ายหนี้ท่านอาจจะแย้งว่าประชาชนก็สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารเพื่อการนี้ได้ก็คงมีแต่ชนชั้นกลางเท่านั้นล่ะค่ะที่จะเข้าถึงส่วนพวกรากหญ้าก็คงไม่ต้องพูดถึงแต่เรื่องเงินทองนี่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคะเพราะดิฉันได้ยินใครบางคนไปปราศัยว่าเงินทองนี่สำคัญกว่าพ่อแม่อีกแล้วลองนึกดูค่ะสมมติว่ามีสัก1 ล้านครัวเรือนขอสินเชื่อครัวเรือนละ 200,000 บาทก็จะมีเงินเข้ากระเป๋าคนในวงการโซล่าเซลล์เอาไปแบ่งกัน 200,000 ล้านบาทแต่นั่นก็จะเพิ่มหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยจาก 16.4 ล้านล้านเป็น 16.6 ล้านล้านบาททันทีท่านคิดว่ามันคุ้มค่าหรือไม่รัฐบาลควรจะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ไปให้กับคนที่เดือดร้อนที่สุดใครที่กำลังจะจมน้ำท่านต้องช่วยให้รอดก่อนและต้องช่วยอย่างฉลาดทำให้เกิดการหมุนของเงินเพื่อดึงให้เศรษฐกิจพ้นวิกฤตขณะนี้ SME ของไทยใกล้หมดลมแล้วรัฐบาลควรหันไปดูแก้ปัญหาอย่างจริงจังไม่ใช่ช่วยแต่ธุรกิจใหญ่ในขณะที่ธุรกิจย่อยกำลังจะล้มหายตายจากกันไปแต่ธุรกิจใหญ่ร่ำรวยขึ้นมากมายครึ่งปีแรกของบริษัทของปี69บริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ขยายตัวรวมกัน 22.2% นี่คือกลุ่มคนที่รวยไม่ไหวแล้วแต่ประชาชนจนไม่รอดแล้วหากรัฐบาลยังคิดตื้นๆด้วยการกู้เงินมาใช้อย่างไม่คุ้มค่าและไม่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่เช่นนี้วิกฤตเศรษฐกิจอาจจะส่งให้ท่านไปเป็นฝ่ายค้านในที่สุดดิฉันจึงไม่อาจที่จะให้ความเห็นชอบต่อพ.ร.ก.เงินกู้นี้ได้แม้พ.ร.ก.นี้จะผ่านสภาไปในที่สุดแต่ท่านก็จะได้ชื่อว่าเป็นรัฐบาลที่บริหารประเทศโดยไม่เห็นหัวประชาชนเลยขอบคุณค่ะ
1: เชิญท่านเทวฤทธิ์ครับ
8: เรียนท่านประธานผมเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตอภิปราย เกี่ยวกับพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านเนี่ยครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าก้อนแรกนะครับเรื่องของการบรรเทาเยียวยาเรื่องของผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยผมไม่ติดใจครับแต่ว่าก้อนหลังเนี่ยผมติดใจแต่ก่อนจะติดใจเนี่ยผมเป็นห่วงท่านนายกนะครับแล้วแต่ว่าต้องขอชื่นชมท่านนายกที่มาแถลงเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็แม้ว่าท่านจะป่วยนะครับก็ต้องชื่นชมนะครับท่านว่าท่านให้เกียรติสภานะครับแต่ว่าต้องเรียนงี้ว่าที่ผมติดใจในก้อนหลังเนี่ยฮะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่ง200,000 ล้านหลังเนี่ยต้องใช้เวลาแต่ว่าการใช้เวลาและการให้เกียรติของท่านนายกเนี่ยน่าจะไม่เพียงพอที่จะใช้กระบวนการผ่านร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีปกติหรือไม่นะครับเพราะว่ากระบวนการแบบนี้มันควรจะไปใช้ในกระบวนการผ่านร่างพรบงบประมาณปกติอยู่แล้วท่านยังจำกันได้นะครับว่าเมื่อตอนเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านนายกพูดถึงความมุ่งมั่นในการเข้าไปเป็นสมาชิกองค์กรความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นะฮะซึ่งคุณค่าหลักนะฮะคุณค่าหลักสำคัญขององค์กรนี้ก็คือเรื่องของความโปร่งใสการตรวจสอบและความรับผิดชอบแต่ผมไม่แน่ใจว่าการออกเป็นพ.ร.ก.นะครับเงินกู้เนี่ยฮะมันมีผลต่อการที่จะสร้างกระบวนการในการสร้างความรับผิดชอบอย่างไรผมไปดูนะครับผมก็เปิดดูนะครับตอนแรกได้ไฟล์เป็น PDF ผมก็ไม่แน่ใจในสายตาตัวเองนะครับก็ไปดูว่าเอกสารนะครับมันจะมีมากกว่านี้หรือเปล่านะครับพอไปดูไส้ในนะครับเรื่องของทั้งแผนและโครงการนะครับและรวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยฮะมีเพียงแค่1หน้าครับ1หน้า A4 เท่านั้นนะครับจริงๆก็ไม่ได้เต็มหน้า A4 ด้วยซ้ำไปนะครับผมลงไปไล่ดูนะครับว่ามันมีกี่คำนะฮะอยู่ที่ประมาณ100-250คำโดยประมาณถ้าคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยฮะคำละ 1,660 ล้านบาทนะครับนั่นแปลว่าอะไรนะครับความรับผิดชอบต่อคำต่อเงินงบประมาณนะฮะที่กู้มานะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็หรือว่าเอาเข้าจริงหรือว่าอันนี้ก็เป็นการริเริ่มนะครับในการส่งเสริมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะครับก็คือประหยัดพลังงานนะครับไม่ต้องเขียนอะไรเยอะนะครับไม่ต้องพูดมากเจ็บคอนะครับดังนั้นผมก็คิดว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสงสัยนะครับครั้นนะครับท่านไม่ใช้กระบวนการงบประมาณปกตินะฮะเพื่อให้กระบวนการรัฐสภาในการพิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้านนะฮะพอมาออกเป็นพ.ร.ก.ท่านก็ให้ข้อมูลเราน้อยนิดเสียเหลือเกินนะครับผมก็เลยสงสัยว่าตกลงเนี่ยฮะท่านให้เกียรติสภาจริงหรือเปล่านะครับอย่างที่ท่านว่าไว้หรือไม่นะครับผมต้องเรียนงี้ว่าเป็นผมเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยผมน้อยใจนะฮะน้อยใจตายเลยนะครับว่าเนี่ยหลายคนเองเนี่ยฮะถ้าท่านฟังคำอภิปรายเมื่อสักครู่ก็สนับสนุนนะฮะทำไมท่านไม่ไว้วางใจสภาผ่านกระบวนการงบประมาณปกติซึ่งตอนนี้ก็มีกระบวนการในการพิจารณาในชั้นกรรมธิการอยู่นะครับอดใจรอไม่ได้หรือยังไรนะครับโอเคนะครับเรื่องพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้องใช้เวลานะครับเรื่องของการขาดความชัดเจนในแผนงานรวมไปถึงเรื่องของผลกระทบต่อพื้นที่ทางการคลังเนี่ยผมไม่ได้พูดลำพังฝ่ายเดียวนะครับพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลรัฐธรรมนูญเองที่เชิญมาทั้ง4ท่านก็พูดไปในทำนองเดียวกันแต่ก็แปลกนะฮะศาลรัฐธรรมนูญเองก็วินิจฉัยไฟเขียวให้ผ่านนะครับเอาละครับผมก็คงไม่สามารถไป ไปเบรกอะไรได้นะครับแต่ว่าก็คงมีคำถามนะฮะฝากไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับ4ประการด้วยกันนะครับประการแรกนะครับเรื่องของความโปร่งใสนะครับแล้วก็เรื่องของเป้าหมายที่เราอยากจะเข้าไปเป็นสมาชิกองค์กรความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นะครับแล้วก็เรื่องของการจัดทำเอกสารมาให้แบบประหยัดนะฮะ1หน้า A4 เนี่ยฮะแล้วก็เลยถามสอบถามว่าการกระทำดังเนี้ยมันจะสอดคล้องกับความมุ่งหมายในการเข้าไปเป็นสมาชิกองค์กรความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างไรนะครับแล้วก็มีหลักเกณฑ์ในการอนุมัติเม็ดเงินมหาศาลเหล่านี้รายละเอียดเพียงเท่านี้นะฮะ

0: ไอ้ KPI ระยะสั้นเนี่ยเพื่อมาพิสูจน์ให้สภาเห็นว่ามีในเรื่องของแผนงานระยะยาวเนี่ยสามารถแก้ปัญหาวิกฤตฉุกเฉินทางเศรษฐกิจอย่างทันท่วงทีได้นะครับจึงต้องออกมาเป็นการออกเป็นพรกแบบนี้นะครับประการที่3นะครับความพร้อมของหน่วยงานแล้วก็เรื่องสำคัญเลยครับผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยฮะก็พูดมาเสมอผมฟังท่านพูดประจำนะครับเรื่องสำคัญเลยเรื่องของพลังงานเนี่ยปัญหาของพลังงานนะครับเรื่องสำคัญไม่ใช่แค่อัดเม็ดเงินเข้าไปเท่านั้นนะฮะแต่มันต้องทลายโครงสร้างนะครับที่มีการผูกขาดของทุนพลังงานนะฮะมีเรื่องของค่าพร้อมจ่ายที่หลายคนเองก็บอกว่าทุนพลังงานเนี่ยกลายเป็นเสือนอนรับประทานอยู่นะครับผมคิดว่าอันเนี้ยมีกระบวนการในการที่จะรื้อโครงสร้างและกฎระเบียบต่างๆที่เป็นการผูกขาดไปนะครับไม่ให้มีผลของการอัดเม็ดเงินเข้าไปจะกลายเป็นว่าเข้ากระเป๋าของทุนพลังงานที่อาจจะรอรับอยู่เดิมหรือเปล่านะครับรวมไปถึงเรื่องของการหรือเรื่องของค่าพร้อมจ่ายที่น่าจะเป็นหัวใจสำคัญนะฮะของการที่ประชาชนคนไทยเนี่ยต้องจ่ายเงินเกี่ยวกับพลังงานจำนวนมากนะครับสุดท้ายนะครับประการสุดท้ายครับท่านประธานครับเรื่องของพื้นที่ทางการคลังเมื่อกี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องของการรักษาพื้นที่ที่ยังอยู่ในกรอบของ70ร้อยละ70นะครับซึ่งอันนี้ก็เข้าใจนะครับก็ยังอยู่ในกรอบร้อยละ70แต่ว่ามันปริ่มเหลือเกินนะครับคำถามเลยคือในอนาคตอันใกล้เนี่ยฮะเกิดเราเจอวิกฤตอีกนะครับที่มันอาจจะมาทับซ้อนทับถมเพิ่มเติมเนี่ยฮะรัฐบาลมีแผนในการแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรในการหาพื้นที่ทางการคลังสำรองเพื่อรับมือเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในภาวะที่พื้นที่ทางการคลังของเราหดแคบลงขนาดนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านนิเวศครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนิเวศพันเจริญวรกุลสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับต้องขอบคุณท่านประธานนะครับที่ให้ผมได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศนะครับท่านประธานและท่านสมาชิกก็คงทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยได้ผ่านความยากลำบากมาเป็นระยะนะครับก่อนหน้านี้เราก็เจอวิกฤตโควิดนะครับซึ่งทำให้เศรษฐกิจของประเทศอ่อนแอลงเยอะนะครับประชาชนทำมาหากินลำบากนะครับก็ก่อให้เกิดกำลังซื้อหดหายไปนะครับคราวนี้เรามาเจอสงครามตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านนะครับซึ่งสงครามคราวนี้เนี่ยเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับต่อระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าพลังงานมีราคาสูงมากนะครับจาก68 US ดอลลาร์เป็น120กว่านะครับประชาชนรับไม่ได้นะครับซึ่งถึงแม้เราจะมีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ตามนะครับแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพลังงานก็ได้พยายามในหลายๆด้านนะครับที่จะทำให้พลังงานค่าพลังงานลดลงนะครับเพราะว่าค่าพลังงานเนี่ยมันมีผลต่อการมันจะส่งผ่านไปยังผู้บริโภคในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากอีกอันหนึ่งก็คือปุ๋ยนะครับปัจจัยการผลิตทางด้านเกษตรกรรมซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักเพราะว่าบ้านเราเกษตรกรรมเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับเพราะนั้นพ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยออกมาเปรียบเสมือนเป็นช็อคแอบซอร์เบอร์ก็คือเป็นการรองรับการกระแทกทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเพราะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับท่านเศรษฐกิจของเรามันจะหัวทิ่มลงไปมากกว่านี้และถ้าหัวเทมลงไปมากกว่านี้เราจะเอาคืนมาเนี่ยมันยากมากนะครับเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆที่รัฐได้ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสก็ดีหรือโครงการทางด้านพลังงานก็ดีหรือซึ่งต่อไปก็จะมีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับซึ่งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศของเราให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในหลักการนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับในการที่เราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเรามีงบประมาณประจำอยู่แล้วแต่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้เนี่ยผมก็ยังเห็นว่า

0: พ.ร.ก.ฉบับนี้มีความจำเป็นนะครับในส่วนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดพลังงานทางเลือกอย่างที่ท่านนายกได้กล่าวนะครับว่าเราต้องนำเข้าฟอสซิลน้ำมันจากฟอสซิลเนี่ยเกิน 50% จากตะวันออกกลางตอนที่เกิดวิกฤตท่านก็เห็นความเดือดร้อนของประชาชนโชคดีนะครับที่ทางรัฐบาลบริหารจัดการให้ไม่มีการขาดแคลนน้ำมันเพียงแต่ราคามันสูงขึ้นเป็น2เท่านะครับซึ่งถ้าเราเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานนั้นอื่นเราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาพลังงานจากตะวันออกกลางมากนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นโซล่าก็ดีทีนี้มีคนพูดถึง SMR นะครับซึ่งเป็นพลังงานที่หลายท่านก็คงกลัวแต่เราคงหนีไม่พ้นเนี่ยนะครับว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็คงต้องนำเข้ามาใช้นะครับเพราะว่าในอนาคตเราจะมี data center มีอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเยอะมากนะครับถ้าเราไม่มีการสำรองพลังงานในราคาถูกเราจะสู้ต่างประเทศลำบากนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านผมว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับอันนี้เป็นระยะสั้นนะครับแต่ในระยะยาวผมอยากจะฝากทางรัฐบาลนะครับว่าทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเรามีไอ้เครื่องยนต์อยู่3ตัวนะครับคือเกษตรกรรมเราจะทำยังไงให้เกษตรกรรมของเราเนี่ยมีผลผลิตที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็นำผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรมเนี่ยมาทำด้านไบโอเทคนะครับเป็นสินค้าที่เพิ่มมูลค่านะครับทางด้านอุตสาหกรรมเราก็จะต้องเน้นทางด้านอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงนะครับเพื่อให้เงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศเราอีกส่วนนึงก็คือการท่องเที่ยวที่ต้องเน้นคุณภาพนะครับเพื่อให้เงินตราต่างประเทศอย่างที่ผมเรียนเข้ามาในประเทศมากขึ้นนะครับในส่วนเงินลงทุนจากต่างประเทศผมก็ต้องขอชื่นชมทาง BOI และ EC นะครับที่ได้พยายามดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเยอะมากนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นการสร้างกำลังซื้อนะครับให้กับประชาชนในระยะยาวนะครับเพราะว่าพ.ร.ก.ฉบับเนี้ยเป็นเรื่องระยะสั้นแต่ระยะยาวเราต้องต่อสู้กับต่างประเทศอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทางรัฐบาลนะครับเรื่องการกู้เงินผมไม่กลัวนะครับเพราะว่าถ้าเรากู้มาแล้วเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในขณะเดียวกันเราคอนโทรลคอสไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์เฮดไม่ว่าจะเป็นด้านอื่นๆนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็พยายามที่จะลดข้าราชการลงนะครับก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายที่เป็นเรียกfixed cost ลงไปได้เยอะนะครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะสร้างรายได้เพื่อนำมาคืนหนี้ที่เรากู้มา400,000 ล้านนี้ได้นะครับโดยสรุปก็คือผมเห็นด้วยกับพ.ร.ก.ฉบับนี้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณครับท่านสมาชิกครับผมขออนุญาตปิดการรับผู้อภิปรายปิดการลงชื่อแล้วนะครับตอนนี้มีเหลือผู้อภิปรายจำนวน26ท่านด้วยกันนะครับเชิญท่านนพดลครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมขออภิปรายพระราชกำหนดฉบับนี้โดยมองเป็นประเด็นอยู่3ประเด็นหรือ3มิติมิติแรกคือการบริหารประเทศมิติด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและมิติด้านความมั่นคงทางพลังงานผมเห็นด้วยครับว่าวันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านพลังงานทั้งเรื่องต้นทุนพลังงานราคาค่าไฟฟ้าต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมตลอดจนความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลกรัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆแต่สิ่งที่ผมอยากฝากรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านคือการกู้เงินจำนวน400,000 ล้านครั้งนี้เราไม่ควรมองเพียงว่าเป็นเงินสำหรับการแก้ปัญหาวิกฤตในวันนี้แต่ควรมองว่าเป็นโอกาสในการปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศในอนาคตเพราะเงินจำนวนนี้ที่กู้ท้ายที่สุดแล้วคือภาระหนี้ที่ประเทศและป ประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบดังนั้นคำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงคำว่าเราจะกู้หรือไม่กู้แต่คำถามที่สำคัญคือเมื่อกู้แล้วประเทศไทยจะได้อะไรกลับมาอีก5ปี10ปีหรือ20ปีข้างหน้าประเทศไทยจะแข็งแรงขึ้นอย่างไรจากเงินก้อนนี้ที่กู้มาท่านประธานครับในฐานะที่ผมมีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและด้านพลังงานผมมองว่าปัญหาพลังงานไม่ได้เป็นเพียงเรื่องว่าวันนี้ประชาชนจ่ายไฟแพงเท่าไหร่แต่เราต้องมองทั้งระบบตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าระบบส่งระบบจำหน่ายการกักเก็บพลังงานการบริหารจัดการความต้องการใช้ไฟฟ้าไปจนถึงการที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยการอุดหนุนราคาเพียงอย่างเดียวเมื่อเงินหมดปัญหาก็อาจกลับมาแต่ถ้าเราใช้เงินส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนโครงสร้างระบบพลังงานในประเทศเงินที่เรากู้มาในวันนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้อีกหลายสิบปีข้างหน้าผมมีแนวคิดที่ผมอยากจะเสนอครับท่านประธานเรื่องของ Energy Transitionหรือการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและผมอยากย้ำว่า Energy Transition ไม่ควรหมายถึงเพียงการสร้างโซลาร์ฟาร์มเพิ่มขึ้นหรือการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเท่านั้นแต่ต้องหมายถึงการสร้างระบบพลังงานใหม่ที่ประเทศไทยจะผลิตพลังงานสะอาดได้มากขึ้นพึ่งพาการนำเข้าพลังงานน้อยลงระบบไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นและมั่นคงมากขึ้นและประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในระบบพลังงานได้มากขึ้นเช่นกันผมจะขอยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกเรื่องของไมโครกริดในโรงพยาบาลท่านประธานครับทุกวันนี้เกิดอุทกภัยเกิดวาตภัยหรือเกิดภัยพิบัติต่างๆสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือโรงพยาบาลและเป็นที่มั่นที่สำคัญที่สุดท่านประธานครับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของประชาชนก็คือโรงพยาบาลที่ผมได้กล่าวไปแล้วโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่เราไม่สามารถปล่อยให้ไฟฟ้าดับได้เป็นเวลานานเพราะไฟฟ้าในโรงพยาบาลไม่ได้เป็นเพียงเปิดปิดไฟหรือเครื่องปรับอากาศแต่หมายถึงเครื่องช่วยหายใจนึกภาพตามผมไปเลยนะครับห้องผ่าตัดห้อง ICU เครื่องมือทางการแพทย์ระบบห้องเย็นเก็บยาและวัคซีนระบบสื่อสารและระบบสำคัญอื่นปัจจุบันโรงพยาบาลจำนวนมากมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอยู่แล้วแต่เราสามารถพัฒนาอีกขั้นด้วยการสร้างไมโครกริดตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปมีแบตเตอรี่สตอเรจซิสเต็มหรือ BESS และมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจากนั้นระบบเหล่านี้มาเชื่อมกันด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะในช่วงเวลาปกติโรงพยาบาลสามารถใช้พลังงานจากโซลาร์เพื่อลดการซื้อไฟฟ้าจากระบบหลักในช่วงที่โซล่าผลิตไฟฟ้าได้มากเกินความต้องการก็สามารถนำไฟฟ้าไปชาร์จแบตเตอรี่และเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นระบบไฟฟ้าหลักมีปัญหาไมโครกริดสามารถตัดระบบแล้วจ่ายให้กับโหลดที่สำคัญเช่นห้อง ICU ห้องผ่าตัดห้องฉุกเฉินและระบบสื่อสารต่างๆนี่คือประโยชน์ที่มากกว่าการประหยัดไฟฟ้าเพราะเราได้ทั้งลดต้นทุนพลังงานเพิ่มความมั่นคงของโรงพยาบาลลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าดับและเพิ่มความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติดังนั้นเงินลงทุนด้านพลังงานในโรงพยาบาลจึงสามารถมองได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงของประเทศตัวอย่างที่2โซล่ารูฟท็อปรับชุมชนอีกโครงการหนึ่งที่ผมอยากเสนอให้โซล่ารูฟท็อปในชุมชนที่เรามักพูดกันว่าประชาชนต้องช่วยกันประหยัดพลังงานแต่ผมคิดว่าเราควรไปไกลมากกว่านั้นคือย่าให้ประชาชนเป็นเพียงผู้บริโภคพลังงานแต่ควรให้ประชาชนมีโอกาสเป็นผู้ผลิตพลังงานด้วยลองสมมุติว่าในชุมชนหนึ่งโรงเรียนมีหลังคาขนาดใหญ่วัดมีพื้นที่หลังคาศูนย์ชุมชนมีพื้นที่ตลาดชุมชนมีหลังคาและบ้านเรือนประชาชนก็สามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปได้หากเราออกแบบได้ทั้งระบบเหล่านี้ทำงานร่วมกันอย่างมีระบบชุมชนสามารถผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวันในไฟฟ้าที่มีพื้นที่ก่อนนะครับส่วนที่เหลือสามารถกักเก็บเป็นแบตเตอรี่หรือส่งเข้าสู่ระบบตามกติกาที่กำหนดสิ่งสำคัญคือเราไม่ได้สร้างเพียงโซล่ารูฟท็อปแต่เรากำลังสร้างเศรษฐกิจพลังงานชุมชนผู้บริโภคพลังงานไปสู่ชุมชนที่มีส่วนร่วมของระบบพลังงานตัวอย่างที่3นะครับ โซล่าแบตเตอรี่หรือโซล่าภาคการเกษตรเรื่องนี้มีความสำคัญมากนะครับท่านประธานครับประเทศไทยเป็นประเทศของเกษตรกรรมเกษตรกรจำนวนมากมีต้นทุนด้านพลังงานจากระบบสูบน้ำห้องเย็นโรงคัดแยกและกระบวนการผลิตเราสามารถนำโซล่าและระบบแบตเตอรี่มาใช้ร่วมกับระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรได้ในช่วงเวลากลางวันซึ่งเป็นช่วงที่โซล่าผลิตไฟฟ้าได้มากสามารถใช้ไฟฟ้าสำหรับสูบน้ำและนำพลังงานส่วนเกินไปกักเก็บเมื่อถึงเวลาช่วงที่ต้องใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นก็สามารถบริหารจัดการระบบพลังงานจากแบตเตอรี่ผลที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงลดไฟฟ้านะครับแต่ยิ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารต้นทุนได้มากขึ้นตัวอย่างที่4คือเรื่องของไมโครกริดสำหรับพื้นที่ไก่ก็คือพื้นที่เกาะซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ผมก็มีเกาะเป็นจำนวนมากนะครับผมคิดว่ามีความน่าสนใจมากซึ่งพื้นที่เกาะเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลพื้นที่เหล่านี้บางแห่งมีต้นทุนในการจัดหาแหล่งพลังงานที่สูงกว่าพื้นที่ทั่วไปหากเราพัฒนาระบบโซล่าแบตเตอรี่และการบริหารจัดการด้านไมโครกริดให้เหมาะสมกับพื้นที่เราสามารถลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงที่ต้องขนส่งจากแผ่นดินใหญ่ได้นั่นหมายถึงลดต้นทุนในการขนส่งเชื้อเพลิงลดความเสี่ยงด้านซัพพลายลดมลพิษและเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานประชาชนในพื้นที่สิ่งที่สำคัญหากเกิดอุบัติเหตุระบบไมโครกริดสามารถทำงานแบบแยกอิสระได้ขอกราบขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านอลงกรครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวิสภากราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกราบเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมผู้ช่วยการพิเศษดร.รงกรวรกีครับสมาชิกวุฒิสภาลำดับที่20กลุ่มอื่นจังหวัดอุดรธานีขอทำตัวเหมือนกับท่านเสนอสารนิพนธ์ผมเป็น Head Advisorจะมีหน้าที่ดีเฟนต์ให้ท่านนะครับสิ่งแรกก่อนอื่นครับพระราชบัญญัติกำหนด 400,000 ล้านที่กู้ตรงนี้มีความจำเป็นนะครับจำเป็นอย่างไรก่อนอื่นนะครับท่านเห็นไหมครับตอนนี้เรามีปัญหาภัยพิบัติเยอะมากดินถล่มดินสไลด์ไฟไหม้น้ำท่วมปัญหาชายแดนรัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบกลางที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติหรือภัยบางอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าสิ่งสำคัญคือผมเห็นด้วยรัฐบาลที่ต้องตั้งงบกันตรงนี้ไว้ก่อนล่วงหน้าส่วนพรก. 400,000 ล้านนะครับพรก. 400,000 ล้านสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแน่นอนครับมันจะมี2 ส่วนคือแก้วิกฤตพลังงานกับรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจผมยินดีนะครับและให้ความเคารพกับสามนูนที่เห็นชอบกับการออกพระราชบัญญัติเงินกู้ฉบับนี้นะครับซึ่งหลักการเดียวกันครับคำถามที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลควรจะกู้หรือไม่กู้สมาชิกที่เคารพครับสังคมไทยตอนนี้ถ้าไม่คุยในสภาก็มาจะคุยนอกสภาถ้ากู้ครับก็โดนตำหนิไม่กู้ครับก็โดนตำหนิครับว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ครับท่านดูท่านสมาชิกจำได้ไหมครับเมื่อประมาณการเกิดวิกฤตล่าของตะวันออกกลางครั้งแรกๆรัฐบาลพยายามตึงราคาน้ำมันครับให้ราคาน้ำมันอยู่ในระบบที่มีราคาที่ประชาชนสามารถจ่ายปกติเกิดอะไรขึ้นครับรถติดเป็นแถวก็มีการต่อว่ากันเยอะแยะพอปรับราคาน้ำมันเป็นราคาตลาดแน่นอนครับราคาแพงขึ้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลกำลังจะออกดำเนินการคือพระราชบัญญัติเงินกู้ฉบับนี้นะครับนั่นคือการที่ท่านทำความดีครับให้กับประชาชนไทยครับการมีการพูดว่าการออกพระราชบัญญัติเงินกู้ฉบับนี้ 400,000 ล้านจะมีผลกระทบต่อ GDP ซึ่งใกล้ติดเพดาน 70% แล้วท่านสมาชิกครับ 70% ตรงนี้เนี่ยนะครับ มันต่างกับการกู้ทั่วๆไปเรากู้เงินฉบับนี้เรากู้จากในประเทศนะครับกู้จากสถาบันการเงินในประเทศไทยกู้ในการออกพันธบัตรให้คนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเงินมันจะหมุนในระบบครับคือออกกระเป๋าซ้ายสู่กระเป๋าขวาจากกระเป๋าขวาสู่มันจะหมุนในระบบในกระบวนการกู้ซึ่ง 70% ของ GDP ใกล้ถึงเพดานแล้วก็จริงแต่ท่านดูดิครับค่าเงินบาทเราเป็นยังไงตอนนี้เงินออมเป็นยังไงครับท่านลองตรวจสอบข้อมูลครับตอนนี้คนเกิดการตระหนกไม่ค่อยมีการใช้จ่ายพระราชบัญญัติเงินกู้ฉบับนี้พรก.พระราชบัญญัติเงินกู้ฉบับนี้นะครับวงเงิน200,000 ล้านบาทแรกไทยช่วยไทยพลัสท่านทราบไหมครับมีประชาชนลงทะเบียนถึง26,400,000 คนมีผู้ประกอบการอีกประมาณ16 ล้านครับมีผู้ได้ประโยชน์จากโครงการนี้43 ล้านคนครับกับเงิน200,000 ล้านมันกระตุ้นให้คนเอาเงินออกมาใช้60-40มันอาจจะดูไม่เท่าไหร่แต่เงินก้อนนี้นะครับมันมีผลดีกับใครครับท่านอย่าลืมอย่างว่าเราเติมน้ำมันครับราคาน้ำมันแพงขึ้นรายจ่ายมันไปโผล่ทางนั้นแต่ไทยรัฐมาช่วยลดรายจ่ายเราในเรื่องของการซื้อสินค้าพวกบริโภคและไปร้านค้าต่างๆดังนั้นนะครับการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการทำให้คนไทยมีการกู้เงินเท่าที่มีการใช้จ่ายเงินและทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบซึ่งทำให้เราไม่เกิดการกระทบกระเทือนเหมือนกับประเทศอื่นๆนะครับคราวนี้เรามาดูต่อครับอีก200,000 ล้านเรื่องโครงสร้างพลังงานลืมไปครับ43 ล้านนะครับขอยืนยันได้ว่าประชาชนพึงพอใจกับโครงการนี้จึงขอยืนยันว่ารัฐบาลทำไปนะครับมันอาจจะมีเสียงว่าบ้างแต่43ล้านได้ประโยชน์จากโครงการนี้ครับนะครับส่วน200,000 ล้านที่เหลือโครงสร้างพลังงานนะครับโครงสร้างพลังงานมีการพูดว่าไปทำกริดไปทำโซล่ารูฟไปทำ EVไปทำเสาไฟฟ้านะครับนั่นคือการลงทุนระยะยาวครับท่านสมาชิกถ้าไม่ทำตรงนี้จะทำเมื่อไหร่ครับมีการบอกว่าไปทำโครงการอื่นอ้าวเมืองไทยมันเป็นเมืองร้อนครับแดดทุกวันครับไม่ทำโซล่ารูฟจะไปทำอะไรครับนะครับเหมาะสมแล้วครับท่านรัฐมนตรีครับเห็นด้วยอย่างยิ่งครับที่สำคัญก็คือว่าเรานะครับนำเข้าน้ำมันครับแต่พลังไฟฟ้ามีส่วนเกินก็จริงการเพิ่มกริดเพิ่มโซล่ารูฟเพิ่มรถ EV มันเป็นการลดการนำเข้าน้ำมันทางอ้อมแล้วไปเพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยผ่าน EV ผ่านระบบอื่นจึงเห็นด้วยครับควรจัดเร่งดำเนินการนะครับท่านอย่าไปกังวลนะครับว่าจะมีเสียงพูดว่าจะมีเงินทอนหรือเปล่าครับยังไงก็มีเสียงว่าแล้วครับว่ามีเงินทอนแต่ผมยืนยันว่าสตง.ปปช.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงไม่ละเลยในการตรวจสอบเรื่องแบบนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างไรก็แล้วแต่มีเสียงว่าไม่ออกก็มีเสียงว่าจึงขอเรียนเชิญท่านทุกคนเห็นด้วยกับพระราชบัญญัติกำหนดฉบับนี้ครับขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณครับเชิญท่านราวาตรีวุฒิพงศ์ครับ
5: เรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกทุกท่านผมนาวาตรีวุฒิพงศ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่13หมายเลข141นะครับท่านประธานครับขออนุญาต PowerPoint ขึ้นนะฮะคือในประเด็นของเรื่องพ.ร.ก.เงินกู้อันนี้นะครับผมก็ญาติมอง 2-3 มุมนะครับว่ามันเป็นวิกฤตอะไรกันแน่นะครับหลายคนบอกมันเป็นเรื่องเร่งด่วนบางคนบอกไม่เร่งด่วนนะ เรื่องเร่งด่วนเนี่ยจริงๆก็มีใช้ไปแล้วไอ้คนละครึ่งพลัสเนี่ยนะครับคงไม่มีใครไม่เห็นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าก็ใช้กันให้เต็มที่กันแล้วกันนะขอให้เงินนั้นกระจายไปยังสู่รากหญ้าของแท้ๆอันนั้นคือ 200,000 ล้านแรกเนี่ยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่200,000 ล้านที่2เนี่ยนะครับมันน่าเป็นห่วงเหมือนกันที่ว่าน่าเป็นห่วงคืออะไรครับมันมีความย้อนแย้งนะครับในวัตถุประสงค์ในงานเงินกู้หน้าถัดไปนะครับว่าเราแก้ปัญหาถูกทิศถูกทางถูกจุดหรือไม่อันแรกก็คือว่าขณะนี้ท่านประธานทราบไหมครับเรามีหนี้สาธารณะเนี่ย60%กว่าอีกไม่เท่าไหร่ก็70%เต็มเพดานแล้วนะครับอันนี้คือเรื่องปัญหาแรกอันที่สองหนักกว่านั้นคือต้องจ่ายดอกเบี้ยปีละ200,000 กว่าล้านไอ้200,000 กว่าล้านเนี่ยก็ต้องหักจากงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปีซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับถ้าเป็นเงินคนปกติไปขอกู้ธนาคารถ้าคุณมีหนี้สะสมเยอะขนาดนี้ท่าทางเราคงไม่มีปัญญาใช้หนี้คืนจะมีคนให้ท่านกู้ไหมนะท่านก็อาศัยกู้ในประเทศนี่แหละครับการกู้ในประเทศก็เป็นมีสองมุมอีกว่าถ้าท่านกู้ไปหมดแล้วรัฐบาลกู้เนี่ยธนาคารอยากให้รัฐบาลกู้SME ตอนนี้จะหาเงินกู้ก็ยากลำบากยากเข็ญมันเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจเข้าไปใหญ่นะครับอันนี้ผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางมีปัญหาหมดเลยนะครับมีปัญหาอะไรครับไปขอกู้ธนาคารไม่ปล่อยกู้ผมว่าวันนี้ท่านเอกนิติเนี่ยนะครับท่านต้องหาทางออกนะครับในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งจริงๆเรื่องการกู้เนี่ยผมได้เสนอกระทู้ถามท่านไปแล้วท่านบอกว่าจะมาตอบเลื่อนไปเลื่อนมาตอนสุดท้ายบอกท่านจะมาตอบในกิจราชกิจจานุเบกษาท่านก็ไม่ตอบอีกนะนี่ก็ขอประท้วงนะทีนี้ไว้ด้วยว่าเมื่อไหร่ท่านจะตอบในราชกิจจานุเบกษาถึงรายละเอียดนะครับของเงินกู้ในส่วน200,000 ล้านที่เหลือนะครับเพราะว่าอันนี้มีปัญหาจริงๆนะครับผมได้รับเอกสารมาจากฝ่ายเลขาสบเนี่ยนะครับ200,000 ล้านทั้งหมด400,000 ล้านเนี่ยท่านมีรายละเอียดอยู่1แผ่นนะครับที่เหลือเป็นกฎหมายนะฮะก็3-4แผ่นรวมทั้งหมด5แผ่นแต่รายละเอียดของเรื่องนี้มีแผ่นเดียวแผ่นที่3หรือแผ่นที่4เนี่ยมีประมาณ5-6 บรรทัดที่ว่านี้200,000 ล้านตกเฉลี่ยบรรทัดนึงเป็น10,000 ล้านนะครับท่านประธานนี่คือปัญหาที่แท้จริงนะว่ารายละเอียดอยู่ที่ไหนทุกคนที่พูดกันมาทั้งหมดอภิปรายมาหมดเนี่ยทุกคนอยากรู้อย่างเดียวว่าแล้วรายละเอียดท่านจะไปทำอะไรนะครับไปเช็คกับทางสสก็ไม่มีอธิบายเรื่องนี้เหมือนกันว่ามีรายละเอียดแค่นี้ว่าส่งมาที่สวมีแค่นี้1ใบนะครับเพราะนั้นตรงนี้โครงสร้างพลังงานสะอาดจะเอาสะอาดแบบไหนมาล่ะครับจะเอาพลังงานโซล่าหรือพลังงานวันก่อนสววิจัยเรื่องเกี่ยวกับไฮโดรเจนหรือจะเอานิวเคลียร์หรือจะเอาพลังงานน้ำให้ชัดเจนว่าเอาที่ไหนอย่างไรหรือพลังงานไงในระบบหมุนเวียนเช่นระบบเดียวกับเขื่อนที่โคราชเนี่ยนะครับเขาก็มีเขื่อนที่มีพลังน้ำแบบสูบกลับลำตะคองเนี่ยก็คือผลิตน้ำได้ตอนช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีไฟฟ้าหรือพีคมันลดแล้วให้สูบกลับอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับในบางประเทศนะครับเราอย่าคิดประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนแต่เราอยู่ในเขตมรสุมเราก็ไม่มีแสงแดดตลอด24ชั่วโมงนะครับในบางประเทศอย่างแคนาดาบางฤดูกาลเขามีแสงแดดเกือบ24ชั่วโมงนะครับเขาจ่ายเงินคืนด้วยคนที่ติดโซล่ารูฟท็อปนะครับอันนี้ฝากท่านรัฐมนตรีพลังงานนะครับเขาจ่ายเงินคืนเข้าระบบนะตอนผลิตเกินก็เอาเข้ากริดพลังงานไปตอนที่ไม่มีไฟก็ใช้วิธีแบบนี้ก็คือจ่ายคืนไม่มีแสงแดดไม่เป็นไรนี่ก็เอามาคืนให้กับคนที่เป็นเจ้าของบ้านที่ปีดพลังงานเข้าสู่ระบบนี่คือแบบโมเดลที่แคนาดาเขาใช้นะครับก็อยากจะว่าเราไม่ต้องไปเรียนแบบเขา 100% แล้วครับของเรามีอะไรดีเราก็ทําในส่วนนั้นอย่าปล่อยให้ผู้ประกอบการบางคนอาศัยช่องว่างตรงนี้ไปตั้งโรงไฟฟ้าแล้วเราต้องไปจ่ายค่าไฟที่ไม่ได้ใช้นะคนไทยอยากจะเห็นค่าไฟค่าพลังงานที่เป็นธรรมนะครับฝากท่านเอกนัทนะครับท่านอุตส่าห์นั่งฟังด้วยก็ขอขอบคุณท่านนะครับ ในรัฐธรรมนูญอีกเรื่องนึงครับเรื่องกฎหมายเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา172พ.ร.ก.นั้นต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับเพื่อข้ามขั้นตอนปกติขั้นตอนปกติเท่าที่ทราบขณะนี้งบประมาณแผ่นดินในระบบปกติก็หลังจะผ่านสภาอีกแล้วซึ่งน่าจะอีกไม่เกินเดือนกว่าๆก็จะเรียบร้อยแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่ามันต้องเร่งด่วนไปถึงไหนถ้าทั้งเร่งด่วนไปท่านต้องทำเสร็จแล้วเข้าสู่ระบบเรียบร้อยมีมาตรการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปฏิบัติแล้วนะครับจนถึงขนาดนี้ท่านยังปฏิบัติไม่ได้เลยเพราะงบประมาณอันนี้ก็ยังไม่ผ่านสภาเหมือนกันมันจะผ่านก็ใกล้ๆเคียงเคียงผ่านของเราไปอีกสักพักนึงอันนั้นก็ผ่านเหมือนกันนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องไม่มีรายละเอียดนะรายละเอียดบางทีบางคนเขารู้รายละเอียดแล้วนะครับผมได้คุยกับผู้ประกอบการบางคนเขาบอกว่าอาจารย์ช่วยไปดูหน่อยดิมันมีงบประมาณจังเยอะแยะงบประมาณอะไรเหรอเอาเงินกู้ยังไม่เสนอเข้ามาในสภาเลยนะฮะสวยังไม่ได้รับอ่านเลยเขาบอกว่าทำไว้เรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ท่านไปตรวจสอบด้วยนะครับว่าถ้าทำเรียบร้อยอย่างนั้นจริงๆนั่นคือทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบายผมว่าท่านรัฐมนตรีขิงท่านคงไม่ทำนะครับท่านเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตอยู่แล้วนะปัญหาก็คือว่ามีใครแอบโบกเม็ดในเรื่องเหล่านี้ยัดไส้กันนะครับโดยยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจำนวนมากเอาแล้วนะรัฐบาลนี้ยิ่งมีชื่อเสียงอยู่ด้วยนะครับเรื่องของอะไรครับเรื่องของดัชนีนึงที่ท่านไม่อยากจะรับรู้คอร์รัปชัน perception index นะครับอันนี้เราจะเข้า OECD แล้วเราก็จำเป็นจะต้องมีตัวนี้ที่ดีขึ้นนะฝากท่านดูแลด้วยนะครับอย่าให้มีคนไปแอบอ้างรัฐบาลมาทำในเรื่องเหล่านี้นะครับซึ่งไม่ทำอยู่แล้วนะฮะนี่ความจำเป็นเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับวันนั้นเวลานั้นเรามีความจำเป็นในเรื่องเศรษฐกิจเรามีความจำเป็นที่ต้องสร้างความยั่งยืนในการพึ่งพาตัวเองแต่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วพระราชกำหนดเนี่ยท่านใช้เงินได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านสภาท่านก็ใช้ได้เพราะถือว่ามีคุณภาพเรียบร้อยแล้วตอนนี้จนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของพลังงานนะครับก็ฝากท่านไว้ด้วยนะครับว่าพลังงานนั้นคงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปนะครับก็มีความหวังกับท่านรัฐมนตรีขิงนะครับที่จะทำให้พวกเราได้พลังงานในรูปแบบที่ดีสุดท้ายครับความมั่นคงทางพลังงานของชาติจะต้องไม่ถูกแลกมาด้วยความล้มละลายทางวินัยการเงินการคลังของประเทศนะครับอย่าให้เราต้องให้ใช้หนี้ชั่วลูกชั่วหลานอย่าลืมนะครับดอกเบี้ยต่อปี 200,000 ล้านต่อปีแล้วนะครับและกว่าผมก็ยังคาดหวังว่ากระทรวงการคลังจะบริหารจัดการในเรื่องเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีฝากท่านรัฐมนตรีทั้ง2ท่านที่ยังอยู่กับพวกเราในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ
6: ท่านสมาชิกครับวุฒิสภาขอต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านหมอครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหมอพัฒนากูนุกูลจังหวัดสระบุรีจำนวน50คนเข้าฟังการประชุมวุฒิสภาวุฒิสภายินดีต้อนรับทุกท่านครับเหลือสมาชิกที่จะอภิปรายอีกจำนวน19ท่านขอวันท่านได้กระชับแล้วก็ไม่ให้เกินกำหนดเวลาด้วยครับท่านต่อไปก็เชิญท่านตรงคุณครับ
7: ค่ะกราบเรียนท่านประธานท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีเพื่อนสมาชิกทุกท่านดิฉันตรงคุณทรงธรรมวัฒน์สมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามค่ะดิฉันขอร่วมอภิปรายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบทางด้านวิกฤตพลังงานดิฉันมีข้อสงสัยค่ะเงินกู้ที่ลูกหลานต้องใช้คืนเนี่ยมันหมุนอยู่ในประเทศเรากี่บาทไหลออกไปต่างประเทศกี่บาทคะอย่างที่หลายท่านทราบแล้วนะคะว่าแผนของนโยบายเงินกู้เนี่ยของรัฐบาลแบ่งเป็น2ก้อนก้อนที่1ก็คือ 200,000 ล้านก็เพื่อการเยียวยาการแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนก็60 40ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินอยู่นะคะอีก 200,000 ล้านใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศซึ่งเข้าไปดูแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็โอนเอียงไปกับการใช้พลังงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเกือบทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมนะคะ 24,000 ล้านไปการในการปรับเปลี่ยนรถยนต์สาธารณะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสินเชื่อของธนาคารออมสินหรือธ.ก.ส.นะคะก็ใช้ในการไปเปลี่ยนหลังคาโซล่าซึ่งล้วนแต่เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งนั้นนะคะในแผนนะคะมีการกล่าวถึงน้ำมัน E20 น้ำมัน B20 อยู่นิดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่ได้บอกสัดส่วนในการส่งเสริมหรือจัดงบประมาณว่าเป็นในส่วนใดเท่าไหร่บ้างนะคะแต่หากถ้าเราจะต้องการให้เงินกู้นี้อยู่ในประเทศนะคะการสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพจากอ้อยและมันสำปะหลังเป็นสิ่งที่ควรทำค่ะแต่ดิฉันก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะปฏิเสธพลังงานที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือแผงโซล่านะคะแต่ต้องการจะชี้ให้เห็นว่าเงินกู้มันควรจะต้องอยู่ในประเทศเราค่ะพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีส่วนที่ได้จากการปลูกพืชอ้อยและมันสำปะหลังนะคะมันสามารถปลูกได้ในแผ่นดินไทยค่ะดิฉันขอเน้นเป็นอ้อยกับมันสำปะหลังนะคะที่ผลิตเป็นเอทานอลเพราะเอทานอลไม่ได้แย่งจานอาหารของคนไทยนะคะประเทศเรามีโรงงานที่ผลิตเอทานอลอยู่ถึง28โรงนะคะท่านประธานเดินเครื่องได้ถึง7ล้านลิตรต่อวันแต่ทุกวันนี้เดินเครื่องได้แค่ครึ่งเดียวค่ะแต่ถ้าหากรัฐบาลนำเงินกู้นี้มาสนับสนุนน้ำมัน E85 นะคะแบบที่ไม่ต้องใช้เงินอุดหนุนเปลี่ยนเป็นการร่วมลงทุนเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและการสร้างอุปสงค์ให้พลังงาน E85 เนี่ยยืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะคะและก็สอดคล้องตามกระแสโลกอาจจะต้องพิจารณาถึงการจัดเก็บภาษีของสัมปทานมิตรในเครื่องยนต์ของที่ใช้น้ำมัน E85 ด้วยหรืออาจจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในไร่มันไร่อ้อยนะคะให้ปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการนำเงินเนี้ยไปช่วยในการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของการผลิต SME ในสายเครื่องยนต์สันดาปอันนี้เหล่านี้ค่ะจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายพลังงานของไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงค่ะท่านประธานและเพื่อนสมาชิกคะ30กว่าปีแล้วนะคะที่ประเทศเราประกาศว่าเราจะเป็นเสือทางด้านเศรษฐกิจณปัจจุบันนี้แมวสักตัวเราก็ยังไม่ได้เป็นนะคะเพื่อนบ้านเราได้อัพเลเวลประเทศไปเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าภาพที่รัฐบาลต่างๆสร้างกับรากของประเทศไทยที่เป็นไม่ได้สอดคล้องกันประเทศเรามีพลังงานที่จำกัดแต่เรามีพืชที่สามารถสร้างพลังงานได้เรามีโรงงานเอทานอลที่กำลังการผลิตยังเหลือพี่น้องประชาชนชาวไร่อ้อยไร่มันปลูกพืชยังมีปัญหาเรื่องราคาที่ขาดทุนเรามีวิศวกรเรามีผู้ประกอบการ SMEที่ทุ่มเวลากว่า50ปีในการเรียนรู้เครื่องยนต์สันดาปการกู้เงินมันไม่ผิดหรอกค่ะแต่การที่กู้เงินแล้วไปซื้อของจากต่างประเทศแล้วเพิกเฉยกับสิ่งที่เรามีอยู่มันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนผ่านค่ะท่านประธานมันคือการย่ำอยู่กับที่ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
6: เชิญท่านปริญญาวงศ์เชิดฝันครับ
8: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวงศ์เชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับก็ไม่เยอะๆนะครับท่านประธานครับก็อยากให้ทางต้องชื่นชมทางท่านรัฐมนตรีครับโดยเฉพาะทางท่านรัฐมนตรีขิงนะครับซึ่งตั้งแต่ท่านลุยตั้งแต่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมมาจนมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานนะครับต้องชื่นชมย้อนกลับด้านที่ผ่านมาครับแต่ท่านเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเราเห็นภาพข่าวในการลุยปราบปรามอุตสาหกรรมต่างๆเพราะท่านไม่เป็นอุตสาหกรรมย่ำแย่เกิดวิกฤตต่างๆมากมายนะครับพลังงานเช่นเดียวกันครับผมเชื่อว่าฝีมือท่านมาเปลี่ยนแก้ไขวิกฤตพลังงานของประเทศไทยท่านน่าจะทำได้อย่างแน่นอนหลายท่านสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านก็ชื่นชมท่านไปแล้วครับว่าท่านเป็นรัฐมนตรีที่ตรงไปตรงมานะครับซึ่งวงเงินนี้เองนะครับที่ประเทศไทยเรากู้กว่า 400,000 ล้าน 200,000 ล้านแรกเนี่ยครับเราคงไม่ได้ว่าอะไรครับว่ามันคือการแก้วิกฤตอย่างแท้จริงนะครับทั้งโครงการไทยช่วยไทยพัฒช่วยโฆษณาให้นะครับท่านโครงการนี้เองประชาชนชื่นชมกันเป็นอย่างมากที่ผ่านมานะครับแต่ข้อสังเกตเหมือนเพื่อนสมาชิกหลายคนนะครับที่พูดถึงกันมาโดยตลอดเนี่ยครับก็คือเกี่ยวกับเรื่อง 200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยครับว่าท่านจะกู้มาทำไมมันเป็นวิกฤตขนาดนั้นและมันเป็นประเด็นเร่งด่วนหรือไม่ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดว่าท่านเสียดายมันไม่ได้อยู่ในแผนการใช้เงิน 200,000 ล้านนี้ครับเด็กนักศึกษาเองจะไม่มีเงินจะเรียนนะครับกยศ.ต้องหลุดจากระบบการศึกษาไทยไปสักเท่าไหร่แต่มันคงเอาเงินเนี้ยมาใช้ไม่ได้แต่อย่าชี้ประเด็นให้ท่านรัฐมนตรีฟังนะครับว่าแบบเนี้ยมันวิกฤตเร่งด่วนจริงๆและมันฉุกเฉินจริงๆแต่ในส่วนเรื่องของพลังงานตัวเนี้ยครับท่านโครงการหลังจากคือตัว 200,000 ล้านหลังเนี่ยครับก็คือช่วยค่าครองชีพต่างๆหรือว่าเปลี่ยนถ่ายพลังงานสะอาดการจะ ป็นรถ EV โซลาร์เซลล์หรือสมาร์ทกริดต่างๆหรือทักษะทางด้านแรงงานถามว่าความเป็นจริงแล้วมันฉุกเฉินหรือไม่เราต้องมองย้อนกลับไปครับว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยปัญหาพวกนี้มันกลับกลายเป็นมันจะก่อหนี้สินมหาศาลให้กับประเทศไทยอีกสักเท่าไหร่วันนี้เองเราจะเพิ่มยอดหนี้ของเราไปเป็นหนี้สาธารณะอยู่ระดับ 66.38% และในอนาคตต่อไปหากเกิดวิกฤตต่างๆมากยิ่งขึ้นหรือวันนี้เองเนี่ยครับโควิดเริ่มระบาดอีกรอบมันจะต้องกู้มาแก้ปัญหาพวกนี้อีกหรือไม่มันจะเต็มเพดานหนี้ขนาดไหนแล้วนะครับท่านวันนี้เราคงต้องกลับมาดูครับว่าแผนต่างๆเนี่ยมันใช้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ได้หรืออย่างไรปี70เพราะว่าโครงการต่างๆนี้มันถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขปัญหาขนาดนั้นแล้วจริงหรือไม่แต่ที่ผมบอกครับว่าโซลาร์เซลล์ปัจจุบันเนี่ยครับโดยที่ทางรัฐบาลจะอุดหนุนเกี่ยวเรื่องการโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาให้กับประชาชนเนี่ยครับสิ่งหนึ่งเลยครับเราคงไม่ว่ากล่าวอะไรกันแล้วนะครับแต่อยากให้ท่านมองเห็นนะครับว่าแผนการดำเนินงานของท่านเนี่ยครับใครคือผู้ที่เกิดวิกฤตผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือจริงมาก่อนผมมองหนึ่งประเด็นแรกก็คือว่าโครงการโซลาร์รูฟท็อปเนี่ยครับท่านไม่ใช่ใครมาก่อนและได้ก่อนนะครับท่านควรให้คนที่เดือดร้อนก่อนประชาชนที่มีรายได้น้อยก่อนมีโอกาสได้ก่อนโรงเรียนสถานศึกษาโรงพยาบาลหรือวัดแหล่งชุมชนอื่นๆควรให้เขาได้ก่อนและหลังจากนั้นครับไม่มีการขอแล้วค่อยให้เขาถ้าเกิดว่าท่านยังให้ first come first serve ใครมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนสุดท้ายคนที่ขาดโอกาสจริงๆเขาเข้าไม่ถึงเขาเข้าไม่ทันเขาก็พลาดโอกาสในการที่จะใช้สิทธิ์ในการเกี่ยวเรื่องพลังงานตัวนี้ในการลดรายจ่ายทางด้านพลังงานนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็ต้องกลับไปถามทางท่านรัฐมนตรีครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกู้ 200,000 ล้านเนี่ยครับอยากให้ท่านช่วยตอบให้ชัดๆนะครับว่าเงินทุกๆบาทเนี่ยครับกู้แล้วได้อะไรบ้าง1ล้านบาทลดการนำเข้าน้ำมันได้ปริมาณเท่าไหร่หรือ1โครงการท่านจะลดค่าไฟประชาชนได้กี่บาทลดการนําเข้าน้ํามันได้กี่ล้านลิตรนะครับลดคาร์บอนเครดิตได้กี่ตันตามแผนที่ท่านจะเอามากู้ 200,000 ล้านหลังสร้างงานใหม่ได้กี่ตําแหน่งเพิ่มรายได้เกษตรกรได้สักเท่าไหร่เรื่องประเด็นนี้ก็ต้องให้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยตอบนะครับว่ามันสามารถทําได้ยังไงเพราะในแผนท่านไม่มีเลยครับท่านเหมือนกู้โดยที่ไม่รู้เลยนะครับว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่กู้ไว้ก่อนขอใช้เงินไว้ก่อนเถอะไม่รู้จะเป็นไงวันนี้แหละเราขอให้ได้ใช้เงินตรงนั้นก่อนและสุดท้ายมันจะคุ้มค่าหรืออย่างไรท่านก็คงจะต้องกลับมาดูครับว่ารัฐบาลเองเนี่ยครับจากการลงทุนกว่า 400,000 ล้าน 200,000 ล้านแรกเนี่ยผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจมาเนี่ยครับก็อาจจะมีนัยยะสำคัญที่ดีขึ้นนะครับแต่ 200,000 ล้านหลังในการเปลี่ยนถ่ายพลังงานเนี่ยครับโดยวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีพลังงานก็นั่งอยู่ท่านควรที่จะต้องตอบให้เห็นชัดเจนครับว่าพลังงานของประเทศจาก 200,000 ล้านหลังของท่านเนี่ยครับมันจะช่วยประเทศไทยของเราให้ดีอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสิ่งที่ไปสืบค้นมานะครับประเด็นอย่างเช่นโซลาร์รูฟท็อปใช้แผงโซลาร์เซลล์จำนวนมากใช่ไหมครับท่านวันนี้เองเราเห็นนะครับว่าอยากจะถามทางท่านรัฐมนตรีครับว่าผู้ที่ขายเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์เนี่ยคือใครนะครับอุปกรณ์ผลิตในไทยหรือไม่เงินสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเงินจะไหลออกจากไปต่างประเทศจำนวนเท่าไหร่สุดท้ายเศรษฐกิจของเราเนี่ยครับเราได้ลดค่าพลังงานอย่างแท้จริงนะครับแต่สุดท้ายแล้วเงินไปอยู่ต่างประเทศเรารู้ดีครับประเทศอะไรวันนี้ที่เราเห็นสำคัญนะครับว่าแผ่นมอกที่โซลาร์เซลล์เนี่ยมีประมาณ5บริษัทที่ได้มอกแล้วหลังจากนั้นท่านจะมีการปิดกั้นเพื่อล็อกสเปคเฉพาะกลุ่มของพวกท่านหรือไม่นะครับแล้วคนที่ได้ประโยชน์จริงๆนะครับบริษัทจากไหนครับผมเชื่อว่าในประเทศไทยณปัจจุบันเองไม่มีฐานการผลิตโซลาร์เซลล์สักที่หนึ่งท่านต้องนําเข้ามาจากจีนมาทั้งหมดเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ครับสุดท้ายแล้วเราจะไปเพิ่มยอดดุลการค้าให้กับจีนอีกมหาศาลตัวนั้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าโครงการพวกนี้ครับว่าเราสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยมันใช่ประเทศของเราหรือเปล่าครับแล้วก็ถ้าหากเราไม่นำเข้าน้ำมันมานะครับวันนี้เราคงไปช่วยแก้ไขเรื่องปัญหาเรื่องพลังงานทั้งเรื่องประเด็นน้ำมันเองก็ตามที่นำเข้าและท่านก็จะลดการใช้พลังงานโดยที่ท่านบอกว่าเป็นพลังงานโซล่าโรงงานกรีนเอเนอร์จีต่างๆที่สะอาดนะครับแต่สุดท้ายแล้วเรานำเข้าเทคโนโลยีสะอาดจากต่างประเทศผมอยากชี้ทางท่านรัฐมนตรีดูครับว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราทำเงิน 200,000 ล้านแล้วให้มันมีวงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจแล้วเกิดมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงเรื่องนี้เองก็อยากให้ท่านช่วยตอบว่าสุดท้ายมันได้เป็นสำคัญไหมครับว่า คนไทยเราได้ประโยชน์อย่างแท้จริงหรือสุดท้ายแล้วที่ท่านทำมาทั้งหมดเนี่ยครับมันอยู่เงินอยู่ในเงินของนายทุนใหญ่รายใดรายหนึ่งและสุดท้ายประชาชนคนไทยรายเล็กๆก็เป็นเพียงแค่ผู้ได้ใช้และให้โอกาสเท่านั้นเองก็อยากให้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยตอบเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับ
6: กับเชิญท่านนรเศรษฐ์ปัจจยากรครับ
9: ครับขอบคุณท่านประธานครับผมนรเศรษฐ์ปัจจยากรสมาชิกวุฒิสภานะครับท่านประธานครับพรก.เงินกู้400,000,000,000 บาทนะครับผมคิดว่าก็อภิปรายในข้อกังวลกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความจำเป็นหรือว่าข้อกังวลในเรื่องของภาระหนี้ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศเรานะครับในส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มีความกังวลนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสัดส่วนเงินกู้200,000,000,000 บาทที่รัฐบาลบอกว่าจะใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานนอกจากผมจะไม่เห็นด้วยนะครับกับการตีความว่ามันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยจะต้องออกพรก.ผมก็ยังกังวลนะครับว่าการตั้งชื่อว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านโดยที่ยังไม่รู้ว่ามันกำลังจะพาการเปลี่ยนผ่านไปไหนกันแน่นะครับผมไม่ได้คัดค้านนะครับการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลแล้วก็จำเป็นต้องเพิ่มพลังงานไฟสะอาดให้มากขึ้นและจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับเศรษฐกิจโลกนะครับแต่คำถามที่ผมต้องถามในวันนี้นะครับก็คือเงิน400,000,000 บาทที่เรากำลังจะกู้ประเทศไทยกำลังจะได้อะไรกลับมาครับเราจะได้แค่แผงโซลาร์เซลล์เราจะได้แบตเตอรี่เราจะได้เครื่องจักรที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือว่าเราจะใช้โอกาสนี้ในการยกระดับอุตสาหกรรมใหม่เทคโนโลยีใหม่งานใหม่ขีดความสามารถใหม่ๆของประเทศเราได้เพราะ2 อย่างนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับท่านประธานครับวันนี้รัฐบาลกำลังขอเงินกู้นะครับแต่ยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนเลยว่าจะเอาไปทำอะไรนี่คือสิ่งที่ผมกังวลใจมากที่สุดเลยครับก็คือความไม่ชัดเจนของโครงการรัฐบาลพูดถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับพูดถึงพลังงานสะอาดพูดถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่เมื่อถามลงไปชัดๆนะครับว่าจะทำโครงการอะไรจะทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ใช้เงินเท่าไหร่ลดการปล่อยคาร์บอนได้เท่าไหร่สร้างงานให้คนไทยได้กี่ตำแหน่งสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจไทยได้เท่าไหร่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนให้กับเรื่องเหล่านี้เลยครับไม่มีเป้าหมายเชิงปริมาณที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ไม่มีหลักหมุดที่ชัดเจนไม่มีตัวชี้วัดว่าถ้าใช้เงินไปแล้วประเทศไทยจะดีขึ้นอย่างไรท่านประธานครับการขอเงินกู้โดยที่ไม่มีโครงการที่ชัดเจนไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเนี่ยมันก็เท่ากับการขอให้สภาเราเซ็นเช็คเปล่านะครับและนี่ต้องจำนะครับว่ามันไม่ใช่เงินของรัฐบาลนะครับมันคือเงินในอนาคตของประชาชนดังนั้นก่อนที่รัฐบาลจะขอให้สภาอนุมัติเงินก้อนใหญ่นะครับเราต้องดูให้ชัดก่อนว่าเรากำลังจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่แค่การซื้ออุปกรณ์ซื้อเทคโนโลยีเข้ามาติดตั้งนะครับมันต้องเอามายกระดับให้ประเทศเรามียุทธศาสตร์อุตสาหกรรมใหม่ให้ได้นะครับเพราะเงิน200,000,000,000ที่ใช้ไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับผมอยากจะชวนให้เรามองเรื่องนี้ให้ใหญ่กว่าคำว่าพลังงานสะอาดนะครับเพราะการเปลี่ยนผ่านพลังงานในศตวรรษนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนจากน้ำมันไปเป็นไฟฟ้าอย่างเดียวมันคือการแข่งขันกันว่าใครจะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีใครจะเป็นเจ้าของซัพพลายเชนใครจะได้มูลค่าเพิ่มจากเศรษฐกิจสีเขียวมากกว่ากันประเทศที่เขามองเห็นโอกาสครับท่านประธานครับเขาจะไม่คิดแค่ว่าเขาจะลดคาร์บอนได้เท่าไหร่อย่างไรแต่เขาจะคิดต่อนะครับว่าเขาจะสร้างอุตสาหกรรมอะไรจากการลดคาร์บอนได้บ้างเขาใช้การลงทุนด้านพลังงานเป็นเครื่องมือการสร้างอุตสาหกรรมสร้างแบตเตอรี่สร้างระบบกักเก็บพลังงานสร้างชิ้นส่วนสร้างแรงงานทักษะสูงสร้างผู้ประกอบการของประเทศเขาเองแต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับจากพรก.ฉบับนี้นั่นก็คือเรายังไม่มีภาพนั้นอย่างชัดเจนแต่อย่างใดเรายังไม่เห็นนะครับว่าเงินกู้ก้อนนี้จะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของประเทศเราอย่างไรเรายังไม่เห็นว่าเงินกู้ก้อนนี้จะเชื่อมโยงกับแผนพลังงานของเราอย่างไรนะครับคือถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ชัดเจนเนี่ยการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่รัฐบาลพูดถึงเนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนแค่การนำเข้าน้ำมันไปเป็นการนำเข้าอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเท่านั้นเองครับและประเทศไทยก็ยังเป็นแค่ผู้ซื้ออยู่เหมือนเดิมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับคือเราอาจกำลังจะต้องกู้เงินเอาไปซื้อของจากต่างประเทศเหมือนอย่างที่ท่านสมาชิกหลายคนว่าท่านประธานครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากให้ทางรัฐบาลตอบให้ชัดที่สุดเลยนะครับว่าเราจะลงทุนเรื่องพลังงานสะอาดด้วยเงินจำนวนมหาศาลแต่เราไม่มีเงื่อนไขเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่มีแผนพัฒนาผู้ประกอบการไทยไม่มีการสร้างโลคอลซัพพลายเชนไม่มีการสร้างบุคลากรและทักษะของคนไทยและสุดท้ายเงินก้อนนี้มันจะไหลไปอยู่ที่ไหนครับ แน่นอนนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็ตอบได้นะครับว่าสุดท้ายมันก็ต้องไหลออกไปนอกประเทศเราอาจจะกู้เงินจากต่างประเทศหรือกู้เงินจากในประเทศนะครับแต่มันก็มีต้นทุนทางการเงินเหมือนกันการนำเงินนั้นนะครับไปซื้อแผงโซล่าซื้อแบตเตอรี่ซื้ออุปกรณ์ซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศเนี่ยแล้วก็แค่เอากลับมาติดตั้งในประเทศไทยสิ่งที่เหลืออยู่ในประเทศไทยครับผมว่าอีกหลายปีหลังจากนี้เราก็คงเห็นแผงโซล่าบนหลังคาอาคารราชการกันเยอะแยะนะครับแต่สิ่งที่เราจะไม่ได้เห็นเลยก็คือความสามารถในการผลิตแล้วก็เทคโนโลยีของคนไทยอันนี้ต่างหากที่ผมเป็นห่วงนะครับการลงทุนครั้งใหญ่ขนาดใช้เงิน 200,000 ล้านแบบนี้มันควรจะใช้เป็นโอกาสในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ไม่ใช่แค่การสร้างตลาดให้สินค้าของประเทศอื่นเราไม่ควรใช้เงินกู้ใช้หนี้สินของคนไทยนะครับสร้างกำไรให้กับอุตสาหกรรมของประเทศอื่นเท่านั้นนะครับถ้าจะกู้ต้องตอบให้ได้ว่าหนี้ก้อนนี้สร้างอะไรให้ลูกหลานของเราท่านประธานครับผมอยากจะชวนทางรัฐบาลกลับมาที่หลักการง่ายที่สุดของการก่อหนี้สาธารณะนะครับคือเราไม่ควรจะก่อหนี้เพียงเพราะว่าเราต้องการใช้เงินเท่านั้นเองแต่เราจะก่อหนี้ก็ต่อเมื่อหนี้ก้อนนั้นเนี่ยสามารถสร้างอนาคตที่มีมูลค่ามากกว่าภาระหนี้ที่เราทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้รัฐบาลวันนี้อาจจะเป็นคนเซ็นกู้นะครับรัฐบาลหน้าต้องเป็นคนเข้ามาบริหารหนี้แต่สุดท้ายคนใช้หนี้ก็คือประชาชนถูกไหมครับดังนั้นต้องตอบคำถามให้ได้นะครับว่า 400,000 ล้านบาทนี้จะเพิ่มผลิตผลผลิตภาพให้ประเทศหรือไม่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับการแข่งขันหรือไม่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่หรือไม่จะสร้างงานคุณภาพสูงให้เราหรือเปล่าและจะทำให้ประเทศเราพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศน้อยลงหรือเปล่าถ้าคำตอบเหล่านี้ยังไม่ชัดนะครับผมคิดว่าสภาเราวันนี้มีสิทธิ์ตั้งคำถามว่านี่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตหรือเป็นเพียงการกู้เพื่ออยากจะมีโครงการให้ได้ใช้เงินเท่านั้นเองข้อเสนอที่ผมมีต่อรัฐบาลนะครับท่านประธานครับผมไม่ได้คงพูดแค่ว่าอย่าทำนะครับแต่ผมว่ายังไงวันนี้ถ้าท่านจะต้องทำเพราะผมเชื่อว่าพรกนี้ยังไงคงผ่านอยู่แล้วในวันนี้นะครับผมก็คงต้องขอว่าถ้าจะทำต้องทำให้คุ้มกับหนี้ที่ประชาชนจะต้องแบกผมเลยอยากจะขอเสนอนะครับข้อเสนออย่างน้อย3ประการนะครับ1ก็คือรัฐบาลต้องเปิดเผยรายละเอียดโครงการให้ชัดเจนก่อนการเบิกจ่ายต้องมีเป้าหมายตัวเลขผลลัพธ์และกรอบเวลาที่ประชาชนสามารถตามตรวจสอบได้ไม่ใช่แค่โครงการมีคำว่าพลังงานสะอาดหรือการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็อนุมัติโครงการได้อย่างที่2นะครับต้องเชื่อมการเปลี่ยนผ่านพลังงานเข้ากับยุทธศาสตร์การอุตสาหกรรมการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเราให้ได้นะครับทุกบาททุกสตางค์ต้องตอบให้ได้ว่าประเทศไทยเราจะสร้างอะไรเองได้มากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ซื้ออะไรเข้ามามากขึ้นและประการที่3นะครับต้องมีเงื่อนไขให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผู้ประกอบการไทยการสร้างโลคอลซัพพลายเชนและการพัฒนาทักษะแรงงานไทยด้วยเป้าหมายของเราต้องไม่ใช่แค่มีพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับแต่ต้องเป็นประเทศที่สามารถสร้างเศรษฐกิจพลังงานสะอาดของตัวเองได้มากขึ้นด้วยและสุดท้ายครับท่านประธานครับการเปลี่ยนผ่านพลังงานผมยอมรับนะครับว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับแต่นี่ก้อนใหญ่โดยไม่มีแผนชัดเจนเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงได้ครับประเทศไทยกำลังอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจนะครับว่าเราจะใช้วิกฤตพลังงานครั้งนี้เป็นโอกาสในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่หรือเราจะใช้เงินกู้ก้อนใหญ่สองแสนล้านสี่แสนล้านครั้งนี้นะครับเพียงเพื่อซื้อเทคโนโลยีจากคนอื่นเท่านั้นเองเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะเป็นเจ้าของอนาคตหรือว่าเราจะเป็นเพียงผู้บริโภคอนาคตของคนอื่นครับเพราะฉะนั้นผมขอฝากรัฐบาลนะครับว่าการกู้เงินเพื่อเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจะต้องไม่ใช่การกู้เงินแล้วมีโครงการเกิดขึ้นนะครับท่านต้องเลิกคิดแบบผู้รับเหมาได้แล้วนะครับต้องคิดว่าการกู้เงินในวันนี้จะทำให้ลูกหลานในวันหน้ามีศักยภาพมากขึ้นมีหนี้สินที่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้สร้างไว้อย่าให้เงินกู้400,000ล้านบาทนะครับเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศที่นำเข้าน้ำมันให้ไปเป็นประเทศที่นำเข้าเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพราะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจหรือเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ท่านพูดถึงก็เป็นแค่เปลี่ยนสิ่งที่เรานำเข้ามาเท่านั้นเองครับขอบคุณมากครับ
6: เชิญท่านรัชนิกรทองทิพย์ครับ
10: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะท่านประธานที่เคารพคะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายในเรื่องของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะพุทธศักราช2569ค่ะท่านประธานที่เคารพคะดิฉันเองก็มองไม่เห็นทางนะคะว่าในตอนนี้รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาประเทศได้อย่างไรนอกจากการกู้เงินค่ะท่านดิฉันรู้นะคะว่าจริงๆแล้วรัฐบาลไม่มีเงินท่านก็เลยต้องกู้ดิฉันอยากจะฝากไปยังรัฐบาลชุดต่อๆไปนะคะว่า ท่านต้องเริ่มคิดแล้วล่ะค่ะว่าต่อไปนี้จะมีการวางแผนงบประมาณไว้อย่างไรบ้างท่านต้องช่วยวางแผนงบประมาณไว้ด้วยนะคะว่าจะประเทศเราจะแก้ปัญหาของประเทศอย่างไรนอกจากการกู้เงินนะคะขณะที่ปัญหาหนี้สาธารณะในประเทศไทยปัจจุบันนี้นะคะเรามีหนี้สาธารณะสูงอยู่ที่ 12.9 ล้านล้านบาทถ้าเรารวมกับหนี้ 400,000 ล้านบาทวันนี้คราวนี้นะคะเราก็จะมีหนี้สาธารณะอยู่ที่ 68-69% ต่อ GDP ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากนะคะท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันมีประเด็นสำคัญ2ประเด็นค่ะท่านประธานประเด็นที่1นะคะสิ่งที่อยากให้รัฐบาลตอบคำถามประเด็นแรกให้ได้ชัดเจนขอชัดเจนนะคะว่าความจำเป็นเร่งด่วนในการกู้เงินวันนี้ 400,000 ล้านบาทนะคะเหตุผลของการกู้เงินมานะคะเวลาเราจะกู้เงินค่ะท่านประธานคะเรากู้เงินก็ควรจะเป็นการกู้เงินเพื่อการลงทุนไม่ใช่เป็นการกู้เงินเพื่อเอามาใช้ในการบริโภคเพราะว่าเราอย่าลืมนะคะว่าเวลาเรากู้เงินเรามีค่าใช้จ่ายในเรื่องของดอกเบี้ยที่ติดตามมากับเงินกู้ที่เรากู้มาด้วยนะคะถ้าเราย้อนกลับไปมองเรื่องของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมานะคะภาวะหนี้สาธารณะของประเทศขยับสูงขึ้นถึง 68.03% ซึ่งต่อ GDP นะคะซึ่งเข้าใกล้กับเพดานกฎหมายที่70%นะคะก็กลายเป็นประเด็นเชิงโครงสร้างคลังที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะคะโดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์ก็ระบุว่าจริงๆแล้วรัฐบาลไทยขาดดุลงบประมาณแล้วก็ต้องกู้เงินเพิ่มสูงขึ้นถึง 1.2 ล้านล้านบาทนะคะโดยขณะที่เงินส่วนใหญ่ที่กู้มานะคะก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นเงินลงทุนเพื่อสร้างรายได้ระยะยาวค่ะท่านประธานแต่กลับเอาไปใช้กับรายจ่ายประจำนะคะรายจ่ายที่กระตุ้นการบริโภคระยะสั้นและก็รายจ่ายการดำเนินงานที่สิ้นเปลืองนะคะทำไมวันนี้ท่านออกเป็นพระราชกำหนดคะทำไมท่านไม่ออกเป็นพระราชบัญญัติการออกพระราชกำหนดด้วยเหตุผลว่าความจำเป็นเร่งด่วนนะคะคำถามคือจำเป็นเร่งด่วนจริงๆไหมใช่หรือเปล่านะคะถ้าย้อนกลับไปมองเรื่องสงครามตะวันออกกลางที่ท่านอ้างว่าจำเป็นเร่งด่วนของการเรื่องของการปิดช่องแคบฮอร์มุซปัญหาราคาน้ำมันมีการคาดการณ์มาล่วงหน้าแล้วในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ถ้าเรายังยืนอยู่ที่จุดว่าเราจะต้องกู้เงินมาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาประเทศแล้วก็เป็นการกู้ที่เป็นการแจกไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนี้ก็ต้องกู้ไปเรื่อยๆค่ะท่านประธานค่ะชีวิตนี้เราใช้หนี้กันอย่างเดียวค่ะคนไทยไม่สามารถพ้นวังวนเหล่านี้ได้เลยดังนั้นในเรื่องของการออกพระราชกำหนดที่รัฐบาลอ้างว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนวันนี้ยังไม่มีคำตอบที่มีชัดเจนนะคะดิฉันขอเรียนถามซ้ำแล้วก็ขอให้รัฐบาลตอบให้ชัดนะคะว่าเร่งด่วนยังไงนะคะที่ฟังมาทั้งหมดดิฉันยังไม่เห็นความจำเป็นเร่งด่วนของเรื่องนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก่อนอื่นดิฉันขอชื่นชมรัฐบาลนะคะว่าที่ผ่านมานะคะการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันขายปลีกน้ำมันเบนซินแล้วก็น้ำมันดีเซลนะคะประเทศไทยทำได้ดีค่ะท่านประธานถ้าเทียบกับในภูมิภาคนี้นะคะเราอาจจะเป็นรองแค่ญี่ปุ่นนะคะเวียดนามอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนะคะแต่เรื่องของการแก้ปัญหานะคะดิฉันอยากให้แก้ที่ต้นเหตุนะคะท่านประธานไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุค่ะมาที่ประเด็นที่2ของดิฉันค่ะท่านประธานทำไมรัฐบาลแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทำไมท่านไม่แก้ที่ต้นเหตุในพระราชกำหนดที่ท่านเขียนไว้ในมาตรา5นะคะเรื่องของเงินกู้ที่นำไปใช้ตามพระราชกำหนดนี้ไปใช้เพื่อการอื่นไม่ได้ในข้อ1นะคะท่านบอกว่าท่านกู้มาเพื่อพยุงราคาน้ำมันดิฉันเห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นควรทำนะคะเพราะว่าช่วยลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่ควรเป็นมากกว่านั้นก็คือน้ำมันเป็นสินค้าควบคุมทำไมโรงกลั่นวันนี้ถึงมีกำไรมหาศาลขนาดนั้นรัฐบาลได้ดูแลแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไหมในวิกฤตราคาน้ำมันที่มีอยู่นะคะทำให้เราเห็นได้ชัดนะคะว่ารัฐต้องเข้าไปควบคุมโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็ผู้ประกอบการได้แล้วนะคะไม่ให้ค้ากำไรอยู่บนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนโรงกลั่นไม่ควรมีกำไรขนาดนี้บนวิกฤตของชาติที่เรามีนะคะผู้ประกอบการพลังงานนะคะโรงกลั่นน้ำมันเองยังกำไรอู้ฟู่ค่ะท่านประธานคะกำไรโรงกลั่นในไตรมาสแรกนะคะกำไรโตถึง 1,400% นะคะย้ำนะคะว่าโตถึง 1,400% มากเกินไปแล้วไหมคะวันนี้รัฐต้องหาทางออกนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วปลายทางรัฐเองจะต้องมีบรรษัทน้ำมันที่รัฐเป็นผู้ดูแลเองหรือเปล่าวันนี้รัฐต้องคิดได้แล้วนะคะคลังน้ำมันสำรองน้ำมันคลังสำรองน้ำมันนะคะที่ดูแลเรื่องเสถียรภาพน้ำมันรัฐบาลได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วคะถ้าเรามีคลังน้ำมันสำรองวันนี้เราก็ได้ใช้น้ำมันในสต็อกเก่าต้นทุนเก่าวันนี้เราไม่ต้องกู้ค่ะท่านประธานคลังน้ำมันสำรองของไทยอยู่ที่61วันนะคะขณะที่มองที่ประเทศอื่นค่ะญี่ปุ่น9เดือนอเมริกา 6เดือนนะคะเกาหลีใต้3เดือนจีน3เดือนอินเดีย74วันนะคะแล้วมาตรฐานของ IEA หรือว่าองค์กรพลังงานระหว่างประเทศนะคะเขาแนะนำว่าควรสำรองอย่างน้อย90วันย้ำนะคะว่าไทยมีแค่61วันค่ะท่านประธานค่าน้ำมันแพงนะคะส่วนหนึ่งก็มีเรื่องของภาษีสรรพสามิตแล้วเมื่อเกิดวิกฤตราคาน้ำมันรัฐบาลไม่ยอมลดภาษีสรรพสามิตนะคะท้ายที่สุดแล้วท่านก็มากู้เอาเงินไปชดเชยกองทุนน้ำมันสุดท้ายก็วนกลับมาที่ประชาชนต้องแบกความรับผิดชอบนะคะการแก้ปัญหาที่ผ่านมาของท่านเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าประชาชนไม่ได้อยู่ในสมการของท่านเลยสิ่งที่ควรทำนะคะท่านควรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นนโยบายประชานิยมการสร้างกระทรวงการย้ายกระทรวงต่างๆต่างหากล่ะคะส่วนข้อ2ในพระราชกำหนดฉบับนี้นะคะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานท่านอ้างว่าเป็นเรื่องจำเป็นวันนี้ถามว่าจำเป็นเร่งด่วนในตอนนี้

0: ยังสูงนะคะขอให้รัฐบาลหาทางให้อินเวอร์เตอร์อยู่ในราคาที่ประชาชนใช้ไฟได้ในราคาประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อเดือนได้ใช้ไฟประมาณ15หน่วยต่อวันสามารถที่จะจับต้องได้นะคะดิฉันเห็นด้วยนะคะที่รัฐบาลส่งเสริมส่วนนี้เพราะช่วยลดค่าไฟฟ้าของประชาชนแต่ต้องเป็นประชาชนที่มีความพร้อมและวันนี้ไม่ใช่ความจำเป็นเร่งด่วนค่ะท่านประธานค่ะโดยสรุปค่ะรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างไรโดยเฉพาะในปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะปัจจุบันประเทศเรานะคะก็ประสบปัญหาหลายอย่างนะคะทั้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของภัยพิบัติเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจโลกนะคะที่เติบโตในอัตราต่ำแล้วก็ปัญหาอื่นๆอีกมากมายที่ถาโถมประดังประเดเข้ามาในรัฐบาลชุดนี้นะคะดิฉันขอให้กำลังใจรัฐบาลนะคะขอให้ท่านแก้ไขปัญหาทุกอย่างไปได้ลุล่วงด้วยดีนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะรัฐบาลท่านต้องยึดประชาชนเป็นที่ตั้งนะคะไม่ใช่ยึดนายทุนเป็นที่ตั้งนะคะดิฉันขอให้รัฐบาลหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะที่ทำให้ค่าใช้จ่ายของประเทศสัมพันธ์กับงบประมาณโดยไม่ต้องกู้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือควรจะมีการวางรากฐานไว้ในอนาคตวันนี้นะคะเราต้องย้อนกลับมาดูเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานได้แล้วนะคะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: เชิญท่านเดชานุตไลครับ
2: กราบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพท่านครับผมเดชานุตไลสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข46จากเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครท่านประธานครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพ.ร.ก.ฉบับนี้นะครับ400ล้านเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ชี้แจงว่า200ล้านนะครับเพื่อช่วยเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับแล้วก็แต่ละผมยังมองไม่เห็นภาพนะครับว่าเอ๊ะช่วยเนี่ยมันช่วยตรงไหนช่วยจุดไหนช่วยยังไงผมนี่อยากใช้ฟันธงให้ชัดๆเลยครับมันไม่เหมือนกับตอนที่ท่านประกาศที่จะไม่ขายน้ำมันใส่ภาชนะพอท่านไม่ขายน้ำมันใส่ภาชนะปุ๊บเกษตรกรชาวไร่ชาวนาผมเดือดร้อนมากเลยสูบน้ำไม่ได้ทำเทือกไม่ได้เกี่ยวข้าวไม่ได้มันก็เลื่อนทำให้รถเกี่ยวเลื่อนมาก็เสียหายผมผลิตเสียหายพวกเราเดือดร้อนท่านประธานครับเอาให้ชัดเจนเลยและอีกเรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงตามที่สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเขาเรียกร้องให้ชาวนาทั้งประเทศเนี่ยช่วยต้นทุนการผลิตชาวนาทั้งประเทศไร่ละพันบาทเนี่ยให้เขาไหมหรือไม่ให้หรือให้เมื่อไหร่เอาให้ชัดเจนเลยครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องสุดท้ายเรื่องเปลี่ยนถ่ายพลังงานการเปลี่ยนถ่ายผมเองเนี่ยอยู่เขตกรุงเทพมหานครผมใช้ไฟถึงของไฟทางเนี่ยของนครหลวงแล้วก็ใช้ของทางหลวงชนบทด้วย2เส้นคู่เลยท่านประธานครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมปีนึง365วันเผลอๆดับซะ300วันติดแค่65วันบางจุดเนี่ยดับทั้งปีมันเป็นอย่างงี้ท่านประธานครับเปลี่ยนเถอะครับถึงเวลาผมว่าเปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนให้มันไปเป็นโซลาร์เซลล์ให้หมดทั้งประเทศไทยเลยยิ่งดีครับมันซื่อสัตย์ท่านประธานมันซื่อสัตย์ใครจะบอกว่ามันแพงแต่มันแพงครั้งเดียวตลอดอายุการใช้งานของมันเลยแต่ไฟฟ้าน่ะสุดท้ายตาสว่างกันมาเก็บค่าใช้จ่ายจากพวกเราเก็บเมื่อ10ปีที่แล้วก็เก็บ20ปี30ปีแล้วอีก20ปีข้างหน้าก็เก็บ10ปีข้างหน้าก็เก็บแล้วเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดจบตรงไหนเวลามาซ่อมทีนึงนะครับท่านประธานมันก็เสียหายค่าน้ำมันลดค่าแรงงานค่าทุกอย่างเสียหายหมดหลอดเลือดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับเสียทีเดียวไปเลยดีกว่าเปลี่ยนเป็นโซลาร์เซลล์ให้หมดเลยผมเองสนับสนุนนะครับรัฐบาลให้ทำงานในจุดนี้ครับเพื่อชาวบ้านครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: เชิญท่านวีรยุทธ์สร้อยทองครับ
3: เรียนท่านประธานวุฒิสภาวีรยุทธ์สร้อยทองสมาชิกวุฒิสภาครับท่านประธานครับวันนี้ประเทศไทยโดนขอให้เซ็นเช็คเปล่ากับ400กว่าล้านบาทครับโดยสั่งจ่ายไปแล้วไม่มีใบเสร็จเรื่องความคุ้มค่าไม่มีใบเสร็จว่าจะวัดผลอย่างไรนะครับผมคิดว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ขอบเหวทางการคลังนะครับซึ่งเราจะถอยต่อไปไม่ได้นะครับท่านประธานวันนี้รัฐบาลขอให้มาเสนอพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทนะครับโดยใช้ข้ออ้างว่าวิกฤตพลังงานและเรื่องฉุกเฉินครับผมคิดว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้ปฏิเสธการช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่การที่รัฐบาลใช้คำว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาเป็นข้ออ้างเป็นเกราะกำบังบังหน้าเพื่อทำลายวินัยการเงินการคลังของประเทศชาติผมมีหน้าที่ที่จะต้องตั้งข้อสังเกตและคำถามพร้อมถึงข้อเสนอแนะโดยผมมีข้อสังเกต3มิติและก็ในส่วนข้อเสนอสัก3ประการครับท่านประธานครับในส่วนของข้อสังเกตมิติแรกครับมิติทางนิติรัฐนะครับพรบนี้ไอ้พรกนี้เหมือนกับม้าโทจันครับท่านประธานเป็นม้าโทจันทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ กับหลักนิติรัฐบอกว่าการใช้พ.ร.บ.

0: จะกู้เฉพาะตอนที่มีเรื่องฉุกเฉินขอขาดบัตรตายแต่รัฐบาลสอดไส้แผนงานที่2ครับตามที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายกันไว้แผนงานที่2มีมูลค่า 200,000 กว่าล้านบาทครับซึ่งเป็นในส่วนของสายชาร์จ EV การลงทุนพลังงานทดแทนการอบรมทักษะนะครับพรบ.ฉบับนี้ไม่ใช่เรื่องเฉยๆแต่เป็นม้าโทจานทางงบประมาณรัฐบาลกำลังเอาแผนงานพัฒนาโครงสร้างระยะยาวต้องบอกว่าระยะยาวนะครับมาซุกไว้ใต้คำว่าฉุกเฉินเพียงเพื่อรวบรัดตัดความเลี่ยงการตรวจสอบของสภาแล้วรวมศูนย์อำนาจไว้ที่คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ของฝ่ายบริหารกันเองครับคำถามสำคัญครับท่านประธานถ้าเรื่องระยะยาวแบบนี้ใช้พรก.กู้เงินได้ต่อไปรัฐบาลไหนมาก็จะทำพรก.แทนพรบ.งบประมาณประจำปีนี่คือเป็นการปล้นอำนาจการตรวจสอบของนิติบัญญัติครับและทำลายหลักนิติรัฐอย่างอุกอาจที่สุดครับท่านประธานมิติที่2นะครับมิติเศรษฐศาสตร์ถ้าเราไปดูในไส้ในนะครับจะเห็นว่ากู้ร้อยได้แค่40บาทนะครับและก็ทำลายในส่วนของถุงลมความปลอดภัยของประเทศซึ่งเป็นในส่วนของพื้นที่ทางการคลังมาดูตัวเลขนะครับเราจะเห็นว่าประการแรกจะเห็นว่ารัฐบาลกู้4แสนล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.1 ของ GDP แต่ประเมินแล้วจะสร้าง GDP ได้เพียงร้อยละ 0.8 ต่อทางโครงการเท่ากับเรากำลังกู้เงิน100บาทครับท่านประธานผลลัพธ์คือ40บาทอันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นครับความคุ้มค่าในการใช้เงินในการกู้เงินประการที่2ครับยอดกู้โดยเฉลี่ยนะครับถ้าดูที่ผ่านมากู้กันมาประมาณสักเฉลี่ยแล้วปีละ 800,000 ล้านกว่าบาทแต่สร้าง GDP ได้ปีละประมาณ 400,000 ล้านเรากำลังสร้างหนี้ไวกว่าการหารายได้เข้าของประเทศถึง2เท่าครับท่านประธานนี่เป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันรัฐบาลต้องตระหนักถึงในการกู้เงินครับประการที่3ครับแผนงานที่1นะครับวงเงิน 200,000 ล้านที่อัดฉีดเงินชั่วคราวแบบคนละครึ่งไทยช่วยไทยพัฒน์กำลังสร้างสภาวะบีบเค้นสองทางหรือดับเบิลสควีซคือการปั๊มกำลังซื้อในขณะที่อุปทานยังมีต้นทุนสูงนะครับซึ่งเสี่ยง อย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดเงินเฟ้อและผลักดันประเทศเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแต่ของแพงครับท่านประธานประการที่4ครับปัจจุบันนี้สาเราอยู่ที่ 12.68 ล้านล้านนะครับหรือร้อยละ 66.38 ของ GDP ในการกู้ครั้งนี้ดันนี่พุ่งไปที่ร้อยละ 68.18 ของ GDP ครับเรากำลังทำให้พื้นที่การคลังของเราเหลือแค่ 1.82 ครับท่านประธานจะชนเพดานนี่ที่ 70% นะครับถ้าไปดูในปี2570เนี่ยนี่จะทะยานไปสักประมาณร้อยละ 69.88 ท่านประธานครับนี่คือสิ่งสำคัญหากสภาวะของประเทศอยู่ในสภาวะสงครามเกิดภัยพิบัติรุนแรงหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีงบประมาณปกติเราจะไม่มีเหลือเราจะไม่มีเงินที่จะช่วยเหลือประชาชนเพราะพื้นที่การคลังเราจะแตะเพดานนี่อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากสะท้อนให้ทุกคนทราบนะครับมิติที่3ครับตัวชี้วัดไปดูนะฮะเราเห็นกระดาษที่ท่านส่งมาคือตัวชี้วัดมันจอมปลอมครับท่านเน้นจ่ายเงินแต่ไร้ผลสัมฤทธิ์ต้องบอกอย่างนี้เอกสารโครงการครับใช้เป็น output based KPIที่สร้างมาเพื่ออะไรครับสอบผ่านนะครับบนกระดาษแต่ล้มเหลวในความเป็นจริงนะครับแผนงานที่1ครับวัดจำนวนคนที่เข้าร่วมหรือยอดเงินที่เบิกจ่ายแต่ไม่ตั้งเป้าเลยว่าเศรษฐกิจฐานรากจะเติบโตจริงกี่เปอร์เซ็นต์ครับแผนงานที่2ครับวัดแก้จำนวนสถานีชาร์จที่ติดหรือจำนวนคนเข้าอบรมแต่ตอบไม่ได้ว่ามีคนได้งานทำและรายได้เพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ครับหรือลดการ์ดเรือกระจกได้คุ้มค่าเงิน 200,000 ล้านหรือเปล่าครับนี่มันเห็นสะท้อนให้เห็นนะครับว่ามิติของตัวชี้วัด KPI เนี่ยมันล้มเหลวนะครับท่านประธานครับผมคงบอกไปเลยทั้ง3มิติเป็นข้อสังเกตคร่าวๆมีเพื่อนสมาชิกได้นำเสนอไปเยอะแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าอีกส่วนหนึ่งคือข้อเสนอแนะให้ในส่วนของรัฐบาลลองพิจารณาดูครับเรื่องแรกครับเล็งให้ตรงจุดนะครับเงิน 200,000 ล้านวงเงินแรกเนี่ยท่านต้องยกเลิกการแจกแบบวันนะครับต้องไม่แจกแบบไทยช่วยไทยพัฒน์ท่านต้องเปลี่ยนมาเป็นการอัดฉีดที่ตรงเป้านะครับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเปราะบางนะครับทำเช่นนี้นะครับจะประหยัดงบประมาณเป็นแสนล้านทันทีนะครับโดยมีสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อและไม่ทอดทิ้งคนที่เดือดร้อนจริงซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญรัฐบาลต้องพิจารณานะครับในเรื่องที่สองคือ KPI นะครับเปลี่ยนนะฮะจากตัวเอาพุทเบสเปลี่ยนมาเป็นเอาคัมเบสครับรัฐต้องปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดทั้งหมดให้เป็นเอาคัมเบสแล้วก็มีในส่วนของ ROI ถ้าท่านจะมีโครงการนะครับเช่นต้องลดภาระค่าใช้จ่ายพลังงานต่อครัวเรือนได้ร้อยละเท่าใดหรือผู้ผ่านการอบรมต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใดอย่างนี้นะครับมันถึงจะเป็น KPI ตัวชี้วัดที่จะคุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่ท่านจะกู้400,000 ล้านนะครับ ในส่วนของข้อเสนอข้อที่3ครับใช้เงินกองทุนเดิมนะครับท่านจะปฏิรูปพลังงานนะครับใช้เงินกองทุนเดิมปฏิรูปโครงสร้างราคาเช่นกอแทนการกู้เงินมาซับซิดียกตัวอย่างครับก่อนที่ท่านจะกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยอยากให้ท่านไปดึงเงินจากกองทุนรักพลังงานนะครับการไปปรับโครงสร้างการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันมาใช้เป็นให้เต็มศักยภาพก่อนนะครับหยุดแก้ปัญหาปลายเหตุด้วยการกู้เงินมาอุ้มราคาพลังงานครับปฏิรูปโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA นะครับและโครงสร้างราคาพลังงานที่เอื้อประโยชน์กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ปรับโครงสร้างสัญญาเพียงอย่างเดียวนะครับจะช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับโดยไม่ต้องสร้างหนี้สร้างภาระเพิ่มแม้แต่บาทเดียวซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อยากให้รัฐบาลลองพิจารณาตระหนักดูนะครับสุดท้ายครับท่านประธานวุฒิสภานี้ไม่ได้มีไว้เพื่ออนุมัติเช็คเปล่าให้กับทางฝ่ายบริหารนะครับแต่มีไว้เพื่อเป็นประการด่านสุดท้ายในการปกป้องเสถียรภาพการคลังและอนาคตของประเทศไทยเป็นดั่งกำแพงครับที่คอยปกป้องประชาชนประโยชน์ของสูงสุดของประเทศชาติซึ่งอาจจะแตกต่างจากกำแพงของท่านนายกที่เคยยกไว้หรือลงไว้ในโซเชียลมีเดียของท่านครับด้วยเหตุผลที่ผมตั้งข้อสังเกตทั้ง3ประการครับผมคิดว่ายังไม่เห็นชอบต่อการที่ให้ครับรัฐบาลหรือฝ่ายผ่านกู้เงินครับ
1: ครับเรียนท่านวิทยุสักครู่นะครับกับท่านสมาชิกที่จะอภิปรายต่อนะครับพรก.ฉบับนี้เร่งด่วนหรือไม่ฉุกเฉินหรือไม่ศาลเริ่มนุนวิจัยเป็นมติเอกฉันท์นะครับว่าชอบเชิญท่านต่อไปครับท่านสุนทรครับ
2: เรียนท่านประธาน
1: เรียนเดี๋ยวครับคุณต้นครับท่านประภาสปิดตกแต่งก่อนครับ
2: โอเคครับ
1: ท่านประภาสดูไหมครับท่านประภาสอยู่ในห้องประชุมหรือเปล่าครับอาจารย์เชิญประภาสครับ
3: ครับกราบขอบคุณท่านประธานครับครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผมประภาสปิ่นตกแต่งนะครับสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม17นะครับจากพรรคประชาสังคมและองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับผมขออนุญาตท่านประธานนะครับขอร่วมอภิปรายนะครับแสดงข้อคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการนะครับต่อพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังนะครับกู้เงิน400,000 ล้านนะครับดังต่อไปนี้นะครับก็คงกล่าวถึงสัก 2-3 ประเด็นเนื่องจากว่าหลายท่านก็ได้อภิปรายไปแล้วนะครับประเด็นแรกนะครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเมื่อมีวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจแบบโควิดนะหรือวิกฤตพลังงานที่เกิดจากสงครามตะวันออกกลางในครั้งนี้นะครับเห็นด้วยกับรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลใดก็ตามนะครับที่จะต้องมีมาตรการในเชิงนโยบายนะครับที่จะช่วยฟื้นฟูและเยียวยานะครับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยที่รัฐบาลได้พูดไว้ในวัตถุประสงค์ข้อแรกนะรวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานนะครับแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากจะขอแสดงนะครับความไม่เห็นด้วยนะครับเช่นเดียวกับสมาชิกหลายท่านนะครับที่ได้อภิปรายไปแล้วก็คือในเชิงของกระบวนการนะครับโดยเฉพาะกระบวนการเชิงงบประมาณนะครับผมเห็นว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับได้วินิจฉัยนะครับว่ารัฐบาลสามารถทำได้ตามมาตรา172นะครับแต่ความรับผิดชอบนะครับในแง่ของการพิจารณานะครับก็ยังต้องเป็นความรับผิดชอบของรัฐสภานะครับที่จะพิจารณาว่าสมควรหรือไม่สมควรนะครับนั้นประเด็นที่ผมอยากจะขอย้ำในประเด็นนี้ก็คือผมคิดว่าการออกพระราชบัญญัติเงินกู้ฉบับนี้นะครับถ้ามองในแง่ของความเห็นจากหลายๆส่วนนะครับซึ่งทุกท่านก็ทราบดีนะครับแม้กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยก็ได้ให้ข้อสังเกตไว้นะครับถึงความจำเป็นเร่งด่วนรวมถึงพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับ3-4ท่านนะครับที่ได้ให้ความเห็นไว้กับศาลรัฐธรรมนูญนะครับนั้นประเด็นสำคัญก็คือว่าผมคิดว่าการใช้กระบวนการทางงบประมาณเช่นนี้นะครับมันจะนำไปสู่มาตรฐานในระยะยาวว่าการตีความนะครับ ที่มีวลีว่าการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันก็จะกว้างมากนะครับก็จะเปิดทางให้รัฐบาลในอนาคตนะครับก็อาศัยเหตุผลเดียวกันนะครับที่จะออกพรบเงินกู้นะครับนโยบายทั่วไปได้นะครับดูเหมือนจะทำได้แทบทุกเรื่องนะครับนี่ผมคิดว่าในเชิงของการบริหารงานภาครัฐนะครับในยุคใหม่นะครับเราควรจะต้องยึดหลักในแง่ของธรรมาภิบาลนะครับแน่นอนว่าครับทางตัวแทนรัฐบาลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและท่านอื่นๆก็พูดถึงความโปร่งใสนะครับของโครงการหรือนโยบายดังกล่าวนี้นะครับว่ามีคณะกรรมการต่างๆช่วยกันกำกับดูแลพิจารณาโครงการแต่ผมคิดว่าถ้าเรามองโดยเชิงภาพรวมนะครับการกำหนดนโยบายเช่นนี้เนี่ยนะครับในทางวิชาการก็คงพูดได้ชัดว่ามันก็คือการกำหนดจากที่เราเรียกว่าตัวแบบแบบชนชั้นนำนะครับประชาชนยังมีส่วนร่วมน้อยมากๆนะครับรวมแต่รับเงินเยียวยาเป็นด้านหลักนะครับที่จะมีความชัดเจนนะครับผมคิดว่าความโปร่งใสตรวจสอบได้การมีส่วนร่วมนะครับซึ่งเราเป็นประเทศที่เรายึดหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับหลักธรรมาภิบาลนะครับในแง่นี้ผมจึงขอแสดงความไม่เห็นด้วยกับการสร้างว่าทำในแง่ของการกำหนดนโยบายสานะการใช้กระบวนการนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับที่ไม่ผ่านระบบปกตินะครับก็อยากจะขอย้ำในประเด็นนี้นะครับประเด็นที่สองนะครับในเรื่องของมาตรการสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับที่ได้รับวิกฤตนะครับแน่นอนว่าโดยภาพรวมนะครับเราก็เห็นด้วยกับเงินเยียวยาโครงการไทยช่วยไทยนะครับแต่ว่าในส่วนมาตรการอื่นๆเนี่ยนะครับมันก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าเอ๊ะมันเป็นโครงการเร่งด่วนหรือเปล่าหรือเป็นมาตรการที่ยังต้องการการพิจารณานะครับในอีกหลายมิติเช่นโครงการในการช่วยเหลือเรื่องต้นทุนการผลิตเรื่องปุ๋ยแล้วก็สารเคมีซึ่งทุกท่านทราบดีว่ามันขึ้นราคานะครับหรือที่เกษตรกรเรียกว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะครับผมคิดว่าโครงการนี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พร้อมนะครับของมาตรการในเชิงนโยบายโครงการนะครับเพราะว่าได้รับการแสดงความเห็นนะครับจากเกษตรกรนะอย่างกว้างขวางว่าไม่สอดคล้องนะครับกับสภาพความเป็นจริงนะครับในแง่ของการปฏิบัติตามโครงการนี้การได้ประโยชน์จากโครงการนี้นะครับดังนั้นประเด็นที่เกษตรกรเสนอนะครับจึงเป็นไปขออนุญาตชื่อกับท่านสว.เดชานะครับก็คือเกษตรกรก็กลับไปเสนอนะในประเด็นของนโยบายแบบเดิมก็คือเรื่องไร่ละพันไม่เกิน20ไร่อะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้สะท้อนอะไรครับก็สะท้อนว่ามันไม่ได้เป็นโครงการเร่งด่วนนะครับสามารถที่จะใช้โครงการหรือนโยบายเดิมนะครับสามารถดำเนินการได้นะแล้วดูเหมือนรัฐบาลเองก็จะออกไปในแนวทางที่เกษตรกรเสนอด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตครับนี่ประการสุดท้ายนะครับผมคิดว่าอาจจะมีคนพูดกันไม่มากนะครับก็คือข้อห่วงใยในเรื่องของการประเมินผลโครงการนะครับถ้าติดตามการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการพูดถึงนะครับเรื่องของการประเมินกันมากหน่อยนะครับโดยเฉพาะยิ่งการพูดถึงประเด็นแรกก็คือการประเมินโดยหน่วยงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกระทรวงการคลังก็คือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับประเด็นที่มีการพูดถึงนะครับก็อาจจะมีการพูดถึงเรื่องของความไม่ถูกต้องของข้อมูลความล้มเหลวของโครงการแต่ว่าในระดับภาพรวมออกมาดีมากอะไรต่างๆตรงนี้ผมก็จะไม่เข้าไปถกเถียงด้วยนะแต่ผมมีข้อสังเกตที่สำคัญผมคิดว่าตัวชี้วัดที่สำคัญนะครับทุกท่านก็ทราบดีนะครับถ้าไปดูการประเมินก็คือตัวชี้วัดในเรื่องของความยั่งยืนนะครับพูดง่ายมิติอื่น A บวกนะครับแต่เรื่องความยั่งยืนนะครับออกมาพอใช้หรือจะเรียกว่า C 4นะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้ครับผมคิดว่าในการประเมินโครงการนะครับซึ่งในส่วนของ PBO ของสำนักวุฒิสภาเองเนี่ยนะครับก็ให้สังเกตก็ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการประเมินโครงการต่างๆในทํานองนี้นะครับว่าเราไม่สามารถที่จะบรรลุนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าผลกระทบนะหรือ impact ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นในเวลาไม่มากนะผมก็จะอยากจะสรุปว่าในแง่ของการดำเนินโครงการนะครับเราจะไม่มีความจำเป็นนะที่จะต้องใช้นโยบายเร่งด่วนนะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องของการประเมินนะครับเราควรจะให้ความสำคัญของการประเมินimpact หรือผลกระทบนะครับไม่ใช่ดูเฉพาะแค่ผลผลิตในแง่ของการทําตามโครงการหรือไม่ทําตามโครงการนะครับก็ขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: เชิญท่านสุธรพฤกษาพิพัฒน์ครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกผมสุธรพฤกษาพิพัฒน์วันนี้ก็จะขออภิปรายสั้นๆนะครับว่าทําไมผมถึงไม่เห็นด้วยกับพ.ร.ก.กู้เงินนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเช้าท่านนายกเนี่ยก็บอกมาแล้วว่าทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผ่านความเห็นชอบมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ตัดสินแล้วว่าอันเนี้ยมันวิกฤตเร่งด่วนนะครับก็คือให้ผ่านมาได้นะครับโอเคไม่เป็นไรแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าประเทศเราเนี่ยเราจัดงบประมาณเนี่ยขาดดุลเนี่ยต่อเนื่องกันมาเกือบ20ปีเนี่ยหรือ20กว่าปีเนี่ยนะครับถ้าเป็นบริษัทเนี่ยมันเจ๊งไปแล้วนะแต่ประเทศชาติเนี่ยมันไม่เจ๊งหรอกครับมันอยู่ที่ว่ามันจะเติบโตอย่างไรนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเติบโตในลักษณะที่เป็น K shape นะครับก็คือคนรวยเนี่ยรวยขึ้นไปมากๆเลยคนจนนี่ก็จนลงไปอีกมันเป็นเคเชฟอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราออกพ.ร.ก.มากู้เพิ่มเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดของผู้นำประเทศนะครับเวลาที่บริษัทต่างๆเนี่ยประสบภาวะการเงินว่าขาดทุนมาตลอดหลายสิบปีเนี่ยเขาทำยังไงนะฮะหนึ่งเนี่ยเขาต้องขยันทำงานต่อไปนะครับมันต้องเริ่มจากขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนนะฮะต้องทำอย่างเนี้ย4อย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราขยันไหมผมก็ไม่รู้นะผมก็เห็นผู้นำเราก็ส่งสัญญาณว่าล่าเริงดีนะครับสามารถที่จะทำเอนเตอร์เทนต่างๆได้มากมายนะฮะเราประหยัดไหมเราก็ยังไม่ได้ประหยัดนะครับผมยกตัวอย่างนะตอนที่เกิดวิกฤตพลังงานเนี่ยมีสงครามใหม่ๆเนี่ยหูยออกมาบอกว่าเราจะต้องประหยัดและประหยัดพลังงานเราจะเปิดแอร์ที่26องศา27องศาเราไม่ใส่สูทแล้วนะฮะไม่ใส่สูทผูกไททุกวันนี้เป็นยังไงผมเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่สนองนโยบายรัฐบาลนะคือพอท่านนายกประกาศปุ๊บวันรุ่งขึ้นนี่ผมใส่เสื้อเชิ้ตโปโลมาประชุมเลยนะครับแต่ว่าใส่ได้สักพักอ่ะมันไม่ไหวเพราะว่าก็ยังเปิดแอร์กันฉ่ำมากเลยหนาวมากเลยอย่างวันเนี้ยหรือทุกวันเนี้ยก็ดูสิครับท่านนายกเลยท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ใส่สูทกันเดินผมว่าจริงๆการใส่สูทผูกไทยเนี่ยมันก็ไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยอยู่แล้วเราเป็นประเทศเมืองร้อนเราไปเอาวัฒนธรรมต่างชาติที่มันไม่เหมาะกับเรามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ประหยัดขยันประหยัดซื่อสัตย์โอ้โหอันเนี้ยผมว่าเป็นจุดซึ่งผมว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องเป็นกังวลเรื่องนี้ให้มากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้มีเพื่อนสมาชิกก็บอกว่ามีดัชนีบางตัวนี้ที่รัฐบาลอาจจะไม่อยากถึงจริงๆมันก็คือ CPI Index ทางด้านคอร์รัปชันนะครับเราพุ่งปี๊ดขึ้นไปเรื่อยๆเลยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราก็เรื่องซื่อสัตย์ก็ยังมีนะอดทนโอ้อันนี้ผมยอมรับว่ารัฐบาลเนี้ยไม่รู้ว่าอดทนหรือเปล่านะแต่ว่าทนดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังเป็นกังวลว่าการที่เราออกพ.ร.ก.กู้เงินมาเนี่ยมันส่งสัญญาณผิดกับประเทศชาติเราหรือเปล่าแทนที่เราจะต้องขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนนะฮะมุ่งมั่นทำงานเอาจริง แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับอย่างวิกฤตพลังงานเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเราอะทำแค่แป๊บเดียวฉาบฉวยอะเราบอกเราจะประหยัดพลังงานแป๊บเดียวกลับมาเปิดแอร์ฉ่ำเหมือนเดิมอีกแล้วเมื่อเช้าผมขับรถออกจากบ้านมาผมก็เห็นราคาน้ำมันเนี่ย E20 เนี่ย32บาทกว่าราคาสูงกว่าตอนเกิดสงครามอิหร่านอันนี้ซะอีกนะฮะทั้งซึ่งราคาน้ำมันโลกเนี่ยมันต่ำกว่าตอนที่เกิดวิกฤตพลังงานตอนนั้นละมันคืออะไรอ่ะอันนี้ผมก็ฝากท่านรัฐมนตรีพลังงานนะซึ่งท่านผมว่าท่านเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ผมชื่นชมมากๆนะฮะว่าออกมาผมชื่นชมท่านจริงว่าท่านช่วยหลายๆอย่างแม้แต่ในเรื่องค่าไฟที่ว่าไปแงะมาว่าโอ้โหเราถูกซ่อนอะไรไว้ไม่รู้มาหลายสิบปีนะก็ฝากท่านรัฐมนตรีดูนิดนึงว่าทำไมน้ำมันประเทศเราเนี่ยมันยังสูงอย่างนี้หรือว่าสุดท้ายจริงๆแล้วเราต้องไปแก้ไขที่โครงสร้างพลังงานหรือเปล่าที่มันสูตรมันมาตั้งแต่ 3-40 ปีก่อนนะฮะอันนี้เนี่ยก็มาไอ้ 200,000 ล้านเนี่ยท่านกู้มาเพื่อมาแจกเนี่ยผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับผมไม่เคยเห็นด้วยกับรัฐบาลไหนเลยที่กู้มาแจกนะครับผมคิดว่าการที่เอาปลาให้กับประชาชนเนี่ยมันสู้วิธีที่จะให้ประชาชนเนี่ยเรียนรู้วิธีจับปลาไม่ได้หรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลยังกู้มาแจกอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยการแข่งขันของประเทศเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วอันนี้ส่วน 200,000 ล้านต่อมาที่ท่านบอกว่าเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับจริงๆแล้วการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันเร่งด่วนหรือเปล่าท่านประธานก็บอกว่าศาลได้ตัดสินมาแล้วว่ามันเร่งด่วนนะครับผมก็โอเคก็ต้องเชื่อตามศาลนะฮะทั้งซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจถึง4คนที่ศาลเชิญไปเนี่ยก็บอกว่ามันไม่น่าจะเร่งด่วนแต่ท่านบอกเร่งด่วนก็เร่งด่วนละเราก็ต้องให้ความเคารพท่านนะเนาะก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่สำคัญก็คือว่าผ่านมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยแผนการต่างๆเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเลยหรือว่าชัดเจนเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่กติกายังไม่ออกเลยเนี่ยท้องถิ่นต่างๆก็เริ่มทำเรื่องขอเรื่องโซล่าเซลล์เรื่องทำเรื่องขอพลังงานแสงอาทิตย์กันเต็มไปหมดแล้วหรือว่ามันชัดเจนก่อนแล้วเนี่ยก็อันนี้ก็แปลกนะคือกติกายังไม่ออกแต่ว่าผู้ปฏิบัตินี่รู้กติกาและจนถึงขนาดว่าถูกแฉจนต้องระงับไปว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นก่อนนะผมก็เลยงงว่าเอ๊ะตกลงแผนมันชัดเจนหรือมันชัดเจนก่อนแล้วนั่นเนี่ยนะคราวนี้เนี่ยหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ท่านนายกชอบพูดบ่อยๆว่าโอ้ผมสั่งวันนี้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานอันนี้อาจจะเป็นเคสนั้นก็ได้นะทางท้องถิ่นก็ถึงรู้ว่าต้องทำเรื่องโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านว่าไบโอพลังงานไบโอของบ้านเราเนี่ยมันน่าจะพัฒนาไปกว่านี้ได้อีกนะฮะมันจะได้พัฒนาตัวผลิตผลการเกษตรที่เอามาทำไบโอต่างๆเนี่ยให้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับมันดีกว่าที่เราจะไปพึ่งทางเดียวไหมนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเลยไม่แน่ใจว่าที่ท่านบอกว่ากูเพราะว่ามีวิกฤตเนี่ยโอเคมันอาจจะมีวิกฤตละภาษาตัดสินอย่างนั้นน่ะแต่ว่าท่านพลิกวิกฤตเป็นโอกาสของใครมันใช่โอกาสของประชาชนหรือเปล่านะฮะตรงเนี้ยผมว่าฝากทางรัฐบาลเนี่ยซึ่งผมคิดว่าจุดนึงที่รัฐบาลเนี่ยต้องเป็นกังวลมากๆเลยคือเรื่องความโปร่งใสความโปร่งใสของท่านเนี่ยมันเป็นปัญหามากๆนะครับก็อยากจะฝากให้ท่านเนี่ยทำให้เห็นว่ามันโปร่งใสและประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์จริงนะครับอย่าให้เขาเห็นว่าท่านโกงขอบคุณครับ
1: เชิญท่านพรเพิ่มทองศรีครับ
4: ครับกราบเรียนท่านประธานครับผมพรเพิ่มทองศรีประธานกรรมธิการการพลังงานวันนี้ก็อยากจะขอร่วมอภิปรายนิดหน่อยนะไม่ได้ใช้เวลามากนะครับจุดที่ผมจะพูดคือเราอนุมัติกันว่าจะกู้เงิน400,000 ล้านแต่ผมส่วนผมเนี่ยไอ้200,000 ล้านนั้นอ่ะ เอามาทำเกี่ยวกับเรื่องไทยช่วยไทยพลัสอะไรจริงๆแล้วอันนั้นผมไม่ค่อยเห็นด้วยมันเป็น monetary policy ซึ่งมันได้ผลน้อยได้ผลแต่ได้ผลน้อยแต่อีก 200,000 ล้านเนี่ยผมเห็นด้วยนะฮะมันเป็นเอามาใช้ทางด้าน fiscal policy ระวางรากฐานที่เป็นชิ้นเป็นอันเพื่อก่อสร้างมันขึ้นมาอีกนะฮะเราอาจจะไม่เห็นในวินาทีที่เราทำแต่สิ่งที่เราจะสร้างขึ้นต่อมานั้นน่ะมันจะใช้ตัวที่เราจะวางรากฐานนี้ต่อไปนะฮะก็ได้ทราบมาว่าอีก 200,000 ล้านเนี่ยเราจะมาใช้เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานเราก็รับรู้กันมาแล้วพลังงานเนี่ยเราพึ่งพาต่างชาติมา 60-70% กระทบอะไรตรงไหนลมไม่มีตรงไหนแดดไม่ออกตรงไหนเราได้ผลกระทบกันหมดเราก็ต้องมาสร้างช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ทำให้มันถาวรขึ้นมานะครับก็เลยคิดว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยตามที่ผมมองและตามที่เคยได้ฟังท่านรัฐมนตรีกล่าวเนี่ยเราจะเอามาปรับปรุงสมาร์ทกริดนะฮะสมาร์ทกริดเพราะเราจะมีการเพิ่มพลังงานจากแสงแดดถ้าเรามีสมาร์ทกริดมาช่วยควบคุมมันเราก็จะเจอปัญหาเหมือนที่สเปนนะฮะอันนี้คือจุดก็ถูกต้องแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมาเพิ่มเมื่อเราผลิตได้มากเราไปเก็บไว้ที่ไหนที่บ้านผมผลิตไฟฟ้า10กิโลผมใช้แค่6กิโลอีก4หายไปไหนก็หายไปเฉยๆก็จะหาทางมาเก็บเป็น storage มันไปซะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาคิดดูนะฮะเราจะต้องเริ่มทำนะครับน้ำมันขึ้นแก๊สขึ้นทุกอย่างก็จะตามมาอันนี้เป็นการลงทุนนะฮะอันที่สองที่เราจะพูดถึงคือพลังงานที่เราจะเอามาใช้เครื่องที่เรามาใช้ผลิตพลังงานเนี่ยเราจะไปพึ่งน้ำมันเราจะไปพึ่งแก๊สหรือเราจะพึ่งถ่านหินตอนนี้กฎของโลก Net Zero คือกฎของโลกเราเป็นประเทศเล็กนิดเดียวนะเราจะไปย้อนไปแย้งไปต่อต้านกฎนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามพลังงานที่เราจะเอามาใช้มันจะต้องเป็นพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดนะครับพลังงานสะอาดเอามาจากไหนครับแสงแดดลมน้ำตัวสุดท้ายนิวเคลียร์ครับ SMR ทั่วโลกก็พูดกันถึงหมดแล้ว SMR ประเทศไทยเราก็ยังดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีอันนี้ท่านรัฐมนตรีท่านระบุมาแล้วว่าเราจะพยายามที่จะให้มี SMR ในประเทศนะจะพยายามใส่เข้าไปในแผน PDP นะครับอันนี้สอดคล้องกับความคิดของกรรมธิการการพลังงานของวุฒิสภานะเราก็จะผลักดันเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นถ้าเป็นจริงได้เกิดขึ้นในสมัยเราเนี่ยจะดีมากนะครับแล้วพลังงานของ SMR มันเป็นยังไงมันสะอาดมันเสถียรอายุของมันที่เราจะต้องมาดูแลมันอ่ะ 60-80 ปีนะฮะเคารพกันที่ไหนก็ช่างก็ไปเถอะนะอันนี้มันจะอยู่ต่อไปนะครับและสิ่งนี้มันจะช่วยอะไรเราบ้างระบบบางคนก็บอกโอ้เราไม่มีคนมีความรู้เลยมหาวิทยาลัยเรามีตั้งในประเทศตั้งกี่แห่งนะฮะคนของไทยเราเนี่ยเราพูดอยู่เสมอว่าเก่งผลิตสิครับนิวเคลียร์เอนจิเนียร์นะหรือทางด้าน IT เอนจิเนียร์เพราะมันจะต้องมีการเกี่ยวโยงเมื่อเรามี SMR เราก็จะดึงดูดนักลงทุน Data Center AI เขาคอยเราอยู่อย่าคิดว่าของพวกนี้เป็นของที่ว่าเราให้เขาเช่าเราได้ประโยชน์นะครับเราเอาของพวกนี้มาใช้เราสามารถที่จะผลิตผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT นะฮะซึ่งพวกนี้อาชีพผมเองตลอดชีวิตที่ผมอยู่ที่อเมริกา40กว่าปีคืออาชีพ IT นะรายได้สูงนะครับเงินเดือนก็คงไม่เท่าไหร่แล้วแค่ปีละ 200,000 กว่า 300,000 เหรียญนะครับก็ลองมาคิดดูถ้าเราสามารถผลิตพวกนี้ได้คนของเราที่จบจากมหาวิทยาลัยอาจจะมีรายได้ที่ดีนะครับเราสามารถบุคลากรนะฮะมาเตรียมพร้อมของพวกนี้นะครับ ประการที่3ที่เราจะพูดถึงคือการศึกษานะฮะการศึกษาเราก็จะมหาวิทยาลัยก็จะมีการเปิดแผนกนี้ใหม่ขึ้นมาที่จริงเราก็มีอยู่แล้วอาจจะทำให้ดีขึ้นมาอีกนะฮะแล้วก็ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆพวกนี้มันจะได้ช่วยเราหมดเลยนะครับประการที่4เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเรามาเอาเทคโนโลยีนี้เข้ามาในบ้านเราก็สัญญาอย่างหนึ่งที่เราจะต้องไม่ลืมถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนของเรานะครับซึ่งเราจะได้ต่อยอดต่อไปอีกจริงๆเราอาจจะซื้อมา3ตัวแรกเราต้องใช้ต่างชาติทำให้เราหมดตัวที่4คนไทยอาจจะใช้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับอันสุดท้ายนะครับสิ่งที่เราควรจะเน้นสำคัญอย่างที่หลายท่านได้พูดมานะครับคือความโปร่งใสในการใช้เงินก้อนนี้ในผมรับฟังท่านรัฐมนตรีผมเชื่อนะฉันเชื่อว่าท่านคิดเรื่องนี้อยู่นะและผมก็จะติดตามเรื่องพวกนี้อยู่นะในฐานะที่ผมกับท่านก็พอเจอกันหลายครั้งนะได้คุยกันรู้สึกความคิดก็จะตรงกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมเห็นด้วยและผมอยากให้เกิดขึ้นเร็วๆนะครับก็ผมขออภิปรายแค่นี้ขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านพลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษครับ
5: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับผมพลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษสมาชิกวุฒิสภากรมกฎหมายกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านประธานครับวันนี้ก็ขอร่วมอภิปรายในเรื่องของพระกำหนดในการที่จะให้อำนาจของกระทรวงการคลังกู้วงเงิน400,000,000,000 บาทนะครับเพื่อแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศเมื่อกี้ได้ยินท่านพี่พรเพิ่มพูดถึงนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่เป็นห่วงก็คือเมื่อรัฐบาลกู้มาแล้วเนี่ยนะครับกู้แล้วประชาชนจะได้อะไรประเทศได้อะไรนะครับแล้วก็ลูกหลานของเราจะต้องรับภาระอะไรเพิ่มต่อไปเงิน400,000,000,000 บาทไม่ใช่ของฟรีนะครับแต่ก็เป็นหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นซึ่งต้องร่วมกันชำระทั้งประเทศอยู่แล้วก้อนแรกนะครับเงินที่เอาไปใช้ก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่า200,000,000,000 บาทแรกก็ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบพลังงานนะครับแล้วก็เรื่องของการของชีพนะครับส่วนที่สองก็คือจะเปลี่ยนโครงสร้างของพลังงานของประเทศนี่เห็นด้วยอย่างยิ่งในส่วนนี้นะครับในการลดการพึ่งพาพลังงานอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานทดแทนทางเลือกนะครับนวัตกรรมใหม่ท่านประธานครับ แต่ถ้า200,000,000,000 บาทแรกเนี่ยเพียงเพื่อเอามาอุดหนุนราคาหรือเพื่อเป็นเงินเมื่อเงินหมดไปแล้วปัญหาก็กลับมาที่พี่น้องประชาชนเหมือนเดิม200,000,000นี่เข้าใจว่าต้องทำให้ครัวเรือนเกษตรกรผู้ประกอบการได้ใช้พลังงานที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็หาพลังงานผลิตพลังงานเองได้นะครับแล้วก็ลดต้นทุนในเรื่องของโครงสร้างต่างๆในเรื่องการครองชีพนะครับเพราะฉะนั้นเงินจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและบ้านเมืองและประชาชนแต่ประเด็นที่ฝากนะครับอยากให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับนะครับฝากถึงรัฐบาลก็คือ4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ1ลดค่าไฟค่าพลังงานของครัวเรือนโดยเฉพาะเรื่องประชาชน นะครับรายได้น้อยไม่ใช่เพียงแต่เอาเงินไปแจกนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องช่วยให้บ้านเรือนเนี่ยลดการใช้ไฟวันนี้มันสูงจริงๆพี่น้องประชาชนเดือดร้อนยิ่งทําเกษตรก็ยิ่งมีปัญหาต้องใช้ไฟการเข้าถึงพลังงานแบบนี้นะครับต้องทำให้ต้นทุนมันลดลงได้เรื่องที่สองช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเรื่องพลังงานเช่นว่าระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือว่าเกษตรที่จะประหยัดพลังงานนะครับเพราะต้นทุนของพลังงานมันสูงจริงๆสุดท้ายนะครับมันก็กลับมาเป็นราคาค่าบริโภคของพี่น้องประชาชนต่อไปอีกอันนี้คือฝากส่วนที่สามคือเรื่องของ SME นะครับถ้าผู้ประกอบการลดต้นทุนได้จริงนะครับตามที่รัฐบาลจะทำเนี่ยเพราะหากค่าไฟค่าขนส่งหรือต้นทุนพลังงานมันลดลงสุดท้ายประชาชนก็อย่าให้กลับมาเป็นผู้จ่ายในการที่จะซื้อราคาสินค้าต่อไปอีกนะครับตัวที่4ก็คือเงินลงทุนด้านพลังงานนะครับอันนี้ต้องสร้างทักษะต้องสร้างงานนะครับต้องสร้างอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ผมเรียนนะผมมั่นใจในท่านเอกนัทนะท่านเป็นรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยผมเชื่อว่าท่านตั้งใจที่จะทำเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นที่3นะครับที่อ่วงก็คือเรื่องพื้นที่ทางการคลังผมก็ไม่ต้องพูดแล้วเพราะทุกคนก็เห็นอยู่แล้ววันนี้เรามันอยู่ที่เพดานแล้วนะครับแต่พื้นที่ทางการคลังของประเทศไทยมันจะหมดหน้าตักอยู่แล้วอันนี้ไม่ว่ากันนะครับท่านก็ต้องไปแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับประเด็นที่4ต้องระวังเรื่องการกู้บริโภคนะครับหรือมากกว่าจะกู้มา อาจสร้างผลตอบแทนนั่นหมายความว่ามันบ้านเมืองมันวิกฤตแล้วจำเป็นต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่แล้วแต่ต้องแยกให้ชัดว่าเงินส่วนไหนจะเป็นเงินที่บรรเทาความเดือดร้อนนะครับเงินส่วนไหนที่ต้องใช้ในการที่จะลงทุนที่จะสร้างอนาคตตามที่รัฐบาลอยากจะทำเพราะเงินช่วยเหลือเฉพาะหน้านะครับเงินพวกนี้นำควรไม่ตรงกลุ่มตรงอาชีพแล้วก็มีระยะเวลาที่สั้นที่สุดนะครับแล้วก็ไม่กลายเป็นภาระเพราะเงิน200,000 ล้านบาทที่ต้องตอบได้ว่าทุกโครงการอย่างเช่นว่าลดการนำเข้าพลังงานได้เท่าไหร่ลดค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนได้เท่าไหร่ลดต้นทุนให้กับประชาชนได้อย่างไรนะครับแล้วก็สร้างงานขึ้นมาได้สักกี่ตำแหน่งนะครับลดการปล่อยคาร์บอนได้ยังไงนะครับแล้วก็คืนประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเนี่ยได้ภายในกี่ปีนะครับเพราะถ้าอย่างนี้ผมก็เห็นว่าถ้าตอบคำถามพวกนี้ไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะใช้เงินคู่นี้นะครับเพราะผมฝากรัฐบาลใน5เรื่องก็คือ1ช่วยคนที่เดือดร้อนจริงไม่ได้แจกแบบหวานทั่วประเทศนะครับไอ้นี่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ท่านก็จะถูกปฏิเสธแน่นอนนะครับ2เงินกู้ระยะยาวเนี่ยต้องใช้กับสิ่งที่มันสร้างโปรดักต์ลดต้นทุนนะครับแล้วก็สร้างรายได้สร้างงานให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องที่3ก็มันต้องเปิดเผยชื่อโครงการวงเงินหน่วยงานผู้รับจ้างหรือผลของการจัดซื้อจัดจ้างหรือความก้าวหน้าให้ประชาชนได้สามารถตรวจสอบเข้าถึงได้ก็คือความสุจริตนะครับมันทุกโครงการควรจะมี KPI ตั้งก่อนหลังระหว่างดำเนินการนะครับสุดท้ายฝากรัฐบาลว่าเมื่อวิกฤตสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยมาตรการใดที่จะช่วยบริหารหนี้ข้อนี้อย่างไรเนี่ยไม่ใช่ว่ากู้มาใหม่เพื่อที่จะมาหมุนภาระเดิมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องการบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยมันก็เป็นแผนงานเป็นโครงการการกู้การเบิกจ่ายอยู่แล้วนะครับเรื่องพวกนี้เสนอรัฐบาลควรจะให้ประชาชนเนี่ยให้เห็นนะครับท่านจะประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีไหนก็ได้จะเป็นเดชบอร์ดให้ประชาชนได้เห็นเขาสามารถตรวจสอบได้และรัฐสภาก็จะตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายไม่ได้กังวลว่าประเทศจะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นมา400,000 ล้านแต่กังวลว่าเราจะได้อะไรกลับมาจากหนี้ก้อน400,000 ล้านแล้วถ้ากู้เงินแล้วทำให้ประชาชนมีค่าไฟถูกลงเกษตรกรมีต้นทุนที่ทำลง SME แข่งขันกับชาวบ้านเขาได้พลังงานลดลงในการนำเข้าพลังงานมีความสะอาดมากขึ้นเศรษฐกิจโตขึ้นก็ถือว่าเป็นหนี้ที่คุ้มกับการลงทุนครับท่านประธานเพราะแต่ถ้ากู้มาแจกใช้หมดแล้วปัญหาก็กลับมาที่เดิมนะครับก็มาเป็นภาระตั้งเงินต้นตั้งดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เป็นภาระกับกระทรวงการคลังเป็นภาระกับลูกหลานเพราะเรียนท่านประธานว่ากู้ได้แต่ต้องกู้เท่าที่จำเป็นทุกบาทก็ต้องใช้ให้เกิดผลตอบแทนวันนี้ท่านได้รับส่วนนี้มาแล้วก็ฝากว่าให้มันส่งต่อถึงคนรุ่นหลังก็จะได้รับอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นโอกาสมากกว่าที่จะเป็นหนี้ที่ทิ้งไว้กับพวกเขานะครับก็ฝากท่านประธานว่าเราต้องทำให้ประเทศไทยเรามีความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการคลังในวันข้างหน้าครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปเป็นท่านสุดท้ายที่ลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้ครับเชิญท่านสพันธ์ลุงโรจนพนิชครับเชิญครับ
6: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมสหพันธ์ลุงโรจนพนิชสมาชิกวุฒิสภาเดิมมาจากภาคธุรกิจและภาคหอการค้าไทยเป็นอดีตนักประธานนักธุรกิจหอการค้าไทยขอมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับเพื่อนำเสนอนะครับผมขอพูดอีกมุมมองหนึ่งซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากท่านสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เรากำลังจะคิดว่าเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีเราจะเอาเงินไปช่วยประชาชนอย่างไรแต่ผมอยากจะชวนให้รัฐบาลคิดนะครับว่าเราจะใช้เงินของประเทศเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถยืนได้ตัวเองด้วยตัวเองอย่างไรมาตรการการแจกเงินครับหรือการกระตุ้นให้การจ่ายจับจ่ายใช้สอยสามารถช่วยเศรษฐกิจในระยะสั้นได้แต่ผมไม่ได้ปฏิเสธความจำเป็นของมาตรการเหล่านี้ในยามวิกฤตแต่เงินที่ประชาชนได้รับแล้วใช้จ่ายเมื่อใช้หมดเงินก็หมดครับสิ่งที่ผมอยากเห็นมากกว่านั้นก็คือเงินก้อนหนึ่งที่รัฐบาลใส่เข้าไปแล้วประชาชนสามารถสร้างรายได้กลับคืนมาได้อีกหลายๆปีผมจึงอยากเสนอแนวคิดง่ายๆนะครับว่าเปลี่ยนจากการแจกเงินเป็นการแจกเครื่องมือทำมาหากินเหมือนคำสอนที่เรารู้จักกันดีว่าอย่าเพียงให้ปลาแก่ประชาชนแต่เราควรให้เบ็ดให้เครื่องมือและให้ความรู้ในการจับปลาเพราะว่าถ้าประเทศของเรากำลังจะกู้เงิน400,000 ล้านบาทผมอยากให้เงินก้อนนี้สร้างคนที่ทำมาหากินได้ มากกว่าคนที่รอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลผมจึงขอเสนอให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรเงินส่วนหนึ่งนะครับเป็นกองทุนสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างเศรษฐกิจระดับจังหวัดแนวคิดของผมก็คือแต่ละจังหวัดเนี่ยร่วมกันกำหนดว่าจังหวัดของเราเนี่ยมีอะไรดีมีทรัพยากรอะไรมีคนเก่งด้านไหนมีอุตสาหกรรมอะไรมีสินค้าอะไรที่สามารถแข่งขันได้และมีปัญหาอะไรที่สามารถเปลี่ยนให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจได้บ้างจังหวัดหนึ่งครับอาจเลือกพัฒนาเกษตรสมัยใหม่อีกจังหวัดหนึ่งอาจพัฒนาอาหารอีกจังหวัดหนึ่งอาจจะพัฒนาการท่องเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งอาจจะพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปและอีกจังหวัดหนึ่งอาจจะพัฒนาเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดไม่จำเป็นนะครับว่าทุกจังหวัดเนี่ยต้องทำเหมือนกันเพราะประเทศไทยมีความแตกต่างในภูมิภาคและภูมิประเทศสิ่งที่เหมาะสมกับเชียงใหม่อาจจะไม่เหมาะสมกับนครราชสีมาหรือนครศรีธรรมราชสิ่งที่เหมาะสมกับระยองอาจจะไม่เหมาะสมกับแม่ฮ่องสอนดังนั้นผมยิ่งอยากให้คนในพื้นที่เป็นผู้คิดและรัฐบาลเป็นผู้สร้างระบบสนับสนุนนี้แต่มีเงื่อนไขสำคัญที่สุดก็คือเงินนี้ไม่ใช่เงินแจกเป็นเงินลงทุนที่สร้างผลลัพธ์ครับทุกโครงการต้องตอบให้ได้ว่าลงทุนเท่าไหร่สร้างงานกี่ตำแหน่งสร้างรายได้เท่าไหร่สร้างผู้ประกอบการรายใหม่กี่รายเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเท่าไหร่และในที่สุดเรามาดูว่าประชาชนและประเทศได้อะไรกลับคืนมาถ้าโครงการใดทำแล้วเกิดผลจริงสร้างงานจริงสร้างรายได้จริงสร้างธุรกิจจริงรัฐก็ควรสนับสนุนต่อนะครับแต่ถ้าโครงการใดไม่เกิดผลต้องหยุดไม่ใช่การเติมเงินไปเรื่อยๆเพียงเพราะเป็นโครงการของรัฐนี่คือวิธีผมคิดว่าเราเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้งบประมาณของประเทศได้จากใช้เงินเพื่อประชาชนจับจ่ายไปสู่ใช้เงินเพื่อประชาชนสร้างรายได้จากรัฐเป็นผู้แจกครับไปสู่รัฐเป็นผู้สร้างโอกาสและจากประชาชนที่เป็นผู้รอรับไปสู่ประชาชนเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้ประกอบการแต่อีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมอยากจะเน้นมากกว่าจำนวนเงินก็คือความโปร่งใสหากเราจะนำเงินกู้ของประเทศไปสู่การลงทุนระดับจังหวัดผมขอให้รัฐบาลเปิดข้อมูลทุกโครงการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำใครเสนอใครอนุมัติการใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ใครเป็นผู้รับจ้างใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์และผลประกอบการเป็นอย่างไรและเมื่อผ่าน1ปีผ่านไปประเทศได้อะไรกลับมาต้องตรวจได้ทุกบาทเพราะถ้าเราไม่สามารถทำให้เงิน400,000,000,000 บาทโปร่งใสได้เราก็ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในต่างประเทศได้แต่ถ้าเราอยากให้ประเทศไทยก้าวไปสู่มาตรฐาน OECD เราต้องแสดงให้เห็นนะครับว่าประเทศไทยไม่ได้เพียงแค่พูดเรื่องธรรมาภิบาลแต่เราจะเป็นใช้ธรรมาภิบาลเป็นวิธีการบริหารประเทศจริงๆ OECD เองชี้ให้เห็นว่าการสร้างสถาบันที่โปร่งใสและความรับผิดชอบช่วยการส่งเสริมการลงทุนและการแข่งขันและสร้างประสิทธิภาพของรัฐบาลได้ดังนั้นผมอยากให้รัฐบาลใช้พรก.กู้เงินครั้งนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในการใช้เงินแผ่นดินเงินทุกบาทต้องมีเจ้าของทุกโครงการต้องมีเป้าหมายทุกเป้าหมายต้องมีตัวชี้วัดทุกการจัดซื้อจัดจ้างต้องเปิดเผยและทุกผลลัพธ์ต้องตรวจสอบได้ไม่ใช่เพียงเพราะตรวจสอบว่าเงินถูกใช้ไปหรือไม่แต่ต้องตรวจสอบว่าเงินที่ใช้ไปนั้นน่ะคุ้มค่าในประเทศระดับประเทศของเราหรือยังท่านประธานครับประเทศไทยไม่ได้ขาดคนขยันนะครับและประเทศไทยก็ไม่ได้ขาดคนเก่งประเทศไทยไม่ได้ขาดทรัพยากรแต่หลายครั้งครับที่สิ่งที่ประชาชนขาดก็คือโอกาสเครื่องมือและเงินทุนที่ถูกส่งไปถึงเขาอย่างถูกวิธีหรือไม่ผมจึงอยากเห็นรัฐบาลเปลี่ยนวิธีคิดอย่าถามเพียงว่าเราจะแจกอะไรให้ประชาชนนะครับแต่เราขอถามว่าเราจะสร้างอะไรให้กับประชาชนสามารถยืนได้ด้วยตัวเขาเองหากกู้เงิน400,000,000 บาทสามารถทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งมีอาชีพใหม่ทำให้ประเทศมีผู้ประกอบการคนตัวเล็กเติบโตทำให้สินค้าไทยมีมูลค่าทำให้จังหวัดต่างๆมีเศรษฐกิจของตัวเองลดการพึ่งพาการแจกเงินจากรัฐบาลการสร้างธุรกิจที่เสียภาษีกลับคืนให้กับประเทศเงินก้อนนั้นจะไม่ได้เป็นเพียงหนี้แต่กลายเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของชาติแต่ถ้าเรากู้เงินมาแล้วแจกหมดใช้หมดแล้วเศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิมในขณะที่หนี้ยังอยู่ผมคิดว่าเราต้องถามตัวเองนะครับว่าเรากำลังแก้วิกฤตหรือเพียงแค่เลื่อนวิกฤตออกไป ดังนั้นผมไม่ได้คัดค้านการช่วยเหลือประชาชนแต่ผมอยากให้การช่วยเหลือประชาชนนี้มีเป้าหมายที่สูงกว่านั้นช่วยให้เขาไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลอีกต่อไปนี่คือผมอยากเห็นเงิน400,000 ล้านบาทไม่ใช่เพียงเงินที่ไหลสู่เข้าระบบแล้วหายไปแต่เป็นเงินที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างธุรกิจและรายได้ความสามารถในการแข่งขันและอนาคตของประเทศไทยที่จะส่งต่อถึงลูกถึงหลานของเราสุดท้ายนี้ผมอยากฝากรัฐบาลว่ารัฐบาลไม่ได้เป็นเจ้าของเงิน400,000 ล้านบาทรัฐบาลเป็นเพียงผู้ดูแลเงินของประชาชนเงินก้อนนี้มาจากอนาคตของประเทศดังนั้นขอให้ใช้ด้วยความซื่อสัตย์ใช้ด้วยความคุ้มค่าใช้ด้วยความโปร่งใสและใช้เพื่อสร้างประเทศไทยที่แข็งแรงกว่าเดิมเพราะสิ่งที่เราควรส่งต่อให้ลูกหลานนั้นไม่ใช่เพียงโครงการที่รัฐบาลเคยแจกแต่คือประเทศที่ประชาชนสามารถทำมาหากินได้ด้วยตัวเองประเทศที่คนเก่งอยากอยู่ประเทศที่นักลงทุนอยากเข้ามาและเป็นประเทศที่ใช้เงินแผ่นดินทุกบาทถูกใช้ไปเพื่อประเทศชาติและเพื่อประชาชนของเราถ้าเราจะกู้ขอให้กู้เพื่อสร้างไม่ใช่กู้เพื่อแจกขอให้กู้เพื่อผลิตไม่ใช่กู้เพื่อบริโภคขอให้กู้เพื่อสร้างโอกาสไม่ใช่การสร้างการพึ่งพาเราขอให้เงินทุกบาททุกสตางค์จากการกู้ครั้งนี้สร้างประเทศไทยครับที่ดีกว่าเดิมนี่คือเงินกู้ของคนไทยอย่างแท้จริงฝากรัฐบาลไว้ด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณท่านสมาชิกผู้อภิปรายทั้ง23ท่านครับเชิญท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีหรือผู้แทนจากหน่วยงานตอบชี้แจงครับเชิญท่านเอกนัทครับเชิญครับ
7: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกวุฒิสภาผมเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานผมต้องกราบขอบคุณนะครับความห่วงใยแล้วก็โดยเฉพาะข้อคิดเห็นจากท่านวุฒิสมาชิกซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์นะครับเป็นข้อแนะนำที่ดีสำหรับการจัดการแก้ปัญหาที่ประเทศไทยกำลังได้รับผลกระทบอยู่ในวันนี้นะครับผมเข้าใจว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านเนี่ยทราบดีครับแล้วก็เห็นตรงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับความขัดแย้งในตะวันออกกลางผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจากวิกฤตพลังงานเนี่ยกับเศรษฐกิจรวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยเนี่ยต้องบอกว่าหนักแล้วก็สาหัสพอสมควรทั้งสองเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจแล้วก็รวมไปถึงค่าครองชีพการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยหลายท่านเนี่ยก็พยายามอยากจะได้ตัวเลขนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่มีสองส่วนครับทั้งน้ำมันกับไฟฟ้านะครับน้ำมันเนี่ยเราคิดง่ายๆนะครับวันหนึ่งเราบริโภคนะครับน้ำมันอยู่ที่ประมาณ100 ลิตรอันนี้รวมทั้งหมดนะครับทั้งดีเซลเบนซิน100 ล้านลิตรต่อวันนะครับใน100 ล้านลิตรเนี่ยเราต้องถึงแม้เรามีโรงกลั่นมีศักยภาพการกลั่นเพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้เกินความต้องการที่จะใช้แต่เราก็ต้องนำเข้าน้ำมันดิบนะครับกว่า 90% เพื่อที่จะมากลั่นมาผลิตเป็นเบนซินเป็นดีเซลเป็นน้ำมันสำเร็จรูปที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยครับยิงกันที่ตะวันออกกลางนะครับท่านติดตามสถานการณ์น้ำมันดิบราคาพุ่งจากปกติ 60, 70, 80 เหรียญนะครับทุกตลาดนะครับจะ WTI จะ Brent ดูไบนะครับขึ้นจาก 60, 70 เหรียญเนี่ยทะลุเกินขึ้นไปถึง100 เหรียญนะครับวันนี้ก็ยังแพงอยู่นะครับยิ่งถ้าท่านไปเปรียบเทียบกับน้ำมันสำเร็จรูปนะครับเนื่องจากว่าเรายังนำเข้าน้ำมันดิบกว่า 90% เนี่ยถึงแม้เรามีโรงกลั่นในประเทศราคาหน้าโรงกลั่นยังมีการไปผูกกับราคาตลาดซึ่งเป็นเหมือนกันหมดทั่วโลกนะครับราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ย อย่างน้ำมันดีเซลก่อนวิกฤตอยู่ที่ประมาณ 80-90 เหรียญเนี่ยหลังจากเกิดวิกฤตยิงกันปุ๊บราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นเป็นสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์นะครับเกือบทะลุไปแตะ300เหรียญ292เหรียญนะครับถ้าไม่มีกองทุนน้ำมันไปอุดหนุนราคาในขณะนั้นเนี่ยแค่เอาราคาที่ตั้งไว้ที่หน้าโรงกลั่นก่อนจะบวกภาษีก่อนจะบวกค่าการตลาดเนี่ยต้องสูงกว่า 60-70 บาทไปแล้วนะครับไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันครับเนื่องจากว่าเรายังนำเข้าในทั้งประเทศไทยเนี่ยณวันนี้นะครับเราพึ่งแก๊สสำหรับผลิตไฟฟ้าประมาณ 60% นะฮะ 63-64% ใน 63-64% เนี่ยเป็นแก๊สที่เราสามารถผลิตเองในอ่าวไทยบนบกรวมไปถึงแก๊สที่เราไปซื้อมาไปสำรวจและผลิตและเอามาจากพม่าในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยรวมกันประมาณ 60-70% แปลว่าอีก 30% เนี่ยเราต้องนำเข้าในรูปแบบของแก๊สเหลวหรือ LNG นะครับมาผลิตไฟฟ้าพอเกิดวิกฤตเนี่ยทั้งน้ำมันทั้ง LNG แพงขึ้นนะครับอย่างน้ำมันคิดง่ายๆนะครับที่สูงขึ้นราคาสูงขึ้นเนี่ยวันนี้ราคาหน้าโรงกลั่นสูงขึ้นลิตรละประมาณ10บาทของทั้งดีเซลของทั้งเบนซินนะครับวันหนึ่งเราบริโภคจำหน่ายแล้วก็บริโภคอยู่ที่ประมาณ100ล้านลิตรต่อวันเนี่ยถ้าเพิ่มขึ้นลิตรละ10บาทวันหนึ่งเนี่ยเงินที่เราต้องจ่ายเพิ่มขึ้นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้วเป็นเงินที่เราต้องสูญเสียจากการไปซื้อน้ำมันนำเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยวันหนึ่งก็ประมาณ 1,000 ล้านที่เพิ่มขึ้นถ้าคูณไป365วันปีนึงก็ 300,000 กว่าล้านนะครับที่ประเทศไทยต้องสูญต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและเป็นต้นทุนที่เราต้องขาดดุลเราต้องเสียไปกับการซื้อของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศส่วนไฟฟ้าเนี่ยนะครับท่านก็คิดดูง่ายๆนะฮะ60กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง 70% เป็นแก๊สใน 30% นี้เป็นแก๊สนำเข้า LNG คิดง่ายๆเนี่ยเป็นพลังงานเป็นไฟฟ้าเนี่ยประมาณ 20%นะครับนับจากทุกหน่วยที่เราผลิตต่อปีเนี่ยประมาณ 20% เนี่ยเราต้องไปเอานำเข้าแก๊ส LNG แก๊สเหลวนำเข้ามาผลิตไฟฟ้าปีหนึ่งประมาณ 4-50,000 ล้านหน่วยนะครับถ้าท่านคำนวณมูลค่านะหน่วยหนึ่ง3บาทที่ต้องแพงขึ้นเนี่ยปีหนึ่งก็ประมาณ 150,000-160,000 ล้านเพราะฉะนั้นท่านเห็นนะครับว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตพลังงานเนี่ยมูลค่าปีหนึ่งหลายแสนล้านน้ำมัน 300,000 กว่าล้านไฟฟ้าเนี่ยผมประเมินว่าประมาณปีละ 200,000-300,000 ล้านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นเร่งด่วนครับที่เราต้องเร่งแก้ปัญหาวันก่อนผมได้พูดที่สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ผมก็ยืนยันกับท่านวุฒิสมาชิกว่าจริงๆแล้วเราไม่เน้นในการไปเอาเงินหรือใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยเงินนะครับหลายเรื่องท่านก็เห็นว่าอย่างน้ำมันเนี่ยจากก่อนหน้านะฮะที่มีการแก้ปัญหาด้วยเอาเงินกองทุนไปอุดหนุนชดเชยจริงๆแล้วเงินกองทุนเนี่ยมันก็เป็นเงินของผู้ใช้น้ำมันนั่นแหละแต่มันเป็นเงินของเขาในอนาคตที่เอามาชดเชยราคาในปัจจุบันแต่ในที่สุดก็ต้องคืนนะครับผมก็เปรียบเสมือนว่าเป็นการเอาเงินกระเป๋าหน้ามาชดเชยกระเป๋าหลังหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการลดภาษีสัมปทานซึ่งรัฐบาลในอดีตที่ทำนะฮะก็ไม่ต่างอะไรกับการเอาเงินกระเป๋าซ้ายมาชดเชยกระเป๋าขวาเพราะเวลาท่านลดภาษีท่านลดรายได้เพื่อทำให้ราคาหน้าปั๊มเนี่ยราคาน้ำมันถูกลงเนี่ยมันก็เหมือนกับเอาเงินภาษีเนี่ยมาอุดหนุนราคาน้ำมันก็เป็นการเอากระเป๋าซ้ายมาอุดกระเป๋าขวานะฮะที่ผ่านมาก็ทำเพียงแค่นี้ครับไม่กระเป๋าหน้ามากระเป๋าหลังก็กระเป๋าซ้ายมากระเป๋าขวาเอาเงินตรงนั้นมาอุดตรงนี้ในที่สุดก็หนีไม่พ้นว่าก็ต้องมากู้เงินอยู่ดีเพื่อที่จะแก้ปัญหาแต่ รัฐบาลชุดนี้นะครับภายใต้ท่านนายกอนุทินแล้วก็ภายใต้การกำกับดูแลของท่านเอกนิติเนี่ยนะฮะเราไม่ได้พึ่งแต่เอาเงินกระเป๋าหน้ามากระเป๋าหลังซ้ายหรือขวาเนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ใช้อำนาจตามพระราชกำหนดเนี่ยไปเอาเงินจากโรงกลั่นน้ำมันทั้ง6โรงนะครับไม่ได้ไปขอบริจาคเหมือนในอดีตที่ทำนะครับไปเอาเงินจากโรงกลั่นมา6โรงด้วยการ

แก้ปัญหาด้วยการปรับโครงสร้างเราเห็นว่าการเอาไฟทางไปบวกให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่เป็นธรรมก็ดึงออกมาทำให้สามารถลดราคาค่าไฟในขณะที่ต้นทุนค่าไฟจริงๆแล้ว LNG เนี่ยสูงขึ้นแต่ในวันนี้สามารถลดราคาค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนได้ในส่วนของบ้านอยู่อาศัยซึ่งเป็นประเภทผู้ใช้ไฟประเภทหนึ่งเนี่ยบ้านอยู่อาศัยเนี่ย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทลดลงมาเราก็ทำได้นะครับสำหรับบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน23ล้านครัวเรือนรวมไปถึงไฟทางที่ดึงออกมาจากบินค่าไฟของประชาชนอีกหน่วยละประมาณ6สตางค์กว่าก็ทำเรียบร้อยแล้วงั้นเรียนท่านก่อนว่าไม่จำเป็นจริงๆเราไม่อยากใช้เงินครับแต่ต้องบอกว่าวิกฤตที่เราเผชิญอยู่หนักจริงๆและมีความจำเป็นว่าจะต้องกู้เงินมาแก้ปัญหาส่วนหนึ่งซึ่งในก้อนแรกท่านก็เห็นแล้วว่าแทนที่จะไปแก้ปัญหาเนี่ยเอาเงินไหลออกไปเรื่อยๆในที่สุดก็ต้องกู้มาแล้วก็แก้แบบปะผุนะครับเปลี่ยนใหม่คือกู้เงิน 400,000 200,000 ล้านก้อนแรกเนี่ยเป็นการแก้ปัญหากู้เงินมาชดเชยมาบรรเทาผลกระทบแบบมุ่งเป้าแล้วส่งตรงให้ถึงมือของประชาชนไม่มีเงินรั่วไหลไม่มีไปซื้อของไม่มีตังทอนครับทุกบาททุกสตางค์ส่งไปให้ถึงพี่น้องประชาชนหมด 200,000 ล้านแรกซึ่งท่านวุฒิสมาชิกหลายท่านก็เห็นว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แต่ผมก็ยังเรียนอีกว่าถ้าเรามีเฉพาะ 200,000 ล้านแรกเนี่ยนะครับแล้วถึงแม้จะเป็นการช่วยแบบมุ่งเป้าส่งตรงไปถึงมือประชาชนเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนสำหรับการเตรียมพร้อมในช่วงที่จะเกิดวิกฤตขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้จากไม่ว่าจะเป็นจากสภาพภูมิอากาศหรือสำคัญที่สุดคือความขัดแย้งสภาพภูมิรัฐศาสตร์ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่เนี่ยและมีความจำเป็นว่าจะต้องมีเงินอีกก้อนหนึ่งคือเงิน 200,000 ล้านก้อนที่สองเนี่ยครับมาลงทุนมาจัดการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะว่าถ้าเราไม่จัดการกับโครงสร้างทั้งการผลิตโครงสร้างการส่งพลังงานในเวลานี้นะครับในอนาคตเราก็ต้องเจอปัญหาแบบเดียวกันเพราะเผอปีหน้าหรือปีถัดไปถ้าไม่เอาเงินมาอุดหนุนชดเชยก็ต้องไปกู้มาอุดหนุนชดเชยอยู่ดีเพราะหนีไม่พ้นครับเราวันนี้น้ำมัน 90% ต้องนำเข้าน้ำมันดิบไฟฟ้า 20% นำเข้าในรูปแบบของ LNG คือการเอาชะตาชีวิตของประชาชนคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยไปผูกไว้กับบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางไปผูกไว้กับบ่อแก๊สในตะวันออกกลางหรือต่างประเทศเราหนีไม่พ้นตรงนี้ครับถ้าเราไม่เร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเงินกู้ก้อนที่สองคือ 200,000 ล้านจะมีส่วนสำคัญในส่วนของน้ำมันเห็นตรงกับทุกท่านเลยครับแทนที่เราจะไปพึ่งบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางวันนี้เชื้อเพลิงชีวภาพที่เกษตรกรผลิตขึ้นในประเทศไทยเนี่ยสามารถถูกใช้มาเป็นการสำรองน้ำมันเปลี่ยนจากจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนบ่อน้ำมันบนดินเนี่ยแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลก็เร่งสนับสนุนท่านก็จะเห็นไบโอดีเซลซึ่งเอาน้ำมันปาล์มมาผสมดีเซลเนี่ยนะฮะจากเดิมก่อนวิกฤตก็ใช้เป็นน้ำมันฐาน B5 ปรับขึ้นไปเป็น B7 บวกเพิ่มก็คือ B20 นะครับซึ่งกองทุนเนี่ยอุดหนุนชดเชยราคาต่ำลงมา5บาทตัว B20 ใช้เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนวิกฤตหลักแสนลิตรเผลอๆไม่ถึงด้วยนะครับตอนนี้วันหนึ่งประมาณ5ล้านลิตรก็ดันไปจากดีเซลไปเป็นไบโอดีเซลเอทานอลนะครับก็คือการนำน้ำมันเอทานอลจากมันจากอ้อยไปผสมเบนซินซึ่งวันนี้ตัวเอทานอลเองนะครับแก้ปัญหาทุกเรื่องเลยครับเบนซินสิงคโปร์ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25บาทเอทานอลผลิตในประเทศไทยจากอ้อยจากมันเนี่ยสามารถทำได้ถูกกว่า25บาทเผื่อ20บาทก็ทำได้แปลว่าเราจะได้เอาเชื้อเพลิงชีวภาพมาทดแทนการนำเข้าน้ำมันดิบถ้าเป็นเอทานอลมาพิเทียบกับเบนซินทั้งถูกกว่าเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพไม่ใช่ฟอสซิลก็เป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับแล้วสะอาดแต่ที่สำคัญที่สุดนะฮะ
ก็คือการลดการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบหรือน้ำมันดิบจากต่างประเทศและเปลี่ยนให้

การสำรองน้ำมันที่เดิมพึ่งพาบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางเนี่ยมาเป็นบ่อน้ำมันบนดินมาเป็นผลผลิตของเกษตรกรชาวไทยจริงๆแล้วแพงกว่าหน่อยก็ยังคุ้มเพราะยังไงเงินก็ไม่ได้ไหลออกนอกประเทศครับตกอยู่กับซึ่งเงินก้อนหนึ่งใน 200,000 ล้านเนี่ยก็จะเอาไปช่วยปรับเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปสนับสนุนนะครับจากเดิมเนี่ยรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปก็ก่อนหน้านี้มีหลายโครงการสนับสนุนให้เปลี่ยนผ่านไปใช้รถไฟฟ้ารถ EV ต่อไปนี้ก็รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EV ซึ่งก็เพิ่มตลาดในส่วนของไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของน้ำมันเนี่ยก็จะเห็นว่าเปลี่ยนผ่านไปเชื้อเพลิงชีวภาพเงินก้อนหนึ่งเอาไปช่วยประชาชนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับในที่สุดก็จากน้ำมันก็ไปไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าถ้ายังนำเข้า LNG อีก 20% หนีไม่พ้นอีกครับก็คือเอาชะตาชีวิตของเราไปผูกไว้นะครับกับบ่อแก๊สในตะวันออกกลางอีกไม่ต่างอะไรกับน้ำมันงั้นวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยต้องลดการพึ่งพาทั้งนำเข้าน้ำมันดิบและที่สำคัญก็คือนำเข้า LNG มาผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนนะครับแล้วผมก็เรียนกับทุกท่านว่าเราไม่ได้คิดแต่ว่าจะเอาเงินมาแก้ปัญหาแล้วจะเอาแต่เงินกู้เนี่ยมาเป็นเงินในส่วนที่จะแก้ปัญหาแต่เรามองครบวงจรนะครับจริงในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยคิดภาพใหญ่ทั้งหมดว่าน้ำมันไปเชื้อเพลิงชีวภาพน้ำมันส่วนไหนไปไฟฟ้าที่ไปพึ่ง LNG หรือพึ่งแก๊สเพิ่งแก๊สแล้วต้องนำเข้า LNG จะเปลี่ยนผ่านไปพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นลมเปิดโอกาสให้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ Solid Oxide Hydrogen SMR ทั้งหมดอยู่ในแผนหมดนะครับที่จะต้องเปิดให้มีทางเลือกที่หลากหลายเป็นเชื้อเพลิงเป็นพลังงานรูปแบบใหม่ที่นอกจากสะอาดแล้วถูกแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงของพลังงานลดการพึ่งพาการนำเข้า LNGดูครบวงจรครับไม่ใช่เฉพาะในส่วนของการผลิตไฟฟ้าคือแหล่งที่มาของไฟฟ้าที่ผมพูดไปแล้วเมื่อสักครู่ยังไปทำในเรื่องของตัวระบบตลาดรับซื้อซึ่งเดิมเนี่ยเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรับซื้อแต่เพียงผู้เดียวหรือที่เราเรียกกันว่า Enhanced Single Buyer มาเป็นตลาดรับซื้อขายไฟตรงแบบเสรีสำหรับไฟสะอาดหรือที่เราเรียกกันว่า Direct PPA ล่าสุดก็มติกปช.เปิดจากเดิมที่คิดจะทดลองเฉพาะ 2,000 เมก Data Center ต่อไปเปิดสำหรับทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟสะอาดตัวระบบส่งตัวตลาดก็เปิดเป็น2ตลาดและอันที่3คือในกลุ่มของผู้ใช้เองซึ่งก็เปลี่ยนจากเดิมเป็นผู้ใช้นะครับอย่างเดียวจากนี้ต่อไปผู้ใช้ผู้ผลิตอยู่ในบ้านเดียวกันจากนี้ต่อไปผู้ใช้ผู้ผลิตมีการทำโครงข่ายขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าไมโครกริดจอยน์กันมีทั้งการผลิตไฟฟ้ามีการส่งไฟฟ้ามีการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เดียวกันหรือเรียกว่า Independent Power Supply หรือ IPS ทั้งหมดนี่อยู่ในแผนหมดครับแล้วผมก็เรียนว่าเงินที่จะได้จากเงินกู้ก้อนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปลงทุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานตามแผนที่เราคิดไว้แล้วอย่างครบวงจรจริงที่สภาเนี่ยมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับได้ติ่งบอกว่าเอ๊ะจะไปเอาเงินกู้มาทำไมจริงๆในเซกเตอร์ของพลังงานเนี่ยมีเงินหมุนเวียนอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดครับแล้วทุกครั้งเวลาเราประกาศการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับบอกว่าจะต้องมีการลงทุนเราไม่นำเข้า LNG ไม่อยากนำเข้า LNG เราอยากผลิตไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นแล้วเราสามารถทำได้นะครับเพราะแสงเราก็ดีวันนี้เทคโนโลยีก็ถูกลงนะครับแล้วเราก็สามารถแบ็กอัพตัวแสงอาทิตย์ที่รูปแบบพลังงานเนี่ยปริมาณมาไม่แน่นอนด้วยแก๊สหรือการพัฒนาโครงข่ายสายส่งเราสามารถทำได้ครับแต่ทุกครั้งที่ประกาศขึ้นเนี่ยนายทุนพลังงานตาลุกวาวบอกว่าเดี๋ยวจะผลิตพลังงานทดแทนมากขึ้นมีพลังงานแสงอาทิตย์ใส่เข้าไปใน PDP อีก 10,000 เมก 20,000 เมกทุกคนตาลุกวาววิ่งเข้าใส่ครับบางคน

0: เขาบอกไม่ต้องกู้มาก็ได้เอาเงินจากทุนเนี่ยมาลงทุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้เขาไปผลิตไฟพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้จะเอาเงินกู้ไปทำไมผมก็เลยอยากตอบกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่าเงินกู้ก้อนนี้ครับจริงๆแล้วเรามองเป็นเรื่องของการลงทุนแล้วก็อยากจะนำมาลงทุนให้กับประชาชนเพราะนายทุนเรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ในสภาพวิกฤตวันนี้นะครับประชาชนไม่มีเงินครับจะกู้จะเอาเงินไปมาอุดหนุนอย่างเดียวก็ไม่ควรเพราะจะเลือดไหลไปเรื่อยๆเราก็ต้องเสียเงินไปเรื่อยๆแต่วันนี้เรามองว่าในการเปลี่ยนผ่านพลังงานนอกจากการแก้ปัญหานอกจากการรับลดผลกระทบจากวิกฤตที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังสามารถเป็นโอกาสให้กับประชาชนให้เข้าถึงการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าแทนที่เดิมพึ่งแต่นายทุนก็ได้เลยเป็นที่มาของโซล่าหลังคาประชาชนหรือวันนี้ไม่จำกัดเฉพาะหลังคาเท่านั้นนะครับจะเปิดให้กับประชาชนอยู่ต่างจังหวัดตัวที่หรือบ้านหรือหลังคาเนี่ยติดไม่ได้ไปติดบนที่ดินของท่านก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามองว่าเงินก้อนนี้ครับจะเอามาลงทุนให้ประชาชนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแล้วก็กระจายความเจริญออกไปจากเดิมให้นายทุนเนี่ยทีละหลายสิบเมกร้อยเมกรวมกันเป็นพันเมกสำหรับผลิตไฟเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วยังสามารถลงทุนได้กำไรอีกเราจะเอากำไรรายได้ส่วนนี้ไปแชร์ให้กับประชาชนทั้งประเทศขอยืมแค่หลังคาขอยืมแค่ที่รัฐไปลงทุนให้รัฐรับซื้อรับซื้อติดแผงมีรายได้รายได้ส่วนนี้ทุกเดือนเพาะเพียงพอนะครับที่จะนำไปผ่อนจ่ายคืนตัวแผงโซล่าที่ลงทุนไปยังมีส่วนเกินไฟส่วนเกินที่ให้ไปใช้ฟรีไปลดภาระค่าใช้จ่ายหรือจะลดค่าไฟในรอบเดือนก็ได้และพอคืนทุนหมดแล้วเนี่ยแผงโซล่าเหล่านี้ก็ตกเป็นของประชาชนเป็นโรงไฟฟ้าของประชาชนผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่ก็เหมือนเป็นการลงทุนให้เขามีรายได้กระจายออกไปยิ่งเยอะยิ่งดีครับส่วนไหนที่เป็นข้อจำกัดที่ไม่เคยทำได้ปีนึงติดได้เพียงแค่แสนกว่าหลัง 200,000 กว่าหลังแต่วันนี้ถ้าเรารอช้าเนี่ยเราไม่เร่งเราไม่รีบเนี่ยเราตามไม่ทันปัญหาก็เกิดขึ้นอยู่ทุกวันค่าไฟก็แพงขึ้น LNG ก็แพงขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเร่งการเปลี่ยนผ่านถึงต้องเอาเงินขอกู้เงินก้อนนี้มารีบลงทุนให้ประชาชนไงครับกติกาท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับกปช.ที่บอกว่าจะขยับจาก100เป็น500เมกเดี๋ยวจะไม่พอต่อไปจะขยับกี่พันเมกก็ได้จะซื้อไฟแค่10ปีจะขยับ 20-25 ปีก็ได้โครงข่ายถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องเอาเงินจากเงินกู้เนี่ยครับส่วนนึงไปพัฒนาโครงข่ายให้พร้อมสามารถรองรับจำนวนแผงโซล่าที่จะไปติดอยู่บนหลังคาของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นให้ได้ทุกอย่างต้องทำให้ได้แล้วก็ต้องเร่งทำครับแล้วท่านก็ไม่ต้องกังวลหลายโครงการที่ก่อนหน้านี้นะครับเป็นเป้าอยู่ไปส่งหนังสือเวียนบอกจะไปซื้อแผงโซล่าไปติดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยไม่มีนะครับในส่วนที่ผมเนี่ยมาขอจะมาขอเงินกู้จะมาขอจากท่านเอกนิติเนี่ยก็มีแค่การเปลี่ยนผ่านจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์หรือโซล่าของประชาชนซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการส่งเงินให้กับพี่น้องประชาชนไม่มีไปซื้อของสุรุ่ยสุร่ายไม่มีเงินทอนครับแต่เอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนให้กับเขาและจะเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นการแก้ปัญหาแบบระยะยาวไม่ใช่กู้มาปะผุแล้วเลือดไหลไปเรื่อยๆแต่เที่ยวนี้จะเป็นการรับมือกับวิกฤตพลังงานการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างยั่งยืนนะครับก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องขอเงินจากทุกท่านและมีความเร่งด่วนมากครับก่อนที่โอกาสนี้จะหลุดหายไปแล้วถูกนายทุนมาปาดหน้าไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
1: ท่านประหลัดกระทรวงการคลังมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ
2: ครับกลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายรวรณ์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้นะครับขอใช้เวลาเล็กน้อยครับเพื่ออธิบายข้อกังวลของท่านวุฒิสมาชิกหลายๆท่านโดยเฉพาะในส่วนของโครงการที่2นะครับ200,000 ล้านหลังเนี่ยที่หลายท่าน จะกังวลว่าไม่มีรายละเอียดนะครับเหมือนเป็นการตีเช็คเปล่าหรือว่าไม่ตอบโจทย์นะครับอันนี้ต้องขออนุญาตกลับเรียนครับว่าในหลายๆโครงการที่อยู่ในกระแสข่าวนะครับหรือโซเชียลว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วไม่มีรายละเอียดอันนี้ขออนุญาตกลับเรียนว่ายังไม่มีการเสนอมาเป็นทางการนะครับวันนี้ยอมรับครับว่าไม่มีรายละเอียดเพราะว่าโครงการที่เป็นทางการยังไม่ได้เสนอมาเลยนะครับหลังจากวันนี้ถ้าสมมติว่าพรก.ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาผมเชื่อว่าจะมีโครงการดีๆเสนอเข้ามาแล้ววันนั้นรายละเอียดของโครงการที่เสนอเข้ามาจะต้องมีครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะทำโครงการอะไรเพื่ออะไรใช้เงินเท่าไหร่ใครได้ประโยชน์ตอบโจทย์หรือไม่อันนั้นคือสิ่งที่จะมาพร้อมกับข้อเสนอโครงการที่เป็นทางการนะครับวันนี้ขออนุญาตยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีรายละเอียดจริงๆครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้ที่สมาชิกหลายท่านกังวลนะครับว่าท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับโครงการนั้นไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ทีนี้คณะกรรมการอยากยืนยันครับว่าไม่ใช่หมายความว่าทุกโครงการที่เสนอมาจะได้รับการพิจารณาจะผ่านการพิจารณาการพิจารณาของคณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ที่เป็นรายละเอียดเยอะกว่าที่อยู่ในพรก.เยอะนะครับตัวพรก.เป็นร่างกฎหมายเพราะฉะนั้นรายละเอียดทั้งหมดคงไม่สามารถนำไปใส่ไว้ในพรก.ได้อย่างครบถ้วนนะครับวันนี้รายละเอียดหรือว่าที่เป็นเกณฑ์ในการใช้พิจารณาของคณะกรรมการวันนี้มีนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างสัก 3-4 ข้อนะครับเช่นข้อที่1ครับจะต้องเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ว่าไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอันนี้คือหลักการแรกๆนะครับหลักการที่2ครับจะต้องเป็นโครงการที่พร้อมสามารถดำเนินการได้เลยทันทีที่รับอนุมัตินะครับแล้วว่าและโครงการนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2570หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าโครงการที่จะต้องใช้เงินตามพระราชกำหนดฉบับนี้ครับมีระยะเวลาในการดำเนินการแค่1ปีเพราะฉะนั้นโครงการหลายๆโครงการที่เป็นโครงการระยะยาวจะไม่สามารถใช้เงินจากพรก.ฉบับนี้ได้นะครับโครงการที่จะเข้ามาผ่านการพิจารณาจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2570แล้วก็เบิกเงินงวดสุดท้ายไม่เกินวันที่31ธันวาคม2570นะครับจะต้องเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพรก.นะครับเป็นโครงการที่จะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลรวมถึงความต้องการของประชาชนและชุมชนและจะต้องเป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอันนี้เป็นตัวอย่างของเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการที่จะผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองนะครับและในการทำงานครับเนื่องจากโครงการในส่วนที่2นะครับเป็นโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะฉะนั้นคณะกรรมการได้ตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับโดยในอนุกันกรองเนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานมาช่วยดูอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะมาถึงคณะกรรมการชุดใหญ่ตามกฎหมายนะครับเมื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาครับขออนุญาตกลับเรียนว่าจะต้องมีการประเมินผลการใช้จ่ายเงินจากพรก.นะครับว่าคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรซึ่งคณะกรรมการประเมินเนี่ยท่านประธานเป็นคนนอกนะครับเป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถไปกำหนดให้ท่านต้องประเมินว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะนั้นอันนี้แสดงถึงความเป็นอิสระแล้วก็โปร่งใสนะครับสุดท้ายครับเมื่อพรก.นี้ผ่านออกไปแล้วก็นำไปใช้ในโครงการต่างๆแล้วเนี่ยท้ายที่สุดความยึดโยงไม่ได้หมายความว่าวันนี้พรก.ผ่านแล้วก็จะจบกับรัฐสภานะครับไม่มีนะครับหลังจากที่สิ้นปีก็ประมาณภายใน60วันครับจะต้องมีรายงานการกู้เงินตามพรก.ฉบับนี้ให้กับรัฐสภาทราบนะครับโดยสิ่งที่ท่านวุฒิสมาชิกหลายท่านอยากเห็นครับรายละเอียดของการกู้เงินวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้รวมถึงผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับนะครับอันนี้จะอยู่ในรายงานที่กระทรวงการคลังจะต้องรายงานให้กับรัฐสภาทราบภายใน60วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณครับเพราะนั้นขออนุญาตให้ความมั่นใจกับท่านประธานผู้ที่สภานะครับว่าทั้งหมดนี้ทางด้านการกันกรองการใช้เงินกู้โดยที่รัฐบาลได้กำชับนะครับพวกเราว่าขอให้ทำงานด้วยความโปร่งใสขอให้ทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพแล้วก็ทุกโครงการที่ออกมาขอให้มีความคุ้มค่าตอบโจทย์ข้อสงสัยของสังคมให้ได้อย่างชัดเจนเพราะนั้น ผมขออนุญาตในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้นะครับขออนุญาตยืนยันครับว่าโครงการที่จะผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองนะครับจะต้องเป็นโครงการที่1จะต้องตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชกำหนดฉบับนี้ครับและจะต้องเป็นโครงการที่สามารถเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานได้อย่างแท้จริงเพื่ออะไรครับทั้งหมดก็เพื่อถ้าสมมติจะเกิดวิกฤตพลังงานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในอนาคต1ปีที่เราเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยครับจะต้องเห็นว่าวิกฤตครั้งหน้าประเทศไทยจะสามารถรับมือได้ดีกว่าเดิมและประชาชนพี่น้องคนไทยครับจะต้องได้รับผลกระทบน้อยลงกว่าเดิมขอบคุณครับท่านประธานครับ
3: ขอบคุณมากครับนี่ท่านรองนายกเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับผมนายเอกนิติธรรมภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะของผู้แทนของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่จังหวัดสงขลาท่านได้มอบหมายให้ผมมากล่าวขอบพระคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับสำหรับทุกความเห็นแล้วก็ทุกข้อสังเกตนะครับซึ่งทางผมก็ได้นั่งฟังกับท่านรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็ทีมคณะกรรมการกลั่นกรองรับฟังอยู่ตลอดนะครับหลาย ข้อสังเกตเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็ผมเท่าที่ฟังมาตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบันนะครับผมอยากจะขอสรุปหลายความเห็นที่อาจจะเห็นต่างกันแล้วก็หลายความเห็นที่อาจจะเห็นคลาดเคลื่อนและมีอีกหลายความเห็นที่เห็นตรงกันนะครับที่เห็นต่างกันอันที่หนึ่งที่สำคัญมากคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความจำเป็นเร่งด่วนผมอยากจะเรียนว่าวิกฤตครั้งนี้ที่เราเจอกันนะครับแตกต่างจากวิกฤตในอดีตวิกฤตในอดีตอาจจะเริ่มต้นจากเศรษฐกิจหดตัวติดลบหรือว่าวิกฤตธนาคารล้มแต่วิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากในอดีตครับเพราะฉะนั้นการที่มองจากเหตุผลในอดีตแล้วบอกว่าครั้งนี้ไม่วิกฤตผมว่าถ้าเราชะล่าใจขนาดนั้นอาจจะหนักมากนะครับแล้วเราจะยิ่งแก้ยากผมอยากขอเรียนด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ใช่แค่ความเห็นวันนี้นะครับเราเห็นข้อมูลเศรษฐกิจในไตรมาส2ที่ออกมาครบถ้วนสิ่งที่เห็นคือยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดนี้เราออกอย่างทันการถ้าไม่มีพระราชกำหนดนี้วิกฤตอาจจะหนักตามที่เหตุผลในการออกพระราชกำหนดนะครับวันที่ได้ชี้แจงในสภาและศาลรัฐธรรมนูญเราบอกว่าวิกฤตครั้งนี้จะเป็นวิกฤตที่มาเป็นลูกคลื่นเป็นระลอกระลอกที่หนึ่งเกิดขึ้นไปแล้วทุกคนสัมผัสได้วิกฤตสงครามในตะวันออกกลางเราต้องนำเข้าน้ำมันก๊าซธรรมชาติเยอะมากตามที่รัฐมนตรีพลังงานได้เล่าให้ฟังวิกฤตนี้ก็ยังไม่จบนะครับและยังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันคือวิกฤตราคาพลังงานซึ่งวันนี้ผมว่าทุกคนที่เติมน้ำมันทุกคนที่ต้องใช้ไฟฟ้าเราต้องนำเข้าน้ำมันนำเข้าไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติตรงนี้แหละครับราคาน้ำมันสูงขึ้นทั้งโลกเนี่ยในเดือนไตรมาสที่2ข้อมูลออกมาแล้วครับเป็นไปตามที่เราคาดน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นประมาณ 60-70% แต่ด้วยกลไกที่รัฐมนตรีพลังงานได้ทำใช้ค่าการกลั่นมาลดทำให้น้ำมันในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 30% แล้วก็ใช้ทุกวิถีทางที่ท่านรัฐมนตรีพลังงานได้อธิบายไปแล้วเพื่อให้ชะลอผลกระทบกับพี่น้องประชาชนวิกฤตของแพงคือสิ่งที่ตามมาเพราะฉะนั้นวิกฤตน้ำมันแพงเกิดขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้ผมว่าทุกคนสัมผัสได้วิกฤตของแพงคือวิกฤตคลื่นระลอกที่2เมื่อต้นทุนน้ำมันแพงค่าขนส่งก็แพงสิ่งต่างๆที่ตามมาคือของแพงขึ้นดัชนีเงินเฟ้อในไตรมาสที่2ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงขึ้นประมาณ 3%
5: จากไตรมาสที่1ที่ติดลบนะครับไตรมาสที่2ของแพงขึ้นที่คนกินใช้โดยเฉลี่ยนะครับบางชนิดขึ้นสูงบางชนิดขึ้นน้อยแต่โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 3% แต่ที่สำคัญคือไม่ใช่วิกฤตของแพงอย่างเดียวต้นทุนสูงขึ้นวันนี้ข้อมูลข้อเท็จจริงบอกเราอีกครับว่าเราคิดถูกที่ออกพระราชกำหนดนี้เพราะว่าต้นทุนดัชนีของแพงเนี่ยที่ผู้ผลิตเขาต้นทุนสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 10% แปลว่าวันนี้ผู้ผลิตเนี่ยอั้นไว้อยู่ที่จะส่งผ่านมาถึงราคาผู้บริโภคจากกลไกที่กระทรวงพาณิชย์ก็กำกับดูแลอยู่ในสินค้าจำเป็นแต่วันนี้วิกฤตระลอกที่2มาแล้วนะครับคือของแพงวิกฤตระลอกที่3เมื่อของแพงค่าครองชีพสูงขึ้นสิ่งที่กระทบคืออะไรครับพอค่าครองชีพสูงขึ้นคนก็กินใช้น้อยลงการบริโภคก็ลดลงตัวเลขไตรมาสที่2ทุกท่านเห็นอยู่แล้วที่สภาพัฒน์เพิ่งประกาศอาจจะช้าไปหน่อยแต่มันยืนยันครับว่าเราเห็นมาก่อนและเราเห็นถูกต้องเพราะวันนี้เศรษฐกิจไทยชะลอลงเลยครับและตัวสำคัญเมื่อไปมองรายละเอียดนะครับการบริโภคภาคเอกชนติดลบจากไตรมาสแรก 0.5% ของแพงอะครับรายได้ขึ้นไม่ทันการบริโภคก็ติดลบจากไตรมาสแรกที่เกิดขึ้นที่ผมพูดนี้ไม่ได้พูดด้วยความรู้สึกนะครับพูดด้วยตัวเลขจริงและจับต้องได้และเราตอนออกพระราชกำหนดเราบอกเหตุผลเลยครับว่าถ้าปล่อยให้วิกฤตเป็นคลื่นระลอกนี้เกิดขึ้นต่อไปจะยิ่งแก้ยากเพราะเมื่อของแพงต้นทุนสูงขึ้นถ้าเราแก้ไม่ได้สิ่งที่เกิดตามมาคนจะตกงานธุรกิจจะเริ่มปิดตัวและท่านก็เห็นข่าวเริ่มมาแล้วนะครับธุรกิจบางแห่งที่ต้นทุนแพงผักภาระไม่ได้ก็เริ่มปิดตัวแล้วรอบนี้จะหนักมากถ้าเราแก้ไม่ได้จะเป็นแผลเป็นทางเศรษฐกิจซึ่งเมื่อเป็นแผลเป็นแปลว่าอะไรครับมันลบยากลบไม่ออกเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลวิกฤต3ระลอกที่เราอธิบายตอนออกพระราชกำหนดการคาดการณ์ที่ถูกต้องสิ่งที่ออกมาพระราชกำหนดฉบับนี้ถึงมีวัตถุประสงค์2ด้านด้านที่1คือเพื่อช่วยเยียวยาประชาชนคนที่เขาปรับตัวไม่ได้โครงการไทยช่วยไทยพลัสจึงออกมาโครงการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการคนที่เขาไม่มีเงินสมทบก็เพิ่มให้คนที่บัตรสวัสดิการคนละ1,000 บาท4 เดือนเพื่ออะไรเพื่อลดค่าของชีพเขาครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสจุดประสงค์ทำไมถึงเรียกว่าไทยช่วยไทยพลัสหลายห้องหลายคนในห้องนี้อาจจะใช้ครับแต่ผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าเราไม่ให้โมเดิร์นเทรดเข้าเลยนะครับเราให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่ขายข้าวแกงขายก๋วยเตี๋ยวขายลูกชิ้นปิ้งเข้าระบบและสามารถที่เราไปสแกนจ่ายได้เพราะว่าเราไม่ต้องการให้โมเดิร์นเทรดเราต้องการลดค่าครองชีพเขาและพวกเราที่ใช้กันอยู่คือไทยช่วยไทยก็คือรัฐออก60ประชาชนออก40พ่อค้าแม่ค้ากำลังซื้อดีขึ้นลดค่าครองชีพของคนไปใช้แล้วเรายังทำด้วยดิจิตอลอย่างที่รัฐมนตรีพลังงานบอกนะครับขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่สนับสนุนผมให้ใช้ดิจิตอลข้อมูลที่ใช้ดิจิตอลและจ่ายตรงไปถึงประชาชนจ่ายตรงไปถึงร้านค้าไม่มีคอร์รัปชันครับเพราะเราจ่ายตรงเลยไม่มีรั่วไหลเหมือนในอดีตที่ต้องไปบอกว่าไอติมถูกแทะไปเรื่อยๆวันนี้เราจ่ายตรงวันนี้เม็ดเงินนะครับเราวัดได้เป็นนาทีเพราะดิจิตอลเราเห็นข้อมูลหมดเม็ดเงินที่จ่ายลงไป 130,000 ล้านในปัจจุบันนี้ที่ไปช่วยลดค่าครองชีพเขากระจายไปทั่วประเทศนะครับอยู่ในกรุงเทพแค่ 17% นะครับที่เหลือกระจายทั้งประเทศเป็นพ่อค้าในตลาดในอำเภอในตำบลในหมู่บ้านแล้วเอาดิจิตอลไปสอนเขาวันนี้เอา AI ไปสอนชื่อนกกระซิบไปสอนพ่อค้าแม่ค้าเดี๋ยวกำลังจะออกโครงการคือพอนกกระซิบเนี่ยเป็น AI ที่สอนพ่อค้าแม่ค้า สรุปยอดขายได้วันนี้ขายเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่เขาซื้อหมูซื้อไก่มาต้นทุนโดยเฉลี่ยที่คนอื่นเขาซื้อกันเท่าไหร่เขากดแค่ไม่กี่ปุ่ม AI ตอบเขาหมดนี่คือการช่วยเพิ่มทักษะความรู้เขาเราวิกฤตนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราพัฒนาทักษะเขาได้สอนให้เขาขายของออนไลน์วันนี้ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คือที่เราไปซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับเขาเคยขายของได้แค่ปากซอยได้แค่ในหมู่บ้านเขาวันนี้พี่วินมอเตอร์ไซค์มารับซื้อของจากเขายอดขายเพิ่มขึ้น 400-500%เราพิสูจน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วว่าคนที่ออนไลน์เป็นเนี่ยแม้จะจบโครงการรายได้วันนี้เขาก็ยังสูงขึ้นแม้ในช่วงที่ไม่มีโครงการนี่คือการพัฒนาทักษะเขาช่วยให้รายได้กระจายตัวนี่คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการเติมเงินในบัตรสวัสดิการท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่บอกว่าคนที่เขาไม่มีเงินเติมเราก็เติมเงินในบัตรสวัสดิการอันนี้เขาไม่ต้องสมทบเลยนะครับนอกจากนั้นยังมีแผนโครงการที่2คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานข้อมูลข้อเท็จจริงอีกครับที่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทบอกแล้ววันนี้เรานำเข้าน้ำมันนำเข้าก๊าซธรรมชาติสูงมากนะครับเกือบ 10% ของ GDP หรือรายได้ทั้งประเทศเป็นอันดับต้นๆในเอเชียการที่เราต้องนำเข้าสูงมากผลคืออะไรทราบไหมครับดุลบัญชีเดินสะพัดคือรายได้ที่เราส่งออกเป็นรายได้เงินตราต่างประเทศทั้งประเทศนะครับหักด้วยรายจ่ายที่ต้องจ่ายไปเช่นค่าน้ำมันค่าก๊าซธรรมชาติค่าสินค้าบริการต่างๆที่เรานำเข้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากที่เราเกินดุลมาตลอดนะครับไตรมาสที่2ตัวเลขออกมาแล้วครับขาดดุลเกือบ 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินบาทเกือบ 600,000 ล้านบาทในไตรมาสเดียวนะครับนี่แหละครับคือความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยผมเข้าใจดีนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติหลายท่านเป็นห่วงว่าเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นเรื่องระยะยาวไม่ต้องรีบทำแต่ข้อมูลที่ออกมาไตรมาสเดียวขาดดุลไป 600,000 ล้านบาทวันนี้เราถึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านนะครับผมอยากขอเปรียบเปรยให้เห็นง่ายๆวันนี้ฤดูฝนช่วงเย็นๆเนี่ยเราจะเห็นฝนตกหนักมากบ้านของประเทศไทยวันนี้หลังคารั่วฝนตกมาทีเราก็ต้องไปหาถังน้ำมาคอยรองน้ำที่ฝนรั่วเพราะหลังคารั่วอันนี้ก็คือการที่เรามาช่วยประชาชนในบ้านก็คือเอาถังน้ำมารองมารั่วฝนมันตกรั่วแต่ถ้าเราไม่ซ่อมหลังคาตั้งแต่วันนี้เราไม่เปลี่ยนหลังคาให้แข็งแรงตั้งแต่วันนี้เราก็ต้องไปช่วยหาถังมารองน้ำไปเรื่อยๆก็ต้องไปกู้มาเยียวยาเรื่อยๆแล้ววันนี้เราก็ขาดดุลหนักเรื่อยๆตัวเลข 600,000 ล้านในไตรมาสเดียวมันพิสูจน์แล้วครับว่าประเทศไทยเปราะบางถ้าเราไม่ลงทุนเปลี่ยนหลังคาตั้งแต่วันนี้มรสุมลูกใหญ่เรายังไม่รู้ว่าสงครามในตะวันออกกลางจะจบเมื่อไหร่ราคาน้ำมันยังแพงอยู่ในตลาดโลกเพราะว่าสงครามยังอยู่นี่ก็คือถ้ามรสุมมาอีกหลายระลอกเราก็ต้องไปซื้อถังน้ำมารองน้ำฝนที่รั่วอยู่เรื่อยๆเราถึงจำเป็นไงครับที่ต้องเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้เปลี่ยนหลังคาตั้งแต่วันนี้ให้บ้านไทยเราของประเทศไทยเราเข้มแข็งมากขึ้นการเปลี่ยนผ่านพลังงานผมขอไม่ลงรายละเอียดเพราะท่านรัฐมนตรีเอกนัทเล่าให้ฟังไปแล้วนี่คือเหตุผลครับที่พระราชกำหนดแผนที่2ถึงสำคัญมากเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานเราต้องการเปลี่ยนหลังคาก็คือแทนที่เราจะต้องมานำเข้าน้ำมันซึ่งเราผลิตไม่ได้เรามีน้ำมันบนดินซึ่งผลิตมาจากอ้อยคือเอทานอลผลิตมาจากปาล์มซึ่งก็เป็นไบโอดีเซลเรามีเกษตรกรเราถึงต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเหล่านี้เปลี่ยนแสงแดดชาวบ้านก็มีหลังคาบ้านเรามีแสงแดดเราอยู่ตั้งอยู่ในที่ที่เรามีแสงแดดอยู่ดีกว่าหลายประเทศเราก็สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเปลี่ยนผ่านโซล่าเขาจะได้มีรายได้ที่ยั่งยืนเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็น รายได้เป็นเงินมาช่วยลดค่าไฟมาช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานและขายไฟได้ด้วยกับให้กับรายการไฟฟ้าภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเขาจะได้มีรายได้ยั่งยืนแล้วเมื่อรวมกันทั้งประเทศถ้าเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่เราก็จะลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเราสามารถที่จะมาใช้ของที่มาจากสินค้าเกษตรในประเทศนี่แหละครับคือการเปลี่ยนหลังคาครั้งใหญ่ของประเทศเพราะว่ามรสุมข้างหน้าเราไม่รู้จะเป็นอย่างไรเรื่องสุดท้ายครับที่เราเห็นตรงกันก็คือในเรื่องของความโปร่งใสความคุ้มค่าผมได้มอบท่านปลัดกระทรวงคลังในฐานะที่เป็นประธานกลั่นกรองและคณะกรรมการกลั่นกรองก็ได้มาอยู่ในที่นี้ได้รับฟังความคิดเห็นทั้งหมดผมย้ำเน้นตลอดครับว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ต้องมีความชัดเจนต้องคุ้มค่าต้องโปร่งใสเราสะท้อนยังไงครับความคุ้มค่าโปร่งใสคือเราจะกันกรองโครงการที่ท่านปลัดบอกแล้วว่าระหว่างที่รอนำเสนอเนี่ยเราจะกันกรองก็คือว่าไม่ให้มีคอร์รัปชันเราจะต้องถ้าใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีอย่างที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินำเสนอจะเป็นประโยชน์มากเหมือนกับไทยช่วยไทยพลัสที่เงินไปสู่ประชาชนเลยการเปลี่ยนผ่านพลังงานเงินจะไปสู่โซล่าจะไปสู่ประชาชนเลยนี่ก็คือสิ่งที่เราลดการรั่วไหลและโปร่งใสคือทุกโครงการที่นำเสนอมาท่านปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองจะเปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์ทุกคนตรวจสอบได้และทุกคนจะสามารถไปลงรายละเอียดวิจารณ์ได้เลยตรงไหนไม่โปร่งใสมันจะได้ให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ทักกันได้ผมต้องขอกราบเรียนท่านผ่านท่านประธานวุฒิสภาแล้วก็ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับพระราชกำหนดในอดีตที่ผ่านมาทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นช่วงไทยเข้มแข็งตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์จะเป็นช่วงโควิดรูปแบบมีคณะกรรมการกลั่นกรองในอดีตที่ผ่านมาอาจจะไปเอาโครงการเก่าๆมาแล้วก็มานำเสนอแต่วันนี้เนี่ยเราเข้มงวดมากนะครับไม่ใช่เอาของเก่ามาแปะแล้วก็เบิกจ่ายอันนั้นจะมีการรั่วไหลการที่คิดอย่างละเอียดแล้วฟังความเห็นท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเนี่ยโครงการต่างๆผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับต้องตอบโจทย์คุ้มค่าติดโซล่าแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์เท่าไหร่ลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเท่าไหร่ขอบคุณนะครับสามารถไปลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ผมรับฟังความคิดเห็นของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติหลายท่านตรงนี้มันต้องตอบให้ได้หมดเสร็จแล้วต้องสร้างอุตสาหกรรมในประเทศแน่นอนครับช่วงต้นเราอาจจะมีไม่ได้แต่การที่เราเปลี่ยนผ่านพลังงานขนาดใหญ่ขนาดนี้เราสามารถสร้างอุตสาหกรรมในประเทศเราสามารถสร้างการจ้างงานเราสามารถสร้างพัฒนาทักษะตรงนี้ถือเป็นวัตถุประสงค์ของในเรื่องแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยไม่ใช่ทำเฉพาะเรื่องไฟฟ้าสะอาดไม่ใช่เฉพาะทำในเรื่องขนส่งที่ใช้พลังงานบนดินไม่ว่าที่มาจากสินค้าเกษตรแต่เรายังเพิ่มทักษะให้คนไทยสร้างงานให้คนไทยเข้าสู่อาชีพใหม่ทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจครับที่เราอยากจะเน้นความคุ้มค่าความโปร่งใสจะเปิดเผยและผมเชื่อว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ครับถ้าเราช่วยกันทำให้ดีวันนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เมืองไทยไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะ เราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิมขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณมากครับมีสมาชิกท่านใดยังติดใจในประเด็นที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและผู้แทนจากหน่วยงานเชิญครับเชิญท่านปริญญาก่อนครับท่านชนิกรเดี๋ยวแป๊บนึงครับท่านราชิตก่อนให้ท่านปริญญาก่อนเชิญครับ
6: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวุฒิเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับก็ได้ยินคำตอบของทางท่านรัฐมนตรีแล้วก็ทางท่านปลัดการคลังนะครับสิ่งที่สำคัญวันนี้สาระสำคัญวันนี้จริงๆแล้วต้องบอกท่านครับว่าทั้งการเปลี่ยนพลังงานต่างๆนานาเนี่ยครับทุกอย่างดีหมดเลยครับแต่แค่สาระสำคัญมันก็คือว่ามันฉุกเฉินอย่างไรคืออยากให้ท่านแค่ชัดเจนว่าวันนี้ที่เราต้องกู้ขนาดนี้แล้วมันเป็นการฉุกเฉินขนาดนั้นจริงหรือไม่ครับแบบที่ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าเหมือนเป็นการเปลี่ยนหลังคาของประเทศไทยที่มีรูรั่วอยู่แต่วันนี้มันเหมือนเป็นการกู้เพื่อเปลี่ยนบ้านหลังใหม่ให้เลยนะครับซึ่งมันมีความจำเป็นขนาดนั้นจริงแล้วหรือเปล่าแล้วที่สำคัญครับแบบที่ทางท่านปลัดกระทรวงบอกครับว่าเอาเงินมาก่อนผมอยากถามท่านนะครับว่าท่านมาขอให้เราเห็นชอบด้วยแต่ความเป็นจริงคือท่านไม่บอกโครงการเลยครับว่าโครงการในการกู้เงินกว่า2แสนล้านบาทหลังเนี่ยนะครับมันมีความจำเป็นมันมีโครงการขนาดไหนวันนี้จริงๆแล้วทางวุฒิสภาเนี่ยเราอยากฟังความชัดเจนว่าโครงการที่ท่านจะทำอ่ะมันมีอะไรบ้างแต่แบบที่ท่านบอกครับเหมือนเป็นการบอกว่าเอาเงินมาก่อนเดี๋ยวฉันจะบอกว่า200,000 ล้านเนี่ยจะเอาไปทำอะไรมันมีแบบนี้ด้วยหรอครับจริงๆอยากให้ท่านช่วยชี้แจงอีกนิดนึงครับว่ามันเป็นสาระสำคัญขนาดนั้นเลยหรอครับที่ท่านไม่ยอมชี้แจงให้ฟังรวมถึงกรณีนี้มันฉุกเฉินขนาดนั้นจริงหรือไม่นะครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบเชิญท่านรัชนีกรครับ
7: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะดิฉันมีคือได้นั่งฟังสิ่งที่ท่านชี้แจงไปนะคะก็ฟังดูแล้วโครงการพ.ร.ก.เงินกู้นี้น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศมากนะคะแต่ดิฉันมีคำถามค่ะท่านประธานคะคือจะมีโครงการลักษณะที่คล้ายๆกันที่เคยเกิดขึ้นในประเทศที่ผ่านมาไหมคะเช่นโครงการของเทศบาลโครงการของอบต.พวกไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์ต่างๆถ้ามีโครงการลักษณะนี้เข้ามาค่ะท่านจะถือว่ามันเข้าตามข้อ2ของท่านไหมคะเพราะตามข้อ2ท่านบอกว่าส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านแล้วก็คนที่จะขอได้ก็คือภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปนะคะถ้ามีโครงการลักษณะที่เทศบาลอบต.มาขอไฟเสาไฟโซลาร์เซลล์อีกช่วยตอบให้ดิฉันสบายใจก่อนลงมติได้ไหมคะว่าโครงการลักษณะนี้จะผ่านในเงินกู้พ.ร.ก. 200,000 ล้านหลังนี้หรือเปล่านะคะเพราะเป็นที่น่าสงสัยมากนะคะว่าโครงการแบบนี้ที่ผ่านมาเราก็จะมีคำถามอยู่มากมายนะคะและประเด็นที่สองค่ะท่านประธานที่เคารพคะคือเรื่องของตอนที่ท่านผู้ชี้แจงบอกว่าจะมีการรายงานหลังจากสิ้นปีงบประมาณนั่นหมายความว่าใช้เงินเสร็จแล้วใช่ไหมคะถึงจะมารายงานแล้วก่อนที่โครงการจะได้ใช้โครงการจะได้นำเงินกู้นี้ไปใช้จะมีการมารายงานหรือว่ามีการให้เราได้โต้แย้งก่อนไหมคะว่าโครงการแบบนี้หรือเปล่าที่ควรจะมาผ่านตามเงินฉุกเฉินแบบนี้ค่ะไม่ใช่ว่าท่านไปใช้เงินเสร็จแล้วแล้วท่านค่อยมารายงานต่อสภาอย่างนั้นใช่ไหมคะขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับเชิญท่านมานะครับท่านมานะสั้นๆนะครับสรุปเลยครับ
8: ไม่ยาวหรอกครับท่านประธานท่านประธานครับผมมานะมหาสุวีรชัยสมาชิกวุฒิสภากลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากศรีสะเกษผมลุกขึ้นมาเพื่อขอให้กำลังใจท่านดร.เอกนิติเพราะผมคิดว่าผมฟังนี่นะผมฟังมาตลอดตั้งแต่อยู่สภาผู้แทนแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ท่านพูดนี่ท่านประธานมันชี้ถึงปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่ชัดเจนมากฟังแล้วมองเห็นภาพครับเพราะฉะนั้นผมขอให้กำลังใจและยืนยันที่สนับสนุนท่านครับขอขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับท่านรองนายกท่านจะตอบคำถามเลยไหมครับ
7: ขออนุญาตเติมนิดเดียวค่ะเมื่อกี้ลืมตกไปว่าพวกไฟโซลาร์เซลล์ต้นละ 62,000 บาทที่กำลังมีข่าวอยู่ตอนนี้ค่ะโครงการลักษณะแบบนี้จะผ่านเงินนี้ไหมคะขอบพระคุณค่ะ
3: เชิญท่านรองนายก
9: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพนะครับต้องขอบคุณสำหรับทุกข้อสังเกตอีกครั้งนะครับจริงๆก็นึกว่าจะเป็นตัวแทนท่านนายกกล่าวขอบคุณแล้วแต่ว่าเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถามอีกครั้งผมก็ขอยืนยันนะครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะครับ
4: คือผมตั้งใจจริงๆครับคือว่าพระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยต้องกราบเรียนอันที่หนึ่งความจำเป็นนะครับผมได้กล่าวเรียนไปแล้วว่าวันนี้ข้อมูลมันพิสูจน์แล้วครับว่าประเทศไทยในไตรมาสที่สองเนี่ยที่เราต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานเยอะมากเพราะฉะนั้นเจอวิกฤตโลกครั้งนี้เนี่ยถ้าเราไม่เร่งเปลี่ยนผ่านวันนี้ทำตั้งแต่วันนี้นะครับอนาคตเมื่อสงครามยังไม่จบราคาน้ำมันแพงเราก็ต้องนำเข้ามาอีกเยอะๆประชาชนก็เดือดร้อนคนที่ปรับตัวไม่ได้ธุรกิจต้องปิดตัววันนี้พระราชกำหนดฉบับนี้ถึงจำเป็นและสำคัญมากสำหรับในเรื่องของไฟโซล่าเรื่องอะไรทั้งหลายนะครับหลักการที่ผมได้มอบให้กับทางนโยบายที่มอบให้กับคณะกรรมการกลั่นกรองที่ฟังอยู่วันนี้ผมว่าทุกท่านฟังจากท่านชัดเจนโครงการพวกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคือความเปิดเผยและโปร่งใสไม่จำเป็นจะต้องรอให้อนุมัติโครงการก่อนแล้วค่อยไปรายงานผมคิดว่าวันนี้เนี่ยข้อเสนอต่างๆที่นำเสนอมาเนี่ยการเปิดเผยเลยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองอย่างไรเราต้องเปิดเผยเลยครับและท่านจะได้ดูไงครับว่าโครงการที่ท่านพูดถึงที่มันไม่โปร่งใสเปิดเลยครับผมเชื่อเลยครับว่าความโปร่งใสนี่แหละจะดีที่สุดจะช่วยป้องกันให้ประเทศเนี่ยปลอดภัยจากการคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าไฟแสงสว่างไปติดหาโกงกินอะไรกันก็แล้วแต่ถ้าเปิดเผยผมจะช่วยกับท่านเนี่ยแหละครับจะช่วยบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยถ้ากรรมการผ่านผมก็จะต้องบ่นในฐานะรัฐมนตรีคลังที่กำกับกระทรวงการคลังผมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยอันนี้ผ่านไปได้ยังไงเพราะอันนี้หลักการท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านบอกไว้แล้วสิ่งเหล่านี้ครับจะโปร่งใสที่สุดผมคงไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการทำงานของคณะกรรมการกลั่นกรองได้แต่ผมเชื่อครับในความโปร่งใสของท่านปลัดของท่านผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆและเราจะเปิดเผยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นคือความคุ้มค่าขอกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพอีกครั้งหนึ่งผ่านไปทางสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับพระราชกำหนดฉบับนี้มันเกิดขึ้นมาบนความจำเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยการบริโภคภาคเอกชนติดลบจากไตรมาสที่หนึ่งเพราะต้นทุนแพงขึ้นค่าครองชีพคนสูงขึ้นเพราะน้ำมันแพงขึ้นดุลบัญชีเดินสะพัดติดลบเราปล่อยแบบนี้ไปไม่ได้ครับโครงการต่างๆวันนี้ถ้าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเห็นชอบเราสัญญาครับว่าเราจะกันกรองและตรวจสอบและทุกท่านมาช่วยกันตรวจสอบครับผมก็อยากให้ประเทศไทยแข็งแรงขึ้นอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นมาช่วยกันครับทำให้ประเทศไทยโปร่งใสและให้แข็งแรงขึ้นวันนี้ประเทศไทยจะได้มั่นคงและช่วยกันครับขอบคุณนะครับ
10: ท่านวิรยุทธ์ครับผมว่าท่านเป็นจะมาด้วยนะครับเอาสั้นๆนะครับท่านวิยุทธ์เชิญครับ
11: ครับขอบคุณท่านประธานครับวิยุทธ์สร้อยทองครับสมาชิกวุฒิสภาครับก็ขอบคุณรัฐมนตรีครับที่ได้อธิบายในหลายประเด็นนะครับแต่ว่าก็มีข้อสังเกตแล้วก็ข้อเสนอเพิ่มเติมนะครับตามที่ท่านบอกว่าอยากให้มันโปร่งใสครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือกลไกนะครับสิ่งที่อยากจะเสนอกับทางรัฐมนตรีครับถ้าเป็นไปได้นะครับการใช้เงินกู้สี่แสนล้านถ้ามีกลไกการรายงานต่อรัฐสภานะครับให้ทราบถึงสถานะของโครงการนะครับแล้วก็การเบิกจ่ายต่างๆเองแล้วก็ประสิทธิผลของโครงการเป็นรายไตรมาสก็จะเป็นเรื่องที่ดี แล้วก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีได้นำเสนอกับวุฒิสภาครับนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับน่าสนใจครับในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ในส่วนการส่งเสริมให้มีการใช้โซลาร์เซลล์นะครับผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายนะครับเรื่องของตัวสมาร์ทกริดเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องของเน็ตมิเตอริงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่มันจะทำให้ระบบโซลาร์เซลล์ที่เราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมคิดว่าไม่แน่ใจสถานะทั้งสองโครงการนะครับเรื่องสมาร์ทกริดและเรื่องของเน็ตมิเตอริงนะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับการที่จะทำให้ระบบโซลาร์เซลล์ในภาคครัวเรือนในภาครัฐที่ใช้อยู่นะครับในส่วนที่มาช่วงไม่ได้ใช้นะครับมันสามารถที่จะฟีดเข้าระบบซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของพลังงานสะอาดในอนาคตผมคิดว่าประเด็นอย่างนี้อยากให้ท่านลงรายละเอียดเพื่อให้เราเห็นภาพว่าสิ่งที่ท่านตั้งใจดีที่จะต้องกู้เงินขึ้นมาอย่างนี้วิธีการปฏิบัติไม่ได้มองแค่เป็นรายแค่ประเด็นรายโครงการแต่เราอยากให้เห็นว่าท่านมองทั้งระบบจริงๆในรูปแบบของโซลาร์เซลล์ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
10: ขอบคุณครับท่านเป็นจะมากท่านจะอภิปรายหรือตั้งประเด็น
12: ค่ะก
10: ็สั้นๆนะครับ
12: เรียนท่านประธานนะคะดิฉันนางเบญจมาศไพทองค่ะวันนี้ดิฉันมาจากกลุ่ม9ค่ะกลุ่ม SME ซึ่งเป็นนักธุรกิจค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านเอกนิตินะคะที่ท่านได้มีโครงการแบบนี้ดิฉันมาเป็นสว.เป็นปีที่2แล้วค่ะดิฉันเคยพูดเรื่องนี้เรื่องแสงแดดซึ่งเป็นพลังของความสะอาดบ้านที่บ้านของดิฉันเนี่ยเป็นใช้ค่าไฟแพงมากค่ะเดือนนึงประมาณ 30,000 บาทเพราะเป็นห้องเย็นพอใช้โซลาร์เซลล์เหลือ 12,000 ค่ะมันเป็นเรื่องอะไรที่คุ้มค่าจริงค่ะดิฉันมีประสบการณ์ตรงดิฉันต้องเติมน้ำมันลิตรละ50บาทตอนที่มีสงครามแล้วตอนนี้น้ำมันเหลือ30กว่าบาทแล้วเมื่อไหร่ถ้ามันมีสงครามเกิดอีกเราจะต้องใช้น้ำมันเท่าไหร่คะซึ่งตอนอันนี้คือได้รับผลโดยตรงกับผู้ประกอบการได้ลดค่าไฟได้ลดค่าใช้จ่ายแม้แต่บ้านที่อยู่ก็เหมือนกันนะคะบ้านที่เราอยู่ถ้าเราใช้ค่าไฟเดือนนึงประมาณ 3,000 ก็จะเหลือประมาณ 1,000 บาทซึ่งมันพอติดปุ๊บก็ได้รับเลยค่ะมันไม่ต้องไปรอปลูกอะไรอีกแล้วไม่ต้องไปใช้ต้นไม้ในการมาทำอะไรที่มันเป็นรอว่าทำไมไม่ใช้นู่นนี่อะไรแต่ดิฉันให้กำลังใจท่านค่ะและอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันรอคอยมานานมากแล้วค่ะก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะคะที่คิดโครงการดีๆแบบนี้ที่ลดต้นทุนได้เลยกับเกี่ยวกับค่าครองชีพและค่าประกอบการค่ะขอบคุณค่ะ
10: ครับขอบคุณมากครับท่านเอาอีกครั้งเหรอครับผมว่าสั้นๆนะครับ
13: อีกครั้งนึงครับท่านประธานขอโอกาสอีกครั้งนึง
10: ครับท่านประธานสามครั้งนะครับเชิญครับ
13: ครับขอบคุณท่านประธานนะครับเพราะว่าวงเงินกู้เนี่ยครับ 400,000 ล้านเนี่ยครับก็ต้องขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสนะครับก็คืออีกนิดเดียวครับท่านรองนายกเอกนิติครับก็คือว่าจากที่ท่านบอกนะครับมีการตรวจสอบต่างๆเนี่ยผมขออย่างนึงนะครับท่านจะรับปากไม่รับปากก็ไม่เป็นไรแต่ขอว่าหากมีโครงการที่เสนอเข้ามาผ่านคณะอนุกันกรองของท่านแล้วมีข้อสงสัยอยากให้ท่านออกมาแฉให้ประชาชนให้สภาได้รับทราบด้วยนะครับว่าหน่วยงานไหนมาขอไอ้งบประมาณแปลกๆที่โอกาสที่มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้ก็คงจะต้องขอให้ท่านด้วยครับว่าในคณะอนุกันกรองของท่านเนี่ยเข้าถึงข้อมูลจากท่านมาและให้ท่านช่วยเอาโครงการพวกนี้ออกมาบอกพวกเราให้เราเชื่อมต่อกับประชาชนให้ประชาชนได้ทราบต่อไปด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ
10: ครับก็ผมคิดว่าท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีและประธานคณะทำงานก็รับปากท่านนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขออนุญาตปิดการอภิปรายนะครับครับต่อไปจะเป็นการลงมตินะครับว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569นะครับก่อนลงมติผมจะขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับครับเชิญเพื่อนสมาชิกเข้ามาในห้องประชุมนะครับเสียบบัตรลงคะแนน

0: ้าไม่มีนะครับเชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลครับขณะนี้มีจำนวนผู้เข้าประชุม167บวก3นะครับเท่ากับ170ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับผมจะขอถามมตินะครับสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติพระราชกำหนดฉบับนี้กดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติพระราชกำหนดฉบับนี้กดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
1: กราบเรียนท่านประธานครับผมสมบูรณ์นวล152เห็นด้วยครับ
0: ท่านสมบูรณ์เห็นด้วยครับ
2: กราบเรียนท่านประธานครับผมอภิชาเศรษฐวราธร184เห็นด้วยครับ
0: ท่านอภิชา184เห็นด้วยครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานครับชัยทัศน์พสุนทร030เห็นด้วยครับ
0: ท่านชัยทัศน์เห็นด้วยครับกับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนเสียงไหมครับถ้าไม่มีนะครับผมขอปิดการลงคะแนนเสียงนะครับเชิญจะได้ที่รวมคะแนนส่งผลครับกับจำนวนผู้ลงมติ172บวก3เท่ากับ175นะครับเห็นด้วย132บวก3เท่ากับ135นะครับไม่เห็นด้วย11งดออกเสียง28ไม่ลงคะแนนเสียง1นะครับก็เป็นอันว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569นะครับขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงครับเป็นอันจบการพิจารณาเรียบเรียบวาระเรื่องด่วนที่1ครับขอบคุณมากครับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่3กระทู้ถามนะครับใน 3.1 กระทู้ถามเป็นหนังสือท่านสมาชิกครับวันนี้มีกระทู้ถามเป็นหนังสือจำนวน3กระทู้ด้วยกันนะครับเนื่องจากในกระทู้ที่ 3.1.1 เรื่องมาตรการในการกำกับดูแลการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามมาตรา7วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพุทธศักราช2544ท่านประพันธ์ตั้งศรีเกียรติกุลเป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรีและได้รับแจ้งว่าท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่ามีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการประชุมณจังหวัดสงขลาไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามวันนี้ได้นะครับโดยจะพร้อมตอบกระทู้ถามในวันจันทร์ที่21กันยา2569นะครับกระทู้ถามที่ 3.1.2 นะครับเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงนามร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ความดีความชอบประจำปีของข้าราชการเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับนายมังกรศรีเจริญกูลผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้มีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามวันนี้ได้ขอเลื่อนไปเป็นวันที่7กันยา2569นะครับกระทู้ถามที่ 3.1.3 เรื่องปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินที่ยังมีความขัดแย้งสูงท่านนายแพทย์เปรมศักดิ์ปิยระเป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรีนะครับได้รับแจ้งจากรองนายกทรงศักดิ์ธรศรีนะครับว่าผู้เป็นผู้รับมอบให้มาตอบกระทู้ถามก็มีหนังสือแจ้งมาว่าติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้ขอเลื่อนการตอบกระทู้ออกไปวันที่14กันยา2569นะครับดังนั้นในวันนี้จึงไม่มีการถามตอบกระทู้ถามเป็นหนังสือนะครับในกระทู้ถามต่อไปนะครับกระทู้ถามด้วยวาจาท่านสมาชิกครับมีกระทู้ถามด้วยวาจาจำนวน3กระทู้แต่เนื่องจากกระทู้ถามที่ 3.2.1 กระทู้ถามเรื่องเงินกู้ 400,000 ล้านแต่ไม่มีเงินให้นักเรียนนะครับจากการลดกองงบกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษาให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.นะครับท่านปริญญาวงเชิดขวัญเป็นผู้ตั้งถามมติว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านยศนันท์นะครับผู้ถูกตั้งกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามด้วยวาจาในวันนี้ได้นะครับกระทู้ถามที่ 3.2.2 นะครับเรื่องกระบวนการสร้างการรับ

0: ให้กระทู้ถามทั้ง3กระทู้ดังกล่าวเป็นอันตกไปตามข้อบังคับข้อ166วรรค2หากสมาชิกประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจาท่านก็สามารถเสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไปได้นะครับเป็นการจบการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามที่3นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องด่วนที่2นะครับเรื่องการตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแทนตำแหน่งที่ว่างโดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา12วรรค2และมาตรา13รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติประกอบ561เสร็จสิ้นแล้วนะครับผลปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดสรรให้เป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแทนนางยุพินชลานนท์นิวัฒน์จำนวน1คนคือนายขจรเดชเจนวัฒนานนท์ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านกฎหมายดังนั้นคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงได้เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าวมายังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพุทธศักราช2561ต่อไปนะครับรายละเอียดประกอบตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ส่งให้กับท่านสมาชิกแล้วนะครับครับโดยข้อบังคับข้อ105กำหนดว่าเมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการสามัญขึ้นคณะหนึ่งจำนวนไม่เกิน15คนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนั้นรวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจำเป็นสำหรับตำแหน่งนั้นเป็นกรณีไปนะครับดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ105ผมจึงขอหารือที่ประชุมว่าจะเห็นสมควรให้ตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจำนวนกี่คนอีกครับเชิญครับท่านพลวัตเชิญครับ
1: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพลวัตตันสิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองโฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาขอเสนอตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจำนวน15ท่านขอผู้รับรองด้วยครับขอบคุณครับ
0: ครับมีสมาชิกเสนอตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจำนวน15คนมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับโดยข้อบังคับข้อที่106กำหนดให้การตั้งกรรมการสามัญตามข้อ105ให้เลือกจากสมาชิกที่คณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิภาเสนอชื่อจำนวน3คนส่วนจำนวนที่เหลือให้ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกจากรายชื่อสมาชิกที่คณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภาเสนอจากกรรมาธิการคณะนั้นคณะละ1 คน 1 คนนะครับดังนั้นองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะนี้จึงต้องเป็นไปตามข้อบังคับข้อ106ขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมาธิการครับเชิญท่านพลวัตครับ
1: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพลวัตตันสิริสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจำนวน15ท่านดังมีรายนามต่อไปนี้ครับ 1. นายกำพลสุภาแพ่ง 2. นางสาวชยานันติยะตรการชัย 3. นายชูชาติอินสว่าง 4. นายธวัชสุรบาล 5. นายนิรุตติสุทินันท์ 6. นายปริญญาวงเชิดขวัญ 7. นายพิชานพรสิริประธาน 8. นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ 9. นางวสมนคุณเสน 10.นางวาสนายศศร 11. พันตำรวจโทสง่าทรงมหาชัย 12. นายสมดุลบุญชัย 13. นายสุนทรพฤกษพิพัฒน์ 14. นายอัสดางแสวงการ 15. นายอเนกวีระพจนานันท์ขอผู้รับรองด้วยครับขอบคุณครับ
0: ก็มีผู้รับรองถูกต้องนะครับสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ

0: ติกรรมทางกิจธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจำนวน15คนมีผู้รับรองถูกต้องมีผู้ใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมาธิการครับ
1: รายชื่อกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 1. นายกำพลสุภาแพ่ง 2. นางสาวชยานันติยตรการชัย 3. นายชูชาติอินสว่าง 4. นายธวัชสุรบาล 5. นายนิรุตติสุทธินนท์ 6. นายปริญญาวงเชิดขวัญ 7.นายพิชานพรสิริประธาน 8. นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ 9. นางวัสมนคุณเสนคุณแสน 10. นางวาสนายศศร 11. พันตำรวจโทสง่าส่งมหาชัย 12. นายสมดุลบุญชัย 13. นายสุนทรพฤกษพิพัฒน์ 14.นายอัสดางแสวงการและ15นายอเนกวีรพจนานนท์จนานัน
0: ขอบคุณครับครับโดยที่ข้อบังคับข้อ105วรรค2กำหนดให้การตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต้องกระทำให้เสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ตั้งคณะกรรมการสามัญดังนั้นจึงขอเรียนที่ประชุมว่าจะกำหนดให้กรรมการสามัญคณะนี้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่วันครับเชิญท่านพลวัต
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายพลวัตตันสิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองโฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาขอเสนอกำหนดเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมการสามัญคณะนี้ภายใน60วันนับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติตั้งขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับที่สมาชิกเสนอชื่อกำหนดเวลาในการดำเนินงานของคณะกรรมการการมาธิการสามัญคณะนี้ให้เสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติตั้งมีผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบครับจบการพิจารณาเรื่องด่วนที่2นะครับต่อไปเป็นเรื่องด่วนที่3นะครับให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดนะครับตามที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่21นะครับเมื่อวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569ได้มีมติตั้งคณะกรรมการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดจำนวน1คนคือนายโกวิทย์ศรีไพโรจน์นั้นปัจจุบันคณะกรรมการสามัญได้เสนอได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวรวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจำเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิกแล้วนะครับเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่ครับ

0: ท่านสมาชิกครับก่อนที่คณะกรรมการจะได้แถลงรายงานผมขอชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการแถลงรายงานของคณะกรรมการแต่ละและขั้นตอนการอภิปรายของท่านสมาชิกนะครับโดยการแถลงและการอภิปรายจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเป็นรายงานส่วนเปิดเผยเมื่อคณะกรรมการได้แถลงรายงานของคณะกรรมการในส่วนที่เปิดเผยแล้วสมาชิกสามารถอภิปรายได้เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับรายงานส่วนที่เปิดเผยนะครับตามที่คณะกรรมการแถลงเท่านั้นและการประชุมในขั้นตอนนี้ก็เป็นการประชุมโดยเปิดเผยส่วนรายงานส่วนที่2เป็นรายงานของคณะกรรมการในส่วนที่เป็นรายงานลับโดยคณะกรรมการได้ร้องขอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อให้มีการดำเนินการประชุมลับตามข้อบังคับข้อ112วรรค2สมาชิกสามารถอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับรายงานลับได้นะครับพร้อมแล้วนะครับเชิญท่านประธานคณะกรรมการได้แถลงรายงานของคณะกรรมการในส่วนที่เป็นรายงานเปิดเผยครับเชิญครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านกระผมนายประพลตั้งศรีเกียรติกุลในฐานะประธานกรรมการสามัญขอกราบเรียนต่อที่ประชุมให้ทราบว่าตามที่ได้ข่าวประชุมวุฒิสภาครั้งที่21สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569ได้มีมติตั้งกรรมธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดโดยมีกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานภายใน60วันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติตั้งคณะกรรมการสามัญซึ่งครบกำหนดในวันพฤหัสที่13สิงหาคม2569นั้นบัดนี้คณะกรรมการสามัญได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดที่ได้รับจากประธานคณะกรรมการอัยการและอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการในคามาร่วมประชุมกับคณะกรรมการสามัญได้ระบุรายละเอียดไว้ในเอกสารประกอบการพิจารณารายงานเปิดเผยซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกวุฒิสภาเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้วและคณะกรรมการสามัญจะขอชี้แจงสรุปผลการดำเนินการซึ่งได้จัดทำเป็นรายงานลับตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ110วรรค2ลำดับต่อไปกระผมในนามของคณะกรรมการสามัญจะขอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อให้มีการดำเนินการประชุมลับโดยเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ112วรรค2ในส่วนผลการตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดซึ่งรายงานลับนี้ได้ระบุข้อมูลข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการเสนอชื่อและข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลลับซึ่งผู้ให้ข้อมูลไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยต่อผู้อื่นหรือบุคคลภายนอกหากเปิดเผยออกไปแล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือบุคคลผู้ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสามัญและวุฒิสภาจึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาครับ
0: ครับขอบคุณครับครับต่อไปผมจะให้สมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อไว้นะครับในส่วนของการส่วนของรายงานเปิดเผยนะครับสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงชื่อมีความประสงค์ก็ได้แสดงความประสงค์โดยจะยกมือหรือขออภิปรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับเชิญท่านนันทนาครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภา ดิฉันอยากถามท่านสว.ทั้งหลายว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเรามาถึงจุดที่ประชาชนหมดศรัทธาไม่ไว้วางใจการทำหน้าที่ของสว.ทั้งหลายไม่ไว้วางใจกระบวนเข้าสู่ตำแหน่งถึงขนาดออกมาเปิดเผยหลักฐานต่างๆเพื่อให้กกต.ส่งฟ้องศาลฎีกาตามสำนวนสอบสวนของคณะอนุ26เกียรติภูมิของสว.ชุดนี้ไม่เหลือแล้วประชาชนต่างกลด่า
3: ประท้วงเรื่องไหนครับประท้วงครับขอประท้วงครับ
0: ผมกำลังจะพิจารณาอยู่ครับท่านอภิปรายในเรื่องคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดนะครับผู้อภิปรายให้เข้าใจด้วยนะครับตรงประเด็นหน่อยครับ
2: ท่านประธานคะดิฉันไม่ได้ทำผิดข้อบังคับข้อไหนเลยนะคะ
0: ท่านอภิปรายให้ตรงประเด็นนะครับ
2: ผิดข้อบังคับข้อไหนคะ
0: ให้ตรงประเด็นครับ
2: ตรงประเด็นดิฉันข้อบังคับข้อที่55การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังปรึกษากันอยู
0: ่
2: ในการเลือกองค์กรอิสระในการเลือกอัยการสูงสุดมีผู้เลือกกับผู้ถูกเลือกดิฉันกำลังพูดถึงผู้เลือกมันไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ตรงไหนคะดิฉันกำลังพูดถึงผู้ถูกเลือกว่าผู้เลือกนั้นเนี่ยมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอที่จะมาเลือกผู้ที่ถูกเลือกหรือเปล่าม
0: ันมีคุณสมบัติอยู่แล้วนะครับมันเป็นหน้าที่นะครับมันเป็นหน้าที่นะครับถ้าไม่ทำใน157นะครับเชิญท่านกรอบครับ
2: ท่านประธานคะเดี๋ยวฉันคงจะต้อง
0: เชิญท่านกรอบก่อนครับเชิญครับ
4: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผมพันโทเอกกรอบอาจารย์กิติในฐานะกรรมาธิการครับที่จริงผมก็อยากจะให้ท่านผู้อภิปรายได้พูดแสดงความรู้สึกตามที่ท่านคิดนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าที่ท่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่ใช่การตรวจสอบประวัติมันเป็นเรื่องที่ท่านไปพูดถึงเรื่องการที่มีการกล่าวหาสว.อย่างนั้นอย่างนี้แม้กระทั่งตัวท่านยังโดนกล่าวหานะครับแต่ทีนี้ในวันนี้เนี่ยมันเป็นการตรวจสอบประวัติผู้ที่รับการสรรหามาเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้รู้ว่าผู้จะได้ลงตำแหน่งอัยการสูงสุดเนี่ยเขามีประวัติพฤติกรรมเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับประวัติของสว.เลยครับและเรื่องสว.ที่ท่านว่าเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เป็นอำนาจของกกต.แต่ท่านไปติดยึดท่านตั้งใจที่จะมาล้มล้างวิธีการเลือกสว.แล้วก็มาพูดจนตั้งแต่วันแรกที่ท่านไปเป็นสว.จนถึงวันนี้ท่านก็ยังพูดอยู่ท่านไม่สมควรที่เป็นครูบาอาจารย์เลยไม่เหมาะเลยโดยประการทั้งปวงครับไม่เหมาะที่จะเป็นด็อกเตอร์โดยซ้ำไปนี่ผมขอตำหนิท่านนะฮะท่านเป็นผู้ใหญ่นะครับอายุ50กว่าแล้วท่านทำไมมาจำเจจมปลักกับเรื่องอย่างนี้ฮะท่านไม่ให้บ้านเมืองไปเดินได้เลยครับอัยการสูงสุดท่านเป็นองค์กรอิสระที่ดูแลเรื่องความยุติธรรมท่านอยากได้ความยุติธรรมท่านก็เลือกคนที่ก็สรรหามาสิครับไม่ใช่ไปพูดแขวะหาไปอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกท่านดีกว่าคนอื่นไงครับดีโชคของท่านดีตรงไหนฮะจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัวผมไม่อยากพูดมากแล้วครับพูดมากเป็นเรื่องทะเลาะเดี๋ยวก็เป็นเรื่องยาวงานมันจะไม่จบโตๆกันแล้วจะเข้าโลไม่กี่วันอยู่แล้วไม่ต้องมาทำวิธีปากมากขอบคุณครับท่านครับ
0: ท่านกล่าวครับผมจะวินิจฉัยนะครับท่านอภิปรายอยู่ในส่วนที่เป็นการตรวจสอบประวัติของอัยการสูงสุดที่กำลังพิจารณา
2: ท่านประธานคะดิฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงก่อนนะคะการที่ท่านมาบอกว่าดิฉันไม่เหมาะสมจะเป็นครูบาอาจารย์ไม่เหมาะสมที่จะเป็นด็อกเตอร์ดิฉันคิดว่าให้ประชาชนเขาตัดสินค่ะไม่ใช่ท่านซึ่งประชาชนเองก็กล่าวหาแล้วก็ดูแล
0: เอาอย่างนี้ครับประชาชนดูอยู่นะครับท่านอภิปรายเลยครับไม่ต้องตอบโต้กันไปกันมาครับท่านจะอภิปรายในประเด็นนี้ไหมครับท่านจะอภิปรายในประเด็นนี้ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านอภิปรายต่อนะครับจะให้อภิปรายต่อนะครับท่านฟังผมก่อนนะครับท่านฟังผมก่อนผมจะให้ท่านอภิปรายต่อนะครับท่านเข้าใจไหมครับฟังภาษาคนถูกนะครับผมจะให้ท่านอภิปรายต่อนะครับ
2: ดิฉันก็ต้องขอใช้สิทธิ์พาดพิงที่เขาพูดดิฉันอย่างยาวแล้วท่านไม่ให้ดิฉันตอบเลยเหรอคะ
0: ผมยังไม่ได้ให้ไม่ตอบนะครับแต่ว่าขอให้อยู่ในประเด็นนะครับ
2: ก็ประเด็นที่เขากำลังกล่าวพาดพิงดิฉันไงคะ
0: เชิญครับ
2: ที่เขาบอกว่าดิฉันเองก็ถูกกล่าวหา
0: เชิญเลยนะครับ
2: ถูกต้องค่ะ
0: เชิญครับ
2: ถูกต้องค่ะดิฉันก็ถูกกล่าวหาและดิฉันก็เปิดโอกาส ให้คนเอาหลักฐานมาแล้วก็ให้กระบวนการนั้นเดินไปแต่ท่านเองต่างหากกลุ่มของพวกท่านไม่ยอมให้มีการที่จะให้เข้าสู่กระบวนการเรียนเองวันนี้ต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าคุณสมบัติของผู้เลือกถ้าวันนี้เรียนบอกว่าท่านกอบท่านไม่เหมาะสมที่จะเป็นวุฒิสมาชิกเลยท่านจะรู้สึกอย่างไรแล้วถ้าเผื่อท่านขาดคุณสมบัติท่านควรที่จะมาลงมติเลือกอัยการสูงสุดในวันนี้หรือไม่เรียนเองกำลังจะบอกว่าที่ประชาชนเขาก่นด่าแล้วเขาก็ประนามสวชุดนี้เพราะไม่มีกระบวนการในการที่จะพิสูจน์ความจริงเรียนก็กำลังจะบอกว่านี่ล่ะสิ่งที่เรียนเรียกร้องมาโดยตลอดว่าให้กระบวนการเลือกองค์กรอิสระนั้นชะลอออกไปเพื่อที่จะให้กกต.นั้นได้วินิจฉัยและส่งฟ้องศาลฎีกาทนอีกนิดค่ะอีกเพียง2สัปดาห์กกต.จะมีมติในคดีนี้แล้วท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ถ้าเผื่อว่ากกต.วินิจฉัยเป็นอย่างไรจะดำเนินการส่งฟ้องศาลฎีกาท่านก็จะได้พิสูจน์ตัวท่านเองว่าสิ่งที่เป็นหลักฐานต่างๆนั้นเนี่ยศาลจะวินิจฉัยเป็นอย่างไรและถ้าเผื่อศาลบอกว่าท่านบริสุทธิ์ท่านค่อยกลับมาลงมติอย่างสง่างามท่านประธานคะวันนี้สิ่งที่ประชาชนเขาได้มองเห็นว่าวุฒิสมาชิกนั้นได้ทำหน้าที่ในการเห็นชอบองค์กรอิสระไปมากมายเดี๋ยวฉันอยากจะเตือนสติท่านทั้งหลายว่าอย่าเหิมเกริมอย่าเหลิงอำนาจอำนาจนี้ไม่ใช่ของท่านแต่เป็นการปล้นมาจากประชาชนท่านควรสำนึกและหยุดการกระทำที่ฝืนมติมหาชนวันนี้ประชาชนขับไล่พวกท่านด้วยกระบวนการทางกฎหมายแต่หากท่านไม่ยอมหยุดประชาชนอาจจะให้บทเรียนเช่นเดียวกับเนปาลโมเดลแก่ท่าน
3: ท่านประธานครับขอประท้วงครับผมพิสิทธิ์พัฒนาพงษ์ครับ
5: เชิญครับเชิญท่านพิสิทธิ์ประท้วงเรื่องอะไรครับ
3: อภิปรายไม่ได้อยู่ในประเด็นที่จะอภิปรายในวันนี้ครับไปพูดถึงเรื่องอื่นไปหมดเลยครับท่านประธานก
5: ็ครับ
3: ท่านประธานช่วยควบคุมการประชุมด้วยนะ
5: เข้าใจครับผมฟังอยู่ครับกรุณาให้เข้าในประเด็นได้ครับพี่น้องประชาชนก็ฟังอยู่เขาตอบเขาฟังเขารู้เรื่องนะครับ
2: ค่ะ
5: เชิญครับ
2: ก็คือคุณพิสิทธิ์ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าประท้วงข้ออะไรก็เพียงแต่บอกว่าอย่ามาพูดถึงฉันอย่ามาพูดถึงฉันก็ท่านประธาน
3: ผมประท้วงข้อ
2: นะคะว่าอันนี้ที่ท่านเองยังอยู่ในข้อบังคับข้อที่
3: ท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานครับผมไม่ได้ท้วงผู้อภิปรายคร
5: ับ
3: ขอท่านประธานอยู่
5: ผมเข้าใจผมกำลังทำหน้าที่อยู่
3: ครับ
5: ผมก็อยากให้ท่านพูดจนกระทั่งจบเวลาแล้วครับเชิญครับตามสบายคร
2: ับ ขอบคุณท่านประธานค่ะ
5: ตามสบายเลยนะครับ
2: เพราะการที่ท่านทั้งหลายที่เป็นสว.ยิ่งลงมติไปมากเท่าไหร่ท่านก็ยิ่งทำให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวไปมากขึ้นเท่านั้นหากสุดทางแล้วพบว่าท่านขาดคุณสมบัติผู้ที่ท่านไม่เห็นชอบก็ไม่อาจกลับไปดำรงตำแหน่งได้ท่านจะเยียวยาเขาอย่างไรส่วนผู้ที่ท่านเห็นชอบไปแล้วจะถือเป็นมรดกบาปที่ท่านทิ้งไว้หรือไม่เขาจะถูกสังคมมองว่าเขาได้ตำแหน่งมาจากการต่างตอบแทนหรือไม่ความเป็นสว.ของท่านจะเป็นที่ยอมรับของประชาชนหากท่านใช้จิตสำนึกและจริยธรรมให้มากโดยชะลอการลงมติในการเลือกอัยการสูงสุดไว้ก่อนรอจนกว่าศาลจะพิสูจน์ว่าท่านบริสุทธิ์ท่านก็พ้นมนทินท่านก็กลับมาโหวตใหม่จะดีกว่าไหมคะแต่หากท่านยังยืนยันที่จะลงมติแบบเทาๆเช่นนี้ก็ขอเชิญให้ประชาชนจดจำเอาไว้ให้ดีส่วนดิฉันไม่ขอร่วมสังฆกรรมกับการกระทำนี้โดยเด็ดขาดขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณครับก็ทุกท่านก็รับฟังอยู่แล้วครับท่านจะประท้วงเรื่องอะไรครับหรือท่านจะอภิปรายครับผมว่าจบนะครับเพราะว่ายังไงยังไงผมวินิจฉัยแล้วจบแล้วครับ
6: ท่านประธานครับ
5: เดี๋ยวถ้าท่านไม่ได้พูดที่นี่ท่านก็ต้องไปแถลงข่าวอยู่ดีนะครับก็ขอจบท่านวิรัตวิวัฒน์จบนะครับ
6: ท่านท่าน
7: ผมจะให้ท่านนายแพทย์เปรมศักดิ์ได้อภิปรายต่อครับ
6: ผมไม่เคยได้รับโอกาสนะครับท่านประธานครับ
7: ไม่เป็นไรครับผมว่าเดี๋ยวผมให้ท่านเปรมศักดิ์พูดต่อครับจบนะครับ
6: ท่านให้พูดต่อหรือไม่ให้พูดครับ
7: ให้ท่านผมไม่ให้พูดแล้วครับให้ท่านนายแพทย์เปรมศักดิ์พูดต่อครับ
6: ครับขอบคุณท่านแต่ผมมีเหตุผลในการจะคัด
7: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดใหม่ครับ
6: เพียงแต่ท่านประธานไม่อนุญาตผม
7: ไม่อนุญาตครับ
6: ครับ
7: คุณหมอเปรมศักดิ์ครับ
8: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายแพทย์เปรมศักดิ์พียยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นท่านประธานครับวันนี้ที่ประชุมวุฒิสภามีภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งคือการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวพันโดยตรงกับความยุติธรรมของประเทศเกี่ยวข้องกับการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องคดีสำคัญเกี่ยวพันกับคดีทุจริตคดีอาญาร้ายแรงคดีความมั่นคงคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐรวมทั้งคดีที่ประชาชนทั้งประเทศเฝ้าจับตามองดังนั้นวันนี้จึงไม่ควรเป็นเพียงขั้นตอนตามพิธีการและไม่ควรพิจารณาเพียงว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อนั้นมีอายุราชการมากเท่าใดหรือมีตำแหน่งสูงๆมาแล้วกี่ตำแหน่งแต่เราต้องตอบประชาชนว่าบุคคลที่จะได้รับตำแหน่งอัยการสูงสุดนั้นจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรให้สมควรกับการดำรงตำแหน่งอันสำคัญนี้ท่านประธานครับสำหรับท่านโกวิทศรีไพโรจน์ซึ่งเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ก็ผมได้ศึกษาประวัติของท่านอย่างละเอียดและได้ยอมรับว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในองค์กรด้านอัยการมาอย่างยาวนานและผ่านงานมาหลากหลายประเภทตั้งแต่งานอัยการระดับจังหวัดงานคดีอาญางานคดีพิเศษงานคุ้มครองสิทธิของประชาชนงานคดีปราบปรามทุจริตตลอดจนถึงงานบริหารระดับสูงของสำนักงานอัยการสูงสุดและปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดและคณะกรรมการอัยการหรือกอ.ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อขึ้นดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนถัดไปคือตั้งแต่1ตุลาคม2569นี้เป็นต้นไปท่านประธานครับกระผมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าประสบการณ์ที่ยาวนานนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพิจารณาแต่จุดที่จะต้องพิจารณาต่อไปก็คือประสบการณ์เหล่านั้นได้มีประโยชน์หรือมีแนวทางอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งอัยการสูงสุดประการที่หนึ่งก็คือความเป็นอิสระของอัยการสูงสุดตรงนี้สำคัญที่สุดครับท่านประธานครับเพราะวันที่คดีอาญาจำนวนไม่น้อยปัจจุบันได้ดำรงเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลที่มีเครือข่ายและอิทธิพลประชาชนจะต้องเกิดความมั่นใจว่าคำสั่งของอัยการนั้นเกิดจากพยานหลักฐานและข้อกฎหมายเท่านั้นไม่ใช่เกิดจากโทรศัพท์สายใดสายหนึ่งไม่ใช่เกิดจากแรงกดดันทางการเมืองไม่ใช่เกิดจากแรงจูงใจหรือระบบอุปถัมภ์หรือไม่ใช่เกิดจากปฏิบัติว่าใครเป็นพวกใครดังนั้นผมเองได้ศึกษาแนวทางของท่านโกวิทศรีวิโรจน์ก็เป็นแนวทางที่สร้างความมั่นใจในจุดต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีประเด็นที่สองการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการท่านประธานครับเรื่องนี้สำคัญมากเพราะอัยการเป็นอำนาจที่สูงมากตำรวจเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมอาจจะทำสำนวนมาเป็นพันๆหน้ามีพยานเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันคนแต่สุดท้ายการจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องเป็นอำนาจของอัยการปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมตลอดมาก็คือเมื่อมีคำสั่งไม่ฟ้องในคดีสำคัญประชาชนนั้นไม่เข้าใจว่าด้วยเหตุผลอะไรดังนั้นจุดนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องอธิบายให้เกิดความเข้าใจ ในพี่น้องประชาชนจะได้เกิดความศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมท่านประธานครับประเด็นที่3คือประสบการณ์ในคดีที่มีความละเอียดอ่อนผมเองได้ศึกษาประวัติของท่านโกวิทศรีไพโรจน์ท่านได้ทำคดีสำคัญเช่นคดีเรียกฆ่าไทยกลุ่มโจรไข่หมูกเส้งเอียดและคดีระเบิดศาลจังหวัดทุ่งสงซึ่งเป็นคดีอุกฉกรรจน์และสามารถคลี่คลายได้อย่างเป็นที่น่าพอใจอันนี้ผมคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ถือว่าน่าประทับใจในคดีความของท่านนอกจากนั้นท่านได้ริเริ่มเรื่องสำคัญก็คือเรื่องการทำให้เกิดอัยการอำเภอก็คือการยุติธรรมสมานฉันท์ตั้งแต่เริ่มต้นโดยไม่ต้องไปสู่ขบวนการที่ฟ้องร้องใหญ่โตและเกิดความสูญเสียเป็นจำนวนมากท่านประธานครับแล้วผมเองก็มีความประทับใจอย่างหนึ่งคือท่านได้เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและได้เคยนำเสนอแนวคิดในการปฏิรูประบบอัยการต่อที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติมาแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่ท่านจะมีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้ก็เป็นการสานต่อในประสบการณ์ของท่านอีกด้านหนึ่งท่านประธานครับสิ่งหนึ่งก็คือการปราบปรามทุจริตจากปราบปรามของท่านประสบการณ์ในคดีปราบปรามทุจริตก็มีต้นเรื่องที่สามารถที่จะเป็นหลักประกันได้พอสมควรผมเองกลับเรียนว่าความมั่นคงสิทธิมนุษยชนก็เป็นคดีหนึ่งที่มักจะเจอที่ภาคใต้เพราะส่วนใหญ่การรับราชการท่านจะอยู่ที่ภาค8และก็เป็นพื้นที่ที่ถ้าใครถือว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่อย่างนั้นมาก่อนก็ยังถือว่ามีภูมิต้านทานไม่มากเท่าไหร่แต่คนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีภูมิต้านทานที่จะต้องมีความยอมรับอย่างไรก็ตามครับการที่มีคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนนั้นจะต้องมีข้อพิจารณาว่าการใช้อำนาจรัฐจะต้องไม่ละเลยสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งมันเป็นข้อกำหนดหรือข้อพิจารณาที่มันคาบเกี่ยวกันอย่างมากประเด็นที่6ก็คือการปฏิรูปองค์กรอัยการท่านประธานครับข้อนี้ผมนำมาจากประสบการณ์ที่ผมเป็นกรรมาธิการ ICT ที่อยู่ในวุฒิสภาของเราปัจจุบันนี้ท่านประธานอาชญากรรมมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วไม่ได้มีเพียงคดีลักทรัพย์คดีปล้นทรัพย์หรือช่อโกงแบบเดิมที่เราเห็นมาในอดีตปัจจุบันมีคดีแก๊ง call center มีอาชญากรรมไซเบอร์มีการฟอกเงินข้ามประเทศมีการหลอกลวงให้ลงทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลมีเครือข่ายค้ามนุษย์มีอาชญากรรมข้ามชาติมีการทุจริตที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้นทุกวันคำถามก็คือองค์กรของอัยการวันนี้เราพร้อมหรือยังดังนั้นผมฝากไปถึงท่านโกวิทศรีไพโรจน์ว่าในอนาคตผมจึงอยากจะให้ท่านพิจารณาดูว่าพนักงานอัยการเราจะต้องปรับปรุงอย่างไรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างเพียงพอจะต้องมีอัยการเฉพาะด้านหรือไม่จะต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับปปช.ปปง. DSI และหน่วยงานต่างประเทศอย่างไรจึงจะตามเหล่าร้ายได้อย่างทันท่วงทีและดูแลให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนเพราะนี่คือโจทย์ของอัยการสูงสุดในยุคศตวรรษที่21ครับไม่ใช่บริหารองค์กรแบบเดิมซึ่งมีคดีแบบที่เราเคยชินมาแล้วแต่ตรงนี้มันก้าวหน้าไปมากท่านประธานครับอีกอย่างสุดท้ายประการที่7คือความโปร่งใสและจริยธรรมองค์กรท่านประธานนิดเดียวครับผมกลับเรียนท่านว่าเรื่องของการที่เราพิจารณาวันนี้สำคัญที่สุดก็คือการพิจารณาในเรื่องการตรวจสอบในองค์กรอัยการของท่านจะต้องมีการตรวจสอบผู้บริหารระดับสูงได้เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ระดับล่างเพราะไม่มีองค์กรใดที่จะได้รับความเชื่อถือจากประชาชนหากองค์กรนั้นตรวจสอบแต่คนอื่นแต่ไม่ตรวจสอบตัวเองหรือกลุ่มตัวเองท่านประธานครับวันนี้ผมจึงกราบเรียนท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านว่าการที่เราให้ความเห็นชอบท่านโกวิทศรีไพโรจน์เข้าดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องขอให้ท่านได้รับฟังเสียงจากวุฒิสภาเพื่อจะไปดำเนินการในอนาคตต่อไปจะทำอย่างไรให้ประชาชนเชื่อมั่นในคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องมากขึ้นจะต้องทำอย่างไรให้อัยการปราศจากการแทรกแซงจากอำนาจการเมืองและอิทธิพลภายนอกและจะทำอย่างไรให้อัยการซึ่งเป็นทนายของแผ่นดินนั้นอยู่ข้างกฎหมายข้างความถูกต้องและความยุติธรรมอย่างแท้จริงขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
9: ขอบคุณคุณหมอเปรมศักดิ์ครับ
5: ต่อไปเชิญท่านสุนทรครับ
9: เรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกผมสุนทรพฤกษพิพัฒน์ก็วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วุฒิสภาเนี่ยจะต้องทำสิ่งทำหน้าที่ที่สำคัญมากๆนะครับก็คือการเลือกองค์กรอิสระหรือเลือกตุลาการรัฐธรรมนูญเลือกอัยการสูงสุดนะครับผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็เคยพูดกันมาหลายครั้งแล้วนะอันนี้ผมอยากจะขอพูดสั้นๆนิดเดียวก็คือมี2ประเด็นนะครับประเด็นที่1เนี่ยก็คือว่าผมคิดว่าเวลาที่เราเลือกบุคคลที่จะเป็นมีความสำคัญเนี่ยมากๆเนี่ยทำไมเราถึงต้องประชุมลับทำไมเราไม่เปิดเผยให้มันโปร่งใสนะครับท่านอาจจะบอกว่าเราท่านเหล่านี้ก็ถูกคัดเลือกมาซึ่งจริงๆผมก็คิดว่าท่านเหล่านี้ก็ถูกคัดเลือกมาอย่างดีอยู่แล้วนะครับโดยมีคณะกรรมการสรรหาเนี่ยคัดเลือกกันมาอยู่แล้วนะครับทางวุฒิสภาเนี่ยเพียงแค่ทำหน้าที่เห็นชอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอเห็นชอบเนี่ยมันมีอย่างก็คือว่าไม่เห็นชอบนะครับก็คือถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบเนี่ยแปลว่าท่านเหล่านี้จะตกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการให้คุณให้โทษอย่างเต็มที่นะครับไม่ใช่ว่าเขาเลือกมาแล้วฉันก็แค่ผ่านไปเฉยๆมันไม่ใช่นะครับหลายครั้งเราก็เคยเห็นว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมผ่านคณะกรรมการสรรหาเนี่ยมาด้วยคะแนนเต็ม80เลยเนี่ยนะครับก็มาตกที่วุฒิสภาตกจากการไม่รู้จากการถกเถียงกันในห้องประชุมลับหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมเคยได้ยินข้อมูลที่ในที่ประชุมลับนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าข้อมูลนั้นอาจจะไม่ถูกต้องอ่ะแต่ผมก็พูดไม่ได้เพราะมันถูกครอบไปด้วยว่าเป็นการประชุมลับคุณนำไปเปิดเผยไม่ได้ผมว่าอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยถูกต้องนะครับทำไมเราไม่เปิดเผยเลยในต่างประเทศผมก็เห็นหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็เปิดเผยกันหมดนะครับจะเลือกประธานศาลฎีกาของอเมริกาอะไรเงี้ยเขาก็เปิดเผยหรือแม้แต่ในประเทศไทยเนี่ยเลือกรัฐมนตรีหรืออะไรเนี่ยก็ถูกเปิดเผยแล้วก็ขุดคุยกันมาเยอะแยะเลยทำไมตรงเนี้ยที่วุฒิสภาจะพิจารณาเนี่ยเราเปิดเผยไม่ได้อันเนี้ยผมก็อยากจะฝากว่าทำยังไงให้มันโปร่งใสได้ไหมครับผมอยากจะให้ทุกคนที่ได้รับการเห็นชอบเข้าไปเนี่ยเป็นคนดีจริงๆเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะครับแล้วก็ไม่อยากเห็นคนดีคนเก่งเนี่ยถูกตีตกไปเฉยๆถูกไม่เห็นชอบไปเฉยๆเพียงเพราะว่าเพราะวุฒิสภาลงมติว่าไม่เห็นชอบนะอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยก็คือสิ่งซึ่ง เพื่อนสมาชิกเนี่ยหลายท่านก็เคยพูดมาแล้วครับว่าวุฒิสภาเราเนี่ยผมว่าทุกท่านเนี่ยถ้าเปิดใจอ่านข่าวโดยทั่วไปนิดนึงเนี่ยก็ท่านก็จะรู้ว่าสังคมเนี่ยมองเราอย่างไรนะครับผมเข้าใจว่างานอันนี้เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของวุฒิสภา
5: ท่านสุนทรครับท่านเอาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความประพฤติของท่านโควิดนะครับทุกอย่างทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะครับท่านไม่ต้องตอกย้ำนะครับทุกอย่างทุกคนรู้นะครับว่าสื่อสารกันยังไงนะครับที่มาที่ไปท่านเอาประเด็นที่เราพิจารณากันเรื่องของความประพฤติของท่านโควิดนะคร
9: ับ เวลาไม่หยุดเลยนะ
5: เชิญครับ
9: น่าจะต้องหยุดเวลาให้ผมนิดนึงคือท่านประธานว่ารู้อยู่แล้วนี่คือรู้ว่ายังไงผมเนี่ยผมคิดว่าในการที่เราจะเลือกเนี่ยก็อย่างที่บอกฮะมันก็มีคุณสมบัติของผู้ถูกเลือกแล้วก็คุณสมบัติของผู้เลือกด้วยนะครับผมเข้าใจว่ามันเป็นหน้าที่อย่างนึงท่านก็บอกอยู่ว่ามันเป็นหน้าที่ผมไม่ได้บอกว่าไม่เลือกได้ไหมหยุดเลือกได้ไหมเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าเนี่ยมันใกล้แล้วนะฮะเราชะลอสักนิดนึงได้ไหมทุกๆครั้งที่เพื่อนสมาชิกที่ขึ้นมาเสนอยัตติว่าขอให้ชะลอไปได้ไหมหรืออะไรเนี่ยผมก็ไม่เคยขึ้นมาปาใสนะเพราะผมก็คาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่นี่ผมคิดว่ามันใกล้เต็มดีแล้วล่ะคงจะต้องพูดกันให้ออกมาให้ชัดเจนว่าเฮ้ยเราทำอย่างเงี้ยแล้วมันสมศักดิ์ศรีไหมผมอยากจะให้วุฒิสภาเนี่ย ็นสภาที่มีเกียรติมากๆนะครับผมคิดว่าเราสามารถทำสิ่งที่มีเกียรติมากๆได้โดยที่หยุดการกระทำบางอย่างชั่วคราวได้ไหมครับกฎหมายมันอาจจะยังไม่ไปถึงในขณะนี้นะแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยท่านคงมีสิ่งที่เรียกว่าฮิริโอตปาความละอายเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยมีนะครับเราชะลอไปสักนิดนึงได้ไหมครับขอแค่ว่าชะลอไปแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ
10: ขอบคุณครับ
9: เชิญท่านเมื่อกี้มีคนส่งเสียงว่าจบอีกนะอ๋อครับผมจะอีกนิดเดียวผมก็คือว่าผมก็จะไม่ขอเลือกร่วมขบวนการในการเลือกองค์กรอิสระอันนี้นะครับ
10: ไม่เป็นไรครับเป็นเอกสิทธิ์ของท่านเอกสิทธิ์ของสมาชิกทุกคนนะครับเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกท่านรู้อยู่แล้วท่านไม่ต้องตอกย้ำนะครับก็เชิญท่านอาจารย์นิฟาริสนะครับท่านเอาเข้าเรื่องนะครับอาจารย์นิฟาริสว่าท่านโควิดความประพฤติดียังไงไม่ดียังไงนะครับเชิญครับ
11: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนานิฟาริสประเด็นอมัตจากกลุ่มการศึกษาปัตตานีครับผมเป็นอาจารย์ครับสิ่งที่ผมพยายามจะนำเสนอวันนี้ก็คือกระบวนการทั้งหมดมาด้วยความถูกต้องการนำเสนอท่านโควิดศรีไพโรธผ่านกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการอัยการซึ่งถือว่าเป็นคณะที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ท่านทำงานอย่างเต็มที่อยู่แล้วและผมก็มีความโชคดีตรงที่ว่าได้เคยร่วมงานกับท่านโควิดศรีไพโรธตอนเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสิ่งที่เราได้เห็นในการทำงานหรือเห็นความคิดของแต่ละท่านก็คือเมื่อท่านมีการอภิปรายในสภาและการมีการอภิปรายในกรรมธิการสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวสะท้อนว่าท่านคิดอย่างไรและมีภูมิวิธีคิดมีภูมิปัญญามีประสบการณ์ในการนำเสนออย่างไรจะเป็นตัวสะท้อนภาพว่านั่นแหละคือคนที่เราจะต้องเลือกในการกระบวนการตรงนี้หน้าที่เราวันนี้คือเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องทำหน้าที่ในการรับรองจากบุคคลที่ถูกนำเสนอมาแล้วจากกระบวนการที่ถูกต้องทุกประการเรายังต้องทำหน้าที่เหล่านี้ตามเวลาที่กำหนดนะครับส่วนกระบวนการที่จะต้องสรุปเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ว่าจะเกิดผลอย่างไรผมเองก็ยืนยันจากที่ประชุมและท่านประธานว่าผมพร้อมจะแพ็คกระเป๋ากลับบ้านนะฮะถ้ากระบวนการสิ้นสุดแล้วมันจบอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำต่อก็คือเราอาจจะมีความเห็นในบางกรณีเช่นเมื่อมีคดีใหญ่ๆเกิดขึ้นและอัยการก็ตัดสินใจบางประการซึ่งอาจจะไม่ตรงใจหลายส่วนผมขอเสนอท่านโควิดศรีไพโรจน์นิดนึงว่าเมื่อเป็นคดีใหญ่ๆระดับชาติขอให้ท่านพิจารณาเป็นองค์คณะซึ่งผมมั่นใจว่าท่านทำอยู่แล้วเมื่อมีการพิจารณาเป็นองค์คณะผมมีความมั่นใจว่ากระบวนการตัดสินใจในการสรุปว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องจะมีความละเอียดอ่อนและมีความมั่นคงถูกต้องทุกประการผมขอนำเสนอกระบวนการสรรหาต่อไปจากนี้ให้เป็นกระบวนการของวุฒิสภาทุกประการครับขอบคุณครับ
10: ครับขอบคุณมากครับก็เป็นอันจบการพิจารณารายงานของคณะกรรมการในส่วนแรกนะครับต่อไปก็เป็นการพิจารณารายงานของคณะกรรมการในส่วนที่เป็นรายงาน
12: ครับประธานครับ
10: และในการพิจารณารายงานส่วนนี้คณะกรรมการสามัญได้ร้องขอต่อที่ประชุม
12: ท่านประธานครับขออนุญาตชี้แจงตอบคำถามครับที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายครับ
10: เชิญครับเชิญครับเชิญ
12: ขอบคุณท่านประธานครับผมในแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติคุณขออนุญาตในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องนะฮะซึ่งในทางปฏิบัตินะครับผมในขั้นตอนการแต่งตั้งอัยการสูงสุดมันมีกฎหมายเฉพาะนะฮะเป็นไปตามมาตราที่10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ2553ที่บัญญัติว่าการแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามมติของกอ.และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาซึ่งประธานวุฒิสภาจะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอัยการสูงสุดและในมาตราที่42วรรค2แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ2553ที่บัญญัติว่าการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นชอบจากกอ.ให้ประธานกอ.เป็นผู้เสนอโดยคำนึงถึงอาวุโสความรู้ความสามารถความรับผิดชอบประวัติและการปฏิบัติราชการการประพฤติทางจริยธรรมของบุคคลนั้นนะครับเรียกเป็น
1: กฎหมายเฉพาะนะสำหรับขั้นตอนในการพิจารณาของวุฒิสภานะมันมีข้อบังคับกำหนดไว้ว่าในส่วนไหนที่เราจะต้องประชุมรับคือข้อ112นะครับซึ่งสอดคล้องไปใต้ของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิส่วนบุคคลในมาตราที่32ครับก็ขอเรียนชี้แจงเพราะเราต้องทำตามนี้ครับไม่งั้นจะผิดกฎหมายครับ
7: ขอบคุณมากครับกับต่อไปก็เป็นการพิจารณาในส่วนของรายงานลับนะครับซึ่งคณะกรรมการสามัญได้ร้องขอต่อที่ประชุมเพื่อให้มีการดำเนินการประชุมลับตามข้อบังคับข้อ112วรรค2นะครับย้ำ112วรรค2นะครับต่อไปนี้จะเป็นการประชุมลับครับท่านสมาชิกครับในการประชุมลับระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการประชุมลับในที่ประชุมวุฒิสภาพุทธศักราช2563ข้อ4นะครับกำหนดให้การประชุมลับผู้ที่จะอยู่ในที่ประชุมวุฒิสภาหรือณที่ใดที่จะฟังการประชุมได้ก็แต่เฉพาะสมาชิกวุฒิสภารัฐมนตรีและผู้ได้รับอนุญาตจากประธานของที่ประชุมในข้อ5กำหนดให้ประธานของที่ประชุมสั่งให้ผู้ที่มิได้เป็นบุคคลตามข้อ4ออกจากห้องประชุมวุฒิสภาให้พ้นระยะที่จะฟังการประชุมได้และข้อ6ห้ามผู้ที่อยู่ในห้องประชุมวุฒิสภาหรือณที่ใดในระยะที่จะฟังการประชุมได้ใช้เครื่องบันทึกเสียงเครื่องบันทึกภาพหรือเครื่องมือสื่อสารใดๆยกเว้นการบันทึกของวุฒิสภาและห้ามกระทำการใดๆที่ทำให้การประชุมลับหรือข้อมูลข่าวสารลับออกไปสู่บุคคลภายนอก

ด้วยความสะดวกรวดเร็วมีความถูกต้องและใช้เวลาในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบผมขอดำเนินการตามนี้นะครับเพื่อให้การออกเสียงลงคะแนนลับของสมาชิกมีความรัดกุมเรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนลับผมขอให้งดการถ่ายภาพภายในห้องประชุมและขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ามีบุคคลผู้ไม่เกี่ยวข้องอยู่บริเวณด้านบนของห้องประชุมหรือไม่นะครับสำหรับการลงวิธีการลงคะแนนลับโดยใช้เครื่องนั้นเมื่อท่านสมาชิกกดปุ่มลงมติแล้วนะครับไฟลงมติที่เครื่องจะดับลงเพื่อป้องกันไม่ให้เห็นว่ามีการลงมติว่าอย่างไรระหว่างที่ผมยังไม่ได้ปิดการลงมตินะครับท่านสมาชิกก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงการลงมติได้โดยการเลือกกดปุ่มที่ท่านประสงค์ลงคะแนนได้เลยเมื่อผมสั่งปิดการลงมติแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนการลงมติได้นะครับและเนื่องจากเป็นการลงคะแนนลับโดยใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนณที่นั่งของท่านสมาชิกดังนั้นขอความกรุณาท่านสมาชิกได้โปรดระมัดระวังในการรักษาความลับในการลงคะแนนด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนลับเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดนะครับก่อนลงมติผมจะขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนนะครับเชิญครับ

0: ท่านประธานครับยังไม่มีให้ขึ้นกดแสดงตนเลยครับฝากช่วยเช็คด้วยนะครับ
1: ครับครับตอนนี้ช่วยเช็คหน่อยครับ
2: ผมแสดงตนนะครับ
1: ไม่ขึ้นนะครับของใครไม่ขึ้นบ้างครับของผมก็ไม่ขึ้นครับไอ้กดปุ่มแสดงตนนะครับที่ไม่ขึ้นอ่ะแต่มาน้ำไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับ
2: แต่นี่ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับ
1: ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับเราแก้ไขแป๊บเดียวครับ
2: ไม
1: ่แต่เห็นพ้องเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกท่านเลยพอบอกไม่ขึ้นไม่ขึ้นทั้งหมดเลยท่านกดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับท่านกดแล้วยังครับของใครขัดข้องอยู่บ้างครับเอาใหม่ดีกว่าขัดข้องไม่ขัดข้องท่านบุญจันทร์ขัดข้องอะครับเสียบแล้วไม่ขึ้นเสียบได้ไงไม่ขึ้นครับขอเจ้าหน้าที่ดูหน่อยครับดึงออกแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ครับเรียบร้อยไหมครับ
3: ครับพอเสียบใหม่ขึ้นแล้วครับผมขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับครับก็จะขอให้ทุกท่านได้กดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับเชิญครับเรียบร้อยนะครับเชิญแสดงผลครับครับขณะนี้สมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน165ท่านนะครับถือว่าครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมจะขอถามมติเลยนะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นายโกวิทศรีไพโรจน์ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้นายโกวิทศรีไพโรจน์ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่รวมผลส่งคะแนนครับครับจำนวนผู้ลงมติ166เห็นด้วย151ไม่เห็นด้วย0นะครับงดออกเสียง14ไม่ลงคะแนนเสียง1นะครับจากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่านายโกวิทศรีไพโรจน์ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงข้างมากนะครับจึงถือว่าที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบให้นายโกวิทศรีไพโรจน์ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดนะครับเป็นอันจบการพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วนนะครับท่านสมาชิกครับยังมีการลงมติอีกเรื่องสองเรื่องอยู่นะครับก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่4เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วนะครับผมขอปรึกษาที่ประชุมโดยจะขอยกระเบียบวาระที่6เรื่องที่เสนอใหม่ลำดับที่ 6.1 ซึ่งจะต้องมีการลงมติขึ้นมาพิจารณาก่อนตามข้อบังคับข้อ27นะครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและก็ขอดำเนินการตามนี้นะครับระเบียบวาระที่6เรื่องเสนอใหม่ 6.1 ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมจำนวน4ครั้งและรายงานลับของคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดนะครับโดยที่คณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดได้มีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมจำนวน4ครั้งและรายงานลับของคณะกรรมการรายละเอียดปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดให้สมาชิกไปแล้วนะครับโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตราที่129วรรค6ได้บัญญัติไว้ว่าให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุมรายงานการดำเนินการรายงานการสอบหาข้อเท็จจริงหรือรายงานการศึกษาแล้วแต่กรณีของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบเว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาแล้วแต่กรณีมีมติมิให้เปิดเผยดังนั้นเมื่อคณะกรรมาธิการมีความประสงค์ที่จะมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมและรายงานลับ ของคณะกรรมการจึงต้องขอมติจากที่ประชุมนะครับซึ่งการออกเสียงลงคะแนนในมตินี้เป็นการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยตามข้อบังคับข้อ68วงเล็บ1นะครับก่อนลงมติผมก็จะขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนและกดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับเชิญครับ

ครับท่านสมาชิกได้กรุณาแสดงตนด้วยนะครับครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนมีไหมครับถ้าไม่มีนะครับท่านเจ้าหน้าที่ส่งผลครับครับขณะนี้สมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน60คนนะครับถือว่าครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมจะขอถามมตินะครับสมาชิกท่านใดเห็นควรมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมจำนวน4ครั้งและรายงานลับของคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดเห็นควรให้เปิดเผยบันทึกการประชุมจำนวน4ครั้งและรายงานลับของคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีผมเชิญครับเชิญครับ

0: านพิบูลย์อัดเรียบร้อยนะครับ
1: ครับถ้าเรียบร้อยแล้วผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่รวมคะแนนส่งผลครับครับจำนวนผู้ลงมตินะครับ168เห็นด้วย146นะครับไม่เห็นด้วย8นะครับงดออกเสียง13ไม่ลงคะแนนเสียง1ก็เป็นอันว่าที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมจำนวน4ครั้งและรายงานลับของคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดนะครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6.1 ต่อไปเป็นการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4นะครับเรื่องที่คณะกรรมการ
2: ขออน
1: ุ
2: ญาตคร
1: ับ
2: ท่านประธาน
1: เชิญเชิญครับเชิญท่านเวทเทวฤทธิ์ครับเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานครับผมขออนุญาตเป็นข้อสังเกตแล้วก็ปรึกษาหารือนะครับผมพยายามที่จะไม่ได้ไปคัดค้านนะครับการลงมติเพราะว่าตัวรายงานนะฮะมันก็ลงว่าเป็นรายงานลับนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฮะตามที่ท่านประธานยกข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราที่129นะครับวรรคที่6นะครับก็หลักการสำคัญเลยก็คือเป็นหลักการเพื่อทำไมต้องเปิดเผยต่อสาธารณะก็คือเป็นหลักการเพื่อการันตีว่าการทำงานของกรรมาธิการเนี่ยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ประเทศชาติเป็นสำคัญแน่นอนนะครับว่าในข้อบังคับนะครับการประชุมเนี่ยฮะก็ให้อนุญาตนะครับให้มีการเปิดเผยต่อมีการลงมติในเรื่องของการรายงานลับเนี่ยให้ลงมติได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าไปดูข้อบังคับนะครับท่านประธานข้อบังคับที่109ครับผมคิดว่าเรื่องนี้ขออภัยครับไม่ใช่109ครับ110ครับเรื่องนี้ในวรรคที่2นะครับให้ระบุว่าไอ้เรื่องของการทำรายงานของกรรมการสามัญเนี่ยฮะให้จะทำบางส่วนเป็นรายงานลับก็ได้ครับทีนี้เรามาดูน้ำหนักสัดส่วนของรายงานฉบับเปิดเผยกับฉบับรายงานลับเนี่ยฮะในส่วนที่เรียกว่าบางส่วนเนี่ยผมคิดว่ากลายเป็นอยู่ไปในสัดส่วนของรายงานฉบับที่เปิดเผยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็อยากจะเรียนนะครับในกรรมธิการในอนาคตในที่จะทำหน้าที่สอบประวัตินะฮะอยากจะเรียนให้พิจารณาในคำนึงถึงสัดส่วนนะครับจริงอยู่ที่ท่านประธานของกรรมธิการเมื่อสักครู่ยกเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฮะบุคคลในที่นี้เป็นบุคคลสาธารณะที่มีอำนาจในทางมหาชนในการในโทษของสาธารณะด้วยนะครับดังนั้นเรื่องของการอ้างเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันต้องคำนึงถึงหลักความได้สัดส่วนด้วยครับผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้สำคัญและทีนี้ข้อเท็จจริงครับท่านประธานถ้าหากว่าไปดูเนี่ยรายงานเองเนี่ยก็มีการถามตอบอย่างสมดุล นะครับมันไม่มีการเอียงไปเองไปทางใดทางหนึ่งนะครับผมจริงๆแล้วในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยในทางสาธารณะที่ถ้าได้อ่านรายงานฉบับเต็มเนี่ยก็อาจจะเป็นผลบวกกับท่านโกวิทหรือท่านอัยการสูงสุดนี้ด้วยก็ได้นะครับต้องเรียนเป็นประเด็นอย่างนี้เพื่อฝากเป็นประเด็นพิจารณาในอนาคตว่าอยากจะให้พิจารณาให้น้ำหนักของรายงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะให้มากขึ้นจริงอยู่เราสามารถทำรายงานที่เป็นฉบับลับแล้วก็มีการประชุมลับอันนี้ก็คำนึงอยู่แต่ว่าการทำรายงานในสัดส่วนที่เป็นรายงานที่เป็นเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยก็ควรพิจารณาในสัดส่วนที่มากกว่าเพียงแค่ประวัติ1หน้า A4 กับเอกสารแนบท้ายที่เป็นภาพผนวกว่าเปล่าๆว่าคุณสมบัติเราพิจารณาเรื่องอะไรแต่ไม่รู้ว่าผลของการพิจารณาคุณสมบัติหรือว่าความประพฤติจริยธรรมเหล่านั้นน่ะมีเป็นอย่างไรบ้างก็เลยอยากเรียนให้ทางท่านกรรมาธิการที่จะทำหน้าที่ในการสอบประวัติบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งทางตามรัฐธรรมนูญหรือดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระในอนาคตเนี่ยพิจารณาว่าควรจะเปิดในส่วนนี้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
3: เป็นไรก็เชิญท่านนาวีวุฒิพงศ์เชิญครับ
4: เรียนท่านประธานวุฒิสภาผมนาวีวุฒิพงศ์พงสุวรรณนะครับคืออย่างนี้ครับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารเนี่ยถ้าประชาชนเขามายื่นเรื่องเนี่ยถึงเป็นเรื่องลับก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องเข้ากรรมการวินิจฉัยซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ต้องเปิดอยู่ดีนะครับถ้าเป็นข้อมูลที่ลับและข้อมูลลับก็ย่อมจะเปิดเผยในอนาคตเพราะฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่ในการประชุมรัฐสภาของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาล่างสภาบนเนี่ยแล้วแต่ถึงเวลาก็ต้องเปิดเผยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรลับในโลกนี้ครับเพราะฉะนั้นปกปิดเป็นข้อยกเว้นนะครับเปิดเผยจะเรื่องปกติในไม่ช้าตามพระราชบัญญัติเนื่องจากผมเคยเป็นกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการมาก่อนก็มีเรื่องทำนองเนี้ยเยอะแล้วก็ต้องเข้ากรรมการอุทธรณ์เนี่ยสุดท้ายก็เปิดหมดนะครับแต่ใช้เวลานิดหน่อยนะครับก็เรียนบอกท่านสมาชิกให้รับทราบนะครับว่าไม่มีอะไรเป็นความลับไปได้นะครับเพราะนั้นเปิดเป ิดเผยเป็นเรื่องปกติในไม่ช้าครับแต่ว่าอาจจะรับในช่วงเวลาสั้นๆปกปิดช่วงเวลาสั้นๆถึงเวลาก็ต้องดีคลาสสิฟายหรือว่าปลดชั้นความลับลงกันเป็นเรื่องปกติไปขอเรียนเพื่อทราบครับ
3: ก็ขอบคุณมากครับต่อไปเป็นการพิจารณาระเบียบวาระที่4ครับเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องโครงสร้างระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพื่อความมั่นยั่งยืนทางการคลังซึ่งคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้วขอเรียนเชิญกรรมการเข้าประจำที่ครับแล้วทางคณะกรรมการได้ขออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วยมีหนึ่งนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมอนุกรรมการสองนายวณิชวิพัฒนพุทธนาการอนุกรรมการธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมการและสามรองศาสตราจารย์ปราโมทธรรมกรที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมขออนุญาตตามข้อบังคับครับ

0: คณะกรรมการเข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วขอเชิญประธานคณะกรรมการหรือผู้แทนแถลงครับเชิญครับขอให้ท่านใช้เวลาไม่เกิน20นาทีครับ
1: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมนายกำพลสุภาแพ่งประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาขอเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องโครงสร้างระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพื่อความยั่งยืนทางการคลังซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาเสร็จแล้วต่อที่ประชุมวุฒิสภาปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบสาธารณสุขและฐานะการคลังของประเทศทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยการเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตลอดจนความก้าวหน้าของยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์ซึ่งแม้จะช่วยยกระดับคุณภาพการรักษาและยืดอายุของประชาชนแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มขยายตัวเร็วกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจและรายได้ของภาครัฐโดยเฉพาะระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญในการดูแลบุคลากรภาครัฐผู้เกษียณอายุและบุคลากรในครอบครัวกำลังเผชิญความท้าทายทั้งในด้านภาระงบประมาณโครงสร้างประชากรของผู้มีสิทธิ์รูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลต้นทุนยาและบริการทางการแพทย์ตลอดจนความแตกต่างของกลไกการบริหารจัดการระหว่างกองทุนสุขภาพของภาคของประเทศคณะกรรมการตระหนักดีว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ใช่การมุ่งลดสิทธิ์หรือจำกัดการเข้าถึงบริการที่จำเป็นของข้าราชการแต่เป็นการพิจารณาว่าจะปรับปรุงโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ยังคงได้รับการบริการที่มีคุณภาพขนาดเดียวกันก็สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศได้อย่างคุ้มค่าโปร่งใสเป็นธรรมและรักษาความยั่งยืนทางการคลังไว้ในระยะยาวด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการคลังพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงสถานสภาพปัญหาและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการด้านการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อวุฒิสภาและรัฐบาลต่อไปเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดของรายงานอย่างครบถ้วนกับผมขออนุญาตคณะอนุกรรมการด้านการคลังเป็นผู้จะดำเนินการตามลำดับครับขอบคุณครับ
2: ค่ะกราบเรียนท่านประธานนะคะและเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะขอสไลด์ด้วยค่ะค่ะทุกท่านอย่าตกใจนะคะวันนี้กรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินและการคลังเราไม่ได้ต้องการจะมาหั่นงบประมาณในเรื่องการดูแลสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการนะคะแต่เรากำลังจะคุยกันว่าเราจะใช้เงินก้อนนี้ยังไงใช้งบประมาณตรงนี้ยังไงให้สมดุลที่สุด เพื่อจะได้รักษาฐานะการคลังของประเทศไทยนะคะค่ะสไลด์ที่ทุกท่านเห็นในที่นี้นะคะประกอบไปด้วย3วงใหญ่ๆทุกท่านคะสีน้ำเงินค่ะบ้านเราเมืองไทยเป็นประเทศที่ฝรั่งดูแล้วก็จะงงเพราะว่าอะลิตบิดซับซ้อนนะคะวงกองทุนของบ้านเราทั้งหมดมี3กองทุนค่ะทุกท่านคะทุกท่านทราบดีกองทุนที่ใหญ่ที่สุดคือสีน้ำเงินคือกองทุน UC หรือที่เราเรียกว่าสปสช. Universal Coverageนะคะ Universal Coverage หรือสปสช. อันนี้คัฟเวอร์คนไทยดูแลคนไทยทั้งหมด47ล้านคนนะคะกองทุนที่2ตรงกลางค่ะคือกองทุนแรงงานค่ะแรงงานแบบพวกเรานะคะกองทุนประกันสังคมนั่นเองนะคะเราเรียกย่อๆว่า SSS คนที่อยู่ในกองทุนก้อนนี้นะคะมีทั้งหมด 14.8 ล้านคนและกองทุนวงกลมที่3ขวามือสุดนะคะคือกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการหรือเราเรียกย่อๆว่า CSMBS กองทุนก้อนที่3นี้นะคะจะดูแลประชากรคนไทยทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ที่ 4.8 ล้านคนเสร็จสรรพทั้งหมด3กองทุนเนี่ยนะคะจะครอบคลุมดูแลคนไทยทั้งหมดประมาณเกือบ 99% ทุกท่านคะปันตังไอ้ 99% ที่เราสามารถ coverage ตรงนี้ได้เนี่ยนะคะจึงเป็นเหตุที่ทำให้ทุกคนในโลกใบนี้นะคะเชิดชูประเทศไทยว่าประเทศไทยเป็น one of the best เป็นหนึ่งในประเทศไม่กี่ประเทศที่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลดีที่สุดในโลกแม้กระทั่งประเทศที่ร่ำรวยอย่างประเทศอเมริกาปัจจุบันยังมีไม่ถึงครึ่งถ้าทุกท่านเคยอยู่ที่อเมริกาหรือเห็นที่อเมริกาอยู่ดีๆวันดีคืนดีนะคะทุกวีคเอนด์นะคะก็จะมีการพาผู้สูงอายุไปทัวร์แคนาดาไปทำอะไรเหรอคะไปซื้อยาค่ะเพราะราคายาที่แคนาดาถูกกว่าราคาในอเมริกานี่คือสิ่งที่คนอเมริกันเองต้องดูแลตัวเขาเองแต่ที่ไหนคะจะสุขใจสุขกายรัฐบาลจะดูแลคนไทยได้ดีเท่ากับประเทศไทยไม่มีอีกแล้ว 99% ถูกคุ้มครองโดยการรักษาประกันสุขภาพทุกท่านคะสิ่งที่ได้มาดีๆเหล่านี้มันไม่มีของฟรีในโลกค่ะทุกอย่างต้องใช้ทรัพยากรทรัพยากรที่สำคัญที่สุดนั่นคือเงินค่ะเงินงบประมาณในการดูแลประชากรคนไทยสุขภาพของคนไทยจากผ่าน3กองทุนนี้นะคะมีอยู่ประมาณ300,000 เกือบ 400,000 ล้านบาทเกือบ 2% ของ GDP ประเทศไทยและอีก10ปีข้างหน้าเงินค่าใช้จ่ายนี้มีการคำนวณกันคร่าวๆว่าจะต้องโตขึ้นอีก2เท่าเราจะเอาเงินมาจากไหนคะเมื่อเช้าเราก็ยังอภิปรายกันต้องมากมายว่าเงินงบประมาณของประเทศไทยเราจำเขียดจริงๆเราจะเอามาจากไหนอีก2เท่าในการดูแลสุขภาพคนไทยและนั่นคือเหตุผลค่ะว่าวันนี้กรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินการคลังนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องทำการศึกษานะคะทำการศึกษาโดยที่จะขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้เราจะโฟกัสที่วงกลมที่3วงเดียวนะคะเพราะวงกลมที่3วงนี้จะดูแลผ่านกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังแล้วบังเอิญเป็นขอบข่ายการทำงานของกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินการคลังค่ะแล้วไอ้ก้อนที่3ก้อนนี้ล่ะค่ะมูลค่าเท่าไหร่คะแสนกว่าล้านค่ะแล้วโตทุกปีทุกปีค่ะเราจะวันนี้นะคะพวกเราพร้อมแล้วนะคะที่จะมาวิเคราะห์สถานการณ์พร้อมกับจะเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับทางรัฐบาลค่ะค่ะท่านที่จะมาช่วยอภิปรายท่านต่อไปนะคะที่จะวิเคราะห์สถานการณ์วันนี้นะคะก็คือท่านพิสิทธิ์และธรรมเชิญนะคะอาจารย
3: ์กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมคณะทำงานทางด้านของการรักษาพยาบาลครับอย่างที่ท่านประธานอนุกันคลังได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับว่าเรามีกองทุนอยู่3กองทุนด้วยกันซึ่ง3กองทุนนี้ก็จะมีการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตที่จะฉายสไลด์ครับทั้ง3กองทุนเนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่าถึงจะยากเป็น3กองทุนแต่ก็สุดท้ายก็ต้องมาให้รัฐบาลเนี่ย จียดเงินงบประมาณเข้าไปดูแลแล้วก็ในระยะที่ผ่านมาเนี่ยระบบงบประมาณเราก็จะพบว่ามีการใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นทุกปีนะครับอันนี้คือสิ่งที่คณะทำงานเนี่ยได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็การเจริญเติบโตอันนี้นะครับเป็นต่อเนื่องแล้วก็มีตัวเลขที่สูงถึงเกือบ 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับสิ่งที่คณะทำงานได้เสนอแนะที่จะเสนอแนะต่อไปนะครับก็คงจะต้องเป็นแนวทางแก้ไขประเด็นที่ขออนุญาตชี้นะครับก็คือ3กองทุนเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในการปฏิบัตินะครับมีเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆที่แตกต่างกันซึ่งกองทุนของทางด้านบัตรทองก็ดีหรือประกันสังคมก็ดีจะมีคณะทำงานที่จะดูแลเรื่องนี้มานำเสนอท่านต่อไปครับส่วนในเรื่องของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลในระบบข้าราชการนะครับทางคณะทำงานชุดของท่านชยานันท์เนี่ยก็จะมีข้อเสนอแนะที่จะกล่าวต่อไปผมขอเนี่ยที่จะให้ข้อมูลของกองทุนนี้อีกสักเล็กน้อยครับว่าในระยะที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้เงินงบประมาณเพิ่มขึ้นตลอดเวลาแล้วก็ล่าสุดนะครับในปีนี้เนี่ยปีงบประมาณ69เนี่ยเงินที่ตั้งไว้ประมาณ900,000กว่าล้านเศษเนี่ยก็ไม่เพียงพอนะครับแค่10เดือนแรกปีนี้เนี่ยก็สูงเกินกว่า100,000ล้านไปแล้วนะแล้วก็คาดว่าปีนี้ก็ต้องสูงกว่าปีที่แล้วซึ่งก็ปีที่แล้วก็ทะลุแสนล้านเช่นกันความหมายก็คือว่าจะต้องมีการใช้เงินคงคลังเป็นหลัก 2-3 หมื่นล้านเพิ่มเติมจากที่สภาได้อนุมัติไว้นะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับคงต้องมาช่วยกันดูแลว่าจะเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับซึ่งประเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ท่านอาจารย์ปราโมทได้ชี้แจงถึงที่เหตุผลที่การใช้จ่ายทางด้านนี้เพิ่มสูงขึ้นครับ
4: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับจากข้อมูลที่เราได้ศึกษามานะครับก
5: ็ขอสไลด์มาสักครู่นะครับ
4: ครับครับครับสไลด์ถัดไปครับครับจากข้อมูลที่เราศึกษามานะครับพบว่าภาระโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับหรือโรค NCD นี่นะครับก็พบว่าการกระจุกตัวของงบประมาณนะครับเราได้ศึกษามาพบว่าอันดับหนึ่งคือโรคหลอดเลือดสมองนะครับอันที่สองคือโรคเบาหวานนะส่วนโรคหลอดเลือดสมองนะค่าใช้จ่ายนะฮะเราสูงถึง 7,267 ล้านบาทหรือคิดประมาณ 30.81% นะครับส่วนอันที่สองคือโรคเบาหวานนะฮะก็มีประชาชนไม่น้อยเลยที่เป็นโรคนี้นะครับคือค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาคือ 5,440 ล้านบาทหรือคิดเป็น 23.06 ล้านบาทนะครับก็ที่ผ่านมานะครับก็จะมีการศึกษาพบว่าโรค NCD เนี่ยเราสามารถป้องกันได้เพราะเป็นโรคที่ไม่ติดต่อนะครับจึงจะต้องมีการดำเนินการต่อไปเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นซึ่งเราอาจจะไม่ต้องไปพึ่งพาหาหมอจนมากเกินไปนะครับซึ่งเป็นภาระของงบประมาณที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับส่วนโครงสร้างของเรื่องของยาที่ผ่านมานะคือเรามียาอยู่2 อย่างด้วยกันที่เราใช้กันนะคือยาเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการที่ให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นโรคดังกล่าวที่ผ่านมานะครับก็คือยาต้นตำรับนะครับนะฮะซึ่งมีมูลค่าสูงพอสมควรนะครับคือ31,364ล้านบาทหรือคิดเป็น 71.6% ส่วนยาสามัญนะครับที่เราก็ใช้อยู่นะครับก็คือมีมูลค่าอยู่ 12,416 ล้านบาทหรือคิดเป็น 28.4% ซึ่งจะคิดทั้งหมดแล้วว่าคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเราต้องพึ่งพายาเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งยาที่เราใช้เนี่ยก็คือมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตามที่เราได้ศึกษามานะครับครับผมก็ขออนุญาตให้ท่านพิสิทธิ์ให้ข้อมูลต่อไปนะครับขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับก็ผมขออนุญาตท่านประธานที่จะชี้อีกประเด็นหนึ่งครับก็คือเรื่องของการที่ระบบทั้ง3ระบบเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการออกแบบที่แยกกันเป็นอิสระต่อกันนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการประสานกันเพื่อให้ไม่เกิดความลักลั่น แต่ท้ายสุดนะครับก็ปรากฏว่ามีการใช้ภาษาอังกฤษคำว่า cross subsidization ก็คือมีการอุดหนุนไข้นะครับก็คือเมื่อโรงพยาบาลเนี่ยมีปัญหาว่าเงินที่ได้รับจากสองกองทุนนั้นเนี่ยไม่เพียงพอก็จะมีการเก็บจากกองทุนที่มาจากสวัสดิการข้าราชการในอัตราที่อาจจะสูงนะครับเพื่อที่จะช่วยรักษาความสามารถทางการเงินการคลังของโรงพยาบาลให้อยู่รอดได้เพราะฉะนั้นในการแก้ไขครั้งนี้นะครับถ้าเราจะนำเสนอเนี่ยคงจะอุดช่องโหว่ที่ใดที่หนึ่งไม่ได้ต้องดูทั้งระบบนะครับก็จะขออนุญาตที่จะเรียนเสนอให้ท่านประธานการคลังได้ชี้แจงถึงข้อเสนอแนะที่เราได้นำเสนอต่อไปครับขอบพระคุณมากครับ
2: เรียนท่านประธานต่อเลยนะคะว่าจากการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะทางกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินการคลังก็จะขออนุญาตนะคะขอเสนอนะคะขอเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายค่ะทั้งหมดนะคะมี4ด้านด้วยกันค่ะด้านที่1 นะคะก็คือในการสร้างมาตรฐานบริการและสิทธิประโยชน์ค่ะที่เป็นธรรมอย่างนี้นะคะโดยที่ด้านที่1ของในเรื่องของสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนเนี่ยคืออะไรด้านที่1 นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนะคะสังคมทิศทางของสังคมในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็เป็นสังคมที่ครอบครัวเนี่ยค่ะเป็นขนาดเล็กลงเป็นครอบครัวจากครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเล็กหลายๆคนก็ไม่แต่งงานก็ไม่มีลูกหลายๆคนก็แยกครอบครัวมาไม่มีไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ละนะคะมีคนอื่นดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราคิดว่าน่าจะถือโอกาสที่ตอนนี้รัฐบาลกำลังทำอยู่คือการปรับโครงสร้างข้าราชการของประเทศไทยนะคะในปรับโครงสร้างแล้วไม่ใช่ปรับแค่จำนวนค่ะควรจะปรับในเรื่องของแพ็กเกจนะคะคือรายได้ผลตอบแทนให้กับข้าราชการไปด้วยในทีเดียวกันเพราะว่าจากของเดิมเนี่ยนะคะที่เราเน้นที่รายได้ไม่เยอะเงินเดือนไม่เยอะแต่สวัสดิการรักษาพยาบาลเยอะนะคะเพราะว่ามันตอบโจทย์ในอดีตแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปอาจจะต้องมีการปรับตรงนี้เพื่อให้โครงสร้างเงินเดือนสอดคล้องกับตลาดมากที่สุดนะคะยุคใหม่เจนอัลฟาเจนเอ็กซ์เจนโทษทีค่ะเจน Y เจน C นะคะอาจจะอยากได้เงินเดือนที่เยอะขึ้นสวัสดิการก็อาจจะแบบไม่ต้องเพราะฉันอยากจะเห็นวันนี้ฉันต้องการให้ปากท้องฉันอิ่มวันนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะจัดการแพ็กเกจใหม่นะคะแพ็กเกจผลตอบแทนนะคะให้กับข้าราชการที่รับใหม่อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นคนที่อยู่ในระบบอยู่แล้วสามารถที่จะสมัครใจเลือกได้ว่าจะเอาตามแพ็กเกจใหม่ไหมนะคะคือขยับฐานเงินเดือนแต่สวัสดิการอาจจะย่อมลงนะคะกับอันที่สองก็คือเปิดโอกาสค่ะในเมื่อทุกคนยังมีสิทธิ์เลยทำไมข้าราชการจะมีสิทธิ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย 1.2 ที่เราจะขอเสนอก็คือให้ข้าราชการสามารถมีสิทธิ์ที่จะ

จ่ายเพิ่มเองคุณก็อาจจะใช้เจเนริกหรือยี่ห้ออะไรก็ได้ที่อยู่ในวงเงินงบประมาณตามราคาที่สามารถเบิกได้ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วข้าราชการก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าฉันจะเลือกต้นตำรับหรือยาสามัญขนาดเดียวกันข้าราชการก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานที่ใช้บริการได้ไม่จำเป็นต้องจะเป็นสถานราชการอย่างเดียวถ้าฉันยอมจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อแลกกับความสะดวกสบายของฉันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อเสนอแนะอันที่หนึ่งที่เราเสนอแนะอันที่สองคือเป็นการจัดการทางด้านงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะอันที่สองคืออะไรตามที่ท่านพิสิทธิ์ได้พูดถึงเมื่อกี้นี้นะคะเราเรียกอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการอุดหนุนไข้ทุกท่านคะถ้าท่านดูสามวงเมื่อกี้ที่ดิฉันพูดเนี่ยค่ะวงแรกเนี่ยนะคะใช้เงินงบประมาณเฉลี่ยต่อหัวแล้วเนี่ยเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 3,500 บาทต่อหัวต่อปีวงกลางนะคะแรงงานใช้เงินอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาท 5,000 ประมาณ 5,200 บาทต่อหัวต่อปีในขณะที่วงที่3นะคะวงที่3คือข้าราชการเฉลี่ยต่อหัวงบประมาณใช้อยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทต่อหัวต่อปีมันไม่ได้บอกเลยนะคะว่าถ้าข้าราชการผ่าตัดไส้ติ่งจะได้การบริการที่ดีกว่าอยู่30บาทนะคะถึง10เท่าไม่มีอะไรบอกตรงนั้นเลยแต่มันเกิดอะไรขึ้นมาคะในความเป็นจริงเพราะระบบค่ะระบบของการที่ข้าราชการเนี่ยค่ะระบบกรมบัญชีกลางระบบข้าราชการที่เป็นการจ่ายจริงตรงนี้แหละค่ะมันจะกึ่งทำให้โรงพยาบาลต่างๆได้มีเงินส่วนเกินจากตรงนี้ไปชดเชยที่เขาขาดทุนจากกองทุนอื่นคำถามของดิฉันคือมันใช่หรือเปล่าคะมันใช่เหรอคะกับการที่ทำให้ตัวเลขการรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการเนี่ยค่ะดูเป็นก้อนใหญ่ดูเป็นภาระที่ใหญ่แต่ในขณะที่อีก2กองทุนดูน้อยแต่ครอบคลุมคนได้มากมายขนาดนั้นเป็นไปได้ไหมคะที่กองทุนอีก2กองทุนเนี้ยค่ะขาดทุนมันเป็นไปได้เพราะเรามีการทำสำรวจมีการพูดคุยกับโรงพยาบาลทุกวันนี้ต้องจำเป็นต้องใช้เงินรายได้จากกองทุนข้าราชการที่ดูแลผู้ป่วยข้าราชการไปอุดหนุน2อันนั้นแต่ในขณะที่ UC ก็ประกาศตูมตูมไปเบิกไอ้นั่นได้เบิกไอ้นี่ได้เบิกไอ้นั่นได้เบิกไอ้นี่ได้แต่ไม่เคยขยายงบประมาณต่อหัวต่อปีให้กับโรงพยาบาลผู้ดูแลรักษาพยาบาลเลยเพราะฉะนั้นจึงการเกิดอาการอุดหนุนไข้ขึ้นมาถ้าประเทศไทยต้องการจะสะท้อนความจริงเพื่อเป็นการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทุกอย่างต้องโปร่งใสเพราะฉะนั้นงบประมาณที่ให้ต่อหัวก็ต้องสะท้อนความเป็นจริงเช่นเดียวกันรวมทั้งสวัสดิการข้าราชการด้วยอีกอันนึงค่ะนอกจากเป็นการทุกวันนี้เราคุยกันเรื่องของ preventive care เยอะคือการป้องปรามในการปกป้องดูแลสุขภาพให้ดีจะดีไหมคะถ้าข้าราชการคนไหนทั้งปีเลยไม่มีการเบิกงบรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นลูกเป็นเมียจะดีไหมถ้าได้golden hand check เป็นโบนัสในฐานะที่คุณดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีตัดไปเลยค่ะสมมตินะคะปีละ1บาท 10,000 บาทต่อหัวถ้าไม่มีการเบิกเลยมีการคืนกลับไปให้เพื่อจะได้เป็น incentive นะคะเป็นรางวัลให้ทุกคนเป็นแรงจูงใจให้ทุกคนเนี่ยนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวให้ดีๆจะได้ห่างไกลโรคข้อเสนอแนะอันที่3ค่ะถึงแม้เราจะบอกว่าเรากำลังคุยเรื่องของกองทุนคนที่เป็นคนดูแลคือกรมบัญชีกลางแต่โรงพยาบาลก็จะอยู่ไม่ได้เลยนะคะถ้าเงินไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆตามที่เมื่อกี้ท่านคณะทำงานก็ได้พูดแล้วว่าทุกอย่างมันต้องบูรณาการร่วมการบูรณาการร่วมในที่นี้ของเราประเด็นที่3คือลดต้นทุนค่ะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรลดต้นทุนยังไงคะสิ่งที่จะลดได้ง่ายที่สุดเลยในเมื่อเราบอกว่างบประมาณส่วนใหญ่ของเราอยู่ที่ค่ายาจะดีไหมคะถ้าหากว่ากรรมาธิการเราเสนอว่าให้มีการประมูลยาเป็น national bidding ประมูลยาปีละครั้งเลยค่ะรับรองได้ดิฉันการันตีเลยว่าทุนยาจะลดลงอีก 30% ไม่ว่าจะเป็นต้นตำรับหรือ generics ก็ตามและทุกโรงพยาบาลจะได้ลดต้นทุนค่ะจะได้เซฟเงินได้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในการควบคุมบริหารความเสี่ยงของรัฐบาลเราเห็นแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ตัวเลขต่อหัวอยู่ที่ 20,000 กว่าบาทต่อหัวต่อปีจะดีไหมคะถ้าหากว่ารั

0: บาลเขาเรียกว่ารีอินชัวก็คือเอางบประมาณก้อนเดิมนี้เลยค่ะส่งต่อให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้ดูแลและบริหารความเสี่ยงให้เราเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งตรวจสอบเองจะต้องไม่ต้องมีความรั่วไหลบริษัทประกันภัยก็มีแพทย์ของบริษัทประกันภัยในการไปตรวจสอบนะคะประกันภัยเขาจะดูแลได้ดีกว่าเราไอ้จุดรั่วไหลต่างๆก็จะได้ลดลงไปนะคะอันนั้นก็คือการลดต้นทุนและการใช้เงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและสุดท้ายท้ายสุดหนีไม่ได้ค่ะที่ต้องพูดว่าต้องยกระดับของความโปร่งใสและมีการตรวจสอบมีการใช้คอมพิวเตอร์มีการใช้ AI เพื่อจะได้พีดิกแล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังกลับไปว่าการรักษาพยาบาลนั้นมาถูกทางไหมถูกโรคไหมมีประสิทธิภาพสูงสุดไหมได้ยาสูงสุดให้ยาสูงสุดดีที่สุดไหมหรือแม้กระทั่งสามารถคำนวณไปข้างหน้าได้ว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการดูแลประชากรผู้ป่วยข้าราชการของเราค่ะสุดท้ายดิฉันก็อยากจะฝากว่าดิฉันกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินการคลังเนี่ยนะคะเราขอย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเราไม่ได้มาวันนี้เพื่อจะมาลดงบประมาณแต่แล้วเราก็ไม่ได้ต้องการมาเพื่อจะมาลดสิทธิ์ของข้าราชการแต่เรามุ่งในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการออกแบบกติกาใหม่โดยให้ทั้ง policy maker หรือผู้กำหนดนโยบายทำงานร่วมกันกับ payer หรือผู้จ่ายเงินคือ3กระทรวงเพื่อและร่วมกันกับผู้ให้บริการด้วยนั่นคือสถานพยาบาลต่างๆนะคะเพื่อจะได้สามารถทำงานและให้บริการดูแลสุขภาพของคนไทยได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะคะปัญหาเนี้ยไม่ใช่ว่าเราจะมาเลือกนะคะว่าเราจะรักษาคนหรือจะรักษางบประมาณแต่มันเป็นการออกแบบที่ทำให้สองอย่างมันสมดุลและไปด้วยกันและฐานะการคลังของประเทศไทยก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนและก็มั่นคงต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับขอบคุณท่านผู้แถลงทั้ง3ท่านครับต่อไปผมใช้สมาชิกอภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้ขณะนี้มีจำนวน3ท่านครับท่านแรกก็เชิญนาวตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณครับเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับผมนาวตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มที่13วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื่องจากผมเนี่ยรับราชการตั้งแต่อายุ18นะครับตอนเกษียณอายุผมเกษียณอายุนะครับและใช้สิทธิ์ข้าราชการมาโดยตลอดผมก็ไม่แน่ใจว่าผู้ที่ศึกษาทั้งหมดเนี่ยมีใครเคยใช้สิทธิ์ในระบบราชการบ้างเราเข้าคิวกันเป็นวันๆนะครับไปตั้งแต่เช้ากว่าจะได้รับตรวจเนี่ยนานนะแล้วก็ประหยัดมากนะยาสมัยก่อนเนี่ยระบบราชการนะแย่สุดนะครับสมัยนั้นนะแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดในกรมบัญชีกลางก็มาทำระบบจ่ายตรงกรมบัญชีกลางทำให้สะดวกยิ่งขึ้นนะอันนี้ต้องขออนุญาตออกตัวแทนราชการทั้งหมดนะครับว่าเขาให้สิทธิ์ใช่ให้สิทธิ์พ่อแม่ให้สิทธิ์ลูกนะพ่อแม่ทีนี้ก็ตายไปหมดแล้วไม่มีใครมาใช้สิทธิ์แล้วล่ะครับส่วนลูกก็ให้ถึงอายุแค่20นั่นเองนะครับไม่ได้มากกว่านี้นะพอเกิน20ก็เบิกอะไรไม่ได้แล้วสักบาทเดียวนะครับอย่าไปคิดว่าข้าราชการเขาได้สิทธิมากมายนะข้าราชการที่นั่งอยู่แถวหน้าที่ย่อมเข้าใจดีเลยนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไม่ได้อยู่ดีจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆโดยการปรับประสิทธิภาพปรับงบประมาณปรับนู่นปรับนี่ลองไปใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐดูสิครับนะฮะผมก็ใช้อยู่นะผมใช้สิทธิราชการอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ใช้สิทธิของวุฒิสภาเลยผมไปนั่งคอยนะฮะเจาะเลือดก็ต้องไปตั้งแต่ประมาณตั้ง6 โมงเช้านะฮะไปเข้าคิวรักษาพยาบาลก็ต้องเข้าคิวตั้งแต่โอ้โหวันเจาะเลือดต้องไปวันนึงนะฮะแล้วอีกวันหนึ่งถึงจะไปตรวจไปเข้าคิวรอตรวจหมอว่างก็ได้ตรวจหมอก็แจกยาให้ตามบัญชีที่มีอยู่แล้วนะครับกรมบัญชีกลางเนี่ยเขากำหนดนะมันมียาในบัญชีเนี่ยของราชการเนี่ยเบิกนอกเหนือก็ไม่ได้แล้วเมื่อกี้ที่ท่านผู้อภิปรายได้บอกว่าผู้เสนอนะฮะได้บอกว่าถ้าไหนเกินนอกบัญชีเราจ่ายสมทบใช่เขาจ่ายอยู่แล้วครับทุกวันนี้มีข้าราชการคนไหนที่ไปรับยาแล้วเราอยากได้ยาดีขึ้นบอกหมอช่วยจ่ายยานอกบัญชีให้หน่อยหมอก็จ่ายให้แต่หมอจ่ายให้เขาก็ให้ไปเบิกไม่ใช่เบิกให้ไปจ่ายสตังค์ที่หน้าไอ้เนี่ยเคาน์เตอร์ที่เก็บตังค์เนี่ยแหละ นะฮะเราเบิกได้จำนวนเท่าไหร่เขาก็จะตัดยอดไปเสร็จแล้วที่เหลือเขาก็ไปคิดตังค์นะครับบางวันก็อาจจะเสียไปเป็นหมื่นก็ได้นะครับมีคนบอกทำไมเราไม่ใช่สิทธิ์ของผู้ที่สภาผมไม่อยากเสียสิทธิ์นี้ไปนะครับไปถึงปั๊บโหผู้ที่สภาสวจะเบิกช้ากว่ากรมบัญชีกลางก็ได้นะครับกรมบัญชีกลางนี่เขาทำได้เร็วมากนะครับเขาสามารถเรียกว่าเบิกตรงกรมบัญชีกลางได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณานุประโยชน์ผมว่าราชการส่วนใหญ่ลองถามดิครับเขาอยากจะเปลี่ยนไหมไม่มีใครอยากจะเปลี่ยนหรอกครับนะทุกวันนี้คนเป็นข้าราชการในเสียสละมาตั้งแต่กำเนิดนะคือว่าอะไรครับรับราชการปั๊บเงินเดือนก็น้อยนะเมื่อเทียบกับงานเอกชนเงินเดือนมากกว่าเราเยอะเลยนะครับเงินเดือนราชการเงินเดือนเท่าไหร่ครับสตาร์ท15,000เพื่อนๆอาจจะไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่น้องๆที่นั่งอยู่ข้างหน้าเพื่อนๆจะ 20,000 ท่านอาจจะไม่ถึงนะตอนผมออกจากราชการมาตอนนั้นลาออกได้บำเหน็จบำนาญแล้วด้วยนะเงินเดือนยังไม่ถึง 10,000 เลยนะครับก็อย่างที่ว่าแต่ก็ได้อะไรได้สิทธิประโยชน์เบิกค่าเราเรียนบุตรได้นะเบิกนู่นเบิกนี่ได้ก็แต่ก็ไม่ได้มากหรอกครับทำอย่างอื่นรายได้ดีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับเราไม่อยากจะทำให้ข้าราชการเสียขวัญกำลังใจนะครับตอนนี้เออาก็จะบอกว่าจะปลดข้าราชการบ้างจะตัดสิทธิ์นู่นสิทธิ์นี่สิทธิ์นั่นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่อยากจะให้คิดนะฮะอยากให้หาทางแก้ในทางอื่นๆเช่นการโกงนะถ้าลดการคอร์รัปชันลงได้ราชการเนี่ยช่วยกันรณรงค์หน่อยให้การโกงน้อยลงเงินที่เหลือจะเหลืออีกเยอะครับวันนี้เงินอยู่ในตลาดเนี่ยให้ท่านกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินการคลังช่วยไปศึกษาด้วยว่าที่ผู้ว่าธนาคารในประเทศไทยบอกว่าเงินหายไปแสนกว่าล้านในระบบเนี่ยเป็นแบงค์พันทั้งสิ้นเลยให้ยกเลิกแบงค์พันเลยเอาแบงค์พันทั้งหมดนะเอาเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ซะก็ไม่ได้มีใครโกงกันก็ได้ไม่ต้องบอกว่าหอบเงินหอบกล้วยไปทีนึง1อะไรนะ1เข่งละ10กิโล20กิโลให้คนนั้นคนนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขารือกันไปทั่วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยอยากให้แก้นะช่วยกรุณานำไอ้เรื่องเหล่านี้ไปแก้ไขด้วยเรื่องการลดการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องยาก็เหมือนกันนะฮะยาบางครั้งมันก็เกินไปนะฮะมีการขายยาให้กับคุณหมอต่างๆนะถ้าใช้ยาฉันเนี่ยฉันเธอจะได้อะไรเงินพิเศษค่าตอบแทนของบรรดารีเทลยาทั้งหลายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีมาเนิ่นนานแล้วไม่แก้สักทีหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่รั่วไหลที่แท้จริงของระบบราชการนะครับมีการทุจริตคอร์รัปชันทั้งโรงพยาบาลมีการทุจริตในห้องยามีทุจริตหลายๆโรงพยาบาลเขาแก้แล้วนะครับเขาไม่ได้ว่าไม่แก้นะผมไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยเขาแก้แล้วระบบเขาค่อนข้างดีจัดซื้อรวมเขาก็จัดอยู่แต่ให้จัดซื้อเป็นรายปีเขาอาจจะจัดซื้อไม่ได้ทำไปถึงไม่ได้ยามันมีวันหมดอายุอะครับจะซื้อเป็นปีคุณเอายาเก่าหรือยาใหม่อะนะครับมันก็มีปัญหาบางทีคิดเหมือนกันเราคิดได้อยากจะแก้นู่นแก้นี่ต้องไปดูความเป็นจริงก่อนต้องดูความจริงว่าแล้วสังคมที่เป็นความจริงนั้นเป็นอย่างไรอยากให้ท่านทั้งหลายได้ไปใช้ระบบจ่ายตรงกรมบัญชีกลางเคยได้ใช้อย่างครับถ้าใช้ท่านจะบอกว่าเอ้ยระบบนี้ทันสมัยนะดีจังเลยบางระบบนั้นไปจองล่วงหน้าได้นะครับท่านสามารถจองบุ๊กหมอได้ด้วยก็ไม่เลวนะมันดีขึ้นเรื่อยๆนะตามลำดับตามสมรรถภาพของระบบราชการที่ทำได้ผมยังต้องขอยกย่องกรมบัญชีกลางนะที่ทำมาจนทั้งมันดีถึงทุกวันนี้ไม่อยากให้ต้องยกเลิกไปอยากให้ปรับปรุงถูกต้องแล้วนะครับที่ท่านกรรมาธิการอยากจะปรับปรุงระบบนี้ให้เป็นระบบที่ยั่งยืนนะยุบรวมกองทุน3กองทุนรับรองเลยครับวันแรกคนที่ประท้วงท่านคือคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าท่านนี่แหละรับรองได้ประท้วงไหมอยากให้เป็นระบบแบบประกันสังคมไหมอยากให้เป็นระบบแบบ30บาทรักษาทุกโรคไหมข้าราชการย่อมบอกว่าทุกวันนี้มันก็ดีนะครับเรายังมีระบบที่ดีๆข้าราชการที่อาวุโสทั้งหลายเนี่ยเขาก็ทำให้ระบบมันดีอยู่แล้วก็อยากจะให้มันดีโดยทั่วหน้านะครับแน่นอนว่ามันไม่เสมอภาคกันหรอกนะแต่เสมอได้ยังไงล่ะราชการรับราชการมาบางทีก็กว่าจะสอบเข้าได้เป็นคนแก่แล้วอะอายุ30เพิ่งจะสอบเข้าในปีนี้เงินเดือนเพิ่งเริ่มสตาร์ทเขาสตาร์ทตามอายุไขไหมไม่ใช่เริ่มต้นมาก็15,000ท่านบางทีเพิ่งเข้าได้อันนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงท่านคงทราบดีอยู่แล้วนะครับทุก ข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมแหละไม่ว่าจะเป็นข้าราชการอัยการข้าราชการของศาลยุติธรรมข้าราชการของรัฐสภาก็เช่นเดียวกันก็อยากจะพูดแทนข้าราชการว่าขอให้ท่านที่กำลังคิดจะทำอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องคิดให้รอบด้านก่อนจะนำเสนอไปให้ครม.เนี่ยนะครับเพราะคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นข้าราชการเหมือนกันนะไอ้คนทำงานข้างล่างเนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบก็ไม่ได้คัดค้านอะไรท่านนะแต่อยากให้พิจารณาด้วยความรอบคอบก่อนที่จะมีการประท้วงกันอย่างมากมายนะครับเพราะตอนนี้ราชการก็ฮึ่มกันแล้วนะครับว่าจะตัดนู่นตัดนี่คนที่ว่าจะตัดบำเหน็จบำนาญได้ซ้ำไปมันข่าวลือไปทั่วหมดแล้วนะแค่เราคิดแค่เราขยับเนี่ยมันก็จะมีปัญหาไม่อยากให้มีปัญหานะครับช่วยกรุณาไปทบทวนสักนิดนึงนะครับอยากให้รอบคอบอยากให้ถามไถ่คนที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียด้วยก็คือข้าราชการโรงพยาบาลของรัฐและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านนพดลเป็นสกุลครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมนพดลพิงสกุลกลุ่ม13วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมได้ฟังการอภิปรายแล้วดีมีความคิดว่าดีมากครับวันนี้ผมเลยมีคำถามอยู่2คำถามนะครับเกี่ยวกับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหรือ CSMBS นะครับซึ่งเป็นสวัสดิการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นหลักประกันด้านสุขภาพของข้าราชการและครอบครัวและเป็นส่วนหนึ่งของระบบสวัสดิการภาครัฐที่เราจำเป็นต้องรักษาไว้นะครับแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือความยั่งยืนของระบบในระยะยาวเพราะภาระงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับรวมถึงต้นทุนด้านยาและการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นนะครับรายงานฉบับนี้จึงไม่ได้มองเพียงเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิประโยชน์ของผู้มีสิทธิกับความยั่งยืนทางการคลังและเสนอให้มีการปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงให้มากยิ่งขึ้นนะครับผมจึงขอสอบถามประเด็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คืออะไรคือสาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่าย CSMBS เพิ่มขึ้นจากรายงานพบว่าค่าใช้จ่ายระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยเฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งเป็นกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงนอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากค่ายาต้นตำรับที่มีราคาสูงและกลไกการจ่ายแบบ Free for Service ผมจึงขอถามว่าในบรรดาปัจจัยเหล่านี้ปัจจัยใดเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย CSMBS มากที่สุดและหน่วยงานที่มีการประเมินหรือไม่ว่าหากแนวโน้มสังคมสูงวัยยังดำเนินการต่อไปค่าใช้จ่ายของระบบจะเพิ่มขึ้นอย่างไรในระยะต่อไปนะครับและที่สำคัญเราจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อควบคุมต้นทุนโดยไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของคุณภาพการรักษาพยาบาลของข้าราชการคำถามที่2นะครับกลไกการจ่ายเงินแตกต่างกันอย่างไรและเกิดการอุดหนุนไขว้ได้อย่างไรอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นว่าสำคัญคือกลไกการจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลของแต่ละกองทุนมีความแตกต่างกันโดย CSMBS ใช้กลไกการจ่ายแบบ Free for Service หรือการจ่ายตามบริการที่เกิดขึ้นจริงขณะที่กองทุนอื่นมีกลไกการจ่ายและการควบคุมงบประมาณที่แตกต่างกันรายงานตั้งข้อสังเกตว่าความแตกต่างของกลไกดังกล่าวทำให้สถานพยาบาลของรัฐนำรายได้จาก CSMBS ไปช่วยอุดหนุนส่วนต่างหรือการขาดทุนจากการให้บริการของกองทุนหลักประกันสุขภาพอื่นซึ่งก่อให้เกิดการอุดหนุนไขว้และทำให้ภาพรวมการบริหารงบประมาณขาดความสมดุลผมจึงขอถามว่าปัจจุบันการอุดหนุนไขว้ระหว่างกองทุนเกิดขึ้นในระดับใ และรัฐบาลมีแนวทางอย่างไรที่จะปรับกลไกการจ่ายเงินให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของการรักษาพยาบาลลดการอุดหนุนไข้และสร้างความเป็นธรรมระหว่างกองทุนโดยไม่กระทบต่อสิทธิและคุณภาพการรักษาพยาบาลของประชาชนครับขอกราบขอบพระคุณครับ
1: กับเชิญท่านประพลตั้งศรีเกียรติคุณครับเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกครับผมในแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติคุณนะครับผมขออนุญาตนะอภิปรายในประเด็นเรื่องของค่าใช้จ่ายระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของราชการนะจริงเราทราบดีนะกองทุนในของไทยที่ใช้ก็มีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่นะครับกองทุนประกันสังคมและกองทุนสวัสดิการข้าราชการนะทีนี้จริงๆมันผูกตั้งแต่ต้นที่รับราชการถือว่าเป็นระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นสิทธิสวัสดิการที่พึงได้นะถ้าเทียบไปรับราชการไม่ใช่เงินเดือนจะเยอะนะครับทีนี้เมื่อมันเกิดขึ้นก็ผูกพันมายาวนานนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายๆครั้งที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลสูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สำคัญครั้งที่หนึ่งก็คือในปี2549มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบเบิกจ่ายตรงโดยเฉพาะผู้ป่วยนอกถ้าใครอายุสูงๆอย่างผมเนี่ยก็คงจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าไปรักษาพยาบาลเราต้องไปเสร็จแล้วไปยื่นต่อต้นสังกัดเพื่อเบิกคืนๆนะตอนนั้นจะมีข้อจำกัดก็คือเงินในกระเป๋าหรือของเราเนี่ยมีไม่เยอะเมื่อถ้าหากว่าเราค่าใช้จ่ายสูงเราก็จะไม่ไหวจริงๆเป็นสิ่งที่ดีที่ไม่จะต้องให้เบิกจ่ายตรงแล้วไม่ต้องชำระด้วยเงินสดแต่ปัญหาที่ตามมาในปี2519คือการใช้ยามันเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาคงไม่ใช่จะโทษแต่แพทย์เพียงฝ่ายเดียวตัวข้าราชการเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่มีความรู้สึกว่ายาแพงคือยาดียาต้นแบบคือยาที่ดีโรงพยาบาลขนาดยิ่งใหญ่ยิ่งดีเพราะว่าในส่วนของข้าราชการเนี่ยสามารถไปรักษาที่นั่นได้ที่ไหนก็ได้นะที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐเพราะฉะนั้นก็มักจะเลือกเดินทางไปรักษาโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับรักษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคมากขึ้นนะตอนนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนอันหนึ่งมันก็จุดเปลี่ยนมาเรื่อยๆก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์กระบวนการที่จะต้องวินิจฉัยที่จะต้องรักษาไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหรือการใช้ยาก็ดีมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการวินิจฉัยเองมันใช้ต้นทุนที่สูงกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนี้เช่นการวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบอาจจะไม่จำเป็นต้องพึ่งการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างในปัจจุบันแต่ในปัจจุบันเนี่ยจะต้องใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อให้มีความมั่นใจว่ามันค่อนข้างใกล้ 100% นะครับเป็นต้นวิธีการรักษาการผ่าตัดต่างๆเปลี่ยนไปแต่ก่อนโรคจากถุงน้ำดีแล้วก็ผ่าตัดด้วยวิธีเปิดตอนนี้ต้องผ่าตัด2กล้องเข้าไปและกำลังจะมาคือการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็จะสูงขึ้นเช่นเดียวกันอายุขัยของคนไทยสูงขึ้นคงไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มข้าราชการทุกกลุ่มก็จะสูงขึ้นเนื่องจากว่าในกลุ่มคนที่เกิดในยุคครับเบบี้บูมเนี่ยก็อยู่ในช่วง60กว่าปีนะช่วงนั้นคนไทยเกิดปีละ1.4 ล้านก็ขยับขึ้นมานะเพราะนั้นส่วนหนึ่งคือประชากรเป็นผู้สูงอายุเมื่อผู้สูงอายุแล้วเนี่ยก็จะอุดมโรคนะฮะโดยเฉพาะ NCD ฉะนั้นแต่ละคนก็อาจจะมีหลายโรคและโรค NCD เนี่ยปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยก็ทำให้คนมีอายุยืนยาวขึ้นขณะที่มีโรคผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นภาวะไตวายเรื้อรังจากความนั้นก็ดีจากเบาหวานก็ดีถ้าเป็นสมัยก่อนเราไม่ได้ฟอกไตนะก็คงต้องเสียชีวิตแต่ขณะนี้เรามีเทคโนโลยีที่ฟอกไตก็สามารถที่จะทำให้มีชีวิตยืนยาวขึ้นจนถึงมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไตนะเพราะฉะนั้นเองทุกอย่างมันจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าไปเทียบกับการสังคมหรื หลักประกันสุขภาพเนี่ยถ้าเทียบหารต่อหัวไปแล้วของข้าราชการจะสูงกว่าเขาในระดับถึง 20,000 ฮะต่อหัวต่อปีซึ่งถือว่าสูงและมันสูงขึ้นเรื่อยๆปีล่าสุดเนี่ยจริงๆ 3-4 ปีเนี่ยมันเกินแสนล้านไปแล้วแต่เขายังไงกรมบัญชีกลางก็ตั้งงบประมาณให้สบายตาในการดูตัวเลขคือ 90,000 กว่าล้าน 90,000 กว่าล้านจริงๆมันแสนล้านไปแล้วนะฮะนะครับแล้วมันจะเพิ่มขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นเองคงจะต้องหาวิธีนะในคณะอนุกรรมการที่ศึกษาก็พยายามหาวิธีแต่ผมว่ายังอาจจะไม่เจอหนทางนะแต่กรมบัญชีกลางก็คิดอยู่หลายปีก็ยังไม่เห็นทางนะเช่นคอนเทนค่าใช้จ่ายจะทำอย่างไรการจำกัดหรือการหาวิธีที่จะจำกัดไม่จำกัดสวัสดิการแต่จำกัดการโตของค่าใช้จ่ายเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับครับก็มันก็เป็นแนวโน้มตรงนั้นนะถ้าเราบอกว่าคนรุ่นใหม่เขาไม่ค่อยอยากจะมีลูกนะก็อาจจะมีวิธีหนึ่งที่เปลี่ยนในเรื่องของสวัสดิการก็อาจจะต้องการใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันมากกว่าใช้ชีวิตในอนาคตหรือไม่มีลูกนะครับก็อาจจะเปลี่ยนให้เงินเดือนสูงขึ้นเขาก็ไปรับผิดชอบค่ารักษาเองเขาอาจจะมีความสุขกับการไปซื้อประกันของเอกชนก็ได้นะอันนั้นก็เป็นวิธีการนะเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีคอนเทนต์ไม่งั้นมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้ทุกคนเอามาเปรียบเทียบผู้ที่อยู่ในวงการจะมาเปรียบเทียบเอ๊ะทำไมมันสูงจังทำไมมันสูงกว่าหลักประกันทำไมสูงกว่าประกันสังคมซึ่งผลลัพธ์จริงๆในเรื่องของคุณภาพชีวิตก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับครับก็ขอแสดงความยินดีกับคณะเอาเรื่องนี้มาศึกษาถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการใช้งบประมาณของประเทศชาติครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านพงศักดิ์เกิดวงบดีครับเชิญครับ
5: กราบเรียนท่านประธานและพี่ๆสมาชิกวุฒิสภาที่รักครับทันตแพทย์พงศักดิ์เกิดวงบดีจากจังหวัดภูเก็ตนะครับผมขอชื่นชมคณะทำงานโครงสร้างสวัสดิการการรักษาพยาบาลแต่ขออนุญาตเพิ่มเติมสั้นๆอีกหนึ่งมาตรการง่ายๆครับซึ่งสามารถที่จะใช้ในสวัสดิการการรักษาพยาบาลทั้งข้าราชการบัตรทองของประชาชนทั่วไปและก็ประกันสังคมครับนั่นก็คือการลดราคายานะครับลดราคาเครื่องมือพิเศษซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มากกว่า 50% พี่ๆทุกท่านทราบอยู่แล้วว่ายาแต่ละเม็ดมีกำไรหลาย 100%เนื่องจากมีค่าโฆษณามีค่าพาแพทย์ไปเที่ยวต่างประเทศจึงควรจะจัดให้มีการประมูลราคายาทั้งประเทศครับแล้วก็ให้รัฐเองเนี่ยมีการช่วยเหลือเกี่ยวกับภาษีสำหรับบริษัทที่ให้ความร่วมมือในการลดราคายาการลดราคายาเหล่านี้จะไม่กระทบการรักษาทั่วไปหรือโรงพยาบาลเอกชนดังนั้นผมเชื่อว่าคงจะไม่ได้กระทบอะไรมากมายสำหรับกำไรของแต่ละบริษัทจึงเรียนมาครับเพื่อขอเพิ่มเติมวิธีการลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สวัสดิการรักษาพยาบาลกับคนไทยทั้งประเทศสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนขอบคุณครับ
1: เชิญท่านนิรัตน์อยู่ภักดีครับ

0: อยู่ไหมท่านที่รักอยู่พอดีไม่ได้อยู่ในห้องประชุมนะครับคงติดภารกิจอยู่ข้างนอกครับมีกรรมการท่านมีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเรียนเชิญคณะกรรมการตอบชี้แจงครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านประธานค่ะขอบพระคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะคะที่ช่วยกันเติมเต็มนะคะให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นค่ะขออนุญาตไม่ตอบรายบุคคลแต่ขออนุญาตพูดรวมๆแล้วกันนะคะบางคนอาจจะระบุบุคคลหรือบางอันอาจจะไม่ระบุนะคะอย่างไรก็ตามนะคะดิฉันขออนุญาตขยายความนิดนึงนะคะว่าคำว่า co-paymentที่ดิฉันได้พูดถึงอะค่ะคือการจ่ายร่วมเนี่ยนะคะที่ดิฉันพูดถึงใช่ค่ะทุกวันนี้เนี่ยข้าราชการไปก็สามารถเลือกได้ถ้าสมุดบัญชีมันอยู่นอกรายการยาก็สามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายเองได้นะคะอย่างที่ท่านวุฒิพงษ์พูดเมื่อกี้นี้แต่ความหมายโคเพย์เมนต์ที่กรรมาธิการเศรษฐกิจที่เรานำเสนอเนี่ยนะคะคำว่าโคเพย์เมนต์ของเราคือให้กำหนดมาเลยว่ายาลดไขมันชื่อนี้เบิกได้กี่บาทสมมติว่าบอกว่าเบิกได้15บาทนั่นหมายความว่าผู้ป่วยมีสิทธิ์เลือกว่าคุณจะกินยาลดไขมันแบบที่ก๊อปปี้ซึ่งอาจจะ10บาทคุณก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณชีวิตฉันเนี่ยฉันอยากจะได้อะไรที่มันแบบออริจินัลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็เลือกที่จะกินสเตตินตัวที่มันออริจินอลก็ได้แต่มันเม็ดนึง25บาทนะไม่เป็นไรเบิกได้15บาทเดี๋ยวฉันจ่ายท็อปอัพเข้าไปอีก10บาทไม่ต้องแบบทุกวันนี้คือคุณต้องจ่ายเม็ดละ25บาทใหม่เลยแต่สิ่งที่เราเสนอคือจ่ายแค่ออนท็อปเฉยๆกับเรื่องที่2ก็คือทุกวันนี้นะคะข้าราชการไม่มีจำเป็นที่จะต้องเข้าไปใช้บริการในสถานบริการของรัฐก็คือโรงพยาบาลรัฐนั่นเองอย่างที่ท่านวิทิพงศ์ต้องไปพระมงกุฎนะคะและต้องไปเข้าคิวนะคะค่ะแต่ที่ดิฉันคณะกรรมการได้นำเสนอคือเราอยากให้ผู้ป่วยข้าราชการมีสิทธิ์เลือกถ้าผู้ป่วยมีสิทธิ์ว่าห้องพักในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะคืนนึงคุณเบิกได้ 3,000 บาทแต่ถ้าคุณอยากจะไปที่มันพิเศษขึ้นเป็นเอกชนและคืนหนึ่ง 5,500 คุณก็จ่ายเพิ่มเองอีก 2,500 นั่นคือความหมายของโคเพเมนต์เพราะคุณจะได้มีสิทธิ์เลือกแต่คุณต้องจ่ายโคเพเมนต์นะคะไม่เช่นนั้นถ้าเราขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่อาจารย์หมอประพลพูดเลยค่ะว่าเราหยุดไม่อยู่แล้วจริงๆค่ะปีนึงเนี่ยค่ะงบประมาณจ่ายจริงกับงบประมาณที่ตั้งอะค่ะต่างกันอยู่ประมาณหมื่นกว่าล้านหมื่นกว่าล้านแล้วก็จะถ่างไปเรื่อยๆนะคะส่วนดิฉันไม่สามารถตอบได้เรื่องกล้วยนะคะต่อไปดิฉันก็ขอพูดเรื่องของการประมูลรายปีค่ะความหมายของประมูลรายปีซึ่งสอดคล้องกับที่เมื่อกี้ทันตแพทย์พี่หมอท่านพงศักดิ์ได้พูดถึงนะคะค่ะกรรมาธิการเราเสนอให้มีการประมูลรายปีแต่เป็นประมูลรายปีคือ National Bidding อันนี้เนี่ยนะคะเป็นการประมูลรายปีส่วนกลางค่ะระดับประเทศค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกวันนี้มีการทำไหมนะคะทุกวันนี้มีการทำที่ระดับหนึ่งค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นระดับคลัสเตอร์คือระดับภูมิภาคนะคะที่ก็แชร์ข้อมูลการมีการประมูลร่วมกันตรงไปตรงมานะคะปริมาณในการประมูลเยอะขึ้นราคาก็ควรจะถูกลงแล้วมันจะดีไหมคะถ้าเราประมูลทั้งประเทศในปริมาณที่เยอะที่สุดดีมานด์ทั้งประเทศเลยอะค่ะเอามาประมูลการประมูลนะคะมีหลายวิธีนะคะขออนุญาตแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะก็คือการประมูลที่เรียกว่าคอร์ฟไม่รู้แปลเป็นไทยว่าอะไรคือแปลประมูลครั้งเดียวค่ะแต่การส่งมอบไม่จำเป็นต้องส่งมอบครั้งเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะแก้ปัญหาเรื่องอายุยาได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการที่ดิฉันมั่นใจว่าการที่เราจึงเห็นด้วยกันนะคะกับท่านพงศักดิ์นะคะว่าการประมูลประจำปีประมูลระดับประเทศดิฉันมั่นใจว่าต้นทุนของโรงพยาบาลจะลดลงอย่างน้อย 20-30% ค่ะส่วนที่ทางท่านนพดลแบบก็เลยต้องกลายเป็นระบุคนไปนะคะพอดีวันนี้เรามีผู้ร่วมอภิปรายน้อยท่านนพดลถามว่าปัจจัยอะไรกันที่จะทำให้งบประมาณสวัสดิการข้าราชการเนี่ยค่ะมันพุ่งไปและจุดไม่อยู่นะคะอันที่หนึ่งเลยค่ะตามที่ท่านพิสิทธิ์พูดเมื่อกี้นี้นะคะว่า ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ค่ะทั้งเจ้าตัวเองข้าราชการเองและญาติเนี่ยนะคะที่มีอายุ60ปีขึ้นไปถ้าดูตามจำนวนแล้วนะคะมีถึง 40% แปลว่าเป็นฐานก้อนใหญ่เนาะคนเราที่อายุเยอะขึ้นก็มาพร้อมกับโรคต่างๆมันไม่ใช่โรคที่แบบคนหนุ่มสาวเราเป็นแล้วเป็นครั้งเดียวจบแต่เป็นโรคเรื้อรังเพราะนั้นก็กินแล้วก็คนขายยาจะชอบค่ะกินแล้วก็ไม่หยุดไม่ได้ค่ะต้องกินไปเรื่อยๆนะคะก็คืออาการโรคเรื้อรังนะคะทีนี้ถ้ากลุ่มคนกลุ่มนี้ผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะผู้สูงอายุนะคะที่อายุ60ขึ้นไปเมื่อกี้บอกแล้วนะคะว่าถ้าตามจำนวนก็คือ 40%แต่ถ้าเป็นเม็ดเงินนะคะตกอยู่ที่ 70% ค่ะแล้วขนาดนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สงเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบอะค่ะแบบซูเปอร์เอจจิ้งโซซายตี้อะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากเลยนะคะยังไงก็ขึ้นแน่นอนกับอีกอันนึงค่ะถึงแม้ว่าในรอบที่ผ่านมาห่วงเวลาที่ผ่านมากรมบัญชีกลางออกเงื่อนไขต่างๆนานามีขั้นตอนในการตรวจสอบอะไรต่างๆนานามากมายนะคะ14ขั้นตอนมีการ pre authorization เราเรียก PAPA นะคะคือมีการ approve อนุมัติล่วงหน้าในการใช้ยาบางกลุ่มนะคะที่มีราคาสูงนะคะขั้นตอนมีเยอะจริงๆค่ะแล้วก็มีวัฒนาการเยอะจริงๆนะคะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยทุกคนทำงานต่อสู้นะคะสู้กันไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ดูแลงบประมาณให้ได้ถึงแม้จะมีแล้วก็ตามแต่อย่าลืมนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะคะนวัตกรรมทางการแพทย์นะคะมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆยาก็มียาใหม่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีของใหม่ใดๆหรอกนะคะที่ถูกกว่าของเก่านะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนเหล่านี้ก็แพงขึ้นนั่นคืออีกเหตุผลนึงที่ทำให้ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการข้าราชการเหล่านี้ข้าราชการกลุ่มนี้ค่ะ CSMBS จึงต้องโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะประเด็นคือประเทศไทยเราพร้อมไหมคะเรามีงบประมาณที่จะเป็นเปิดปลายนะคะเป็นฟรีไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำพวกเราก็เป็นอีกแรงหนึ่งนะคะที่จะช่วยรัฐบาลคิดช่วยกันทำนะคะเพื่อจะเจอโซลูชันที่ดีที่สุดให้ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ตอบไปแล้วนะคะพอดีเห็นด้วยกับทางคุณหมอพงศักดิ์นะคะอยู่ในที่เรานำเสนอพอดีค่ะเข้าใจว่านะคะท่านพิสิทธิ์มีอะไรเสริมใช่ไหมคะเชิญค่ะ
2: ขออนุญาตท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิสิทธิ์ลิยธรรมในฐานะคณะทำงานครับก่อนอื่นขอขอบคุณท่านวุฒิที่ได้ให้ข้อเสนอแนะนะครับจริงๆเรื่องของการที่ค่าสาพยาบาลเติบโตขึ้นอย่างนี้นะครับไม่ได้เกิดกับเมืองไทยเท่านั้นครับเกิดกับประเทศต่างๆทั่วโลกและทุกที่ก็พยายามจะหาทางแก้ไขนะครับดูแลเรื่องนี้ให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมกรณีที่ท่านสอบถามเรื่องของการที่เราชี้ว่ามีการ cross subsidize ระหว่างกันของโรงพยาบาลนะครับเราเข้าใจดีครับว่าอันนั้นเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของโรงพยาบาลที่เจอปัญหาว่ากองทุนอีก2กองทุนเนี่ยจ่ายให้เขาไม่พอเขาก็ต้องพยายามดิ้นรนที่จะต้องหาทางดูแลฐานะการเงินของเขาโดยการใช้หลักที่เมื่อสักครู่นี้กล่าวไปก็คือมีการชาร์จค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นในการจะแก้ไขปัญหาการคลังเรื่องนี้นะครับคงต้องดูทั้งระบบจะไปดูเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งหรือกองใดกองหนึ่งที่เดียวไม่ได้นะครับซึ่งเข้าใจว่าในระหว่างนี้ครับก็มีความพยายามที่จะดูแลให้กองทุนทั้ง3เนี่ยได้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันแล้วก็ทำงานสอดประสานกันนะครับเรื่องของสิทธิข้าราชการนะครับพวกเราเข้าใจดีครับว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายที่เราจะไปหยุดยั้งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้เราคงต้องใช้หลักของการทำอย่างสมัครใจนะครับแล้วก็เพื่อสร้างความสมดุลแล้วก็ความยั่งยืนให้กับทั้งระบบการคลังและระบบการรักษาพยาบาลนะครับและสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าทำก่อนแต่เนิ่นๆปัญหาก็จะไม่หนักเท่ากับที่ไปทำเอาเมื่อตอนที่ภาระมันมากแล้วนะครับก็เป็นประเด็นที่พวกเราพยายามจะศึกษาอยู่สุดท้ายครับขออนุญาตเรียนครับว่าหลักที่เราควรต้องเดินต่อก็คือเรื่องของหลักโคเปอย่างที่ท่านประธานอนุการคลังได้กล่าวไปและที่สำคัญที่สุดเลยครับก็คือเรื่องของการที่จะให้บุคลากรทั้งของรัฐหรือว่าในกองทุนต่างๆนะครับได้คำนึงถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับเรื่องของการที่เรามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บจาก NCD หรือโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจากการที่เรามีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารนะครับหรือการไม่ออกกำลังกาย สิ่งเหล่านี้ครับหลายที่ก็ดูแลอยู่โดยเฉพาะที่สสส.แล้วก็ที่ในส่วนของรัฐบาลเองผมก็เชื่อว่ากองทุนทั้ง3เนี่ยควรต้องเอาใจใส่ในเรื่องนี้เพื่อจะได้ดูแลให้การรักษาพยาบาลนะครับอยู่ในกรอบที่เหมาะสมครับ
3: ค่ะท่านประธานค่ะก็วันนี้คณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินและการคลังนะคะก็ขอพระคุณโอ้ค่ะท่านประธานคะมีท่านนิรัตน์ได้กลับมาแล้วค่ะท่านประธานคะ
4: ครับท่านประธานครับ1นาทีครับ1นาทีครับท่านประธาน
0: ครับเชิญครับ
4: ครับกราบเรียนท่านประธานกับผมนิรัตน์อยู่ภักดีสมาชิกวุฒิสภาก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่ได้เอาเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับการเงินนะอย่างน้อยก็เกี่ยวกับเงินแสนล้านก็ฝากท่านประธานนะครับว่าอยากจะเห็นคณะกรรมการชุดนี้นะครับให้เวลาอีกสักปีหรือครึ่งปีท่านทำอีกสักรอบหนึ่งอยากจะเห็นว่าท่านเนี่ยทำประมาณการว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยในระบบประกันสุขภาพในระยะเวลา10ปีถึง15ปีเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะขึ้นไปเท่าไหร่ฝากท่านนะครับมันสามารถประมาณได้เพราะฉะนั้นณวันนี้แค่มองปีเดียวท่านก็มองตกใจว่าเกินแสนล้านผมเป็นห่วงว่านะครับท่านประธานสาธารณสุขเราก็บอกว่าคนอายุยืนขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในระยะเวลา10ปี15ปีเนี่ยผมว่าน่าห่วงฝากคณะกรรมการท่านทำได้ดีมากเลยครับเอาเงินแสนล้านท่านลดได้ 10% เนี่ยเป็นหมื่นล้านเป็นอานิสงส์กับประเทศนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
0: ครับก็มีสมาชิกยังติดใจในประเด็นที่คณะกรรมการตอบชี้แจงอยู่ครับ
5: ท่านประธานค่ะอังคณานีรภัยจิตค่ะ
0: เชิญท่านอังคณาครับเชิญครับ
5: ค่ะท่านประธานคะพอดีทางกรรมธิการไม่ได้มีรายงานเป็นเล่มให้นะคะแล้วก็เรียนพยายามโหลดก็ไม่ประสบความสำเร็จก็เลยไม่ได้อ่านรายละเอียดของรายงานแต่ว่าได้ฟังจากที่ท่านกรรมธิการได้ชี้แจงนะคะดิฉันอยากจะเรียนแบบนี้นะคะว่าคือท่านเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ใช้สิทธิราชการแล้วก็อยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเจ็บป่วยอะค่ะคนไข้เนี่ยบางทีเราเลือกยาไม่ได้นะคะว่าจะเอายาถูกหรือยาแพงบางคนนะคะกรณีเช่นยกตัวอย่างนะคะยามุ่งเป้าหรือว่ายาค็อกเทลซึ่งคนที่อยู่กับเชื้อ HIV ต้องใช้อยู่เนี่ยบางครั้งนะคะกินยาถูกกินยาราคาถูกแต่ไม่ตอบสนองร่างกายไม่ตอบสนองจำเป็นต้องใช้ยาแพงบางคนมีเงินมีทองแต่ว่าใช้ยาแพงไม่ได้กลับมาตอบสนองกับยาราคาถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกได้หรอกค่ะแล้วดิฉันเองเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่เคยใช้ยาแพงนะคะกรณีของประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยค่ะฉันเห็นว่าคนที่มีอายุ60นะคะที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยคนเหล่านี้การอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนมากแล้วไม่ได้เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บแต่เป็นความเสื่อมของร่างกายตามวัยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องปกติค่ะผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีแต่ก็มีโรคที่เป็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามวัยและโดยเฉพาะคนที่รับราชการค่ะท่านประธานค่ะคือที่เห็นว่าเงินเดือนที่ได้รับเนี่ยเงินเดือนน้อยมากค่ะสิ่งหนึ่งที่ส่วนมากข้าราชการหวังก็คือสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีเงินรักษาแค่นั้นละค่ะนึกคิดว่าเวลาที่เราจะศึกษาเรื่องนี้เราอาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบจะมาระวังแล้วก็พิจารณาจากคนทุกกลุ่มนะคะข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มีเงินเดือนน้อยนะคะไม่ใช่เด็กเฉพาะเด็กใหม่ๆนะคะบางคนทำงานมาจนเกษียณก็ยังคงเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยซึ่งก็มีรายได้ไม่มากนะคะถ้าจะต้องมาเสียเงินเพิ่มนะคะในการที่อาจจะต้องซื้อยาราคาแพงหรือยาพิเศษหรือยานอกบางอย่างที่ร่างกายตอบสนองเนี่ยถึงคิดว่าตรงนี้จะเป็นข้อยกเว้นหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญและยังคิดว่าจำเป็นที่จะต้องได้รับการพิจารณานะคะในส่วนการอำนวยความสะดวกนะคะเวลาอยู่ห้องพิเศษเนี่ยคนที่ใช้สิทธิราชการเนี่ยค่ะ จ่ายเพิ่มเติมอยู่แล้วค่ะเพราะสิทธิ์มันก็คือเป็นไปตามสิทธิ์นะคะได้แค่นั้นก็แค่นั้นใหญ่ได้ความสะดวกสบายก็จะต้องเพิ่มอยู่แล้วค่ะซึ่งท่านคิดว่ารายงานนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะในการที่จะปรับปรุงนะคะในเรื่องของสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลแต่ท่านคิดว่าควรมีการศึกษานะคะให้ครอบคลุมรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีส่วนได้เสียค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับท่านนวติวุฒิพงษ์ยังติดใจอยู่ใช่ไหมครับ
6: ครับยังนิดหน่อยนะครับคืออย่างนี้ครับเรื่องการปรับปรุงสิทธิ์รักษาพยาบาลเนี่ยของข้าราชการเนี่ยนะครับก็ต้องทำด้วยความรอบคอบนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนบุมแรงนะครับเคลื่อนกลับไปแล้วมาตัดกลับมาหมุนกลับมาตัดคอพวกเราหมดเลยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะข้าราชการจำนวนมากนะครับที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยถึงจะบอกว่าอนาคตที่เกษียณไปยังไม่มีแต่ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็รู้สึกแล้วครับว่าเอ๊ะอาชีพข้าราชการเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงซะแล้วหรืออย่างไรนะครับซึ่งผมรับไม่ได้นะครับราชการควรจะเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ใช่มาเกาะงบประมาณแผ่นดินไปวันๆนะครับอย่าให้เขารู้สึกอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเราบอกว่ารักษาพยาบาลข้าราชการนี่มันเปลืองงบประมาณต้องไปเอางบส่วนอื่นมาใช้ถ้าเป็นราชการก็ต้องมีความรู้สึกไม่ดีแน่ๆต่อความคิดเช่นนี้นะครับผมเองฟังแป๊บแรกผมก็ตกใจเหมือนกันแน่นอนว่าระบบที่ท่านคิดเนี่ยมีประโยชน์แต่การจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อท่านต้องไปคิดว่าไอ้มันมีรูรั่วตรงไหนท่านไปซ่อมรูรั่วก่อนนะครับอย่าคิดเล็กลดสิทธิประโยชน์ริบระบบไม่ทราบท่านเคยได้ใช้ไหมอ่ะเบิกตรงกรมบัญชีกลางเนี่ยนะครับผมว่าท่านอังคณาเมื่อสักครู่นี้นะครับขออนุญาตเอ่ยนามเนี่ยท่านก็ต้องเคยได้ใช้เบิกตรงกรมบัญชีกลางใช้บัตรประชาชนใบเดียวครับได้ผลอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็รักษาพยาบาลด้วยที่เรียกเบ็ดเสร็จอะนะฮะเบิกถ้าเกินก็จ่ายเงินสมทบเพิ่มไปถ้าไม่เกินก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บสะสมไม่ว่าจะเป็นมะเร็งนะมะเร็งปอดตอนนี้ก็เป็นกันเยอะเพราะอะไรครับ PM 2.5ควรจะมารณรงค์กันปราบ PM 2.5 หรือเรื่องเกี่ยวกับความหวานเบาหวานเนี่ยเมื่อกี้โรคเบาหวานเยอะแยะเลยนะครับโรคเบาหวานก็เกิดจากอาการนี่แหละครับเรากินน้ำตาลกันมากเกินไปไม่ควบคุมน้ำตาลไม่มีการออกกำลังกายเท่าที่พอเหมาะพอสมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็ทุกคนก็เป็นกันหมดแม้กระทั่งตอนนี้พระบวชก็ยังต้องรณรงค์เลยว่าอย่าเอาน้ำตาลมาใส่ในบาตรนะฮะเพราะว่าพระก็ป่วยเป็นเบาหวานกันเยอะแยะมากมายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันเป็นกันโดยทั่วทุกคนแต่ไม่ต้องห่วงใยหรอกครับอีก30ปีข้างหน้าพอคนรุ่นผมเนี่ยรุ่นเบบี้บูมเมอร์เริ่มทยอยตายเนี่ยไม่ได้แช่งนะครับเป็นการพยากรณ์อนาคตเราจะเหลือประชากรหายไปตั้ง 20-30 ล้านอยู่แล้วนะครับหน้าเป็นห่วงก็คือประชากรที่จะมาแทนที่ไปเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมีใครกังวลไหมครับหลายๆตัวหลายคนของสภาเราเนี่ยไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรไม่หลานก็ไม่มีถ้าไม่มีลูกก็ไม่มีหลานอยู่แล้วเรื่องปกตินี่คือการทำลายประเทศชาติเหมือนกันเพราะไม่มีคนสร้างทรัพยากรที่เป็นไอตัวผลิตหรือแรงงานหลักนะเดี๋ยวจะมาพูดถึงประกันสังคมในช่วงถัดไปเนี่ยนะครับประกันสังคมเหมือนกันถ้าไม่มีประชากรเราจะมีแรงงานที่ไหนล่ะครับก็ไม่มีใครมาจ่ายข้างล่างข้าราชการตอนนี้ต่อในอนาคตเนี่ยก็จะเหลือน้อยลงนะครับค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆต่อไปจะเลิกรับข้าราชการจำนวนมากมายเพราะนั้นไอ้บันไดทั้งหลายมันก็จะเริ่มหายไปโดยอัตโนมัติต้องอดทนครับในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็ต้องใช้ความมันช้าหน่อยแต่มันไปถึงแน่นอนนะครับก็ฝากท่านไว้นะครับว่าขอให้ศึกษาให้ละเอียดรอบคอบกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีsensitive นะฮะมีความอ่อนไหวค่อนข้างมากต่อระบบราชการไทยนะครับขอบพระคุณครับ
0: ครับเชิญคณะกรรมการตอบชี้แจงเพิ่มเติมครับ
3: ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานค่ะค่ะเราเข้าใจตรงกันนะคะก็คือว่าดิฉันขออนุญาตอ่านสคริปต์ของดิฉันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าข้อเสนอแนะทั้งหมดนี้ไม่ใช่มุ่งที่จะลดสิทธิ์ของข้าราชการและไม่ได้มุ่งในการลดคุณภาพการรักษาพยาบาลแต่เป็นความพยายามในการออกแบบกติกาใหม่ให้ผู้กำหนดนโยบายหรือ policy maker ผู้จ่ายเงิน payer ทั้ง3กระทรวงและผู้ให้บริการก็คือสถาบันในการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลทั้งหลายสามารถทำงานอยู่บนหลักการและมาตรฐานเดียวกันป ร่งใสตรวจสอบได้และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของระบบเพราะว่าในที่สุดแล้วการแก้ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องของการเลือกว่าจะรักษาคนหรือรักษางบประมาณแต่คือการออกแบบระบบเพื่อให้เราสามารถทำงานได้ทั้งสองอย่างอย่างสมดุลนะคะทุกท่านคะขอบพระคุณมากสำหรับคอมเมนต์ค่ะเราจะได้ขออนุญาตตอบทุกท่านนะคะว่าเปเปอร์อันนี้คุ้มรายงานค่ะรายงานที่ฉบับพิมพ์เนี่ยค่ะเข้าใจว่าอยู่ด้านหลังอาจจะหมดไปแล้วนะคะก็เลยบางท่านเลยไม่ได้รับแต่อย่างไรก็ตามอะค่ะมีสแกน QR นะคะเผื่อว่าจะได้สแกนดูได้นะคะเผื่อจะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมค่ะแล้วก็ท้ายสุดท้ายนะคะที่พวกเราคณะกรรมการนอกจากจะขอบคุณทุกท่านแล้วนะคะพวกเราอยากจะขอบอกว่าเราไม่ควรรอให้วิกฤตการคลังมาถึงสก่อนแล้วจึงจะปฏิรูปเพราะการปฏิรูปในวันที่เรายังมีทางเลือกย่อมจะดีกว่าการแก้ปัญหาในวันที่เราไม่มีทางเลือกอีกต่อไปค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอบกราบเรียนท่านประธานค่ะ
0: ขอบคุณครับเป็นอันว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยที่คณะกรรมการมีข้อเสนอเนี่ยเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาปาปการและได้บันทึกไว้ในรายงานด้วยแล้วหากที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจะได้ดำเนินการส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับเป็นจบการพิจารณาระเบียบวาระที่4ระเบียบวาระที่5เรื่องค้าพิจารณาไม่มีระเบียบต่อไปเป็นการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6.2 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567ตามมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่4พ.ศ. 2558โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่30มิถุนายน2569รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2517ได้เสนอมายังวุฒิสภาตามมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่4พ.ศ. 2558ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการประกันสังคมเสนองบการเงินของกองทุนในปีที่ผ่านมาต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน6เดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินเพื่อตรวจสอบรับรองก่อนเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอและงบการเงินของกองทุนประกันสังคมต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบและรายละเอียดประกอบตามเอกสารที่จัดส่งให้กับท่านสมาชิกแล้วสำหรับการพิจารณารายงานฉบับนี้หน่วยงานได้มีหนังสือมอบหมายให้ผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ 1. นางสาวกัญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 2. นางสาวนันทินีทรัพย์สิริที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ 3. นางดวงรักกอวรกุลรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 4. นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาที่การสำนักงานประกันสังคม 5. นางอุศนีศิลปาสอนรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 6. นางวิไลพองวงอัยราผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและการบัญชี 7. นางสาวสุภาวดีพระภายชัยผู้อำนวยการกองบริหารการลงทุนและ 8. นายมตีขุนทองผู้อำนวยการกองกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมอนุญาตตามข้อบังคับครับ

0: คณะกรรมการเข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วครับขอเชิญผู้ที่แจ้งแถลงครับขอให้ท่านใช้เวลาไม่เกิน20นาทีครับเชิญครับ
1: กับเรียนประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานขอเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้วโดยมีสาระสำคัญดังนี้ณวันที่31ธันวาคม2567มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมทั้งสิ้น 535,565 แห่งเพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2566จำนวน 9,794 แห่งและผู้ประกันตนทั้งสิ้น24,812,815 คนเพิ่มขึ้นจากปี2566จำนวน 165,914 คนฐานะการเงินกองทุนประกันสังคมณวันที่31ธันวาคม2567กองทุนมีสินทรัพย์ 2.72 ล้านล้านบาทหนี้สินรวม 2.08 ล้านล้านบาทสินทรัพย์สุทธิส่วนทุน 639,634 ล้านบาทผลการดำเนินงานกองทุนประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567มีรายได้ 314,505.30 ล้านบาทค่าใช้จ่าย 269,101.75 ล้านบาทกองทุนมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 45,403.55 ล้านบาทสำนักงานประกันสังคมจึงขอเสนอประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาเพื่อโปรดทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมขอน้อมรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านเพื่อไปพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปขอบคุณค่ะ
0: ครับต่อไปผมจะให้สมาชิกอภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งกระดานนี้มีจำนวน6ท่านครับสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงชื่ออภิปรายท่านสามารถยกมือแสดงความประสงค์ขออภิปรายได้หรือจะลงชื่อขออภิปรายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ครับโดยขอให้ท่านใช้เวลาคนละไม่เกิน8นาทีท่านแรกขอเชิญท่านพรชัยวิทยาเติมพันธ์ครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานการเงินกองทุนประกันสังคมปี67นะครับก่อนอื่นผมคิดว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับสำนักงานประกันสังคมก่อนเมื่อเราดูรายงานปี67จะเห็นว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างกำลังแย่ลงนะครับปี67กองทุนมีรายได้รวมประมาณ 314,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากประมาณ 286,000 ล้านบาทในปีก่อนหรือว่าเพิ่มขึ้นเกือบ 10% และถ้าเกิดมองเฉพาะตัวเลขผลการดำเนินการตามบัญชีในปีนั้นรายได้ก็ยังสูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิถึงประมาณ 45,000 ล้านบาทเพิ่มจาก 30,000 ล้านบาทในปี66เกือบครึ่งนึงสินทรัพย์ของกองทุนก็เพิ่มจากประมาณ 2.52 ล้านล้านบาทมาเป็น 2.72ล้านล้านบาทและเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 2.62 ล้านล้านบาทด้านการลงทุนผมก็เห็นสิ่งที่ควรชื่นชมครับพอร์ตการลงทุนประมาณ 71.25% ยังอยู่ในสินทรัพย์ความมั่นคงสูงขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ประมาณ 28.75% ต่ำกว่าเพดาน 40% แสดงว่ากองทุนไม่ได้เอาเงินผู้ประกันตนไปเก็งกำไรอย่างไร้ขอบเขตเพราะฉะนั้นการอภิปรายของผมในวันนี้ไม่ได้เริ่มจากสมมติฐานที่ว่าสำนักงานประกันสังคมบริหารทุกอย่างผิดแต่ผมอยากจะชวนมองในคำถามที่ยากกว่านั้นนะครับนั่นคือต่อให้วันนี้เราบริหารเงินลงทุนได้ดีขึ้นมีเงินอยู่กว่า 2.7 ล้านล้านบาทและยังมี ีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายแต่โครงสร้างของกองทุนชราภาพกำลังเดินไปในทิศทางที่ยั่งยืนจริงหรือไม่ครับเพราะเมื่อเราอ่านต่อไปถึงรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับภาพสวยงามที่ผมบรรยายไปเมื่อครู่ก็จะเริ่มเปลี่ยนครับสตง.ไม่ได้บอกว่างบการเงินผิดนะครับแต่ให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตั้งไว้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆครับเรื่องแรกก็คือเงินสมทบค้างรับณสิ้นปี67กองทุนแสดงเงินสมทบค้างรับกว่า 35,985 ล้านบาทแต่มีรายการยอดปรับปรุงนะครับ 1,234 ล้านบาทที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอให้ผู้สอบบัญชีตรวจได้ยิ่งกว่านั้นระบบของกองทุนยังไม่สามารถระบุเงินสมทบค้างรับของผู้ประกันตนมาตรา33และ39ที่เกิน12เดือนได้ครบถ้วนจมคำนวณไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตัวเลขที่ต้องปรับจริงเนี่ยคือเท่าไหร่นี่คือปัญหาที่ผมคิดว่าสำคัญมากเพราะก่อนที่เราจะถามว่ากองทุนจะมีเงินพอใจหรือไม่อย่างน้อยเราต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเงินที่กองทุนควรจะได้รับจริงๆมีเท่าไหร่ใครค้างอยู่เท่าไหร่และเราตามเก็บเงินได้ครบหรือไม่

บาทแล้วก็ยังมีประมาณการภาระทุพพลภาพระยะยาวที่ยังไม่ได้รับรู้อีกประมาณ 22,111 ล้านบาท2รายการรวมกันนะครับ 316,787 ล้านบาทครับผมขอย้ำนะครับเงิน 316,000 ล้านบาทนี้ไม่ได้หายแต่สิ่งที่หายไปจากภาพที่เรามองเห็นคือภาระที่กองทุนมีหน้าที่ต้องจ่ายในอนาคตนี่คือความแตกต่างสำคัญแล้วก็หมายความว่าตัวเลขที่ดูดีที่ผมรายงานไปก่อนหน้านี้ว่ารายได้สูงกว่าใช้ค่าใช้จ่าย45,000 ล้านบาทเนี่ยต้องเข้าใจไปพร้อมกันด้วยว่าภาระในอนาคตอีกหลายแสนล้านบาทยังไม่ได้สะท้อนครบถ้วนในวิธีการทำบัญชีแบบเดิมครับปัญหาไม่ใช่ว่าวันนี้เงินหายไปไหนแต่คือสำนักงานประกันประชาประกันสังคมใช้วิธีรายงานผลทางการเงินแบบมองอนาคตสั้นเกินไปหรือเปล่าและเมื่อดูโครงสร้างรายรับรายจ่ายนะครับเราจะเข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้ต้องรีบแก้ครับเงินสมทบของกองทุนปี67เพิ่มขึ้นจากประมาณ 227,000 ล้านบาทนะครับเป็น 234,000 ล้านบาทหรือเพิ่มประมาณ 3.1% แต่เฉพาะรายจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพในงบจริงเพิ่มขึ้นจากประมาณ 360,000 ล้านบาทในปี66เพิ่มเป็น 42,000 ล้านบาทนะครับในปี67เท่ากับเพิ่มขึ้นประมาณ 15% ในปีเดียวเก่าง่ายๆก็คือรายได้จากเงินสมทบยังโตแต่รายจ่ายชราภาพกำลังโตในอัตราส่วนที่สูงกว่ามากซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจคนไทยกำลังแก่ลงคนวัยทำงานมีสัดส่วนลดลงผู้รับบำนาญเพิ่มขึ้นและคนมีอายุสูงขึ้นตามอายุตามข้อมูลประกอบในเอกสารนะครับเงินสมทบที่จัดเข้ากรณีชราภาพและสงเคราะห์บุตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7% ของค่าจ้างในขณะที่สูตรบำนาญเริ่มต้นให้สิทธิอย่างน้อย 20% ของค่าจ้างเฉลี่ยเมื่อส่งสมทบครบตามเกณฑ์และจ่ายต่อเนื่องตลอดชีวิตดังนั้นเมื่อระบบประสบความสำเร็จในการที่ทำให้คนมีอายุยืนขึ้นภาระทางการเงินเนี่ยก็ยิ่งยาวขึ้นด้วยนี่คือเหตุผลที่กองทุนชราภาพเปรียบเสมือนเป็นระเบิดเวลาเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพราะใครเอาเงินไปทำหายแต่เพราะว่าโครงสร้างรายรับประชากรและภาระการจ่ายเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนไปครับแล้วสัญญาณที่น่าสนใจมากกำลังเกิดขึ้นนะครับในตัวเลขปี68ซึ่งตัวเลขส่วนนี้เป็นร่างรายงานทางการเงินที่ถูกนำมาหารือในชั้นกรรมาธิการงบฝั่งส.ส.และในเวลานั้นเนี่ยยังไม่ได้ผ่านการลงนามรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีร่างดังกล่าวแสดงให้เห็นรายได้รวมประมาณ 320,000 ล้านบาทแต่รายจ่ายรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 356,000 ล้านบาททำให้ค่ารายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิประมาณ 35,961 ล้านบาทแต่ผมไม่อยากจะให้ตีความว่าปี68เงินสดกองทุนหายไป 35,000 ล้านบาทนะครับเพราะว่าส่วนสำคัญมันมาจากการเริ่มปรับปรุงวิธีการรับรู้และรายงานภาระกองทุนชราภาพและทุพพลภาพตามข้อทักท้วงของสตง.กล่าวก็คือปี68เนี่ยไม่ใช่วันที่ฝีแตกแต่เป็นปีที่ระบบบัญชีเริ่มเปิดไฟให้เราเห็นฝีที่อยู่ตรงนั้นมานานแล้วนี่ต่างหากที่น่ากังวลเพราะว่าความจริงทางบัญชีที่เราเพิ่งได้เห็นในวันนี้คือภาระทางเศรษฐกิจที่เราจะต้องรับผิดชอบจริงในวันข้างหน้าครับและยิ่งน่าประหลาดใจนะครับว่าเมื่อถูกถามในชั้นกรรมาธิการของส.ส.ว่าสำนักงานประกันสังคมมีการจัดทำงบการเงินแยกของแต่ละกองทุนย่อยหรือไม่คำตอบที่ปรากฏในเอกสารก็คือไม่ได้ทำนั่นแปลว่าเรากำลังอภิปรายว่ากองทุนชราภาพมีความยั่งยืนหรือไม่แต่กลับไม่มีงบการเงินเฉพาะของกองทุนชราภาพที่เปิดขึ้นมาแล้วเห็นได้ทันทีว่ารายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ผลตอบแทนเฉพาะส่วนเท่าไหร่และภาวะขาดแคลนเงินทุนที่แท้จริงอยู่ตรงไหนกองทุนย่อยอื่นที่ยังมีฐานะดีเนี่ยอาจจะถูกนำมารวมจนทำให้ภาพรวมดูแข็งแรงกว่ากองทุนชราภาพที่เรากำลังเป็นห่วงนี่คือปัญหาด้านความโปร่งใสที่ต้องแก้ไขก่อนเรื่องอื่นเลยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เราจะตอบปัญหานี้ด้วยที่ว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนสูงขึ้นเนี่ยจะทำยังไงอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทำอย่างน้อยพร้อมกัน6เรื่องครับเรื่องแรกคือต้องทำให้เราเห็นความจริงก่อนนะครับควรจะทำงบการเงินแยกของกองทุนย่อยโดยเฉพาะกองทุนชราภาพเปิดรายรับรายจ่ายเงินสำรองผลตอบแทนและประมาณการภาระระยะยาวให้รัฐสภาและผู้ประกันตนเห็นอย่างสม่ำเสมอเรื่องที่2ก็คือต้องใช้คณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นเข็มทิศไม่ใช่เป็นเอกสารท้ายเล่มครับต้องประมาณการที่เป็นอิสระนะครับประเมินกระแสเงินสด30ปีถึง50ปีเปิดเผยอัตราส่วนโครงสร้างกองทุนและทำการคาดการณ์ในสมมุติฐานให้เป็นแง่ลบต่างๆว่าถ้าคนอายุยืนขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายโตช้าลงจำนวนแรงงานลดลงหรือผลตอบแทนต่ำกว่าสมมติฐานกองทุนจะเป็นยังไงเรื่องที่3ต้องปรับรายรับอย่างเป็นระบบครับ
การเพิ่มเพดานค่าจ้างนะครับจาก 15,000 บาทเป็น 24,000 บาทและอัตราอื่นๆเนี่ยอาจจะช่วยเพิ่มรายรับในวันนี้แต่อาจจะเป็นการเพิ่มฐานการคำนวณสิทธิในวันหน้าด้วยก็เลยจะต้อง

0: ระวังเรื่องที่4ต้องกล้าคุยเรื่องอายุแล้วก็สูตรบำนาญวันนี้เริ่มนับบำนาญตั้งแต่อายุ55ปีทั้งที่คนไทยอายุยืนขึ้นเรื่อยเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องปรับอายุขึ้นแบบตัดฉับแต่ต้องสามารถแยกอายุเริ่มรับกับอายุรับบำนาญได้เต็มใครเริ่มก่อนก็ปรับสิทธิตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองผู้มีรายได้น้อยเพราะต่อให้เราแก้ไขปัญหาด้านความยั่งยืนของกองทุนได้แต่อาจจะทำให้บำนาญของคนส่วนใหญ่ไม่พอใช้ครับส่วนเรื่องที่5ก็ต้องเปลี่ยนจากAsset Managementนะครับเป็น Asset Liability Management วันนี้เราชอบถามว่าสินทรัพย์เสี่ยงเกิน 40% หรือไม่แต่คำถามที่ถูกต้องก็คือภาระบำนาญของเราในอีก30-40ปีเนี่ยต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่และพอร์ตแบบไหนจะให้ผลตอบแทนนั้นได้โดยรับความเสี่ยงได้ต่ำที่สุดครับและเรื่องสุดท้ายก็คือธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบนะครับปัญหาความเชื่อมั่นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการจัดซื้อระบบ IT หรือความล่าช้าในการให้บริการทำให้ผู้ประกันตนไม่ได้ถามเพียงว่ากองทุนมีเงินไหมแต่ถามว่าเงินของผมถูกบริหารอย่างมืออาชีพแปลว่าตรวจสอบได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ไม่ได้จะมาอภิปรายนะครับโจมตีอะไรแต่มันคือจะต้องตอบให้ได้ว่าอีก20-30ปีเงินจะมาจากไหนต้องจ่ายเท่าไหร่ต้องลงทุนเท่าไหร่ใครรับผิดชอบและประชาชนจะตรวจสอบได้อย่างไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วกองทุนบำนาญที่ยั่งยืนไม่ได้สร้างขึ้นในวันที่เงินใกล้หมดแต่สร้างขึ้นในวันที่ยังมีเงินมากพอและเรากล้ายอมรับความจริงเร็วพอที่จะเปลี่ยนแปลงครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านเทวฤทธิ์มิติฉายครับ
2: เรียนท่านประธานผมเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตอภิปรายรายงานผู้สอบบัญชีกองทุนประกันสังคมปี2567ครับท่านประธานครับต้องเรียนงี้ครับว่าพอผมอ่านนะครับรายงานของสตง.นะครับก็ตกใจนะครับแล้วก็อยากจะชวนผู้ร่วมชะตากรรมนะครับผมคิดว่าไม่ใช่แค่สมาชิกวุฒิสภาเท่านั้นนะฮะที่ร่วมชะตากรรมกับกองทุนนี้นะครับผู้ประกันตนทั้ง3มาตรามาตรา33 39และ40เนี่ยครับที่ประมาณ20ล้านคนเนี่ยฮะต้องร่วมชะตากรรมกับความเห็นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ที่เห็นมีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขครับถ้าท่านใดอยากจะดูชะตากรรมตรงนี้นะครับสแกนตาม QR code นี้ไปได้เลยครับรายงานนี้คือรายงานที่ทางรัฐสภานะครับรายงานเปิดเผยด้วยนะครับผมมีประเด็นคำถามประเด็นข้อสังเกตอยู่5ประเด็นด้วยกันแล้วก็จะถามไปยังผู้บริหารประกันกองทุนนะครับประเด็นแรกเนี่ยครับจริงๆแล้วนะครับทางคุณพรชัยเนี่ยครับได้ถามนะฮะได้ตั้งประเด็นไว้ขออนุญาตเอ่ยนามนะไม่เสียหายอะไรนะครับเรื่องกรณีของการประเมินหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพที่ต่ำเกินความเป็นจริงนะครับก็อย่างที่ระบุไว้นะครับว่ากองทุนเนี่ยมีการแสดงหนี้สินประโยชน์สิทธิ์หนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพณวันที่31นะครับธันวาคมปี67ไว้ที่2เลขกลมๆแล้วกันนะครับ2ล้านบาทนะครับแต่ว่าทางสตง.เนี่ยตรวจครบนะฮะอย่างที่คุณผู้อภิปรายก่อนหน้านะระบุว่าก็คือมันน้อยไปนะฮะมันควรจะมากไปกว่านี้อีกประมาณ 294,000 โดยตัวเลขกลมๆนะฮะล้านบาทด้วยซ้ำไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางกองทุนเนี่ยดันไปคำนวณหนี้สินตรงเนี้ยนะฮะโดยใช้ระเบียบภายในของตนเองตั้งแต่ปี53ขออภัยครับ53ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีของภาครัฐที่ต้องบันทึกด้วยจำนวนประมาณการที่ดีที่สุดนะครับของการผูกพันตลอดชีวิตนะของภาระผูกพันตลอดชีวิตนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยการอันตรธานหายไปของตัวเลขที่คำนวณไปเนี้ยไม่แน่ใจว่าประกันสังคมเองอาจจะหวังดีนะครับคือไม่อยากให้ผู้ประกันตนแก่หรือว่าไม่หรือว่าอยากจะให้ผู้ประกันตนเนี่ยจ่ายเงินสมทบไปตลอดชีวิตหรืออย่างไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับดังนั้นผมคิดว่าการที่กองทุนเนี่ยไม่รับรู้การประมาณการหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเนี่ยเกือบ300,000ล้านบาทตรงนี้นะครับทำให้งบประมาณแสดงค่าใช้จ่ายต่ำเกินจริงแล้วก็แสดงรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเกินจริงด้วยนะครับในจำนวนเดียวกันนะครับก็เลยอยากคิดว่าเป็นไปได้ไหมนะครับแล้วก็อย่างที่ผู้อภิปรายก่อนหน้าก็พูดไปนะครับว่าเรากำลังเข้าไปแล้วด้วยนะครับสังคมผู้สูงอายุแล้วก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะฮะแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยไอ้ตรงส่วนนี้มันยิ่งมากขึ้นนะครับทางผู้บริหารกองทุนเนี่ยมีแนวทางแก้ไขหรือดำเนินการอย่างไรในส่วนตรงนี้นะครับไปต่อที่เรื่องที่น่าตกใจที่2ครับการเพิกเฉยต่อภาระผูกพันกรณีทุกคนภาพนะครับตลอดชีวิตอันนี้ผมก็ไม่ได้คิด ขียนเองนะครับเป็นรายงานของสตง.เขียนไว้นะครับเหมือนว่ากองทุนเนี่ยก็ไม่ได้รับรู้การประมาณการหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพไว้นะครับในงบเลยนะครับกฎหมายประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนเนี่ยที่ทุพพลภาพมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้นะครับตลอดชีวิตซึ่งเป็นภาระผูกพันระยะยาวนะครับอันนี้อยู่ในรายงานของสตง.นะครับแต่ว่าการคำนวณตรงนี้นะครับกองทุนเนี่ยก็ควรจะต้องรับรู้ตัวเลขอีกจำนวนประมาณ 22,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับดังนั้นการไม่ใส่ตรงนี้ไปเนี่ยฮะก็มีผลในการคำนวณเช่นเดียวกันเนี่ยเป็นการละหลวมทางบัญชีหรือไม่นะครับต้องเลยมีแนวก็เลยขออนุญาตตั้งคำถามไปยังผู้บริหารกองทุนว่ามีจะมีแนวทางปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไรนะครับประการต่อมาครับเป็นเรื่องที่น่าตกใจอีกเช่นกันนะครับประการที่3การปรับปรุงบัญชีที่ไร้เอกสารหลักฐานนะครับกองทุนเนี่ยมียอดเงินสะสมค้างรับสูงถึง 35,000 นะฮะโดยเลขกลมๆนะขออภัยไม่ลงรายละเอียดนะครับล้านบาทในปี2567นะครับโดยยอดเนี้ยน่าสนใจก็คือตัวของสำนักงานสตง.เนี่ยก็พบว่ากองทุนเนี่ยไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการปรับปรุงยอดงบสมทบค้างรับจากนายจ้างและผู้ประกันตนนะฮะจำนวน 1,134.22 ล้านบาทจนสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็เรียกว่าบอกว่าไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีลูกหนี้ที่เช็คขัดข้องนะครับก็คือนายจ้างอาจจะเช็คเด้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะสะสมคงเหลืออยู่ที่ประมาณ30ล้านบาทโดยเป็นหนี้ที่ค้างชำระเกิน2ปีเป็นจำนวนมากนะครับจนต้องมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยด้วยนะครับจะสูญถึงประมาณ18 ล้านนะครับโดยประมาณนะครับทางการปล่อยปะตรงนี้ไว้นะครับมันก็เป็นคำถามนะครับว่าจะมีการแก้ไขในอนาคตอย่างไรหรือไม่นะครับประการต่อมาครับการความหละหลวมในการควบคุมภายในนะครับโอเคตรงนี้ตัวเลขตรงนี้อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็อาจจะเห็นร่องรอยบางประการนะครับก็คือในเรื่องของตัวของในเงินสดรอการตรวจสอบนะครับปรากฏอยู่ในปรากฏข้อมูลที่น่าสนใจนะครับก็คือในเรื่องของเงินขาดบัญชีนะครับประเด็นแรกนะครับในเรื่องของการทุจริตเบียดบังเงินราชการโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสาขาลมสักนะครับอันนี้ปรากฏอยู่ในรายงานนะครับในปี65แล้วก็ต่อมามีการลงโทษไล่ออกแล้วก็ร้องทุกข์ดำเนินคดีทางอาญาประการที่2ประเด็นที่2คือยังมีเรื่องของตู้เซฟที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธรนะฮะถูกโจรกรรมไปตั้งแต่ปี2553นะฮะซึ่งคดีก็หมดอายุความไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถเรียกค่าเสียหายได้เต็มจำนวนนะครับแม้ว่าตัวเลขเนี่ยกลมๆเนี่ยมันจะไม่เยอะนะครับไม่ถึงล้านด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่ามันสะท้อนถึงช่องว่างช่องโหว่ของกระบวนการในการดำเนินการควบคุมภายในหรือไม่แล้วก็ทางสำนักงานประกันสังคมมีแนวทางในการป้องกันปัญหาในอนาคตอย่างไรนะครับประการที่5นะครับประการสุดท้ายนะครับสิทธิประสิทธิภาพในการบริหารเงินลงทุนแล้วก็ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับกองทุนแน่นอนว่าครับอย่างที่ทราบว่ามีจำนวนใหญ่มหาศาลนะครับแต่ว่าพบว่าในปี2567เนี่ยกองทุนมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนะครับสุทธิอยู่ที่จำนวน629ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ยังมีรายการขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรและหรือขาดทุนจำนวนอยู่ที่ประมาณ 11,994 ล้านบาทด้วยนะครับแนวจะมีอยากก็เลยสอบถามว่าทางกองทุนเนี่ยมีแนวนโยบายในการบริหารความเสี่ยงตรงนี้อย่างไรนะครับแน่นอนนะครับอย่างที่ท่านพูดไปก่อนหน้าไว้เกิดดูภาพรวมนะครับก็กองทุนเรียกว่ากลับมามีกำไรนะครับแต่ว่ากำไรนี้ก็จะมีการตั้งประเด็นคำถามหลายๆส่วนนะครับก็ในเรื่องของการลงทุนในบางทรัพย์สินที่อาจจะยังมีคำถามหรือมันกระจายไปอยู่ในส่วนไหนบ้างนะครับอีกประการนึงนะครับผมคิดว่าการลงทุนเนี่ยครับนอกจากมิติของกำไรก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมิติหนึ่งก็คือเป้าหมายของประกันสังคมเนี่ยก็คือการต้องการที่จะสร้างความสวัสดิการและความมั่นคงนะครับในการดำรงชีพของแรงงานหรือผู้ประกันตนนะครับในเงื่อนไขของการลงทุนนะฮะควรจะมีหลักเกณฑ์ไหมครับในการคำนึงถึงนะฮะ ว่าบริษัทนั้นบริษัทนี้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าคำนึงถึงสิทธิแรงงานหรือคำนึงถึงสวัสดิการนะฮะการสิทธิต่างๆของแรงงานในการที่จะเป็นประเด็นข้อพิจารณาในการลงทุนในช่องกองทุนหรือบริษัทนั้นๆด้วยหรือไม่ก็มีประเด็นคำถามแล้วก็ประเด็นข้อสังเกตดังนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
3: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านว่าที่พันตรีกรพจน์ครับ
4: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับกับผมว่าที่บัญชีกรพจน์รุ่งเรืองวัฒน์นะครับสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข003กลุ่ม18สื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมนะครับท่านประธานครับวันนี้กับผมนะอาจจะไม่อภิปรายในเพียงข้อมูลที่ปรากฏตามวาระนะครับเพียงแค่นี้นะครับซึ่งผมคิดว่าไม่เพียงพอแต่ผมจะชวนท่านประธานนะครับมาดูข้อมูลที่ผมได้ทำการรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์นะครับแล้วนำมาสู่การอภิปรายในวันนี้นะครับพร้อมทั้งชวนตั้งคำถามว่าตลอดเวลา8ปีนะครับเงินและทรัพย์สินของกองทุนประกันสังคมนะครับได้รับการรายงานการตรวจสอบและการกำกับดูแลอย่างเพียงพอหรือไม่นะครับแล้วก็สำนักงานประกันสังคมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับมีเรื่องใดที่จำเป็นที่ต้องแถลงต่อผู้ประกันตนและก็ประชาชนให้รับทราบนะครับท่านประธานครับเงินกองทุนประกันสังคมนะครับไม่ใช่เป็นเงินของสำนักงานประกันสังคมและก็ไม่ใช่เป็นเงินของรัฐบาลนะครับแต่เป็นเงินที่เกิดจากการสมทบเพื่อสร้างหลักประกันชีวิตให้แก่ผู้ประกันตนหลายล้านคนนะครับท่านประธานครับเพื่อให้พี่น้องนะครับผู้ประกันตนนายจ้างลูกจ้างและก็ประชาชนทั่วไปนะครับเห็นภาพชัดเจนนะครับกับผมขอพามาดูตัวเลขย้อนหลัง8ปีนะครับของกองทุนขนาดใหญ่แห่งนี้ในปี2561นะครับสินทรัพย์ของกองทุนประกันภัยอยู่ที่ 1.88 ล้านล้านบาทนะครับแต่เมื่อผ่านไปจนถึงงวดปี2568นะครับตัวเลขนี้เติบโตอย่างมหาศาลนะครับแต่ระดับ 2.71 ล้านล้านบาทนี่คืออัตราการเติบโตนะครับสมเฉลี่ยเกือบร้อยละ5ต่อปีนะครับและแสดงให้เห็นว่าเรากำลังพูดถึงกองทุนกองทรัพย์สินนะครับสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับแต่ท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของตัวเลขนี้ครับกับมีรายงานที่เป็นข้อสงสัยและคาดเคลื่อนนะครับที่มีมูลค่ามหาศาลที่เกิดขึ้นในปี2568นั่นคือรายงานทรัพย์สินถาวรประเภทที่ดินอาคารคุรพันธ์และคอมพิวเตอร์นะครับที่ตัวสำนักงานระบุไว้ในงบมูลค่ากว่า 13,000 ล้านบาทนะครับแต่เมื่อสุ่มนับภาคสนามกับตรวจหาพัสดุและตัวตนไม่พบนะครับแล้วก็ราคาทุนสะสมสูงถึง 3,600.07 ล้านบาทผนวกกับส่วนต่างคาดเคลื่อนสะสมระหว่างระบบบัญชีภายในกับระบบบัญชีคลังของกระทรวงการคลังอีก 382.70 ล้านบาทนะครับรวมมูลค่าส่วนต่างปัญหาที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้สูงถึงเกือบ 4,000 ล้านบาทนะครับขอไปที่3กันเลยครับเลื่อนเลยครับโอเคครับกับผมต้องขออภิปรายตรงนี้ให้ท่านประธานและพี่น้องประชาชนนะครับและผู้ประกันตนทุกคนได้รับอุ่นใจและรับทราบไว้ว่าส่วนต่างเกือบ 4,000 ล้านบาทนี้นะครับเกิดขึ้นที่งบบริหารจัดการส่วนตัวของสำนักงานประกันสังคมนะครับไม่ใช่เงินกองทุนชราภาพหรือเงินสะสมเกษียณของผู้สูญหายของท่านสูญหายแต่อย่างใดนะครับแต่ตัวเลข 4,000 ล้านบาทนี้หากคิดเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนจะสูงถึงร้อยละ 49.38 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวมทั้งหมดของตัวสำนักงานประกันสังคมนะครับในทางสากลนะครับและมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบบัญชีนะครับประชาชนต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนว่าฝ่ายบริหารสำนักงานประกันสังคมนะครับมีหน้าที่และก็รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำตัวเลขงบประมาณการเงินนะครับและก็ดูแลรักษาระบบควบคุมภายในให้ปลอดภัยนะครับส่วนผู้สอบบัญชีของสตง.นะครับก็มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและการแสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชีและกฎหมายนะครับที่ใช้บังคับเท่านั้นนะครับไม่ได้มีหน้าที่ไปรับรองหรือรับผิดชอบความถูกต้องทั้งหมดของงบการเงินนะครับแต่คำถามทางวิชาชีพที่เกิดขึ้นในวันนี้คือหากรายการที่เป็นส่วนต่างสะสมเกือบ 4,000 ล้านบาทนี้นะครับมีลักษณะที่ผิดพลาดนะครับคาดเคลื่อนต่อเนื่องมายาวนานข้ามศตวรรษนะครับมาก่อนหน้านี้จริงเหตุใดในรายงานของผู้สอบบัญชีของสตง.ย้อนหลังตั้งแต่ปี2561ถึง2567ยังไม่เคยสะท้อน หรือระบุถึงข้อจำกัดการตรวจสอบระบบพัสดุนะครับแล้วก็ระบบ IT เหล่านี้ในหน้ารายงานสาธารณะอย่างเป็นทางการเลยนะครับขออนุญาตครับท่านประธานครับคำถามที่สำนักงานนะครับตรวจเงินแผ่นดินนะครับหรือสทง.ต้องตอบต่อประชาชนในแต่ละปีนะครับผู้สอบบัญชีประเมินความเสี่ยงนะครับเกี่ยวกับการมีอยู่จริงก็คือ existence และก็การมีกรรมสิทธิ์นะครับของทรัพย์สินกองทุนอย่างไรนะครับในรอบปีงบประมาณ2561ถึง2567ซึ่งสตง.นะครับมีการออกรายงานแสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมของกองทุนสทง.โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินนะครับระดับความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในในเรื่องของที่ดินอาคารนะครับและอุปกรณ์ตลอดจนระบบควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีนะครับสารสนเทศไว้อย่างไรในกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีนะครับได้หลักฐานการสอบบัญชีประเภทใดจนสามารถสรุปว่างบการเงินโดยรวมไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันที่เป็นสาระสำคัญหากทรัพย์สินประมาณกว่า 4,000 ล้านบาทนะครับเป็นข้อเท็จจริงและอยู่และมีอยู่ในงวดก่อนนะครับผู้สอบบัญชีทราบเมื่อใดแล้วก็เหตุใดจึงไม่ส่งผลต่อรายงานในปีที่เกี่ยวข้องหากเกิดข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนครับในเรื่องของทะเบียนพัสดุนะครับแล้วก็ส่วนต่างสะสมในระบบคลังนะครับมีลักษณะสะสมต่อเนื่องข้ามนับ10ปีเนี่ยนะครับสตง.เพิ่งตรวจพบประเด็นสำคัญนี้เป็นครั้งแรกในปี2168หรือเคยพบมาก่อนแล้วและทำไมการตรวจสอบนี้จึงไม่ส่งผลกระทบสะท้อนไปในรายงานของการสอบบัญชีฉบับสาธารณะของรอบปีงบประมาณ2161ถึง2167นะครับสำหรับข้อบกพร่องทางด้านทะเบียนนะครับมีการควบคุมหรือพิสูจน์ทรัพย์สินเคยถูกรายงานต่อผู้บริหารหรือมีหน้าที่กำกับดูแลหรือไม่นะครับแล้วก็มีการติดตามข้อเสนอแนะปีก่อนอย่างไรและเหตุใดบางปัญหาจึงยังดำรงอยู่ในสตง.ได้มีการกำหนดมาตรฐานมาตรการเชิงรุกอย่างไรในเรื่องของกฎหมายนอกเหนือจากระบุประเด็นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับใครเป็นผู้ตรวจสอบนะครับใครเป็นผู้สอบทานแล้วก็รับรองคุณภาพงานการในเรื่องของงานตรวจสอบนะครับสำหรับงบเงินงบการเงินของประกันสังคมในแต่ละปีย้อนหลังนะครับแล้วก็สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเมินหรือไม่ว่ากรณีนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังหรืออำนาจอื่นใดและผลการพิจารณาเป็นอย่างไรมีการเสนอต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคตง.หรือคณะกรรมการปปช.นะครับเพื่อพิจารณาโทษวินัยการคลังและก็โทษทางการปกครองแล้วหรือยังนะครับท่านประธานครับผมขอนำเสนอ3ข้อด้วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบนะครับประการแรกก็คือให้สั่งยุติระบบการควบคุมทะเบียนพัสดุนะครับผ่านตาราง Excel นะครับนอกระบบหลักในทันทีเพราะการใช้ Excel บันทึกข้อมูลสินทรัพย์นับหมื่นล้านบาทเนี่ยนะครับโดยไม่มีระบบประวัติเก็บบันทึกหรือการแก้ไขนะครับถือเป็นความผิดพลาดที่มีขนาดหรือมีลักษณะที่ใหญ่นะครับที่ทำให้ผู้ใช้งบการเงินตัดสินใจผิดหรือนะครับแล้วก็การที่2ก็คือการจัดตั้งคณะทำงานอิสระนะครับการตรวจสอบย้อนหลังเชิงนิติวิทยาศาสตร์เพื่อทำการกระทบยอดสะสมนะครับเป็นสแกนสินทรัพย์ในภูมิภาคย้อนหลังทั้งหมดให้ได้ข้อยุติซึ่งเป็นทางการว่าทรัพย์สิน 3,600 ล้านบาทนะครับที่หาไม่พบนั้นปัจจุบันอยู่ที่พิกัดตำแหน่งใดแล้วก็มีการชำรุดสุดโทรมหรือเกิดการสูญหายมีการยักยอกไปจริงเพื่อดำเนินการหาผู้รับผิดชอบทางกฎหมายในด้านการละเมิดนะครับประการที่3คือการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพของการตรวจสอบของสตง.นะครับท่านประธานครับเวลาขออนุญาตนิดนึงนะครับท่านประธานครับประเด็นข้อเรียกร้องการตรวจสอบในวันนี้นะครับไม่ใช่การแข่งขันกันว่าใครผิดนะครับแต่คือการพิสูจน์ให้ผู้ประกันตนเห็นว่าเงินทุกบาทนะครับที่เขาส่งเข้ากองทุนนะครับมีระบบการบัญชีที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็มีผู้ดูแลที่มีความรับผิดชอบและเมื่อมีองค์กรการตรวจสอบที่ตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระถึงที่สุดนะครับซึ่งสตง.มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อคุณภาพกระบวนการตรวจสอบและความเหมาะสมของความเห็นที่ออกในแต่ละปีนะครับ เอาไปดอกได้เลยครับผู้ตรวจสอบบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีทางการเงินนะครับคำถามที่สตง.ต้องตอบต่อที่ประชุมในครั้งนี้นะครับว่าด้วยเจ็ดเรื่องด้วยกันนะครับอันได้แก่ข้อที่หนึ่งนะครับปัญหาเนี่ยครับเริ่มเกิดขึ้นเมื่อใดข้อบกพร่องทางทะเบียนสินทรัพย์และยอดที่ยังไม่ตรงต่อกันระบบนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีใดแล้วก็ผู้สอบบัญชีทราบตั้งแต่เมื่อใดนะครับสองก็คือประเมินความเสี่ยงอย่างไรนะครับในแต่ละปีสตง.นะครับมีการประเมินความเสี่ยงเก็บกับความมีอยู่ของกรรมสิทธิ์และมูลค่าของสินทรัพย์อย่างไรแล้วก็กำหนดระดับสาระสำคัญไว้เท่าใดนะครับสามคือการใช้หลักฐานใดในการตรวจสอบนะครับมีการตรวจสอบนับทรัพย์สินมีการสุ่มตัวอย่างมีการตรวจเอกสารแล้วก็ทะเบียนและสถานที่แจ้งจริงเพียงใดนะครับสี่พบข้อบกพร่องของระบบตั้งแต่เมื่อใดนะครับ เคยพบปัญหาการใช้ตารางคำนวณทะเบียนสินทรัพย์นะครับแล้วก็การกระทบยอดกับระบบบัญชีภาครัฐหรือการควบคุมระบบสารสนเทศตั้งแต่ปีใดและได้แจ้งให้ผู้ใดรับทราบและแก้ไขได้อย่างไรนะครับห้าเหตุใดจึงไม่กระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีนะครับหากปัญหาดังกล่าวมีอยู่ในปีก่อนนะครับเหตุใดจึงไม่ทำให้มีความเห็นแล้วก็ต่องบการเงินที่เปลี่ยนแปลงหรือหากเคยเปลี่ยนเป็นเพราะประเด็นใดนะครับหกมีใครตรวจสอบใครขออนุญาตนิดนึงครับสรุปนะครับ
3: จะสามนาทีอยู่แล้วนะครับ
4: ครับครับหกคือใครตรวจสอบใครควบคุมใครสอบทานนะครับผู้รับผิดชอบด้านคุณภาพมีหลักฐานการติดตามข้อบกพร่องอย่างไรนะครับเก็บให้ทบทวนย้อนหลังหรือไม่หลังจากมีปัญหาตั้งแต่ปี68สำนักงานได้ตรวจย้อนหลังหรือเปล่าว่าความเห็นในปี61ถึง67เนี่ยนะครับมีหลักฐานรองรับเพียงใดและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างไรครับก็ผมเพียงต้องการให้เงินของผู้ประกันตนนะครับทุกบาทต้องมีที่มามีที่อยู่มีหลักฐานและมีผู้รับผิดชอบนะครับส่วนหน้าที่ขององค์กรตรวจสอบคือต้องทำให้ประชาชนมั่นใจว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้นะครับมีการตรวจสอบอย่างดีที่สุดนะครับก็ฝากความหวังไว้กับท่านประธานเพื่อให้ผู้ดำเนินงานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมรับทราบขอบคุณครับท่านประธานครับ
5: ท่านใช้เวลาเกินไป3นาที37วินาทีนะครับท่านผู้อภิปรายครับท่านรู้ว่าท่านต้องใช้เวลา8นาทีท่านก็ต้องเตรียมข้อมูลให้พอดีนะครับไม่เช่นนั้นแล้วมันจะไปกินเบียดบังเวลาคนอื่นเขานะครับเชิญท่านนาวาตรีวุฒิพงศ์ครับ
6: เรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกท่านครับผมนาวาตรีวุฒิพงศ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม13นะครับท่านประธานครับเรื่องของกองทุนประกันสังคมเนี่ยที่มีการตรวจสอบเนี่ยผมก็คิดว่าท่านผู้ตรวจสอบบัญชีก็คือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยได้ทำมาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดังทุกปีนะครับเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับโดยยิ่งความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของสำนักงานประกันสังคมของสตง.ต่อสำนักงานประกันสังคมนะครับเพราะว่ากองทุนประกันสังคมมันถือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของประกันสังคมก็ว่าได้เพราะประกันสังคมนั้นมีกองทุนมหาศาลนะครับ 2.7 ล้านล้านนะซึ่งก็สูงมากแล้วก็มีการลงทุนกระจัดกระจายไปยังการจัดการกองทุนอยู่หลายบริษัทด้วยกันครับรวมถึงมีการลงทุนในต่างประเทศด้วยมีการลงทุนในประเทศมีการซื้อตึกและอะไรต่างๆซึ่งในนี้ผมก็ยังไม่เห็นมีรายละเอียดนะครับของการตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่มีปัญหาของประกันสังคมนะครับก็อยากจะให้ท่านได้ไปตรวจสอบแล้วมาใส่ด้วยนะครับเพราะมาตรฐานทางบัญชีเนี่ยของหลายเรื่องเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่ให้บรรดาผู้มีส่วนได้เสียนะครับรวมทั้งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็ถือว่าเรามีส่วนได้เสียเช่นเดียวกันนะครับผมก็เลยไปเอาเล่มนี้มาจากข้างหลังเนี่ยนะครับมีไปอ่านดูได้นะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับและการลงทุนของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็ลงทุนมีกำไรนะบวกลบคูณหารมีขาดทุนบ้างก็ตามนะครับแต่กำไรที่มีเนี่ยก็ถือว่ากำไรค่อนข้างดีถ้าเป็นบริษัทจำกัดผมก็คิดว่าอยู่ในผ่านระดับเกรด A นะครับกำไรตั้งหลายพันล้านอยู่ในแต่ละเรื่องส่วนในกรณีที่จะมีการค่าใช้จ่ายเนี่ยทำไมค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปีก็ไม่ทราบได้โดยเฉพาะยิ่งค่าใช้จ่ายสำนักงานนะครับตอนนี้ไป 6,000 กว่าล้านเข้าไปแล้วนะครับซึ่งก็มีที่คลหานินทาของผู้ประกันตนทั้งหลายนะครับผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในผู้ประกันตนนะครับผมเคยเป็นผู้ประกันตนอยู่ระยะหนึ่งไม่นานพอที่จะรับบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนนะครับแต่ก็ได้เป็นผู้ประกันตนได้คืนเวลาเกษียณแล้วเนี่ยเขาก็ให้เงินคืนมาด้วยได้หลายแสนอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกันตนไม่ค่อยรู้ว่ามีเงินสะสม นะเราจ่ายไปเนี่ยเดือนละ750 750ไปเรื่อยๆเนี่ยถึงเวลาเขาเอาเงินมาคืนนะครับสะสมไปหลายแสนเขาก็มาคืนผู้ประกันตนหลายคนที่อยู่ทางบ้านอาจจะไม่ทราบว่าเขามีคืนได้นะข้าราชการนี่ก็มีบำเหน็จบำนาญใช่ไหมครับแต่ผู้ประกันตนเขาจะมีเขาเรียกว่าเงินออมนะเงินออมเนี่ยซึ่งสมทบมาหลายด้านนะครับของส่วนตัวที่ท่านเองที่ท่านจ่าย700กว่าบาทต่อเดือนเนี่ยก็จะเป็นเงินสมทบแทบทั้งหมดเลยส่วนเงินค่ารักษาพยาบาลของประกองทุนประกันสังคมหรือผู้ประกันตนนั้นเนี่ยจะได้มาจากนายจ้างและราชการที่จ่ายเงินสมทบเข้ามาในแต่ละปีนะครับแล้วก็ที่ช้าสุดตรงนี้ก็คือราชการในนี้ผมไม่เห็นมีเอกสารที่ยืนยันว่าค้างจ่ายของหน่วยราชการที่ยังไม่จ่ายเงินให้กับกองทุนคือเรียกว่าเงินสมทบจากราชการเนี่ยคือกรมบัญชีกลางเนี่ยต้องจัดเงินสมทบให้กับกองทุนประกันสังคมด้วยนะครับปีหนึ่งก็หลายหมื่นล้านอยู่นะครับอันนี้ไม่เห็นมีในนี้ผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเงินค้างจ่ายเหล่านี้ท่านได้บันทึกลงหรือเปล่าหรือเขาไม่ค้างจ่ายแล้วก็จ่ายครบบริบูรณ์ดีในแต่ละงวดนะก็ว่ากันไปแต่ที่ได้ข่าวมาคือค้างจ่ายอีกอันนึงคือหนี้ที่ประกันสังคมเป็นต่อส่วนสถานพยาบาลทั้งหลายเนี่ยนะครับสถานพยาบาลตอนนี้ก็น่าจะจ่ายได้เร็วแล้วใช่ไหมครับถ้าจ่ายได้เร็วก็ไม่มีค้างจ่ายก็ไม่ต้องมีหมายเหตุตรงนี้ก็พยายามอ่านหมายเหตุท้ายบัญชีนะครับส่วนเงินรั่วไหลเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เมื่อกี้ท่านเทวฤทธิ์ได้พูดไปเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับว่ามันก็มีรั่วไหลบ้างแต่ระบบตรวจสอบบัญชีของท่านก็ตรวจจนเจอนะครับ190,000บาทเนี่ยนะครับซึ่งดูแล้วมันก็เป็นเงินน้อยเมื่อเทียบกับเงินรวมๆเนี่ยปรากฏว่าก็เจอแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคำผิดวินัยร้ายแรงได้ต่อผู้ถูกกล่าวหาด้วยเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองได้เห็นภาพแต่สิ่งหนึ่งที่ประกันสังคมไม่ได้ไปชี้แจงต่อสาธารณชนนะครับก็คือเรื่องของประโยชน์ทดแทนทั้งหลายประโยชน์ทดแทนเนี่ยที่ประกันสังคมจ่ายบางทีก็จ่ายตลอดชีพก็มีนะครับเช่นถ้าพิการจากการอุบัติเหตุก็จะมีกองทุนนะครับกองทุนที่ช่วยเหลือดูแลเนี่ยกรณีคลอดบุตรอยู่นี้ก็มีการดูแลนะครับประโยชน์ทดแทนกรณีตายก็มีนะครับสงเคราะห์บุตรนะประโยชน์ทดแทนชราภาพและอื่นๆซึ่งตอนนี้ที่เรากังวลกันอยู่ก็คือประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพนะครับว่าจะไม่มีเงินไปจ่ายเขาเมื่ออนาคตมาถึงดังนั้นกองทุนประกันสังคมก็ต้องหรือว่าผู้ตรวจสอบบัญชีก็ควรจะต้องไปรีวิวดูนะครับทบทวนดูในท้ายเล่มเนี่ยนะครับว่าเราจะสามารถยืนหยัดไปได้อีกสักกี่ปีนะครับถ้ายืนหยัดไปได้อีกยาวนานก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วผมเคยเป็นที่ปรึกษาของสำนักงานประกันสังคมเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยถึงปีนี้เราเคยพยากรณ์ว่าเริ่มจะไม่มีตังค์แล้วจะหมดแล้วปรากฏว่าก็เพิ่มอีกเรื่อยๆแสดงว่าการบริหารจัดการก็ใช้ได้อยู่นะครับมีการลงทุนก็จริงแต่ส่วนใหญ่เราลงทุนด้านสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยใช่ไหมครับสินทรัพย์มีความเสี่ยงน้อยก็มีกำไรแน่นอนคงที่แต่ดูในนี้ที่ไปลงทุนกับกองทุนอื่นๆขาดทุนมากมายไก่กองเลยผมดูแล้วงงขาดทุนเยอะนะครับไม่เห็นมีหมายเหตุเลยว่าไปลงทุนกับกองทุนย่อยแล้วมีภาวะขาดทุนเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็ขอคอมเมนต์ลงไปว่าช่วยกรุณาไปใส่ด้วยอ่านแล้วก็สงสัยเอ๊ะขึ้นมาว่าทำไมไปลงทุนกับกองทุนจุดๆๆๆทำไมถึงมีขาดทุนลงทุนกับกองทุนนี้ทำไมถึงมีขาดทุนนะครับนะก็คงจะไม่บอกว่าเพิ่งไปลงทุนกับเขาก็เลยเริ่มขาดทุนคงไม่ได้นะครับกองทุนประกันสังคมเนี่ยมีลักษณะเป็นกองทุนที่มีความเสถียรภาพค่อนข้างสูงนะครับก็อยากจะให้ท่านต้องทำแล้วมีกำไรด้วยนะคือประชาชนเป็นผู้ถือหุ้นของท่านนะครับคือท่านก็เก็บตังค์เขาทุกเดือนราชการก็ส่งเงินมาสมทบนายจ้างก็ส่งมาสมทบก็มีตัวแทนทั้งนายจ้างลูกจ้างและตัวแทนของส่วนราชการก็เรียกว่าไตรภาคีอยู่ในนั้นช่วยกรุณาไปทบทวนดูนะครับว่าทำยังไงกองทุนจะมีเสถียรภาพและยั่งยืนต่อไปเพราะว่าตรงนี้เนี่ยที่สำคัญของกองทุนประกันสังคมที่ไม่อยากให้ใครไปแทรกแซงก็คืออย่าให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงอย่าให้การเมืองเข้ามามีบทบาทในการที่จะเอาเงินกองทุนไปทำอะไรไอ้นู่นไอ้นี่โดยไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นตรงนี้มีหลายฝ่ายช่วยเฝ้าดูนะครับสำหรับผมในนามของสมาชิกวุฒิสภาก็จะคอยดูแลตรวจสอบท่านเป็นประจำเหมือนกันในขณะที่ท่านเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีท่านก็ควรกรุณา ไปดูแลเขาก่อนนะฮะเราจะมาดูแลรอบสองเองนะครับหลังจากท่านตรวจแล้วเราก็จะมารับรองงบการเงินให้สำหรับงวดนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับผมขอปิดรับผู้อภิปรายแล้วนะครับต่อไปเชิญท่านนพดลครับ
7: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนอื่นผมขอชื่นชมสำนักงานประกันสังคมและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับวันนี้มีผู้ประกันสังคมมีผู้ประกันตนอยู่ประมาณ 24.8 ล้านคนและกองทุนประกันสังคมให้ความคุ้มครองถึง7กรณีตั้งแต่เจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตคลอดบุตรส่งคลอดบุตรชราภาพและว่างงานเพราะฉะนั้นงานสำนักงานประกันสังคมไม่ใช่เพียงงานด้านการจัดเก็บเงินสมทบแต่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความมั่นคงและอนาคตของประชาชนโดยเฉพาะในวันที่ประชาชนกำลังประสบปัญหาวันที่เจ็บป่วยวันที่เกิดอุบัติเหตุและวันที่ต้องสูญเสียคนในครอบครัวผมคิดว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคือการมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและเป็นธรรมและจากข้อมูลที่อยู่ในเอกสารนะครับผมเห็นตัวอย่างการทำงานที่น่าชื่นชมกรณีอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารบริเวณถนนอโศกดินแดงมีผู้เสียชีวิต8รายและผู้บาดเจ็บ32รายสำนักงานประกันสังคมได้เข้าไปดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์อย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับความช่วยเหลือโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษารวมถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสำนักงานประกันสังคมก็ได้เข้าไปดูแลผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งเรื่องค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชราภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนตามสิทธิ์รวมทั้งลงพื้นที่ติดตามและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ได้รับผลกระทบตรงนี้ผมขอชื่นชมนะครับเพราะการทำงานของรัฐที่ประชาชนต้องการไม่ใช่เพียงออกระเบียบหรือประชาสัมพันธ์สิทธิแต่คือเมื่อประชาชนเดือดร้อนรัฐต้องเข้าไปหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีคนเข้าไปดูแลเมื่อเกิดความสูญเสียต้องมีคนเข้าไปช่วยเหลือและเมื่อประชาชนไม่รู้ว่าจะใช้สิทธิ์อย่างไรต้องมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นความหมายของประกันสังคมประเด็นต่อมาคือเรื่องเงินสมทบนะครับกองทุนประกันสังคมมีเงินสมทบจาก3ฝ่ายคือผู้ประกันตนนายจ้างและรัฐบาลโดยผู้ประกันตนแต่ละมาตรามีการจ่ายเงินสมทบแตกต่างกันขณะที่นายจ้างร่วมจ่ายและรัฐบาลก็ร่วมสมทบเข้ากองทุนด้วยดังนั้นเงินที่อยู่ในกองทุนจึงเป็นเงินที่ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างเพื่อสร้างหลักประกันให้กับคนทำงานผมจึงอยากถามว่าเงินทุกบาทที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนเขาควรได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่าและเหมาะสมกลับคืนมาประเด็นที่สองคือฐานะของกลุ่มนะครับจากข้อมูลในเอกสารซึ่งอ้างอิงรายงานการเงินณวันที่31ธันวาคม2567กองทุนมีรายได้รวมจากการจัดเก็บเงินสมทบและบริหารเงินลงทุนมากกว่า 314,000 ล้านบาทและมีรายจ่ายสูงกว่าค่าใช้จ่าย 45,000 ล้านบาทผมขอชื่นชมสำนักงานประกันสังคมในส่วนที่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้มีความมั่นคงได้แต่ขณะเดียวกันผมจะฝากคำถามว่าเมื่อกองทุนมีความมั่นคงแล้วเราจะทำอย่างไรให้ความมั่นคงนั้นสะท้อนกลับมาเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมากขึ้นเพราะประชาชนไม่ได้ถามเพียงว่ากองทุนมีเงินเท่าไรแต่เขาถามว่าวันที่เขาเจ็บป่วยเขาได้รับการดูแลอย่างไรวันที่ผมตกงานผมมีหลักประกันอะไรและเมื่อผมเกษียณแล้วเงินที่ผมส่งมาทั้งชีวิตจะเพียงพอให้ดำรงชีวิตหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากคือเรื่องการเข้าถึงสิทธิผมฝากให้สำนักงานประกันสังคมเดินหน้าในเรื่องนี้ต่อไปนะครับเพราะบางครั้งประชาชนไม่ได้มีสิทธิแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิอะไรหรือมีสิทธิแต่ไม่รู้ว่าจะต้องไปติดต่อใครที่ไหนต้องใช้เอกสารอะไรและต้องดำเนินการอย่างไรผมจึงอยากเห็นระบบที่ทำให้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิของตัวเองได้ง่ายยื่นเรื่องได้ง่ายและรับค่าตอบแทนที่ชัดเจนโดยเฉพาะในวันที่เขากำลังเดือดร้อนเราไม่ควรเพิ่มภาระให้เขาด้วยขั้นตอนที่ยุ่งยากอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะ ฝากไว้ก็คือเรื่องที่สำคัญมากคือสิทธิประโยชน์ชราภาพคนทำงานจำนวนมากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนตลอดชีวิตสิ่งที่เขาคาดหวังคือเมื่อถึงวันที่ทำงานต่อไม่ได้เขาจะมีหลักประกันเพียงพออย่างไรเพราะฉะนั้นผมอยากให้สำนักงานประกันสังคมวางแผนเรื่องนี้ในระยะยาวให้เกิดความสมดุลระหว่างความมั่นคงของกองทุนกับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนกองทุนต้องมีความมั่นคงแต่ขณะเดียวกันคนที่ส่งเงินเข้ากองทุนมาตลอดชีวิตก็ต้องรู้ว่าเงินของเขามีคุณค่าและสามารถเป็นหลักประกันให้เขาได้จริงในวันที่เขาต้องการสุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้สี่เรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งทบทวนสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับค่าของชีพและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป 2. ลดขั้นตอนพัฒนาระบบดิจิตอลให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้ง่ายและรวดเร็ว 3. เพิ่มความโปร่งใสในการบริหารและการลงทุนของกองทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกันตนและ 4. วางแผนสิทธิประโยชน์ชราภาพในระยะยาวเพื่อให้ทั้งกองทุนและผู้ประกันตนมีความมั่นคงขอบพระคุณครับ
3: ครับเชิญท่านมังกรครับ
8: ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายมังกรศรีเจริญกุลสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มผู้ประกอบการจากเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับก็ขอร่วมอภิปรายรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุด31 ธันวาคม 2567ครับก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับจากรายงานของท่านก็ได้อ่านมาโดยสังเขปนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะฮะก็ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับก็ในรายงานนะครับเป็น33 39และ40ตัวผมเองก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา39ผมส่งเงินสมทบ179งวดครับอีกงวดเดียวจะครบ180ครับเพราะเกิดความไม่มั่นใจในหลายๆเรื่องของประกันสังคมครับสุดท้ายผมก็ไม่ได้ส่งในงวดที่180ครับผมไม่ได้รับบำนาญฮะแต่ผมก็จะเลือกที่จะรับบำเหน็จในตอนอายุ55นะครับก็อีกไม่กี่ปีก็จะถึงแล้วฮะรายงานของสตง.นะครับสั้นๆนะครับมีความเห็นนะฮะอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับจากกองทุน 2.7 ล้านล้านบาทนะครับผมก็มี3ประเด็นนะครับปัญหานะครับประเด็นก็คือเรื่องของการตั้งหนี้สินชราภาพที่ต่ำกว่าความเป็นจริงถึง 2.9 4แสนล้านบาทนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวล นะครับแต่ว่าสตง.ก็ได้ทำรายงานออกมานะครับเรื่องที่2ก็คือการละเลยได้ไม่บันทึกหนี้สินกรณีทุพพลภาพอีกกว่า 22,110 ล้านบาทนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องระบบบัญชีนะครับเรื่องของการตรวจสอบเงินสมทบค้างรับไม่ได้นะครับอันนี้ท่านได้ทำออกมาในรายงานนะครับส่วนเรื่องของการลงทุนนะครับที่น่าเป็นห่วงในเรื่องของความกังวลนะครับก็มีบางท่านก็บอกว่ามีกำไรแต่ในส่วนของผมเนี่ยได้อ่านในเรื่องของการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะครับก็มีการขาดทุนสุทธิถึง 1,201 ล้านบาทนะฮะแต่ในขณะที่สำนักงานบริหารกองทุนเองก็มีกำไรเพิ่มขึ้นซึ่งมันเป็นคอนฟลิกต์กันนะครับก็มีข้อเสนอเนี่ยนะครับ3ข้อ1ก็คือการปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานทำบัญชีของภาครัฐนะฮะข้อที่2ก็คือปฏิรูปบริหารเงินลงทุนอย่างจริงจังนะครับข้อสุดท้ายก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะก็คือเร่งติดตามการเงินที่ค้างชำระนะครับจากผู้ที่ส่งผู้ประกันตนอยู่นะครับที่ยังไม่ได้ส่งนะครับถ้าเร่งติดตามเงินขึ้นมาได้ก็จะช่วยให้กองทุนได้มีเงินเข้ามาออมมากขึ้นนะครับเงินกองทุนประกันสังคมนะครับไม่ใช่เงินของรัฐบาลแต่เป็นเงินออมทั้งชีวิตนะครับของพี่น้องแรงงานทั้งประเทศไทยนะครับอนาคตของแรงงานไทยยามเกษียณก็จะหวังพึ่งใครนะครับก็นอกจากตัวของสำนักงานประกันสังคมกองทุนประกันสังคมเองนะครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
3: ขอบคุณมากครับท่านชินโชติครับเชิญครับ
9: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายชินโชติแสงสังในฐานะรองประธานคณะกรรมการการแรงงานคนที่1และในฐานะประธานอนุกรรมการด้านประกันสังคมผมขอแชร์ความรู้สึกกับเรื่อง งบหรือการรายงานครั้งนี้อันแรกเลยผมขอถามผู้บริหารประกันสังคมว่าสังคมตอนนี้วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากโดยเฉพาะฝั่งส.ส.เนี่ยบอกว่าเงินเนี่ยหายออกจากระบบไปเป็นจำนวนบางคนพูดหลายพันล้านบางคนพูดหลายหมื่นล้านผมฟังแล้วไม่สบายใจครับแล้วผมไม่มีความรู้ทางบัญชีผมมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้มันอาจจะเกิดเอ็กซิเดนต์อะไรสักอย่างในระบบบัญชีผมขอความกรุณาท่านผู้บริหารได้ตอบให้สังคมกระจ่างหน่อยครับผมไม่สบายใจและผมไม่เชื่อว่าเงินจะหายจากระบบไปท่านประธานครับวันนี้ผมได้ยินหลายคนได้พูดถึงกองทุนประกันสังคมโดยเฉพาะท่านสว.บางท่านที่ได้พูดไปว่าเราไม่แยกเงินกองทุนผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจริงเหรอความเข้าใจของผมเนี่ยเงินกองทุนประกันสังคมเราแยกกันชัดเจนผมเคยพูดเปรียบเป็นตะกร้าเราแยกกัน3ตะกร้าเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพตาย1ตะกร้าสงเคราะห์บุตรชราภาพ1ตะกร้าว่างงาน1ตะกร้าเป็นสูตรที่ผมเข้าใจมาอย่างนี้ตลอดทำไมวันนี้สังคมถึงบอกว่าประกันสังคมเขาพูดแรงอะนะครับผมไม่อยากพูดเขาใช้คำว่ามั่วทำไมไม่แยกแต่ผมยืนยันว่าแยกครับเงินแต่ละตะกร้าที่ผมได้เรียนไปนะครับประเด็นต่อมาครับหลายคนได้พูดถึงกองทุนชราภาพท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพครับกองทุนชราภาพถึงวันนี้ไม่ต้องเถียงกันแล้วครับยังไงมันขาดทุนแง่แง่อยู่แล้วทุกลมหายใจที่เราหายใจเข้าหรือหายใจออกเนี่ยยังไงประกันสังคมเขาออกแบบมาแบบนี้ต้องเข้าใจแล้วก็เห็นใจประกันสังคมนะครับชราภาพวันนี้มันรับเนี่ยมากกว่าจ่ายเอาวันนี้นะครับรับมากกว่าจ่ายแต่อีก11ปีข้างหน้านั่นคือปี2580รับกระจายมันจะพอๆกันหลังปี2580เป็นต้นไปมันจะขาดทุนขาดทุนและก็ขาดทุนไปเรื่อยๆไปจนถึงปี2588นับจากนี้ไปอีก19ถึง20ปีตอนใหม่ๆหลายคนก็ถกเถียงกันวันนี้ไม่ต้องเถียงกันครับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยสถาบันทีดีไอหรือนักผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยเราพูดตรงกันเลยครับท่านประธานในขณะนี้และรวมถึงผมด้วยผมว่าผมก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของประกันสังคมตั้งแต่เริ่มต้นวันแรกของประกันสังคมจนมาเป็นสว.วันนี้ผมก็ยืนยันว่าเงินประกันสังคมกรณีชราภาพมันขาดทุนไม่ใช่เพราะประกันสังคมทำให้ขาดทุนเขาออกแบบออกระบบมาแบบนั้นจ่าย 3% แต่รับ 20% แถมบวกอีกปีละ 1.5 ถ้ายังไม่ออกจากระบบมันขาดทุนแต่ขาดทุนต้องทำยังไงล่ะครับเรารอให้ปี2580แล้ววิกฤตมันมาคนที่ส่งเงินประกันสังคมวันนี้ผมไม่อยากพูดประเด็นนี้กลัวสังคมจะตกใจคนที่อายุ50เสร็จๆวันนี้ท่านนอนตายตาหลับครับถึงวันที่ท่านเกษียณท่านรับเงินบำนาญชราภาพไปจนตายประกันสังคมมีเงินจ่ายครับแต่คนที่อายุ40 40เสร็จๆที่ทรงอยู่วันนี้ท่านจะน้ำตาตกครับเมื่อถึงวันที่ท่านเกษียณประกันสังคมจะไม่มีเงินจ่ายแต่ว่าไม่ใช่ความผิดของใครครับระบบมันออกแบบมาแบบนั้นทางแก้ไขวันนี้ผมและสังคมทั่วไปผมจัดสัมมนาเมื่อ 2-3 วันหลายคนคิดตรงกันหมดพูดเหมือนกันหมดครับว่า วิธีเดียวเท่านั้นเองครับนั่นคือการต้องเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยไปลงทุนเอาเงินไปต่อเงินการที่ท่านเพิ่มเงินสมทบซีลิ่งเงินเดือน 15,000 เป็น 17,500 แล้วเดี๋ยวจะเป็น 20,000 อะไรน่ะผมเปรียบเล่นๆประชดประชันว่านั่นคือเหรียญสลึงนั่นคือเหรียญสลึงที่จะกลับเข้ามาประกันสังคมหรือวันนี้ท่านกำลังจะเพิ่มระบบลูกจ้างเรียกเพิ่งผ่านครม.ไปเมื่อวานมั้งนะฮะเอาลูกจ้างสวนลูกจ้างทำงานบ้านลูกจ้างขนรถลูกจ้างอะไรทั้งหลายเนี่ยเอามาเข้าประกันสังคมอันนั้นน่ะผมเปรียบเสมือนเหรียญ50ตังค์ครับมันเล็กมากเหรียญเสื้อเหลืองเหรียญ50ตังค์วิธีการเดียวประกันสังคมไม่ต้องดื้อครับก็คือท่านต้องขยายการลงทุนหรือผมพูดยาวไปถึงออกนอกระบบแต่ไม่มีเวลาต้องเอาเงินไปต่อเงินมันถึงจะเป็นแบงค์พันตราบใดถ้าท่านคลำหาแบงค์พันไม่เจอท่านจะน้ำตาตกเมื่อวันที่ชราภาพมันมาพร้อมๆกันแล้วเงินประกันสังคมมันไม่มีคนจ่ายมันไม่มีเงินจ่ายคนที่ชราภาพท่านประธานที่เคารพครับมีคนบอกผมว่านายชินโชติคุณจะไปเดือดร้อนอะไรเงินมันหมดกฎหมายมันบังคับไปเลยครับมาตรา24พรบจัดตั้งประกันสังคมว่ารัฐต้องเอาเงินมาเติมให้กับประกันสังคมแต่ท่านทั้งหลายครับมันยุติธรรมหรือครับถ้าเกิดเราเอาเงินของคนทั้งประเทศเนี่ยแล้วเอามาจ่ายให้กับกองทุนชราภาพเมื่อถึงวันที่มันวิกฤตผมคนหนึ่งแหละครับถึงแม้จะเป็นคนงานผมรับสถานการณ์นั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นด้วยเวลาจำกัดโดยภาพรวมผมเห็นและเข้าใจว่าเงินที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันในระบบบัญชีว่ามันหายไปเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ยผมไม่เชื่ออยากได้ยินจากปากผู้บริหารว่ามันเพราะอะไรระบบบัญชีมันถึงเป็นแบบนั้นผมไม่เชื่อครับว่าเงินจะออกหายจากระบบไปแล้วก็ขอฝากประกันสังคมว่าท่านต้องคิดเตรียมการแล้วครับว่าท่านจะดำรงคงอยู่ประกันสังคมอย่างไรให้มันยืดยาวต่อไปได้วิกฤตต้องไม่เกิดขึ้นในกรณีของเงินบำนาญชราภาพสุดท้ายครับสองครึ่งนาทีสุดท้ายผมขอพูดเป็นปริศนาผมขอวิงวอนผู้บริหารประกันสังคมเถอะครับตัวเลขประกันสังคมเราไม่ขายกันครับเราพวกเดียวกันผมไม่อยากได้ยินคำว่า24ล้าน25ล้านไม่อยากได้ยินครับเพราะข้อเท็จจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันเพราะอะไรผมยังไม่พูดถึงครับแต่ท่านกับผมเข้าใจตรงกันครับมันไม่ใช่ตัวเลขนี้ครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
10: ขอบคุณครับเชิญท่านมานะครับ

0: ท่านประธานที่เคารพครับ
1: ผมเสียเวลาไปนาที2นาทีแล้วแต่ผมจะไม่ใช้เวลานานนะครับพอพูดไปแล้วเรื่องเดียวกันกับเมื่อเช้าผมเอาอย่างนี้แล้วกันครับว่าปัญหาของเงินกับบัญชีเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้นะครับปวดหัวที่สุดไม่ว่าองค์การไหนประเทศไหนปัญหาเดียวกันทั้งนั้นครับทำไมมันเป็นอย่างนั้นนี่คือจุดสำคัญนะนี่คือหัวใจของปัญหาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นท่านสังเกตไหมครับเงินกับบัญชีนี่มันไม่ได้เดินทางไปด้วยกันมันไม่ได้ทำงานพร้อมกันมันต้องแยกจากกันตั้งแต่โลกใบนี้มีเงินเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่โลกใบนี้มีการจดบันทึกบัญชีเป็นครั้งแรกมันก็เป็นแบบนี้มาเป็นพันปีแล้วครับแล้วถึงวันนี้เป็นยังไงครับเหมือนเดิมบิ๊กโฟร์ทั่วทั้งบิ๊กโฟร์ในโลกที่ตรวจสอบนี่เอาง่ายๆนะท่านประธานเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับถ้าผมพูดง่ายๆท่านประธานเอาสั้นๆว่าถ้าคนทำบัญชีเซียนกว่าผู้ตรวจสอบก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะหาเจอบางทีผ่านไปแล้วเป็น10ปีหาไม่ค่อยเจอเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าผู้ตรวจสอบเก่งกว่าคนทำบัญชีแป๊บเดียวเจอเหมือนกันทั้งโลกเพราะฉะนั้นผมขอเรียนนะครับว่าท่านสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินนี่มันเดินทางยังไงมันต้องมีกระบวนการในการไล่เลียงนะครับมันมีต้องการในการอนุมัติเงินเดินทางไปเข้าบัญชีมันสารพัดแล้วมันก็ทำกันเป็นขั้นแต่บัญชีนี่มันเป็นกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งที่มันแยกต่างหากจากเงินมันต้องมีรูปแบบของการลงมีเทคนิคในการลงแล้วถ้าเซียนมากเนี่ยตรวจสอบไม่เจอครับเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี่บริษัทใหญ่ๆในโลกนี่ท่านจะคิดว่าแข็งแรงนะท่านประธานถ้าเจอแล้วก็หงายทุกทีอ่ะมันก็เกิดให้เห็นอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเอาง่ายๆครับผมรบกวนเวลาท่านมากแล้วเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดผมได้บอกท่านประธานผมเห็นท่านประธานสนใจนะเมื่อเช้านี้ผมบอกว่าเราจะพลิกฟื้นประเทศด้วยวิกฤตนี้ง่ายๆครับถ้าเราทำให้เงินกับบัญชีเป็นระบบเดียวกันเดินทางไปด้วยกันจดบันทึกพร้อมกันทุกอย่างจบง่ายหมดแล้วท่านคิดดูท่านประธานผมบอกแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในโลกปวดหัวที่สุดในโลกแท้แล้วถ้าเราทำได้ประเทศไทยมันจะไม่ฟื้นได้ยังไงครับผมขอเรียนท่านประธานนะครับประเทศไทยทำเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านฟังหน่อยผมไม่ได้มาพูดเรื่องพวกนี้ไปเรื่อยเปื่อยเพราะเรื่องนี้มันวิทยาศาสตร์ทำได้คือทำได้ทำไม่ได้คือทำไม่ได้เขาทำกันมาเป็นพันปีแล้วผมฝากแค่นี้แหละครับเพราะฉะนั้นผมขอเรียนท่านประธานนะครับเรื่องนี้ขอให้ท่านเนี่ยเรื่องนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงของวุฒิสภาของเราเพราะมันเกิดในวุฒิสภาแล้วก็ไปเถอะท่านจำได้ผมพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่สภาเปิดครั้งแรกด้วยเอาว่าเอาแค่นี้แหละครับถ้าท่านสนใจผมจะไปขอกราบเรียนให้ท่านช่วยผลักดันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับท่านประธานครับ
2: ขอบคุณท่านมานะครับครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้แทนหน่วยงานได้ตอบชี้แจงก็ขอให้ท่านใช้ความกรุณาท่านตอบกระชับนะครับสั้นๆกระชับครับ
3: ค่ะเรียนท่านทั้งท่านประธานและก็ท่าน
0: วุฒิสมาชิกทุกท่านนะคะสำหรับประเด็นที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้รับมาจากที่ประเด็นคำถามทั้งหมดอยู่8ท่านเนี่ยหลักๆเราก็จะมีเรื่องกรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขซึ่งจะมีอยู่3ประเด็นก็คือในเรื่องการรับรู้เงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ค่ะเดิมในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานประกันสังคมจะใช้ข้อมูลจากปลายปีแล้วก็มากำหนด12เดือนของเงินสมทบล้างทั้งรับแต่ในส่วนกระบวนการเนี่ยหลังจากที่สตง.ได้มีว่าถ้าเกิดจะปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐจะต้องไปย้อนดูอดีตและหยุดรับนะ12เดือนซึ่งตรงนี้อยู่ในช่วงที่สำนักงานประกันสังคมกำลังดำเนินการอยู่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569สำหรับในการปรับปรุงวิธีการคำนวณเงินสำรองประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพและกรณีทุพพลภาพเนี่ยดั้งเดิมเรามีสูตรคำนวณซึ่งสูตรคำนวณเนี่ยจะไม่ได้เป็นอย่างแบบปัจจุบันเนี่ยเรามีการตั้งเงินสำรองแล้วก็มีการคำนวณไปในอนาคตเช่นกรณีชราภาพเนี่ยคนที่มีสิทธิ์รับณปัจจุบันมีเท่าไหร่แล้วคาดการตั้งแต่เขามีสิทธิ์เลยว่าเขาจะมีสิทธิ์เช่นอายุครบ55เนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเท่าไหร่เราจะคำนวณทั้ง2ก้อนเพราะฉะนั้นทั้ง2ก้อนเนี่ยมันจะทำให้หนี้ในส่วนของที่เป็นเงินสำรองประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเนี่ยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นแต่เป็นหนี้ทางบัญชีนะคะเรายังไม่ได้จ่ายจริงในแต่ละปีงบประมาณนั้นซึ่งในการดำเนินการเนี่ยเราดำเนินการประกาศในส่วนของดำเนินการในส่วนของสำนักงานแล้วเรามีการคำนวณอัตราทั้งหมดโดยสูตรคำนวณใหม่แล้วก็คำนวณไปในอนาคตโดยใช้ในเรื่องของสูตรต่างๆของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมาดำเนินการสำหรับกรณีประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพก็ใช้หลักการเดียวกันซึ่งเดิมเรามีระเบียบทำอยู่ขณะนี้เราได้ปรับเปลี่ยนแก้ดำเนินการใหม่

ที่เก็บสมทบจากนายจ้าง5ผู้กันตน5แล้วก็ภาครัฐ 2.75 ก็เป็น 12.75 ทั้งหมดกระบวนการที่เราจะเข้าสู่ทั้ง3ก้อน3ตะกร้าเนี่ยเราแยกเงินทีละช่องเพราะฉะนั้นรายละเอียดตรงนี้เวลาเรามีเราจะมีในรายละเอียดทั้งหมดนะคะแต่เวลาที่นำเสนอในงบการเงินของปีสิ้นสุดปีปฏิทินทั้งปี67หรือปีอื่นๆเนี่ยเราจะใช้งบการเงินในภาพรวมนะคะซึ่งจากรายงานทั้งหมดก็จะเห็นว่าเราในอนาคตนี้ที่สู่เข้าสู่ในกระบวนการที่สังคมผู้สูงอายุก็ตามแล้วก็ในสิทธิ์ของกองทุนที่2ก็คือสงเคราะห์บุตรกับชราภาพก็ตามนะคะในเรื่องของตรงนี้เราก็ในส่วนของสำนักงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรามีการจัดทำคณะกรรมการstrategy fundนะคะซึ่งจะเป็นคณะกรรมการที่จะตรวจสอบดูว่าเราจะดำเนินการอย่างไรซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะคะซึ่งจะปัจจุบันเราจะเห็นว่าสิ่งที่ทางประกันสังคมทำแล้วก็คือการปรับเพดานค่าจ้างซึ่งจะมีปรับเพดานค่าจ้างไปกระทั่งถึง 20,000-23,000 ในปี2575นะคะแล้วก็ในส่วนของการขยายอายุการเกิดสิทธิ์ชราภาพนะคะตรงนี้เราก็จะมีการขยายอยู่ในส่วนของพรบ.ซึ่งกำลังจะเสนออยู่นะคะแล้วก็การปรับแผนการลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนมากขึ้นจากเดิมเราอยู่ที่ประมาณตอนนี้ปีล่าสุดนับถึงกรกฎาคม69ก็ประมาณ 4% กว่าตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐแล้วก็ 3% กว่าเกือบ 4% ในระบบมูลค่ายุติธรรมนะคะก็ดำเนินการอยู่แล้วก็การขยายความคุ้มครองแรงงานที่ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายประกันสังคมเช่นในภาคเกษตรในเรื่องของหาบเล่แผงลอยแล้วก็ในส่วนของคนทำงานบ้านนะคะซึ่งตรงเนี้ยลำเดินการอยู่ส่วนในเรื่องของการปรับอัตราเงินสมทบอันนี้คงจะเป็นประการสุดท้ายเพราะว่าเนื่องจากต้องกระทบก่อทั้งผู้แทนในส่วนของฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนนะคะซึ่งตรงนี้เราคำนึงถึงเหตุผลต่างๆในขณะเดียวกันในขณะนี้เราก็มีในเรื่องของการศึกษาการปฏิรูปประกันสังคมซึ่งเพิ่งได้รับงบจัดสรรมานะคะก็กำลังอยู่ในระหว่างที่จะดำเนินการจัดจ้างต่อไปว่าเราจะศึกษาในรูปแบบไหนจะเป็นทั้งออกระบบทั้งหมดหรือว่าในรูปแบบของออกบางส่วนตรงนี้เราก็ดำเนินการอยู่อันนี้ในส่วนของรายละเอียดนะคะสำหรับกรณีที่ว่ากองทุนไม่มีเอกสารบันทึกจำนวนยอด 1,200 กว่าล้านเนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะก็ในช่วงที่มีการเรียกข้อมูลเนี่ยประกันสังคมดำเนินการไม่ทันเราก็ได้มีการนำส่งหลักฐานและปรับปรุงให้ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของประเด็นที่รายงานผลงบการเงินที่ท่านคงได้ยินข่าวเมื่อปีนี้ที่มีทั้งในส่วนของการลงบัญชีไม่ครบแล้วก็ในส่วนของมูลค่าทรัพย์สินไม่ตรงกันต้องเรียนอย่างนี้ค่ะในส่วนของข้อมูลบัญชีไม่ตรงกันเนี่ยเราได้มีการหารือกับกรมบัญชีกลางก่อนหน้านี้นะคะว่าเราจะเข้าระบบอย่างไรก็คือมีทั้งในส่วนของที่จะฝากเงินกับกระทรวงการคลังหรือวิธีการฝากเงินกับกระทรวงธนาคารพาณิชย์นะคะซึ่งที่ผ่านมาประกันสังคมก็ได้ความตกลงกับกรมบัญชีกลางแล้วก็ใช้วิธีฝากธนาคารพาณิชย์มาตลอดนะคะซึ่งการนำเข้าฝากธนาคารพาณิชย์จะต้องทำเข้าระบบแบบบัญชีบช .05 นะคะซึ่งในการทำข้อมูลจะใช้ระบบ Excel แล้วก็รายงานทุกสิ้นเดือนนะซึ่งอาจจะส่งผลต่อความถูกต้องเนื่องจากข้อมูลลงบันทึกในระบบExcel ถ้าสมมุติมีการแก้ในระบบบัญชีบช .05 จะต้องกลับไปดูที่ต้นทางก็คือ Excel ก่อนซึ่งมันเป็นผลที่ทำให้ข้อมูลตัวเลขเนี่ยไม่ตรงกันขณะนี้เราได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของกรณีเงินตรวจที่พบว่าไม่ตรงเนี่ยทั้งหมดอยู่300กว่าล้านเนี่ยตอนนี้เราได้ดำเนินการแล้วก็ส่งรายงานให้ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบในส่วนกระบวนการข้อแรกนะคะสำหรับในเรื่องของบัญชีทรัพย์สินเนี่ยที่จะเข้าสู่ระบบ New GFMIS เนี่ยขณะนี้ที่เราตรวจสอบพบยอดณกรกฎาคมสิงหาเนี่ยนะคะก็จาก 3,600 ล้านเนี่ยเราก็ดำเนินการได้อยู่ที่ประมาณ900กว่าล้านแล้วก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้วก็มีการหารือกับทาง
กรมบัญชีกลางว่ามันจะต้องมีการแก้ระเบียบของสำนักงานประกันสังคมแล้วก็จะต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายซึ่งจะต้องให้ทางกองเราได้ให้ทางกองคลังแล้วก็หารือร่วมกับผู้บริหารและกรมบัญชีกลางเพื่อในการจัดทำแนวทางปฏิบัติแล้วก็จะบันทึกข้อมูลเข้าระบบ New GF ต่อไปนะคะซึ่งวิธีการนี้มันก็จะทำให้สามารถดำเนินการได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้หน่วยปฏิบัติเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่เกิด

0: ความสับสนนะคะซึ่งตรงนี้เราเร่งรัดดำเนินการอยู่แล้วก็มีการรายงานผลให้ทางสตง.ทุก60วันแล้วก็มีการรายงานให้ท่านรัฐมนตรีทราบในความคืบหน้าของการดำเนินการนะคะค่ะสำหรับในเรื่องของประเด็นเรื่องของการลงทุนก็จะขออนุญาตให้ทางท่านรองนิยดาได้นำเสนอข้อมูลนะคะค่ะ
1: เชิญครับขอให้กระชับนะครับ
2: ค่ะเรียนท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางยดาเสนีมานมอยรองเลขาธิการนะคะก็ขออนุญาตชี้แจงในประเด็นที่ท่านเทวฤทธิ์นะคะได้กรุณาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็จากเครื่องมือทางการเงินนะคะขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นก่อนนะคะว่าในการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นการขาดทุนจากการที่เราทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะคะหรือที่เรียกว่า FX Forwards นะคะแล้วก็ทางนี้นะคะในระเบียบของแล้วก็หลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสังคมลงทุนนะคะถ้าในส่วนของการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศนะคะเราจะทำการป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวนหรือที่เรียกว่า Full Hedge นะคะแต่ว่าในส่วนของตราสารทุนนะคะจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงเฉพาะส่วนนะคะซึ่งในการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี67นะคะ2รายการเนี่ยเป็นการขาดทุนที่เกิดจากการแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ต่างประเทศจากสกุลเงินดอลลาร์เป็นบาทนะวันสิ้นงวดนะคะเนื่องจากในปี2567เงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์จึงส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากการแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ต่างประเทศนะคะจำนวน7ล้านบาทเศษนะคะซึ่งเป็นการขาดทุนทางบัญชีส่วนรายการนอกจากนี้นะคะยังมีกำไรที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างจากการส่งมอบสัญญาขายสกุลเงินดอลลาร์ล่วงหน้าด้วยนะคะเนื่องจากการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นในระหว่างปีนะคะทำให้เกิดกำไรจากการส่งมอบสัญญา 6,000 กว่าล้านบาทนะคะสำหรับอีกประเด็นนึงนะคะที่ท่านได้กรุณาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในบริษัทเอกชนบริษัทเอกชนนะคะว่ามีเกณฑ์การพิจารณายังไงนะคะก็ต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะว่าในการคัดเลือกบริษัทที่จะลงทุนนะคะทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้คัดเลือกจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเซ็ตร้อยแต่ว่าในส่วนที่ประกันสังคมลงทุนเองนะคะเราจะใช้เกณฑ์ตรงที่เซ็ต50นะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นการพิจารณาธรรมาภิบาลของบริษัทนะคะโดยนำข้อมูลของ IOD หรือว่าสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยนะคะโดยมีการคำนึงถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลนะคะเป็นข้อมูลที่จะมาประกอบนะคะโดยจะพิจารณาบริษัทที่มีระดับ3ดาวขึ้นไปนะคะทั้งนี้เนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมเองนะคะจะมีการทบทวนรายชื่อบริษัทที่จะลงทุนได้นะคะทุกๆ6เดือนนะคะโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ IC นะคะแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์ที่ได้รับการกั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับในประเด็นที่ท่านวุฒิพงศ์นะคะได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของทำไมกองย่อยมีการขาดทุนมากขึ้นนะคะต้องนำเรียนอย่างนี้นะคะว่าสำนักงานประกันสังคมเองนอกจากที่เราจะบริหารเงินกองทุนเองแล้วนะคะเราก็จะมีการว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์นะคะในการบริหารกองย่อยให้เราด้วยนะคะสำหรับการขาดทุนของกองย่อยที่เกิดขึ้นในปี2567ก็เนื่องจากว่ามีการหมดสัญญาจ้างกองย่อยนะคะแล้วก็ทำให้ตอนที่ส่งมอบหลักทรัพย์คืนนะคะก็จะมีในเรื่องของการขาดทุนจากดอกเบี้ยนะคะแล้วก็เงินปันผลหรือกำไรที่เขาเรียกว่าเลี้ยวไหลเกณฑ์นะคะเป็นหลักนะคะแต่ทั้งนี้นะคะถ้าพิจารณาจากงบแสดงผลการดำเนินงานในปี67นะคะก็จะพบว่าก็ยังมีผลตอบแทนที่ยังไม่รับรู้ที่เกิดขึ้นจากการบริหารของกองทุนย่อยอีกนะคะซึ่งแสดงผ่านบัญชีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนอีก 7,000 กว่าล้านบาทนะคะส่งผลให้การดำเนินงานในภาพรวมของกองย่อยนะคะจริงๆก็ยังเป็นภาพรวมในเชิงบวกก็คือยังมีเงิน เพิ่มขึ้น 5,000 กว่าล้านบาทนะคะสาเหตุที่กองย่อยมีการติดลบตอนที่หมดสัญญานะคะอาจจะในเรื่องของการลงทุนนะคะทางบจ.อาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทขนาดเล็กกว่าที่ทางสำนักงานประกันสังคมลงทุนนะคะซึ่งในปี67เนี่ยค่ะหุ้นตัวเล็กเนี่ยจะมีผลตอบแทนติดลบค่อนข้างเยอะกว่าหุ้นตัวใหญ่นะคะจึงทำให้เกิดการขาดทุนทางรายงานการเงินได้นะคะสำหรับอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านวุฒิพงษ์ได้กรุณาสอบถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีตรวจสอบการซื้อตึกว่าทำไมไม่แสดงในงบการเงินนะคะต้องขออนุญาตเรียนนะคะว่าการลงทุนในตัวอสังหาริมทรัพย์นะคะตรงโดยเฉพาะที่เป็นข่าวกันอยู่นะคะทางสำนักงานประกันสังคมไม่ได้เป็นการลงทุนซื้อตัวตึกนะคะแต่เป็นการลงทุนผ่านกองทัสในรูปของหน่วยลงทุนซึ่งตามมาตรฐานบัญชีนะคะจะบันทึกรายการเป็นเงินลงทุนระยะยาวซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจากการลงทุนระยะยาวค่ะก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงตามนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณผู้ชี้แจงครับหน่วยงานทางประกันสังคมนะครับก็บางส่วนบางท่านก็ขอฝากท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรตินะครับท่านถามแล้วท่านไม่ฟังคำตอบนะครับไม่รู้ว่าท่านอยู่ตรงไหน
4: ขอฝากท่านประธานครับผมมีคำถามนิดเดียวครับท่านประธานคร
3: ับ สั้นๆนะครับท่าน
4: มาครับท่านประธานผมสั้นอยู่แล้วครับผมไม่ยาวท่านประธานครับผมจะขอถามคำถามง่ายๆนะคำถามง่ายๆก็คือว่าทำไมเรื่องของเงินกองทุนจึงใช้เวลานานกว่าจะตอบได้ว่าตัวเลขที่แท้จริงคือเท่าใดเนี่ยครับง่ายมากๆเลยแต่ไม่ว่าท่านจะทำอะไรนะครับท่านก็ไม่สามารถตอบได้เพราะฉะนั้นผมฟังแล้วนะผมขอเรียนนี้ครับท่านลงตั้งสติดีๆนะครับสิ่งที่ท่านอธิบายมานี่มันปวดหัวนะครับมันยุ่งยากนะครับมันต้องไปใช้ผู้เชี่ยวชาญมาจากไหนไม่รู้ในโลกมาทำแล้วที่ทำไปท่านก็ตอบคำถามผมไม่ได้แต่ถ้าท่านทำให้เงินกับบัญชีมันเป็นระบบเดียวกันมันเดินทางไปเดียวกันมันจดบันทึกพร้อมกันแบเบอร์ท่านประธานครับงานที่ท่านทำอยู่ 90% วันนี้ไม่ต้องทำชัดเจนไม่โกงกันไม่ได้ด้วยขอขอบคุณครับท่านประธานฝากไว้แค่นี้ครับ
3: ครับท่านกรรมการประกันสังคมท่านก็รับปากฝากไว้นะครับก็มีใครติดใจอีกไหมครับท่านสมาชิกถ้าไม่มีนะครับผมก็ขอปิดการอภิปรายนะครับต้องถือว่าที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567ตามมาตรา27แห่งพระบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2558เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบคุณท่านคณะผู้ชี้แจงเป็นอย่างสูงขอบคุณท่านเลขานะครับแล้วก็ขอบคุณท่านสมาชิกที่นั่งรับฟังกันนะครับจนจบนะครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6.2 ครับต่อไป 6.3 นะครับเรายังมีอีก3เรื่องด้วยกันครับรายงานข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวสำหรับการรายงานตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ประจำปี2566นะครับด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่30มิถุนายน2569รับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวสำหรับการรายงานตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ประจำปี2566ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอนะครับได้เสนอรายงานดังกล่าวมายังวุฒิสภาตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ซึ่งกำหนดให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำรายงานประจำปีแสดงจำนวนคดีการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจำนวนคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์และจำนวนการละเมิดคำสั่งหรือมาตรการกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ของพนักงานเจ้าหน้าที่และศาลและจำนวนการยอมความรายงานต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐสภาเพื่อทราบปีละครั้งซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้กับสมาชิกแล้วนะครับการพิจารณารายงานฉบับนี้หน่วยงานได้มีหนังสือมอบหมายผู้แทนเพื่อเข้าร่วมชี้แจงตอบที่ประชุมดังนี้นะครับ 1. ท่านสุดาสุหลงรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2. ท่านพรมณีพุ่มอิ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว 3. ท่านนัตยาวรชินาผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว 4. ท่านกฤษฎีบุญสวยขวัญนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษและ 5. ท่านทิติกรงอกงามดีนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาขออนุญาตผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ26นะครับครับเชิญท่านผู้ชี้แจงเข้าประจำที่นะครับครับก็นำเรียนท่านผู้ชี้แจงนะครับท่านชี้แจงไม่ควรใช้เวลาเกิน20นาทีนะครับทั้งถามทั้งตอบนะครับก็ให้กระชับเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วขอเรียนเชิญผู้ชี้แจงได้แถลงครับเชิญครับผม
5: กราบเรียนท่านประธานและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านดิฉันนางสุดาสุหลงรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพร้อมคณะขอนำเรียนเกี่ยวกับรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวสำหรับการรายงานตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550ประจำปี2566พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550ให้คำจำกัดความคำว่าความรุนแรงในครอบครัวหมายความถึงการกระทำใดๆโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพหรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัวหรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดครองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการไม่กระทำการหรือรอมรับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมิชอบแต่ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาทและคำจำกัดความของคำว่าบุคคลในครอบครัวหมายความถึงคู่สมรสคู่สมรสเดิมผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมิจำกัดโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรบุญธรรมสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งบุคคลใดๆที่ต้องพึ่งพาอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวสำหรับการรายงานตามมาตรา17เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาครั้งนี้เป็นฉบับที่15โดยมีเนื้อหา4ส่วนส่วนที่1ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวในปี2566ที่รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่1ศูนย์พึ่งได้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร3สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร4โรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ5ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300กระทรวงพม6บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชน7สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์8มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล9สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยใน

0: ประเภทของการกระทำความรุนแรงมากที่สุดได้แก่ทางร่างกายจำนวน 6,027 รายคิดเป็นร้อยละ 48.45 ในส่วนของศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 13.0 กระทรวงพม.ได้รายงานเกี่ยวกับสถิติความรุนแรงคือ1ปี2565จำนวนความรุนแรง 2,146 ราย2566จำนวน 3,196 ราย 2,567 จำนวน 3,421 รายปี 2,568 2,904 รายและในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2,569 จำนวน 2,438 รายส่วนข้อมูลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตามระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวภายใต้ระบบ EVCS ภายใต้เว็บไซต์ของ violence.in.th ในปี2516มีจำนวนทั้งสิ้น 2,121 27เหตุการณ์โดยมีผู้ถูกกระทำ 1,820 รายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 78.79 ลองลงมาเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 19.56 และเพศอื่นๆคิดเป็นร้อยละ 1.65 ซึ่งปัจจัยที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือเมาสุรายาเสพติดจำนวน 1,167 เหตุการณ์คิดเป็นร้อยละ 42.56 ทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในครอบครัววิธีการคุ้มครองช่วยเหลือของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ดำเนินการมากที่สุดได้แก่การเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงรองลงมาคือให้คำปรึกษาแนะนำการส่งรักษาพยาบาลบำบัดรักษาตามลำดับนอกจากนี้ก็มีข้อมูลกรณีศึกษาความรุนแรงตัวอย่างเคสที่ เราพบอย่างเช่น 1. สามีดุด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัว 2. สามีถูกภรรยาข่มขู่ทำร้ายร่างกายจิตใจ 3. อดีตสามีทำร้ายร่างกายอดีตภรรยาหรือ 4. พ่อฆ่าตัวตายต่อหน้าลูกเพื่อประชดภรรยา 5. บุตรถูกบิดาทำร้ายร่างกายและ 6. สามีชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายและข่มขู่คุกคามภรรยาส่วนที่2ของรายงานข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา17ประกอบด้วยข้อมูลการดำเนินคดีการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจำนวนคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์จำนวนการละเมิดคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ของพนักงานเจ้าหน้าที่และศาลและจำนวนการยอมความโดยเป็นข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการกระทำความรุนแรงในครอบครัว141คดีร้องทุกข์117 37คดีและไม่ร้องทุกข์4คดีโดยไม่ออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์และมีการยอมความในชั้นสอบสวน9คำสั่ง2สำนักงานอัยการสูงสุดมีคดีกระทำความรุนแรงในครอบครัว237คดีแบ่งเป็นคดีสั่งฟ้อง209คดีและที่ไม่สั่งฟ้อง3คดียุติการดำเนินคดีในชั้นสอบสวน24คดี3สำนักงานศาลยุติธรรมมีคดีกระทำความรุนแรงในครอบครัว231คดีมีการออกคำสั่งกำหนดมาตรการวิธีบรรเทาทุกข์2คำสั่งส่วนที่3บทวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเหตุการณ์ความรุนแรงที่รวบรวมจาก14หน่วยงานมีทั้งสิ้น 24,233 เหตุการณ์จากข้อมูลที่ทั้งหมดที่มีการวิเคราะห์เพศที่ถูกกระทำมากที่สุดคือเพศหญิงส่วนผู้ชายจะเพศชายจะเป็นผู้กระทำความรุนแรงมากที่สุดโดยมีสาเหตุเนื่องจากบทบาททางเพศผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง10ปีไม่เกิน20ปีและผู้กระทำส่วนใหญ่อยู่ในช่วง18ถึง50ปีผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่จะถูกกระทำความรุนแรงทางด้านร่างกายรองลงมาคือด้านจิตใจและเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในครอบครัวมีผู้ถูกกระทำที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงอันตรายจนถึงสาหัสรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตด้วยในการกระทำความรุนแรงในครอบครัวทำให้ผู้ถูกกระทำเกิดบาดแผลทางร่างกายถูกบังคับข่มขู่ซึ่งปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัวเป็นสาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงมากที่สุดในส่วนที่4ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแบ่งออกเป็น7ด้าน1ด้านระบบฐานข้อมูลผลักดันให้มีระบบฐานข้อมูลความรุนแรงในระดับประเทศที่มีระบบประสานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันและให้ทุกหน่วยงานที่ดำเนินด้านความรุนแรงใช้ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน 2ด้านเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกลไกการดำเนินงานตามกฎหมายโดยผลักดันให้เสริมพนักงานสอบสวนหญิงทำงานด้านความรุนแรงในครอบครัวเป็นการเฉพาะ3ด้านทีมสหวิชาชีพและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยการส่งเสริมทุกพื้นที่ที่มีการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพส่งเสริมให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อพม. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. มีองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพการจัดการกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 4. ด้านกฎหมายสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 5. ด้านสวัสดิการสำหรับผู้ถูกกระทำโดยการส่งเสริมให้ผู้ถูกกระทำในความรุนแรงในครอบครัวได้รับสวัสดิการในการเยียวยาฟื้นฟูโดยไม่มีค่าใช้จ่าย6ด้านสถานการณ์สังคมโดยส่งเสริมการรณรงค์ให้สังคมเกิดความตระหนักการรับรู้ทั้งทัศนคติและเปลี่ยนค่านิยมในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัว7ด้านการศึกษาวิจัยโดยการผลักดันให้เกิดหลักสูตรการศึกษาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทุกรูปแบบในทุกระดับการศึกษากรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพร้อมน้อมรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่านประธานและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านเพื่อนำไปปรับปรุงในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายต่อไปขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: ครับต่อไปผมจะให้สมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อไว้นะครับก็ขอให้ช่วยรักษาเวลากันด้วยนะครับขอเชิญท่านปอนชัยครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านกระผมพรชัยวิทยาลัตพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้กระผมขออภิปรายข้อสังเกตต่อรายงานข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวประจำปี2566นะครับท่านประธานครับเมื่อปีที่แล้วกระผมได้อภิปรายรายงานประจำปี2565แล้วก็ฝากข้อเสนอไว้ภายใต้กรอบที่เรียกว่า EPIE นะครับ E Education การศึกษา P Perception การปรับทัศนคติ R Regulation การปรับกฎหมายและ E Enforcement การบังคับใช้กฎหมายปีนี้กระผมไม่อยากเริ่มใหม่จากศูนย์แต่ขอทำหน้าที่เหมือนคนมาตรวจการบ้านว่า1ปีผ่านไปปัญหาที่เราเคยชี้ไว้ได้รับการแก้ไขถึงไหนแล้วคำตอบก็คือบางเรื่องเริ่มเดินบางเรื่องกำลังจะเดินแต่ว่าบางเรื่องเรายังเขียนปัญหาเดิมซ้ำอยู่ในรายงานฉบับใหม่ครับก่อนตรวจการบ้านผมขอถามก่อนว่าทำไมถึงได้ส่งการบ้านช้าขนาดนี้ครับเพราะว่ารายงานที่เราพูดถึงเนี่ยคือรายงานสถานการณ์ประจำปี2566แต่คำนำของรายงานลงนามในเดือนพฤษภาคม68และคณะรัฐมนตรีเพิ่งมีมติรับทราบเมื่อวันที่30มิถุนายน2569หมายความว่าจากวันสิ้นปี66จนรายงานไปถึงระดับคณะรัฐมนตรีใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่งและที่น่าตั้งคำถามยิ่งกว่านั้นก็คือแม้ตัวรายงานจะเสร็จตั้งแต่เดือนพฤษภาคม68แล้วก็ยังใช้เวลาอีกประมาณ13เดือนกว่าจะถึงคณะรัฐมนตรีท่านประธานครับรายงานสถานการณ์ที่มาช้า2ปีครึ่งก็เหมือนรายงานอากาศที่บอกเราว่าพายุกำลังจะมาหลังจากที่หลังคาบ้านเราเนี่ยปลิวไปหมดแล้วกระผมจึงอยากให้ทางกระทรวงช่วยชี้แจงด้วยว่าความล่าช้ามันเกิดขึ้นในขั้นตอนไหนและเสนอให้กำหนดมาตรฐานว่ารายงานประจำปีควรจะเสร็จแล้วก็เสนอต่อครม.และรัฐสภาภายใน6เดือนหลังสิ้นปีพร้อมกับมีแดชบอร์ดอัปเดตตัวเลขเคสรายไตรมาสเพราะว่าสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันจะบริหารด้วยการเอาข้อมูลเก่าเมื่อ 2-3 ปีก่อนมาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้ครับปัญหาแรกที่ยังแก้ไม่จบนะครับเราก็คือการที่เรายังไม่รู้ว่าความจริงเนี่ยมันมีอยู่กี่เคสแน่ๆที่มีการทำความรุนแรงในครอบครัวปี65ผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าแต่ละหน่วยงานก็เก็บข้อมูลคนละแบบฐานข้อมูลไม่เชื่อมกันจนเราไม่สามารถตอบคำถามพื้นฐานที่สุดว่าประเทศไทยมีความรุนแรงในครอบครัวจริงๆแล้วกี่กรณีกำลังเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงกันแน่กระผมเสนอให้มีแบบฟอร์มมาตรฐานฐานข้อมูลกลางแล้วก็การส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานปี66ก็ต้องถือว่ามีความคืบหน้าครับเพราะว่าเริ่มมีระบบ EVCIS รัฐบาลก็เสนอให้พัฒนาฐานข้อมูลระดับประเทศแต่รายงานฉบับเดียวกันกลับยอมรับว่าข้อมูลจาก14หน่วยงานอาจจะทับซ้อนกันเพราะว่าแต่ละหน่วยงานก็จัดเก็บตามภารกิจฐานข้อมูลแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของตนเองแปลว่าเราเริ่มสร้างห้องควบคุมแล้วนะครับแต่ว่ากล้องวงจรปิดแต่ละตัวเนี่ยมันยังต่ออยู่คนละระบบกระผมจึงเสนอให้ไปอีกขั้นก็คือทุกก รณีความรุนแรงในครอบครัวควรจะมีหมายเลขประจำเคสที่ไม่ซ้ำกันที่ใช้ในการติดตามส่งต่อตั้งแต่โรงพยาบาลสายด่วน1300นะครับ1300พม.ตำรวจอัยการไปจนถึงศาลโดยที่จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวอย่างเข้มงวดเพื่อให้รัฐรู้ว่าคนนี้คือคนเดียวกันเคสเดียวกันขณะนี้ได้รับความช่วยเหลือไปถึงไหนแล้วมิฉะนั้นวันนึงเราอาจจะนับคนคนเดียว5ครั้งแต่ในอีกด้านนึงกลับปล่อยคนอีก5คนหลุดจากระบบโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับอีกเรื่องที่ผมทักไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็คือเรื่องคำว่าเพศทางเลือกในรายงานปี65กับผมตั้งคำถามไปชัดเจนว่าคำว่าเพศทางเลือกยังเหมาะสมกับความรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศในปัจจุบันหรือไม่เพราะว่าอัตลักษณ์ทางเพศเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คนเลือกขึ้นมาและการเอาคน LGBTQIA+ ที่มีความแตกต่างกันไปรวมไว้ในช่องเดียวยิ่งทำให้เรามองไม่เห็นความเปราะบางเฉพาะกลุ่มครับ1ปีผ่านไปรายงานปี66ของศูนย์พึ่งได้ก็ยังใช้คำว่าเพศทางเลือกเหมือนเดิมนะครับผู้ถูกกระทำเป็นหญิง 11,000 กว่ารายชาย 1,300 กว่ารายและเพศทางเลือกเพียง16รายหรือว่าร้อยละ 0.13 ก็ผมไม่ได้บอกว่าตัวเลข 0.13% นี้ผิดนะครับแต่เราควรจะถามว่ากลุ่มนี้ถูกกระทำน้อยจริงหรือว่าระบบของเรายังมองไม่เห็นเขากันแน่ยิ่งในรายงานเดียวกันบางหน่วยใช้คำว่าเพศทางเลือกบางหน่วยใช้คำว่าอื่นๆก็ยิ่งสะท้อนว่าแม้แต่ตัวแปรพื้นฐานเรื่องเพศเรายังไม่มีมาตรฐานเดียวกันเลยข้อเสนอของผมจึงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงศัพท์ให้ดูทันสมัยแต่ควรจะมีพจนานุกรมคำนิยามกลางกำหนดนิยามวิธีการเก็บข้อมูลเรื่องเพศและอัตลักษณ์ทางเพศที่เหมาะสมให้ตอบโดยสมัครใจมีช่องไม่ระบุไม่ประสงค์ระบุนะครับแล้วก็มีมาตรการรักษาความลับอย่างเคร่งครัดเพราะว่าท่านประธานครับกลุ่มคนที่ระบบเนี่ยยังนิยามพวกเขาไม่ตรงกันเลยส่วนใหญ่ก็มักจะกลายเป็นคนที่นโยบายมองไม่เห็นครับเรื่องของกลุ่มเปราะบางก็เช่นเดียวกันนะครับปีที่แล้วผมพูดถึงผู้พิการคนต่างชาติคนทำงานบ้านผู้สูงอายุไปจนถึงคนที่ไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ง่ายปีนี้เริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับข้อมูลสายด่วน1300สามารถแยกผู้ถูกกระทำเป็นคนพิการได้313รายหรือว่าร้อยละ 9.79 แต่ในข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆหลายแห่งช่องคนพิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยจิตเวชกลับไม่มีข้อมูลเป็นศูนย์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากว่าทำไมเกิดภาวะอย่างไม่สนับเสมอกันเช่นนี้ดังนั้นต้องจำไว้ว่าไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่มีปัญหาครับทีนี้ผมขอกลับมาสำรวจตัว EPRE ทีละตัวนะครับ E ตัวแรก Educationปี65ผมเสนอว่าเด็กควรเรียนรู้ตั้งแต่แรกว่าความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่การตีการด่าทอดูถูกกดดันทางจิตใจการทอดทิ้งการละเมิดสิทธิในร่างกายหรือว่าการเอาภาพส่วนตัวของคนในครอบครัวไปเผยแพร่โดยไม่ยินยอมก็กลายเป็นความรุนแรงได้และเด็กควรจะต้องรู้ได้ว่าหากเกิดเหตุจะต้องปฏิเสธยังไงขอความช่วยเหลือจากใครและติดต่อรัฐทางไหนปีนี้มีความคืบหน้าครับเพราะว่าก็เสนอหลังรายงานปี66ระบุถึงการผลักดันเนื้อหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวสิทธิและการแก้ไขความขัดแย้งโดยไม่ใช่ความรุนแรงเข้าสู่การศึกษาภาพบังคับอันนี้ก็ผมขอชื่นชมนะครับแต่วันนี้ยังเป็นเพียงคำว่าผลักดันผมจึงอยากถามต่อว่าใครจะเป็นเจ้าภาพจะเริ่มผลักดันเมื่อไหร่จะเริ่มสอนในระดับชั้นใดและจะวัดผลอย่างไรเพราะการบอกเด็กว่าความรุนแรงไม่ดีนั้นมันยังไม่พอครับเด็กต้องรู้ด้วยว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองประตูไหนของรัฐเปิดรับเขาอยู่พีนะครับเพอร์เซพชันการสร้างความตระหนักรู้การมั่นข้อนี้ผมว่ายังไม่ผ่านพี่เราผมพูดไปว่าเราต้องเลิกความคิดประเภทเรื่องผัวเมียอย่าไปยุ่งเรื่องในบ้านให้เขาจัดการกันเองเพราะว่าความเงียบของคนรอบข้างเนี่ยมันคือกำแพงที่ขังผู้ถูกกระทำเอาไว้กับผู้กระทำแต่รายงานปี66ของกระทรวงเองก็ยังระบุปัญหาสังคมชายเป็นใหญ่ทัศนคติที่มองว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องปกติแสดงว่าพียังไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเสนอว่านอกจากแคมเปญประชาสัมพันธ์แล้วเราควรจะมีการสำรวจทัศนคติระดับชาติเป็นระยะวัดให้ได้ว่าประชาชนกี่เปอร์เซ็นต์ยังเห็นว่าตีลูกซ้อมเมียตบผัวเนี่ยเป็นเรื่องปกติกี่เปอร์เซ็นต์ยังเห็นว่าเรื่องในครอบครัวคนนอกไม่เคยยุ่งไม่งั้นเราก็จะได้แต่รณรงค์ซ้ำอยู่ทุกปีโดยที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงครับต่อไป R นะครับ regulation ถือว่าเป็นข้อที่มีความคืบหน้ามากที่สุดปี65ผมเสนอให้มีการปรับปรุงพรบความรุนแรงในครอบครัวปี50ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับครอบคลุมกลุ่ม LGBTQ ผู้สูงอายุคนพิการคนต่างด้าวปัญหาการเกิดเกลี่ยตลอดจนความรุนแรงรูปแบบใหม่อย่างเช่น revenge porn หรือว่า deep fake วันนี้มีความก้าวหน้าครับ วันที่25สิงหาคมปี69นี้เองคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างของกระทรวงพม.เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับและเมื่อวันที่25มิถุนายน69เนี่ยพรรคประชาชนก็ได้ยื่นร่างของพรบ.ความรุนแรงในครอบครัวฉบับใหม่ก้าวสู่สภาแล้วก็แต่ผมคิดว่าเมื่อกฎหมายเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเราไม่ควรจะถามว่าร่างไหนดีกว่าแต่ควรจะถามว่าเราจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละร่างมาช่วยผู้ถูกกระทำให้ได้มากที่สุดได้ยังไงน่าจะสำคัญมากกว่าครับสุดท้ายละครับต่อไป enforcement นะครับผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดปีที่แล้วผมตั้งคำถามเรื่องช่องว่างมหาศาลระหว่างจำนวนเหตุความรุนแรงกับจำนวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคือเหตุความรุนแรงเนี่ยมีเป็นหมื่นๆเคสนะครับแต่ว่าปี65สำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตามพรบ.นี้มีคดีแค่167คดีเท่านั้นปี66เหลือแค่141คดีครับจะเห็นเลยว่ามันมีความรุนแรงที่ตกหล่นนะครับไม่กลายเป็นการดำเนินคดีเนี่ยมากมายเลยทีนี้เราจะสามารถจะแก้ไขปัญหากระบวนการคัดกรองคดีนี้ได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าการบ้านที่พม.ควรจะต้องเอาไปทำนะครับก็คือดูว่าตกลงเราจะแก้ไขปัญหา EPRE นี้ได้อย่างไรนะครับแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งยังเป็นจ้างเหมารับบริการได้อย่างไรเพราะว่าผู้ถูกกระทำเนี่ยไม่ได้ถูกทำร้ายเฉพาะเวลา8โมงถึง4โมงครึ่งตามเวลาการทำงานของรัฐความรุนแรงในครอบครัวเป็นเหตุฉุกเฉินระบบของรัฐก็ต้องทำงานเหมือนระบบฉุกเฉินจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายที่ดีเนี่ยสุดท้ายไม่ใช่กฎหมายที่ลงโทษได้หลังความรุนแรงเกิดขึ้นได้แล้วแต่คือระบบที่ป้องกันผู้ถูกกระทำจากความรุนแรงได้อย่างแท้จริงครับก็ฝากกระทรวงพม.นำไปพิจารณาด้วยขอบพระคุณครับ
2: ครับขอบคุณครับผมก็ย้ำอีกทีนะครับเรื่องของการใช้เวลานะครับท่านปิญญาพัฒน์เชิญครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวิสภาที่เคารพดิฉันพิญญาพัฒน์สัตยชีวินสมาชิกวิสภาค่ะขอใช้สิทธิ์อภิปรายนะคะเพื่อรับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวประจำปี2566ตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวศักราช2510นะคะที่เสนอโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก่อนอื่นนะคะดิฉันก็ต้องขอชื่นชมทีมงานนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง14หน่วยงานนะที่ร่วมกันเก็บข้อมูลรวบรวมตัวเลขนะคะแล้วก็จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นมานะคะตัวเลขทุกตัวในรายงานนะก็คือบาดแผลของพี่น้องประชาชนในสังคมไทยค่ะที่ดิฉันก็เชื่อนะคะว่าประสบปัญหากันอยู่จำนวนมากค่ะและเมื่อพิจารณาตัวเลขในภาพรวมนะคะที่น่าต้องตกใจแล้วก็ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเลยก็คือบ้านที่ควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในชีวิตกลับกลายเป็นพื้นที่เกิดเหตุความรุนแรงมากที่สุดข้อมูลจากเกือบทุกหน่วยงานนะก็ชี้ตรงกันว่าประมาณ 70-80% ของความรุนแรงเกิดขึ้นภายในที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลค่ะและผู้กระทำส่วนใหญ่นะคะก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าค่ะแต่ว่าเป็นสามีนะคะหรือว่าเป็นบุคคลในครอบครัวค่ะโดยผู้ถูกกระทำหลักนะคะก็มักจะเป็นเพศหญิงเป็นเด็กเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นผู้สูงอายุค่ะท่านประธานคะเมื่อเรามองลึกลงไปในตัวเลขการดำเนินคดีตามพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550นะคะเราก็จะพบช่องว่างขนาดใหญ่ของกระบวนการยุติธรรมนะคะในรายงานระบุว่าในชั้นพนักงานสอบสวนชั้นอัยการและชั้นศาลมีคดีเพียงหลักร้อยเคสแต่ในขณะที่ศูนย์พึ่งได้ของกระทรวงสาธารณสุขรับดูแลผู้ถูกกระทำสูงถึง 12,000 รายตัวเลขต่างกันเยอะมากค่ะนี่ยังไม่รวมตัวเลขจากสายด่วน1300นะคะรับแจ้งเหตุอีกกว่า 3,200 รายตัวเลขที่ต่างกันเป็น10เท่านี้ก็นำมาสู่คำถามสำคัญค่ะว่าทำไมผู้ถูกกระทำนับหมื่นรายจึงไม่เข้าหรือหลุดหายไปจากกระบวนการทางกฎหมายคะปัญหานี้มันสะท้อนให้เห็นแล้วค่ะว่ากฎหมายพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.250ที่เราใช้มาเกือบ20ปีมันเริ่มไม่ตอบโจทย์บริบทสังคมปัจจุบันค่ะตัวกฎหมายไปมุ่งเน้นในเรื่องของการไกล่เกลี่ยและการยอมความซึ่งในด้านหนึ่งนะคะมันก็อาจจะดูเหมือนเป็นการรักษาสถานะครอบครัวไว้ได้แต่อีกด้านหนึ่งมันกลับกลายเป็นการกดดันให้ผู้ถูกกระทำจำต้องทนยอมอยู่ความรุนแรงซ้ำซากเพราะขาดกลไกความคุ้มครองสวัสดิภาพและโครงสร้างการเยียวยาที่มันควรจะต้องเข้มแข็งพอค่ะในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะดิฉันก็อยากจะ ขอฝากข้อเสนอแนะ4ประการนะคะไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรัฐบาลค่ะเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดนะคะประการแรกเลยก็คือเรื่องของการเร่งรัดการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอย่างจริงจังค่ะเราทราบว่าอยู่ระหว่างการยกร่างแก้ไขพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะคะแต่กระบวนการมันควรจะต้องรวดเร็วค่ะและจะต้องเปลี่ยนจากการมุ่งรักษาคงสภาพความเป็นครอบครัวมาเป็นการยึดเอาความปลอดภัยเป็นหลักและสิทธิ์ของผู้ถูกกระทำเป็นศูนย์กลางกลไกการออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวฉุกเฉินค่ะต้องทำทันทีโดยลดขั้นตอนทางธุรการค่ะเพื่อป้องกันไม่เกิดการสูญเสียถึงชีวิตนะคะและประการที่สองนะคะปัจจุบัน14หน่วยงานต่างคนต่างก็เก็บข้อมูลค่ะต่างคนต่างจำแนกอายุและประเภทปัญหาทำให้ภาพรวมสถานการณ์นะมันก็กระจัดกระจายค่ะรัฐบาลจะต้องเร่งเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างสาธารณสุขพม.สำนักงานตำรวจแห่งชาติและศาลค่ะเพื่อให้สามารถติดตามช่วยเหลือผู้ถูกกระทำได้อย่างต่อเนื่องค่ะและประการที่3นะคะพนักงานเจ้าหน้าที่และนักสังคมสงเคราะห์ในระดับภูมิภาคก็ยังมีจำกัดรัฐบาลจะต้องสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรให้กับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบลเพื่อให้มีกลไกรับแจ้งเหตุนะคะเข้าระงับเหตุและเยียวยาจิตใจในชุมชนได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องไปรอให้เรื่องมันกลายเป็นคดีอาญาจนลุกลามรุนแรงนะคะและประการสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณด้านสวัสดิการและที่พักพิงฉุกเฉินค่ะสาเหตุสำคัญนะที่ทำให้เหยื่อจะต้องกลับไปหาผู้กระทำความรุนแรงนะคะก็คือความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและการไม่มีที่ไปค่ะภาครัฐจะต้องเพิ่มจำนวนบ้านพักฉุกเฉินที่มีมาตรฐานมีความปลอดภัยมีการฝึกอาชีพมีทุนชั่วคราวเพื่อให้ผู้ถูกกระทำสามารถพาตัวเองแล้วก็ลูกออกจากวงจรของความรุนแรงนี้ไปแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้นะคะท่านประธานคะความรุนแรงในครอบครัวนะคะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องผัวเมียที่ทะเลาะกันแล้วสังคมก็จะมาเพิกเมินเฉยนะคะแต่ว่ามันคือปัญหาสังคมแบบโครงสร้างที่ซาะกร่อนบ่อนทำลายความมั่นคงของมนุษย์ค่ะดิฉันขอรับทราบรายงานฉบับนี้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าข้อเสนอแนะในวันนี้นะคะจะถูกนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้บ้านกลับมาเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในสังคมไทยอย่างแท้จริงนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับครับเชิญท่านพันตรีกรพจน์ครับ
4: ว่าที่กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับครับผมว่าที่พันตรีกรพจน์รุ่งนันท์วัฒน์ครับสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข003กลุ่ม18สื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมนะครับท่านประธานท่านประธานครับวันนี้กับผมขอนำเสนอรายงานสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวนะครับประจำปี2566แต่ผมไม่อยากให้เรามองว่ารายงานฉบับนี้เป็นเพียงตัวเลขอีกชุดหนึ่งที่เสนอต่อวุฒิสมาชิกนะครับตามกฎหมายเพราะเบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้ก็คือชีวิตของคนคนหนึ่งครับเด็กคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งหรือผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งหรือแม้แต่สมาชิกในครอบครัวของเราคนใดคนหนึ่งนะครับที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงในสถานที่ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดนั่นคือบ้านนะครับและเหตุการณ์เหล่านี้นะครับผู้ที่ถูกกระทำส่วนใหญ่นะครับเป็นเพศหญิงขณะที่ผู้ที่กระทำส่วนใหญ่ก็เป็นเพศชายนะครับผู้ถูกกระทำก็อยู่ในช่วงอายุ10ถึงไม่เกิน20ปีและความรุนแรงทางร่างกายก็ไปพบมากที่สุดนะครับสำหรับเพจนี้นะครับเป็นเพจจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของความรุนแรงนะครับผ่านได้เลยครับจากรายงานฉบับนี้นะครับกับผมขอเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ เกี่ยวกับเรื่องนี้3เรื่องด้วยกันนะครับคือเรื่องที่1นะครับต้องทำให้รัฐเห็นปัญหาเดียวกันนะครับจากข้อมูลเดียวกันแล้วก็ปัจจุบันนะครับข้อมูลความรุนแรงในหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับตำรวจอัยการศาลแล้วก็องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือในขณะที่รายงานระบุว่าการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานนะครับยังแตกต่างกันนะครับผมก็ขอเสนอรายงานสำหรับนี้อยากจะให้มีการรวบรวมระบบข้อมูลทางด้านความรุนแรงระดับประเทศนะครับเป็นข้อมูลระหว่างหน่วยงานและก็ปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเพราะผมเห็นว่าเราควรพัฒนาไปอีกชั้นหนึ่งนะครับให้สามารถที่ติดตามได้ว่าเมื่อประชาชนคนหนึ่งนะครับแจ้งเหตุแล้วใครเข้าไปช่วยนะครับได้รับการคุ้มครองหรือไม่คดีไปถึงไหนและได้รับการเยียวยาหรือยังแล้วก็กลับไปถูกกระทำซ้ำอีกหรือไม่ พราะเป้าหมายของระบบข้อมูลไม่ใช่เพียงเพื่อให้รัฐมีตัวเลขที่ดีขึ้นนะครับแต่คือต้องทำให้คนคนหนึ่งนะครับไม่หลุดหายไปจากระบบของความช่วยเหลือนะครับท่านประธานครับ เรื่องที่สองก็คือต้องเปลี่ยนจากรอให้เกิดเหตุแล้วช่วยนะครับเป็นรู้ความเสี่ยงและป้องกันก่อนเกิดเหตุนะครับข้อมูลระบุว่าปัจจัยกระตุ้นที่พบมากที่สุดคือในเรื่องของยาเสพติดและสุรานะครับประมาณ 1,167 เหตุการณ์หรือร้อยละ 42.56 นะครับลงมาคือปัญหาสุขภาพจิตหรือสุขภาพกายและปัญหาความหึงหวงนะครับดังนั้นการแก้ความรุนแรงในครอบครัวไม่ควรที่จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องเชื่อมระหว่างครอบครัวชุมชนโรงเรียนสาธารณสุขตำรวจนะครับแล้วก็ท้องถิ่นและหน่วยงานทางด้านสังคมเข้าด้วยกันนะครับอาสาสมัครในชุมชนก็ควรได้รับความรู้ในการสังเกตสัญญาณความเสี่ยงรู้ว่าจะประสานใครแล้วก็ช่วยนำผู้ประสบปัญหาเข้าสู่ระบบได้อย่างรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของรายงานที่ให้เสริมศักยภาพเครือข่ายในระดับชุมชนและทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านประธานครับเรื่องสุดท้ายที่ต้องทำที่ต้องทำให้ผู้ถูกกระทำสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้จริงนะครับการช่วยเหลือไม่ควรจบเพียงว่าวันที่เจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุนะครับรายงานเสนอให้มีการเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจและสังคมมีสถานที่ปลอดภัยนะครับรองรับเพียงพอและส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ผู้ถูกกระทำสามารถพึ่งตนเองได้ผมเห็นว่านี่คือเรื่องสำคัญเพราะว่าผู้ที่ถูกกระทำนะครับไม่มีรายได้ไม่มีที่พักและไม่มีคนช่วยดูแลลูกและไม่มีที่ปลอดภัยให้นะครับบอกเพียงว่าให้ออกจากความรุนแรงนะครับอาจจะไม่เพียงพอที่ทำให้เขาออกมาได้จริงนะครับเอาเพจออกได้เลยครับท้ายที่สุดนี้กับผมอยากฝากว่าความมั่นคงของประเทศนะครับไม่ได้เริ่มต้นเฉพาะที่ชายแดนนะครับแต่เริ่มต้นจากความปลอดภัยของประชาชนในครอบครัวหากเด็กยังต้องเติบโตมากับความหวาดกลัวนะครับหากผู้ถูกกระทำนะครับร้องขอความช่วยเหลือแล้วนะครับระบบของรัฐยังตามเขาไปไม่ถึงและถ้าหากว่าความรุนแรงยังถูกมองว่าเป็นเพียงเรื่องภายในครอบครัวเราก็ยังมีงานที่จะต้องทำร่วมกันนะครับผมจึงขอให้ทางหน่วยงานรัฐนะครับได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยยึดหลักง่ายๆว่ารู้ความเสี่ยงให้เร็วนะครับเข้าช่วยเหลือให้ทันแล้วก็คุ้มครองให้ต่อเนื่องและไม่ปล่อยให้เกิดความรุนแรงซ้ำขึ้นอีกเพราะการปกป้องครอบครัวคือการปกป้องประชาชนและการปกป้องประชาชนก็คือการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศตั้งแต่ฐานรากครับกับขอบคุณครับท่านประธาน
5: ครับขอบคุณครับเชิญท่านปริญญาครับ
6: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวิเชษฐ์ขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้ขอร่วมอภิปรายเกี่ยวกับรายงานด้านความรุนแรงในครอบครัวนะครับแต่ในที่สาระสำคัญของผมเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องประเด็นเด็กและเยาวชนนะครับโดยเฉพาะที่ยังอยู่ในวัยเรียนในสถานศึกษานั่นเองนะครับก็จากรายงานเนี่ยครับท่านสมาชิกหลายท่านก็ได้พูดถึงแล้วครับว่าเหตุเกิดความรุนแรงสารที่เกิดความรุนแรงมากที่สุดก็คือบ้านของตัวเองวันนี้เราคงต้องกลับมาดูครับว่าเหตุเกิดที่มันเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยครับท่านสามารถเลื่อนสไลด์ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเพราะว่าความรุนแรงในครอบครัวอาจจะเกิดจากการที่ผู้ปกครองทั้งเรื่องการดื่มสุราการพนันหรือไม่กระเพ่นยาเสพติดหรือทางด้านอารมณ์ของตนเองนั่นเองนะครับวันนี้เราคงจะต้องมีหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลมาร่วมกันให้ได้มากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางของทางโรงพยาบาลเองก็ตามหรือไม่ก็จะเป็นในส่วนของโรงเรียนกระทรวงต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจทั้งกระบวนการการยุติธรรมทำไมครับที่มันต้องเกิดขึ้นครับเพราะว่าเราควรจะต้องหาวิธีในการสร้างระบบความปลอดภัยให้กับเด็กได้มากยิ่งขึ้นหรือเราจะตั้งไปเลยครับว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยเด็กแห่งชาติก็ได้เพราะวันนี้เหตุเกิดที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยครับถ้าเราย้อนกลับไปในปี66เพราะท่านมารายงานสำหรับ2566ท่านก็จะเห็นนะครับในประเด็นเกี่ยวเรื่องการกราดยิงในสยามพารากอนที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้งแต่ตอนนั้นเด็กอายุ14ปีที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการอะไรครับทั้งเรื่องการใช้ชีวิต การที่เด็กจะต้องอยู่คนเดียวต่างๆเนี่ยครับหรือว่าเหตุการณ์ที่เราเห็นในล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยครับก็การกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เองก็ตามเนี่ยครับถามว่าเราจะโทษให้กับคุณครูเป็นคนคอยปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างนี้ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับหลังจากที่เกิดเหตุกระทรวงศึกษาเองก็จะประกาศให้พยายามตรวจสอบตรวจค้นตรวจกระเป๋าเด็กนักเรียนหรือถ้าเราย้อนไปที่บอกว่าประเด็นเกี่ยวเรื่องที่ห้างดังสยามพารากอนเองก็ตามหลังจากเกิดเหตุมีการตรวจค้นมากยิ่งขึ้นหลังจากหมดเหตุการณ์นั้นไป 3-4 เดือนก็ไม่มีการตรวจค้นกันอย่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เองนะครับก็มีประกาศของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีให้วันนี้วันที่31สิงหาคมเนี่ยครับมีการเฝ้าระวังต่างๆท่านทราบไหมครับเหตุที่เตรียมตัวจะเกิดเหตุมันเป็นการเรียนแบบกันมากยิ่งขึ้นของเรียนสุรศักดิ์มนตรีเองเนี่ยเกิดจากในห้องแชทกลุ่มเนี่ยครับopen chat เนี่ยมีการขู่ว่าจะไปกราดยิงอยู่ในโรงเรียนถามว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่วันนี้เรายังไม่เห็นข่าวนะครับแต่ถามว่ามันไม่ควรเป็นแบบอย่างแบบนี้กันอีกต่อไปความรุนแรงเองเนี่ยครับมันเกิดกระทั่งที่บอกครับว่าภายในครอบครัวเหมือนในตัวแชทตัวนี้ครับเด็กนักเรียนหญิงอายุ15ปีถูกข่มขืนคาบ้านตัวเองจาก3เดนทรชนเนี่ยครับที่เข้าไปพยายามลากออกมาถามว่าแล้วระบบการช่วยเหลือให้กับเด็กนะครับหรือใครก็ตามเนี่ยครับที่ถูกการใช้ความรุนแรงถูกล่วงละเมิดก็ตามเนี่ยครับมันมีหน่วยงานไหนที่เข้าชาร์จเข้าถึงตัวได้อย่างรวดเร็วบ้างไหมครับวันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆครับว่าไม่มีเลยไม่มีใครที่จะเข้าไปช่วยเหลือเวลาเกิดเหตุต่างๆนานาเราทำได้เพียงแค่หลังจากที่เกิดเหตุเกิดขึ้นแล้วความรุนแรงต่างๆกระทั่งข่าวต่างๆที่เราเห็นนะครับว่าการกระทำร้ายหลังจากเมาสุราเสพยาเสพติดถามว่าคนเป็นแม่เองคนเป็นพ่อเองถูกลูกทำร้ายหรือลูกเองถูกพ่อแม่ทำร้ายหลังจากกลับไปบ้านเองไม่กลับกลายเป็นบ้านบางหลังเองไม่ได้เป็นบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็กวันนี้เราคงจะต้องมีการประสานความเชื่อมโยงของหน่วยงานนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับมีระบบเตือนภัยล่วงหน้าโดยเฉพาะในส่วนของโรงเรียนที่บอกไปตั้งแต่ต้นครับว่าเราคงจะต้องหาวิธีนะครับในการที่เป็นมาตรการเชื่อมโยงหลายๆหน่วยงานอาจจะเป็นแม่งานหลักก็อาจจะเป็นกระทรวงพม.เป็นหน่วยงานของท่านก็ได้นะครับในการที่จะทำเรื่องนี้ต้องบอกครับว่าเราพยายามลดภาระของครูในการงานธุรการแต่จะเอางานพวกนี้มาเป็นภาระครูที่จะบอกว่าหลังจากเกิดเหตุที่โรงเรียนโทษใครครับคุณครูไม่ดูแลเลยที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่นะครับสังคมเราต้องช่วยกันดูแลให้ป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับให้มันยุติกันได้แล้วครับและที่สำคัญนะครับเวลาเด็ก1คนที่ต้องการความช่วยเหลือในประเด็นความรุนแรงต่างๆครับทั้งในบ้านในโรงเรียนหรือที่ไหนก็ตามไม่ใช่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุถูกทำร้ายร่างกายมากระทรวงพม.พาไปรักษาพยาบาลกลับมาบ้านมีนักจิตวิทยานักสังคมเข้ามาพูดคุยเพียงไม่กี่วันหรือเต็มที่ก็เดือนหนึ่งจบไปเพียงแค่นั้นหรอครับเราต้องเยียวยาดูแลทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถเด็กที่ถูกทำร้ายนี่ครับสามารถกลับเข้ามาอยู่ในบ้านของเขาได้กลับเข้ามาเรียนอย่างมีความสุขกลับมาใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยได้อย่างแท้จริงก็คงจะต้องฝากครับว่าเมื่อเด็กหนึ่งคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยครับรัฐเองเราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ในหน่วยงานของเราอย่างเดียวหรือเราจะเข้าไปหามีวิธีเขาเข้าไปพูดคุยกับเราได้ง่ายยิ่งขึ้นสามารถเข้าถึงเขาได้มากยิ่งขึ้นคงต้องฝากไว้ครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าการความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะสถานศึกษามันเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้มากมายบางข่าวไม่มีข่าวออกบางอันเองเนี่ยครับอย่างเช่นการฆ่าตัวตายในสถานศึกษาเด็กนักเรียนกระโดดตึกตายมีการปิดข่าวกันมาอยู่ใจกลางเมืองเองก็ตามถามว่าพวกนี้ครับมันเกิดจากอะไรครับทั้งสภาพจิตใจการเยียวยาทั้งเรื่องผลเศรษฐกิจต่างๆก็คงต้องฝากหน่วยงานของท่านครับว่าวันนี้เราต้องหามาตรการยังไงที่บอกครับว่ามีการเชื่อมโยงและการเข้าถึงแล้วไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตนะครับก็ต้องฝากท่านครับว่ายังไงก็คงจะต้องมีการดำเนินการการเชื่อมโยงให้ดีนะครับขอบคุณมากครับ
2: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านอังคณาครับ

ขออภัยค่ะท่านประธานพอดีไม่ได้เสียบบัตรค่ะท่านประธานคะที่ต้องขอขอบคุณกรมกิจการสตรีและครอบครัวนะคะที่นำเสนอรายงานในวันนี้ซึ่งเรียนเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะแล้วถ้าหากว่าเราพิจารณารายงานที่นำเสนอนะคะเป็นรายงานปี66นะคะก็พบว่าตัวเลขความรุนแรงเนี่ยแม้จะลดลงนะคะแต่ว่าถ้าดูปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะที่สะท้อนผ่านสื่อสาธารณะเนี่ยมันดูเหมือนความรุนแรงไม่ได้ลดลงเลยค่ะในขณะที่รูปแบบของการกระทำรุนแรงเนี่ยก็มีความซับซ้อนนะคะมากขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ถูกละเมิดเนี่ยก็ดูจะเป็นไปได้อย่างล่าช้านะคะท่านประธานคะถ้าหากว่าเราพิจารณาปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยโดยยึดโยงกับปฏิญญาสหประชาชาติเรื่องการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงนะคะซึ่งเน้นย้ำว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้หญิงซึ่งเกิดจากฐานคิดของความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศนะคะแล้วก็รัฐเนี่ยจะต้องดำเนินการทุกๆด้านนะคะเพื่อจัดสรรงบประมาณที่พอเพียงเพื่อที่ดำเนินการให้เกิดความคุ้มครองนะคะเข้าถึงที่พักพิงที่ปลอดภัยและก็ป้องกันการละเมิดซ้ำค่ะนอกจากนั้นนะคะท่านประธานคะในเรื่องของความรุนแรงต่อผู้หญิงเนี่ยยังอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะในเป้าหมายที่5เรื่องการบรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศและเสริมสร้างพลังให้แก่ผู้หญิงและเด็กทุกคนนะคะเรื่องนี้นะคะถ้าหากพิจารณาจากรายงานที่นำเสนอนะคะดิฉันมีข้อสังเกตนะคะที่สอดคล้องกับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านก็คือรายงานที่นำเสนอวันนี้เป็นรายงานของปี66นะคะก็คือเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งเรนเห็นว่าไม่มีความทันสมัยนะคะแล้วก็ไม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะแล้วประการที่2นะคะในตัวเลขนะคะสถิติของความรุนแรงในครอบครัวนะคะจากองค์กรและหน่วยงานทั้ง14แห่งรวมถึงสค.ด้วยเนี่ยค่ะเป็นตัวเลขที่ดูเหมือนลดลงแต่ดิฉันเห็นว่าตัวเลขนี้ไม่ได้สะท้อนตัวเลขที่แท้จริงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูลนะคะเช่นเวลาที่เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะก็มักผู้หญิงกับผู้เสียหายมักจะไปร้องเรียนกับองค์กรที่ทำงานด้านนี้นะคะแล้วก็ไปรายงานต่อตำรวจนะคะไปแจ้งความแล้วก็ไปโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นการบันทึกข้อมูลเนี่ยนะคะไม่ในรายงานที่ฉบับที่นำเสนอเนี่ยไม่ได้บอกเลยนะคะว่าทำยังไงที่จะแยกนะคะข้อมูลให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนโดยที่มั่นใจได้ว่ามันไม่ซ้ำซ้อนค่ะนอกจากนั้นนะคะจึงคิดว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยยังขาดข้อมูลนะคะในส่วนที่ผู้เสียหายเนี่ยได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะซึ่งถ้าหากว่าไปดูแถลงการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ออกเมื่อปีที่แล้วนะคะเดือนพฤศจิกายนเนื่องในโอกาสวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงนะคะปี67นะคะกรรมการสิทธิ์เนี่ยอ้างข้อมูลจากสสสนะคะสำนักงานสนับสนุนกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะกรรมการสิทธิ์อ้างว่ารายงานสสสเนี่ยมีผู้หญิงถูกละเมิดนะคะถูกกระทำรุนแรงทางร่างกายและจิตใจและเข้ารับการรักษาและแจ้งความร้องทุกปีละประมาณ 30,000 คนซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากนะคะท่านประธานคะด้วยที่ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเป็นปัญหาที่ผู้หญิงและเด็กหญิงเนี่ยต้องเผชิญจากการกระทำของคนใกล้ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือบุคคลในครอบครัวเนี่ยซึ่งปัญหาสำคัญเนี่ยก็มาจากรากฐานของโครงสร้างอำนาจที่ไม่เท่ากันในครอบครัวนอกจากนั้นเนี่ยค่ะความรุนแรงที่เกิดจากคู่รักหรือสามีภรรยาหรือบุคคลในครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเชิงเดียวนะคะแต่เป็นความรุนแรงที่มีความทับซ้อนกับความรุนแรงและความเปราะบางด้านอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพิการความยากจนนะคะอายุและสถานะของผู้ถูกละเมิดดังนั้นเนี่ยในการพิจารณาพิเคราะห์นะคะปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยก็ควรที่จะพิจารณาองค์ประกอบแบบนี้ด้วยค่ะท่านประธานคะอีกรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงที่เป็นความท้าทายอย่างมากในปัจจุบันนะคะก็คือความรุนแรงในโลกออนไลน์ค่ะรวมถึงข่าวปลอมต่างๆนะคะการเผยแพร่คลิปส่วนตัวนะคะของคู่รักหรือว่าสามีภรรยาเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างมากนะคะต่อผู้เสียหายนะคะในส่วนของความรุนแรงทางออนไลน์ค่ะท่าน
ผู้รายงานพิเศษสหประชาตินะคะด้านการต่อต้านการทรมานได้นำเสนอรายงานเรื่องการทรมานทางจิตวิทยาซึ่งเขารวมการคุกคามทางออนไลน์เนี่ยเป็นการทรมานรูปแบบหนึ่งนะคะท่านประธานคะถ้าเราพิจารณาจากข้อเสนอของคณะกรรมการซีดอนะคะที่ให้ข้อสรุปเชิงสังเกตต่อรายงานของประเทศไทยที่สคได้ไปรายงานมาเมื่อปีที่ผ่านมานะคะ

0: ผู้หญิงในกลุ่มแรงงานข้ามชาตินะคะก็ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงความยุติธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปัญหาการกลัวการส่งกลับเนื่องจากอาจจะไม่มีเอกสารประจำตัวหรือใบอนุญาตทำงานนะคะการขาดความรู้ด้านกฎหมายอุปสรรคด้านภาษานะคะหรือการไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของตนเองในฐานะผู้เสียหายด้วยท่านประธานคะในกรณีของคนพิการทางการได้ยินนะคะสถานีตำรวจส่วนมากไม่มีร่ามภาษามือค่ะโดยเฉพาะนะคะผู้พิการทางสายตาหรือผู้บกพร่องทางสติปัญญานะคะหรือเด็กที่อยู่ในปกครองเนี่ยคนกลุ่มนี้แทบจะไม่มีโอกาสที่จะสามารถมาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ละเมิดได้อีกเรื่องหนึ่งที่ฉันอยากจะให้สค.รวบรวมเป็นข้อมูลเฉพาะนะคะคือกลุ่ม Battle Wife Syndrome นะคะเพื่อที่ศึกษาปัญหาและผลกระทบของผู้หญิงนะคะที่ได้รับความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะในครอบครัวจนกลายเป็นผู้ใช้ความรุนแรงนะคะนอกจากนั้นนะคะท่านประธานคะในแรงถ้าไปดูในรายงานของคณะทำงานสหประชาชาติด้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงที่เขาได้มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะปีที่แล้วแล้วเขาออกรายงานซึ่งสค.น่าจะได้อ่านแล้วนะคะเขาระบุถึงบทบาทของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะโดยที่เขาเห็นว่ากระทรวงพม.เนี่ยได้รับงบประมาณที่ไม่เพียงพออีกทั้งมีจำนวนบุคลากรที่จำกัดนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะในเรื่องการจัดทำงบประมาณที่ตอบสนองต่อมิติทางเพศนะคะซึ่งคณะทำงานเห็นว่าการดำเนินการและความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณที่ตอบสนองต่อมิติทางเพศเนี่ยในระดับกระทรวงยังมีข้อจำกัดนะคะแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะกำหนดให้มีการดำเนินการดังกล่าวไว้แล้วก็ตามนะคะสิ่งที่ที่ฉันคาดหวังนะคะที่จะได้เห็นในรายงานครั้งต่อไปคือการเก็บข้อมูลแยกประเภทความเปราะบางนะคะเช่นการจำแนกหญิงในกลุ่มหญิงพิการนะคะกลุ่มชาติพันธุ์หรือความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงนะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือแรงงานข้ามชาตินะคะยังเชื่อว่าถ้าการแยกกลุ่มจัดกลุ่มแบบนี้เราจะทำให้เราเนี่ยได้เห็นภาพของความรุนแรงของบุคคลกลุ่มเปราะบางในภาพที่ชัดขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้นะคะสุดท้ายค่ะท่านประธานคะที่ฉันยังหวังนะคะที่จะเห็นการผลักดันของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในการเพื่อให้การจัดงบประมาณการจะทำงบประมาณในปีต่อไปเนี่ยมีงบประมาณที่ตอบสนองต่อนิติทางเพศนะคะปรากฏอยู่ในการจัดทำงบประมาณของทุกกระทรวงทบวงกรมค่ะเพื่อแก้ปัญหาอย่าเป็นองค์รวมต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านสุดท้ายนะครับท่านประภาสครับเชิญครับ
2: ขอบคุณครับท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมประภาสปิ่นตบแต่งนะครับสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม17จากประชาสังคมและองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับก็ขอร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นนะฮะและข้อสังเกตบางประการนะครับต่อรายงานความรุนแรงในครอบครัวปี2566นะโดยสังเกตนะเนื่องจากว่าสมาชิกก็ได้อภิปรายในประเด็นต่างๆอย่างครอบคลุมมากนะครับประเด็นแรกนะครับผมเห็นด้วยนะครับว่ามีปัญหาในเรื่องของความทันสมัยของข้อมูลจากรายงานนะครับช่องว่างประมาณเกือบ3ปีนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่ความเข้าใจนะครับสถานการณ์ที่แท้จริงนะครับในปัจจุบันดังที่ทราบดีนะครับก็มีวิกฤตนะครับในหลายด้านนะครับผมลองเทียบเคียงกับการทำรายงานคนไร้บ้านนะครับมีแผนงานหนึ่งที่ศึกษาอยู่นะครับก็พบว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยนะครับคนที่มีโอกาสจะหลุดจากคนปกติมาเป็นคนไร้บ้านเนี่ยนะครับมีแนวโน้มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมเพียงอยากชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ที่เราเข้าใจอย่างแท้จริงเนี่ยครับก็จะนำมาสู่การเข้าใจปัญหาและแนวทางแก้ปัญหานะครับในประเด็นที่สองนะครับก็ในเรื่องของข้อมูลนะครับอย่างที่หลายท่านได้พูดไปแล้วนะครับก็คือเรายังมีข้อมูลที่แตกต่างกันอยู่อย่างมากนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับกับของพม.เนี่ยก็จะเห็นว่าจะแตกต่างกัน 5.86 ต่อ 1 นะครับอันนี้ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานนะครับ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นเดียวกันนะครับว่า

0: ควรจะทำให้ฐานข้อมูลนะครับสอดคล้องกันนะครับทำฐานข้อมูลร่วมกันนะครับในประเด็นที่3นะครับหลายท่านก็ได้พูดไปแล้วนะครับในเรื่องของคดีความนะครับมีกรณีความรุนแรงที่เข้าไปรับบริการหน่วยงานต่างๆเป็นหมื่นนะครับแต่ว่าในตัวเลขที่เท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับก็จะมีสักประมาณ141คดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามพรบเนี่ยนะครับที่ดำเนินการโดยตำรวจมี9คำสั่งนะครับที่มีสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะครับนี่ประเด็นเนี้ยครับผมคิดว่าคำถามที่สำคัญก็คือว่าเอ๊ะคนอาจจะถามว่าทำไมคนไม่ไปแจ้งความนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราถามอีกแบบนึงว่าไอ้การไปแจ้งความนะครับมันมีต้นทุนทางเศรษฐกิจสังคมอะไรบ้างหรือต้นทุนของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันสูงแค่ไหนเพียงใดนะฮะก็จะนำมาสู่ว่าเราจะลดต้นทุนต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างไรก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานนะครับของพม.ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่นะครับอยากฝากเป็นคำถามทิ้งไว้นะครับในแง่ของการเสนอทางออกนะครับในรายงานนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าในรายงานพูดถึงส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงประเด็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานข้อมูลนี่ก็เห็นร่วมกันอยู่แล้วนะครับเรื่องของทรัพยากรที่ไม่เพียงพอก็ปีนี้เท่าที่ผมติดตามงบประมาณนะครับของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเนี่ยก็ลดลงนะครับจาก 574.5 ล้านนะครับเหลือ557ล้านลดลงไปประมาณ 3% นะครับอันนี้ก็ในขณะที่สถานการณ์ที่เราคุยกันนี่ก็น่าจะสำคัญมากยิ่งขึ้นหลังจากพวกนี้นะครับบุคลากรเรื่องของความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆพวกนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแน่นะแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากจะชวนแรกเปลี่ยนก็คือในแง่ของการทำความเข้าใจนะฮะปัญหาแล้วก็ทางออกข้อเสนอนอกจากในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายนะที่กล่าวไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องขยับกรอบในการมองนะครับซึ่งกรอบมองซ้อนกันก็ได้นะครับก็คือการมองว่าอะไรมันคือสิ่งที่เป็นปัจจัยทำให้ความรุนแรงมันเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้นะครับแล้วมันถูกทำให้กลายเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยนะครับเพราะนั้นกรอบใหม่แบบนี้อาจจะเรียกว่าเป็นการมองกรอบจากโครงสร้างนะครับปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับซึ่งมันจะนำไปสู่ว่าสิ่งที่จะต้องดำเนินการก็คือรัฐนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปแทรกแซงโครงสร้างความสัมพันธ์ทางอำนาจนะครับต้องสนใจประเด็นเรื่องของบรรทัดฐานกลไกของรัฐต่างๆพวกนี้นะเพื่อที่จะทำให้การผลิตซ้ำความรุนแรงต่างกล่าวเนี่ยนะครับมันไม่ถูกตัดตอนออกไปนะครับเพราะนั้นในแง่นี้นะครับผมเสนอว่าเราน่าจะมองปัญหาสัก 2-3 ระดับนะแน่นอนระดับปัจเจกบุคคลนะครับปัญหาเรื่องของพฤติกรรมอารมณ์ปัญหาเรื่องของสุรายาเสพติดความเครียดก็เป็นเรื่องสำคัญแน่นะครับแต่ว่าอีกระดับหนึ่งก็คืออาจจะต้องมองนะครับปัญหาและทางออกในระดับชุมชนนะครับเรื่องของการตีตรานะครับหรือการนิ่งเฉยต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นของผู้คนนะครับหรือทางออกซึ่งในรายงานก็ได้ให้ความสำคัญก็คือการพูดถึงเครือข่ายทางสังคมนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเครือข่ายทางสังคมอาจจะต้องกว้างขวางไปกว่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่รัฐไปจัดตั้งนะผมยกตัวอย่างเช่นประเด็นหนึ่งที่เป็นสาเหตุความรุนแรงที่เรายอมรับกันนะก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุรานะครับปัจจุบันก็จะมีเครือข่ายงดเหล้านะครับผมเองก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปเคยเข้าไปทำงานร่วมกับพวก ผู้พี่น้องเหล่านี้นะครับก็ผมคิดว่าการขับเคลื่อนโดยเครือข่ายในระดับชุมชนดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญอีกระดับคืออาจจะเรียกระดับในเชิงสถาบันนะครับที่จะต้องปรับในเรื่องของกฎหมายนะครับกระบวนการยุติธรรมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับดังนั้นผมมีข้อเสนอนะครับที่จริงก็มาจากเครือข่ายพรรคประชาสังคมนะครับที่พยายามมองนะปัญหาจากโครงสร้างว่าสังคมไทยเนี่ยยังมีปัญหาในเชิงโครงสร้างอยู่มากนะครับปัญหากลไกกฎหมายนะครับที่หลายท่านได้พูดไปแล้วนะครับว่ามุ่งที่จะทำให้ผู้เสียหายนะครับไม่กล้าไปแจ้งความอะไรต่างๆพวกนี้รวมถึงประเด็นปัจจัยภายนอกนะครับที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือเรื่องของเครื่องดื่มสุราต่างๆพวกนี้นะครับเราอาจจะต้องมีข้อเสนอนะครับต่อแนวทางที่พัฒนาเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้คนดื่มคนกินนะครับแต่ว่ามันเกิดผลกระทบอีกด้านนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้นะครับโดยสรุปนะครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องปรับปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับพัฒนาเครือข่ายชุมชนและกลไกสหชีพซึ่งทางพม.ก็ได้พูดถึงนะครับทำอย่างไรที่จะมีระบบดูแลนะครับผู้ที่ต้องการออกจากความรุนแรงนะครับที่รองรับในเรื่องของสวัสดิการอาชีพเพื่อให้มีทางเลือกต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้เรามองปัญหานะครับในเชิงโครงสร้างได้มากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณมากครับกับเชิญผู้แทนหน่วยงานได้คุณนาตอบพี่แจงก็ขอให้กระชับนะครับผมครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะคะก็ขออนุญาตตอบในภาพรวมเพราะว่ามีคำถามหลายๆคำถามที่ถามคล้ายกันนะคะในส่วนของความล่าช้าในการนำเสนอรายงานของปี2566นะคะก็ต้องขอนำเรียนว่าในการรวบรวมรายงานนะคะก็เนื่องจากว่าเรารวบรวมจากหลายๆหน่วยงานซึ่งในปี2005ก็คือจะเป็นมกราถึงเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็ในปี2517เราก็รวบรวมแล้วก็มีการปรับแก้ไขส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วก็ต้องมีการผ่านคณะ อนุกรรมการในการพิจารณานะคะถึงจะเสนอเข้าครม.ได้แต่เนื่องจากว่าพอมาถึงปี68ก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะพอเสนอเข้าครม.ในครั้งที่1ในสมัยท่านท่านวราวุธเป็นรัฐมนตรีก็ยังไม่ทันได้เสนอก็ท่านคณะรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะพอมาจะเสนอในครม.ครั้งที่2โดยท่านอัครพงษ์เผ่าก็ปรากฏว่ามีการยุบสภาอีกนะคะในช่วงธันวาแล้วก็พอมาครั้งที่ก็เลยไม่เสนอในของยุคของท่านนิกรสมกลางนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ในปี2566เนี่ยเราเสนอรายงานได้ล่าช้านะคะแต่คาดว่าในปี67ซึ่งเราทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างเสนอครม.ต่อเนื่องเลยรวมไปถึงปี2568ด้วยค่ะท่านค่ะทีนี้ในส่วนของเรื่องของกฎหมายนะคะพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะคะซึ่ง อย่างที่ท่านพรชัยได้นำเรียนนะคะว่าเมื่อวันที่20สิงหาคม2569นะคะทางครม.ก็ได้เห็นชอบแล้วก็รับร่างพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวฉบับนี้ฉบับใหม่นี้แล้วนะคะก็เมื่อเช้าก็ได้มีการไปชี้แจงกับทางวิปของรัฐบาลด้วยเพื่อเตรียมนำกฎหมายนี้เข้าสู่สภานะคะซึ่งในส่วนของกฎหมายฉบับที่เรียกว่าเป็นการปรับทั้งฉบับนะคะก็คือมีการยกเลิกกฎหมายปัจจุบันนะคะก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่แก้ปัญหาในประเด็นปัญหาต่างๆอย่างเช่นเราจะมีการยกเลิกหลักการความผิดอันยอมความได้ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของนิยามการคุกคามทางเพศให้อยู่กฎหมายในความรุนแรงในครอบครัวมีผู้จัดการรายกรณีเพื่อประสานงานรายกรณีเพื่อรับผิดชอบแล้วก็ประสานการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ที่ท่านอังคณาพูดถึงเรื่องของ Better Person Syndrome นะคะซึ่งกฎหมายนี้ก็ยกระดับเหมือนให้เป็นมาตรฐานสากลก็คือเพิ่มเติมการบรรเทาโทษให้แก่ผู้กระทำที่มีภาวะ Better Person Syndrome ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ปอาญาด้วยนะคะก็จะมีหลายๆประเด็นที่กฎหมายร่างกฎหมายฉบับใหม่นะคะที่ได้จะได้มีการแก้ไขแล้วก็นำเสนอต่อไปนะคะทีนี้ในพูดถึงเรื่องในส่วนของวันดาต้านะคะเราก็ยอมรับว่ามันเป็นปัญหาที่ทางกระทรวงเองก็พยายามแก้ไขนะคะก็เมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเราก็ได้นำเรื่องนี้นะคะเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์และครอบครัวแห่งชาติเพื่อจะกำหนดแนวทางในเรื่องของการกำหนดมาตรการครอบครัวไทยปลอดภัยไร้ความรุนแรงนะคะโดยกำหนดเสนอเป็น4แนวทางก็คือ1 data ให้เป็น1ฐานข้อมูลก็คือมีฐานข้อมูลที่เชื่อมกลางระหว่างหน่วยงานอย่างไร้รอยต่อนะคะ1 plan ก็คือมีการยุทธศาสตร์กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดร่วมกันแล้วก็1 protection standard อันนี้ก็จะมีการบังคับใช้มาตรการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งต่อที่มีเป็นมาตรฐานเดียวกันให้อย่างมีประสิทธิผลและอีกส่วนนึงคือ1 prevention and promotionนะคะก็คือการขับเคลื่อนงานในเชิงป้องกันควบคู่กับการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวนะคะซึ่งทางคณะกรรมการระดับชาติได้เห็นชอบในแนวทางนี้แล้วก็เดี๋ยวทางเรากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเรามีการ MOU 27หน่วยงานในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของการที่ท่านเสนอเรื่องของการป้องกันการก่อนเกิดเหตุแล้วก็การเข้าระงับเหตุนะคะซึ่งในส่วนของกระทรวงพม.เราก็มี1300ซึ่งเป็นเบอร์ฮอตไลน์ซึ่งสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เราก็มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการลงเข้าไปลงในการช่วยเหลือนะคะที่ผู้ประสบปัญหาทั้งความรุนแรงในครอบครัวหรือปัญหาอื่นๆนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็มีศูนย์ปฏิบัติการผู้ถูกกระทำป้องกันผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวที่อยู่ที่ส่วนกลางก็จะไปช่วยเคสที่อยู่ในเขตกรุงเทพแล้วก็มีศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดทุกจังหวัดนอกจากนี้เราก็ตั้งเป็นระดับตำบลอีก210แห่งทั่วประเทศนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการคุ้มครองช่วยเหลือแล้วก็เยียวยารวมไปถึงการติดตามประเมินผลการช่วยเหลือเคสต่างๆที่เราได้รับด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงอ่ะนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีหลังจากที่มีเกิดเหตุการกระทำความรุนแรงกับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนนะคะซึ่งทางท่านรัฐมนตรีนะคะท่านนิกรสมกลางก็ได้ประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็ได้คุยกับทางกทม.ทัฟฟี่ฟองดูนะคะที่จะเป็นหน่วยรับแจ้งเหตุนะคะร่วมกับทาง1300ของกระทรวงพม.นะคะเพื่อที่จะได้มีช่องทางให้ที่ผู้ประสบปัญหาสามารถที่จะแจ้งช่องทางผ่านช่องทางเหล่านี้ได้เพื่อที่เราจะได้เข้าไปช่วยเหลือทั้งเด็กที่เป็นกลุ่มเด็กเยาวชนหรือผู้หญิงนะคะแล้วก็ส่วนสถานที่เป็นสถานที่รองรับในสำหรับผู้ประสบปัญหาทางสังคมเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวนะคะที่จะช่วยดูแลตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของการทั้งคุ้มครองสวัสดิภาพเรื่องของการเยียวยาแล้วก็เรื่องของการติดตามประเมินผลในการช่วยเหลือนะคะถ้าครอบครัวไหนที่เขาสามารถกลับไปสู่ครอบครัวเดิมได้เราก็ยินดีในเรื่องของการประสานงานแต่ถ้าไม่สามารถที่จะกลับไปคืนดีหรือกลับไปใช้ชีวิตร่วมกันได้เราก็ดำเนินการคดีทางกฎหมายก็คือมีเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการไปแจ้งความหรือว่าการฟ้องต่อศาลในการเว้นระยะห่างในเรื่องของเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพให้กับเด็กและก็สตรีด้วยค่ะค่ะขออนุญาตนำเรียนค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากครับ
1: มีท่านใดติดใจไหมครับ
3: ครับถ้าไม่มีนะครับผมก็ขอปิดการอภิปรายนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวสำหรับการรายงานตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ประจำปี2565ตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับขอบคุณท่านผู้ชี้แจงทุกท่านครับ
3: ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเป็นอันจบการพิจารณาในระเบียบวาระที่6นะครับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นๆนะครับ 7.1 ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แทนตำแหน่งที่ว่างด้วยท่านประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญนะครับพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มีหนังสือแจ้งว่าตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญว่างลงในการนี้ท่านประธานคณะกรรมการจึงขอให้ ที่ประชุมตั้งนายสุภชัยสมเจริญเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อบังคับข้อ103จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับจบการพิจารณาระเบียบวาระ 7.1 ต่อไประเบียบวาระ 7.2 นะครับการตั้งคณะกรรมการในกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับประธานคณะกรรมการดังกล่าวนะครับได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะกรรมการในกรรมการในคณะกรรมการได้ว่างลงในการนี้ท่านประธานคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมนะครับได้แจ้งมานะครับว่าขอให้ที่ประชุมตั้งพลตำรวจตรีสุนทรขวัญแพชรเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการดังกล่าวนะครับตามข้อบังคับข้อ103จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือเห็นเป็นอย่างอื่นมีไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับจบระเบียบวาระที่ 7.2 ต่อไป 7.3 ครับตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการการแรงงานแทนตำแหน่งที่ว่างโดยท่านประธานคณะกรรมการการแรงงานนะครับมีหนังสือแจ้งว่าตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการว่างลงในการนี้จึงขอให้ที่ประชุมตั้งนายสามารถรังสรรค์เป็นกรรมการในคณะกรรมการแรงงานแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อบังคับข้อ103มีสมาชิกท่านใดขัดข้องเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับจบการพิจารณาระเบียบวาระ 7.3 สุดท้ายนะครับวาระที่ 7.4 ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมการการสาธารณสุขแทนตำแหน่งที่ว่างท่านประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขได้มีหนังสือแจ้งว่าตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการว่างลงในการนี้จึงขอให้ที่ประชุมตั้งนายแพทย์อัจฉันตแพทย์พงศักดิ์เกิดวงบัณฑิตเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมการสาธารณสุขแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อบังคับ103จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่7นะครับท่านสมาชิกครับวันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้วขอบคุณทุกท่านที่ยังคงอยู่ร่วมประชุมกันจนปิดประชุมนะครับถึงเวลาแล้วนะครับผมขอปิดประชุมครับขอบคุณมากครับ
4: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการประชุมวุฒิสภาครั้งที่2สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษในวันนี้ครับวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับสำหรับในวันนี้ประธานได้เปิดการประชุมในเวลา 9:00 น.และเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมครับเรื่อง 1.1 รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่พ.ศ.ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบครับต่อด้วยเรื่อง 1.2 รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการพิจารณายติเรื่องขอเสนอยติให้วุฒิสภาพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยแนวทางการแก้ไขเพื่อความยั่งยืนซึ่งนายวีรพันธ์สุวรรณมัยสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอที่ประชุมได้รับทราบในเรื่องนี้ครับ1.3 คือรับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการพิจารณายัตติเรื่องขอให้วุฒิสภาพิจารณาวิกฤตการณ์ปุ๋ยในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งนางสาวนิชาภาสุวรรณนาคสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอที่ประชุมรับทราบ 1.4 เรื่องที่ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระประชุมจำนวน3เรื่องด้วยกันครับประกอบไปด้วย1ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่26สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาจำนวน2ฉบับคือร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติ โคนมและผลิตภัณฑ์นมฉบับที่พ.ศ.จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับดังกล่าวได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว2คือรับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคม3คือวันนี้จะมีการพิจารณาเรื่องด่วนคือให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดหากสมาชิกท่านใดลืมบัตรขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการจัดทำบัตรออกเสียงลงคะแนนให้ใหม่เนื่องจากเป็นการลงคะแนนลับจึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนด้วยวาจาได้ซึ่งเรื่องที่ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในวาระประชุมที่ประชุมได้รับทราบทั้ง3เรื่องครับและวันนี้ครับสำหรับในการรับรองรายงานการประชุมไม่มีการรับรองรายงานการประชุมโดยเรื่องที่น่าสนใจในวันนี้เป็นเรื่องด่วนคือการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอครับและสำหรับในการประชุมวุฒิสภาวันนี้ซึ่งมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมและสำหรับในเรื่องด่วนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อการผลิตและการขนส่งน้ำมันทั่วโลกขณะที่ไทยพึ่งพา น้ำมันจากตะวันออกกลางราวร้อยละ50ทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพเพิ่มขึ้นกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่างบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์จึงเห็นว่าการออกพ.ร.ก.เป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการรับมือวิกฤตพร้อมยืนยันว่าการกู้เงินยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินกลางคลังโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินกรอบ70%และทุกโครงการต้องผ่านการกลั่นกรองเพื่อความคุ้มค่าและป้องกันความซ้ำซ้อนครับและทั้งหมดนี้ครับเป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาครั้งที่2สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษในวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569ในวันนี้ครับช่างเทคนิคในวันนี้คุณทูลชัยคำรอดและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณชโลธรจัญญาและผมพฤฒแก้วพิบูลยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ไม่กี่ทีจากสงขลาไปพัทลุง15นาทีครับจาก2ชั่วโมงเหลือ10เซ็กไอ้ลันตาแล้วก็ลันตาน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าระหว่างขอบกับแผ่นดินไม่มีวันนี้เราเชื่อมทั้งขอบทั้ง2ขอบแล้วก็แผ่นดินใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้จะต้องเป็นที่ที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจทั้งด้านการใช้ชีวิตโอกาสของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: สำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจาก2ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เพื่อเชื่อมต่อเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่จากเดิมใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานที่สุดประมาณ 2-3 ชั่วโมงเหลือเพียง2นาทีตาพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: นอกจากนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขอาทิการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องการให้จัดตั้งอาคารศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดตำบลกระโดจังหวัดปัตตานีขอให้สนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์บุคลากรฝึกอาชีพเชื่อมโยงหน่วยงานเพื่อให้เกิดการทำงานจริงเป็นคนดีกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนด้านพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบร่วมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้พนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
2: ขณะที่การพัฒนาภาคการเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายสวนยางระยะเกษตรมุ่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรและเตรียมเสนอที่ประชุมครม.สัญจรย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกปี2572จากอำเภอคงไปอำเภอปากช่องติดตามรายงานจากชวนันท์มาลี
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพาราณสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยผ่านแนวคิดการทำสวนยางแบบอารยเกษตรที่เป็นการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางภายในประเทศที่มีกว่า 1,500,000 คนและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทสำหรับยางสดที่ไม่แปรรูปและหากมีการนำไปแปรรูปยังสร้างมูลค่าให้สูงถึงกว่า 700,000 ล้านบาทโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดนับเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้จะเสนอครม.พิจารณาย้ายสถานที่การจัดงานพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องตามข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศหรือ AIPS ในวันที่4กันยายนนี้
2: ส่วนกระทรวงแรงงานมุ่งมั่นพัฒนาทักษะแรงงานช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันเมื่อแรงงาน2ส่วนและแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโด ดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมที่ทำหน้าที่เชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและประกอบอาชีพตลอดจนเสริมขีดความสามารถของกำลังแรงงานไทยให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฉุกเฉินและอาหารทางการแพทย์เพื่อเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงในอนาคต
6: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคภายในศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอ.โดยเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานดังกล่าวซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนกว่า 156,000 รายในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการรับจ้างผลิตโดยมุ่งเป้าเปลี่ยนผ่านงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในกลุ่มอาหารแห่งอนาคตได้แก่อาหารสำหรับภาวะฉุกเฉินที่สามารถเก็บได้นานกว่า18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและอาหารทางการแพทย์ตันเหลวสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ผ่านมาตรฐานอย.และฮาลาลทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต่อยอดการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นเสบียงทหารในพื้นที่สู้รบและแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงครัวลดการนำเข้าจากต่างประเทศและยกระดับภาคใต้ให้ก้าวสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพัฒนาการศึกษา5ด้านและเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติน
7: ายประเสริฐจันทราวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน5ด้านโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเนื่องจากจังหวัดสงขลาเคยประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในอนาคตโดยได้มอบนโยบายว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีหลายมิติครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงได้กำชับให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรมีนักจิตวิทยาประจำในสถานศึกษาและให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตาม7มาตรการความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
8: มาติดตามนโยบาย5ด้านแล้วก็มาเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดนอุทกภัยใหญ่ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็เลยให้นโยบายว่าในเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนมันมีหลายมิติทั้งในรั้วโรงเรียนนอกรั้วโรงเรียนแล้วก็ภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนต้องมีความปลอดภัยทั้งภัยต่างๆที่จะเข้ามาก็ให้มีการซักซ้อมแผนให้มีการให้ความรู้มีนักจิตวิทยาแล้วก็ให้ปฏิบัติตาม7มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
7: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นมีลักษณะการจัดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรมเนื่องด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: อย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือการเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลกณชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลารวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
9: วุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกันกรองโครงการอย่างรอบคอบ
10: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวาระการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569
2: ดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
11: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
2: จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชาววิสาประทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Fluffy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
16: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ออกมาเผยแพร่วิดีโอที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยอ้างว่าเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านและตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบฮอร์มุซไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ483กิโลเมตรได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ขณะที่ล่าสุดสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย903รายและมีผู้สูญหายอีก 4,247 รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ592รายโดยรัฐบาลจีนเปิดเผยว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลยังคงอยู่ที่16รายและมีผู้สูญหาย546รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตจำนวน17ร่างจากแม่น้ำในรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียโดยทางการอินเดียเชื่อว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้อาจเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและเวลา 20:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรและเวลา 15:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชนิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายฤาษีสุทัศนะถวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อสามบ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่สองให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่สามให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่หนึ่งทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไม่โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วยอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเท้าสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุทชาพระธิดาให้ท้าวทัตรสได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุทชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุทชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิษหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระทัยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าภูริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิษราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกรัดกรุ่มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการพระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิราบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริทธะซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริทธะ เป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อาลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อาลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกับเนรคุณไปนำหมองูอาลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วก็แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่างเถอะเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้รวมทั้งมารดาและบิดาของเขาด้วยทำให้ใจอ่อนแล้ว

อีขาดพรามเนสาทะคิดว่านาคนี้คงจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่จึงทำใจดีสู้เสือกล่าวว่าใครๆไม่ควรฆ่าพรามผู้ทรงเวทผู้สวดอ้อนวอนผู้ประกอบพิธีบูชายันเพราะผู้ที่ฆ่าพรามย่อมไปเกิดในนรกสุโภคะได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความลังเลใจคิดว่าต้องนำพรามนี้ไปยังนาคพิภพสอบถามพี่น้องของเราก็รู้เองจึงกล่าวข่มขู่ว่าถ้าเช่นนั้นพี่น้องของเราล้วนเป็นคนฉลาดรอบรู้มีชื่อลือชาอยู่ในนาคพิภพเราจะให้พี่น้องเราตัดสินครั้นสุโภคะกล่าวดังนี้แล้วได้จับคอพรามเนสาทะเสือกใสไปด่าไปพรางจนถึงนาคพิภพพระพรหมสร้างโลกขณะนั้นอริฏฐะนั่งเฝ้าประตูปราสาทเห็นสุโภคะจับพรามบังคับขู่เข็นทรมานมาก็ตกใจจึงเดินสวนออกไปห้ามสุโภคะไม่ให้เบียดเบียนพรามเพราะพวกพรามเป็นบุตรเท้ามหาพรหมถ้าเท้ามหาพรหมรู้เข้าก็จะโกรธว่าพวกนาคเบียดเบียนบุตรท่านจะทำให้นาคพิภพเดือดร้อนในอดีตชาติก่อนมาเกิดเป็นพญานาคอริฏฐะเคยเกิดเป็นพรามบูชายันจึงพูดตามสัญญาเดิมที่ตนทรงจำมาในอดีตชาติอริฏฐะเรียกสุโภคะและนาคบริษัทมาได้พูดสรรเสริญพรามผู้บูชายันเป็นอันมากว่าพี่สุโภคะยันและพระเวทที่พวกพรามบูชาไม่ใช่ของล้อเล่นผู้ติเตียนพรามก็เท่ากับทิ้งทรัพย์ที่น่าปลื้มใจและทิ้งธรรมของสัตบุรุษพวกท่านอย่าได้พูดเป็นอันขาดว่าพรามทำกรรมด้วยการเนรคุณภูริทัตอริฏฐะถามสุโภคะว่าพี่รู้หรือไม่ว่าโลกนี้ใครสร้างสุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริฏฐะจึงกล่าวว่าพวกพราหมณ์เรียนไตรเพศพวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายและพวกสูตรเป็นผู้รับใช้วรรณะทั้งสี่นี้ท้าวมหาพรหมเป็นผู้สร้างท้าวมหาพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้ผู้ที่เลื่อมใสให้ทานแก่พราหมณ์ผู้เป็นบุตรท้าวมหาพรหมไม่ไปเกิดที่อื่นแน่นอกจากสวรรค์แม้เทพเหล่านี้คือท้าวธาดาท้าววิธาดาท้าววิรุณท้าวกุเวนท้าวโสมะพญายมพระจันทร์พระวายุและพระอาทิตย์เป็นต้นแม้เทพเหล่านี้ต่างก็บูชายันและทำบุญกับพรามผู้ทรงเวทมาก่อนทั้งนั้นท้าวอรชุนและท้าวพีมเสนผู้มีกองทัพน่ากลัวก็บูชาไฟมาก่อนผู้ที่เลี้ยงพรามมาตลอดตามกำลังศรัทธาด้วยจิตเลื่อมใสจะได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งอย่างแน่นอนท้าวมุจจลินบูชาไฟให้อิ่มหนำด้วยเนยใสก็ได้ไปเกิดในทิพยคติท้าวทุทีปะทรงมีอนุภาพมากสละราชสมบัติออกบวชก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ส่วนพระเจ้าสาครราชทรงปราบปรามแผ่นดินไปจนจรดทะเลรับสั่งให้ตั้งเสาสีทองงดงามสำหรับใช้ผูกสัตว์บูชายันได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งพี่สุโภคะพี่ไม่รู้อะไรรู้แต่จะบวยตีพรามเท่านั้นพี่รู้หรือไม่ว่าแม่น้ำคงคาและมหาสมุทรเป็นที่สั่งสมหน่มส้มเพราะเกิดจากอนุภาพของพระเจ้าอังคโลมบาททรงบูชาไฟแล้วได้ไปเกิดในนครของท้าวสหัสนัยในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่าอังคโลมบาทตัดถามทางสวรรค์กับพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์แนะนำให้เข้าไปป่าหิมวันทำการสักการะพราหมณ์และบูชาไฟพระองค์จึงพาแม่โคนมและพระมเหสีไปทำตามที่พราหมณ์แนะนำส่วนนมสดและนมส้มที่ยังเหลือจากพวกพราหมณ์บริโภคอีกจำนวนมากให้นำไปทิ้งในที่ต่างๆสถานที่ทิ้งนมสดและนมส้มได้กลายเป็นแม่น้ำคงคาแม่น้ำน้อยใหญ่และมหาสมุทรไปแม้ท้าวมหาพรหมผู้ประเสริฐมีฤทธิ์เรืองยศก็เคยเกิดเป็นมานพทำการบูชาไฟมาก่อนจึงได้เกิดมาเป็นท้าวมหาพรหมผู้สร้างโลกนี้และโลกหน้าแม่น้ำภาคีรถีภูเขาหิมวันและภูเขาวิชชะภูเขาเหล่านี้คือภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาคิชกูฏภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสพะภูเขากากเวรุและภูเขาใหญ่อื่นๆกล่าวกันว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายันได้ก่อสร้างไว้ในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งตรัสถามทางไปสวรรค์กับพวกพราหมณ์เมื่อได้รับคำแนะนำให้พระองค์ทำบุญกับพวกพราหมณ์พระองค์ก็ได้ถวายทานอย่างมากมายแล้วตรัสถามว่าทานของพระองค์มีผลหรือไม่เมื่อพวกพราหมณ์ทูลว่ามีผลแล้วแต่อาสนะสำหรับพราหมณ์นั่งไม่เพียงพอพระองค์จึงรับสั่งให้ปั้นอิฐสร้างอาสนะ
ที่นอน

0: และตั่งถวายพวกพราหมณ์ต่อมาอาสนะที่นอนและตั่งเหล่านั้นได้กลายเป็นภูเขามาลาคีรีเป็นต้นจึงกล่าวได้ว่าภูเขาทั้งหมดพวกพราหมณ์ผู้บูชายันสร้างเอาไว้อริฏฐะถามสุโภคะอีกว่าพี่สุโภคะพี่รู้หรือไม่ว่าเหตุไรมหาสมุทรจึงเค็มจนดื่มไม่ได้สุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริฏฐะผู้ตาบอดจึงรุกรานพี่ชายผู้ไม่รู้ต่อไปว่าพี่ไม่รู้อะไรเอาแต่จะโบยตีพราหมณ์เท่านั้นผู้คนเรียกพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้เข้าถึงพลานุภาพแห่งมนตรามีตบะแก่กล้าว่าผู้สวดอ้อนวอนคลื่นมหาสมุทรสัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังตักน้ำเตรียมประกอบพิธีอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นน้ำในมหาสมุทรจึงถูกมหาพรหมสาปให้เค็มจนดื่มไม่ได้อริฏฐะเล่าว่าวันหนึ่งพราหมณ์นั้นกำลังประกอบพิธีลอยบาปยืนอยู่ที่ริมฝั่งตักน้ำจากมหาสมุทรกระทำการดำกล้าวสะหัวของตนขณะนั้นสาครปั่นป่วนบ้าคลั่งเกิดคลื่นใหญ่ซัดกลืนเอาพราหมณ์นั้นลงสู่มหาสมุทรท้าวมหาพรหมโกรธว่าสาครนี้ฆ่าบุตรพระองค์จึงสาปให้มหาสมุทรเค็มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามหาสมุทรจึงกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้พระโพธิสัตว์แสดงธรรมพวกนาคเป็นอันมากที่มาเยี่ยมพระโพธิสัตว์ฟังแล้วก็คล้อยตามพลอยหลงเชื่อผิดๆไปว่าที่อริฏฐะพูดนั้นเป็นเรื่องจริงพระโพธิสัตว์นอนป่วยอยู่คิดว่าอริฏฐะทำให้ประชาชนเกิดความหลงผิดไปแล้วคิดจะทำให้นาคบริษัทเกิดสัมมาทิฏฐิจึงลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวนั่งบนธรรมาสน์สั่งให้นาคบริษัททั้งหมดประชุมกันให้เรียกอริฏฐะมาด้วยแล้วกล่าวว่าเจ้ากล่าวสรรเสริญสิ่งที่ไม่จริงการบูชายัญด้วยวิธีของพวกพราหมณ์ไม่ใช่สิ่งประเสริฐและไม่ใช่ทางแห่งสวรรค์แท้จริงแล้วการเรียนเวทเป็นโทษของเหล่านักปราชญ์เป็นสิ่งที่คนโง่เขลาทำกันไม่มีคุณด้านใดเลยไม่ต่างจากพยับแดดที่สัตว์หิวมองเห็นว่าเป็นน้ำมีคุณทางหลอกลวงคนโง่แต่หลอกคนมีปัญญาไม่ได้พระเวทป้องกันการเนรคุณมิตรไม่ได้ไฟที่คนบูชาแล้วก็ไม่สามารถป้องกันคนโทสะจริตไม่ให้ทำความชั่วได้เช่นกันแม้จะเอาไม้ที่มีอยู่ทั้งโลกและทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปเผาบูชาไฟไฟก็เผาผลาญไม้และทรัพย์สมบัติจนหมดไม่มีเหลือเพราะไฟไม่รู้จักอิ่มเชื้อเพลิงแล้วใครจะทำให้ไฟอิ่มได้ถ้าคนทำบุญด้วยการเอาไม้และหญ้าเผาไฟเพื่อบูชาแล้วจะได้บุญคนเผาถ่านคนต้มเกลือพ่อครัวและสับปะเหร่อก็เป็นคนที่ทำบุญมากที่สุดคนบางพวกนับถือไฟเป็นเทวดาคนบางพวกนับถือน้ำเป็นเทวดาคนเหล่านี้ทั้งหมดกล่าวเท็จโง่เขลาเบาปัญญาไร้เหตุผลเข้าใจกันไปผิดๆไฟไม่มีร่างกายและจิตใจที่จะรู้สึกได้จึงไม่ใช่เทพเจ้าที่ต้องบูชาแต่ไฟเป็นเพียงสิ่งให้แสงสว่างแก่ประชาชนได้ทำการงานเท่านั้นเมื่อคนบูชาไฟแต่ยังทำความชั่วอยู่และจะไปสวรรค์ได้อย่างไรพวกพราหมณ์ต้องการเลี้ยงชีวิตต่างหากที่กล่าวว่าพระพรหมสร้างสรรพสิ่งแล้วครอบงำโลกเอาไว้และพระพรหมบูชาไฟเมื่อพระพรหมสร้างไฟแล้วทำไมพระพรหมจึงกลับไปไหว้ไฟที่ตนสร้างขึ้นมาฟังดูคำของพวกพราหมณ์ก็น่าหัวเราะไม่เป็นความจริงไม่ควรสวดพวกพราหมณ์ในอดีตหลอกเอาไว้หากินเมื่อยังไม่มีลาภสักการะจึงร้อยกรองพิธีการฆ่าสัตว์บูชายันเอาไว้ว่าพวกพราหมณ์สาธยายมนต์พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายส่วนพวกสูตรเป็นทาสรับใช้แล้วก็หลอกคนให้เชื่อตามนั้นว่ามหาพรหมผู้มีอำนาจเป็นผู้สร้างไว้ก็ถ้าคำนี้เป็นจริงตามที่พวกพราหมณ์กล่าวคนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นพราหมณ์ก็เรียนมนตราไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแพทย์ก็ประกอบอาชีพค้าขายทำนาทำไร่ไม่ได้และพวกสูตรก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ก็แล้วทำไมคนที่มีความสามารถจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนไม่ได้แต่ทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องโกหกเขาก็ยังกล่าวเท็จเพราะเห็นแก่ปากท้องถ้าผู้ปกครองยังขูดรีดภาษีจากพ่อค้านักบวชยังถือศาสตราเที่ยวฆ่าสัตว์พระพรหมก็ไม่ใช่ผู้สร้างโลกที่แท้จริงถ้าพระพรหมสร้างโลกแล้วทำไมจึงสร้างโลกให้มีแต่ความระทมทุกข์ทำไมจึงไม่สร้างโลกให้มีแต่ความสุขถ้าพระพรหมเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ก็แล้วเหตุไรโลกจึงโน้มเอียงไปทางไม่เที่ยงธรรมผู้คนมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงและมัวเมาในการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม ถ้าพระพรหมประเสริฐเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ในโลกจริงพระพรหมก็ต้องเป็นเจ้าแห่งความยุติธรรมด้วยเมื่อความยุติธรรมมีอยู่แต่ไม่ตั้งอยู่ในความยุติธรรมกลับตั้งอยู่ในความอยุติธรรมเสียเองเมื่อฆ่าตะกะแตนผีเสื้องูแมลงผู้หนอนและแมลงวันแล้วลอยบาปก็บริสุทธิ์ได้นี่คือความยุติธรรมของพรหมผู้ประเสริฐหรือถ้าคนฆ่าผู้อื่นแล้วบริสุทธิ์ได้และผู้ถูกฆ่าย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ทำไมพวกพราหมณ์จึงไม่ฆ่าพราหมณ์ด้วยกันเองหรือทำไมจึงไม่ฆ่าพวกคนที่เชื่อคำของตนพวกเนื้อสัตว์เลี้ยงและโคตัวไหนๆล้วนแต่ดิ้นรนกระสือกระสนต้องการมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นแต่พวกพราหมณ์ก็นำสัตว์พวกนั้นไปผูกที่เสาฆ่าบูชายัญและพวกคนพาลก็ยื่นหน้าเข้าไปที่เสาบูชายัญสวดสรรเสริญว่าเสาอย่างนี้จะทำให้มีชีวิตที่ยั่งยืนในสัมปารายภพจงเอาไฟไปบูชาจงให้ทรัพย์แก่เราแล้วพวกท่านจะได้สิ่งที่ปรารถนาในโลกทิพย์ถ้าบุคคลจะได้ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองและจะได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะการบูชายัญพวกพราหมณ์เท่านั้นจะบูชายัญเพียงคนเดียวเขาจะไม่ยอมให้คนอื่นที่ไม่ใช่พราหมณ์บูชายัญแน่ส่วนพราหมณ์บางคนนำพระราชาหรือมหาอำมาตย์เข้าไปโรงบูชาไฟแนะนำให้โกนผมโกนหนวดและตัดเล็บสวดพรรณนาอนิสงส์แห่งการบูชาไฟแล้วรับทรัพย์ไปพอหลอกลวงได้ทรัพย์มาแล้วก็มาฉลองกันอย่างสนุกสนานเหมือนฝูงการุมจิกนกเขาพวกเขาหลอกลวงด้วยสิ่งที่ตามองไม่เห็นปล้นเอาทรัพย์ที่มองเห็นไปพวกพราหมณ์บอกว่าตนเป็นผู้เอาอิฐมาสร้างภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาวิชะภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสพะภูเขากากเวรุและภูเขาน้อยใหญ่อื่นๆภูเขาไม่ใช่อิฐเห็นได้ชัดว่าภูเขาเหล่านั้นเป็นหินตามธรรมชาติมาแต่เดิมพวกพราหมณ์บอกว่ามหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังเตรียมน้ำประกอบพิธีบวงสรวงอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรพรหมจึงสาปให้น้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำเค็มก็แม่น้ำได้พัดพาเอาพราหมณ์ผู้เรียนเวททรงมนตราไปตั้งมากมายแต่น้ำในแม่น้ำก็ไม่ได้เค็มเหตุไรมีเพียงน้ำในมหาสมุทรเท่านั้นที่เค็มดื่มไม่ได้ถึงบ่อน้ำที่เขาขุดไว้ใช้กลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้ก็มีมากไม่มีใครดีหรือเลวเพราะชาติกำเนิดลูกคนจันทานถ้าเขาเป็นคนฉลาดมีความคิดก็เรียนเวทสาธยายมนตราได้หัวไม่แตกเจ็ดเสียงอย่างที่พวกพราหมณ์โกหกเอาไว้พวกพราหมณ์สร้างมนตราขึ้นมาเหมือนกับการฆ่าตัวเองเพราะฆ่าคุณธรรมในตนสาธยายเพียงปากแต่ยึดถือไว้ด้วยความโลภเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยากพระโพธิสัตว์แสดงธรรมโดยประการต่างๆอีกเป็นอันมากเพื่อทำลายความเห็นผิดที่อริฏฐะกล่าวไว้นาคบริษัทได้ฟังธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้วต่างเกิดความเข้าใจแจ่มชัดพระโพธิสัตว์สั่งให้นาคบริษัทนำพราหมณ์เนสาทะออกไปจากนาคพิภพไม่ได้ตำหนิพราหมณ์นั้นเลยแม้แต่น้อยด้านพระเจ้าสาครพรหมทัตไม่ลืมวันตามที่นัดไว้กับหลานได้เสด็จไปยังอาสมพระบิดาซึ่งบวชเป็นฤาษีพร้อมด้วยจตุรงคเสนาหมู่ใหญ่ส่วนพระโพธิสัตว์พร้อมทั้งพระชนกพระชนนีและพี่น้องก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าลุงและพระอัยการตามที่นัดไว้เช่นกันในขณะนั้นพระเจ้าสาครพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์กำลังมาพร้อมกับนาคบริษัทเป็นอันมากทรงจำไม่ได้จึงทูลถามพระราชบิดาว่าฝูงชนที่กำลังมาดูงดงามตระการตานั้นเป็นใครพระราชบิดาเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ได้อภิญญาบอกว่าผู้ที่มาเหล่านั้นคือนาคลูกเท้าทัตรสนาคราชหลานของเจ้าเกิดแต่นางสมุทรชาแล้วพระฤาษีได้แนะนำให้พระเจ้าสาครพรหมทัตได้รู้จักว่านาคตนไหนเป็นใครด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ของตนในขณะพระฤาษีและพระเจ้าสาครพรหมทัตกำลังสนทนากันอยู่อย่างนี้นาคบริษัททั้งหลายก็มาถึงได้พากันถวายบังคมบาทพระฤาษีฝ่ายนางสมุทรชาถวายบังคมพระราชบิดาและพระราชภาดาก็ปริเทวนากันแสงให้ครั้นได้เวลาพอสมควรแล้วก็ผ่านนาคบริษัทกลับไปยังนาคพิภพส่วนพระเจ้าสาครพรหมทัตประทับอยู่สองสามวันจึงถวายบังคมลาพระบิดากลับกรุงพาราณสีนับจากวันนั้นพระนางสมุทรชาก็ไม่ได้กลับโลกมนุษย์อีกเลยตลอดพระชนชีพทรงสิ้นชีพในนาคพิภพฝ่ายพระโพธิสัตว์รักษาศีลอยู่ตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีพแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์พร้อมทั้งนาคบริษัท ลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์แล้วได้ตรัสว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์โบราณบัณฑิตก็ยังสละนาคสมบัติมากมายขนาดนี้รักษาอุโบสถกรรมบิดามารดาของภูริทัตในอดีตชาติได้มาเกิดเป็นสักยะราชสกุลพราหมณ์เนสาทะมาเกิดเป็นพระเทวทัตโสมทัตมาเกิดเป็นพระอานนท์นางอจิมุขีมาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรีสุทัศนะมาเกิดเป็นพระสารีบุตรสุโภคะมาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะอริฏฐะมาเกิดเป็นสุนัขขัดตลิชวีภูริทัตเป็นเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญศีลบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตเกิดเป็นนาคราชมีความประสงค์จะรักษาอุโบสถศีลให้สมบูรณ์เพื่อจะได้สมบัติดังเช่นเท้าสักกะเทวราชแม้ถูกพรานใจบาปผู้รู้เวทมนต์อาลัมพายจับไปเคี่ยนตีให้แสดงละครได้รับทุกขเวทนาสาหัสเพียงไรก็ไม่ผูกโกรธตั้งปณิธานมั่นคงเพื่อรักษาอุโบสถศีลไม่ให้ขาดจนสำเร็จตามปณิธานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วได้โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศลขออำนาจแห่งศีลบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ภูริทัตนาคราชซึ่งบริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีหมั่นรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ดุจดังพญานาคภูริทัตสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-2480555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ให้คนไทยที่ลงทะเบียนใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลฟรีอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้โนวัคโยโควิชแพ้มาริอาโนนาโวเน่2ต่อ3เซตตกรอบแรกเทนนิสแกรนด์สแลมในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดลงในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองซีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทรรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอัตพลอัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้ 1. นายประกิตประจนประจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 2. พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 3. พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 4. นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 5. นางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 6. นางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 7. นายดิษฐ์วัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 8. นายนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 9. นายมงคลตรีกิจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 10. นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 11. นางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 12. นางปิยหทัยปิยรัมย์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย13. นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 14. นรวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบริหารการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 15. นางสาวพจนีคงคาลัยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 16. นักอาทินันพิชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 17. นางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 18. นายวรวิชเจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 19. นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 20. นางเอ็มออนจิระเสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 21. นางดารัตน์วิภาตกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทย 22. นายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 23. นายวสินวรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 24. นางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 25. นายเกียรติศักดิ์ว่องพานิชรองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 26. พลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยรักสายใจไทยมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญโดยมีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางแสนด้วงจุมพลเป็นเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุอัคคีภัยโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคม2569เวลา 14:30 นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่38หมู่ที่2ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีลักษณะบ้านไม้ยกสูง2ชั้นหลังคาสังกะสีได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นล้นพ้นในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีและเครือข่ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วยกรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนพระราชดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
2: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณนิมมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดเชียงใหม่โดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบที่3ของปี2569นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมทั่วประเทศที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและแนวทางการจัดประกวดผ้าเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการโคชชิ่งพัฒนาผู้ประกอบการและดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไปจนถึงการรับพระราชทานรางวัลในช่วงปลายปีซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากแล้วยังช่วยต่อยอดอัตลักษณ์งานหัตถศิลป์ไทยไปสู่ชุดแฟชั่นของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์รวมถึงงานอื่นๆได้อีกด้วยทางนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนลงพื้นที่ทำงานร่วมกับช่างทอผ้าเพื่อพัฒนายกระดับลายผ้าพระราชทานอย่างต่อเนื่องสำหรับการประกวดรอบภาคเหนือในครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 1,773 ชิ้นจากยอดรวมทั่วประเทศ 1,948 ชิ้นโดยมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินระดับภาคเหนือจำนวน849ชิ้นจำแนกเป็นประเภทผ้า759ผืนและงานหัตถกรรม90ชิ้นซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยร่วมเป็นกรรมการตัดสินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยที่ลงทะเบียนได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
3: ในเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 Sol Cross Opus 5 Gemini Pro และ Sona Pro ครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึกพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aiplus.go.thโดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโลกไม่สามารถยอมรับการได้เปรียบทางการค้าของจีนที่สูงถึง1,200,000,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ซึ่งจีนจำเป็นต้องปรับสมดุลโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยขึ้นอยู่กับกลุ่ม G20 ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับจีนในการลดการพึ่งพาการส่งออกและเสริมสร้างอุปสงค์ภายในประเทศรวมถึงทบทวนเงื่อนไขการค้ากับจีนใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อระดมความร่วมมือในการตอบโต้ทางการค้ากับจีนหลังสหรัฐล้มเหลวทางกฎหมายที่บังคับให้สหรัฐต้องปรับนโยบายภาษีศุลกากรซึ่งเคยลดการนำเข้าสินค้าจากจีนลงแต่กลับส่งผลให้สินค้าของจีนไหลทะลักเข้าสู่ยุโรปและละตินอเมริกาสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ประณามรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือโดยอ้างถึงการปลดอาวุธนิวเคลียร์และสิทธิมนุษยชนซึ่งการหวังให้มีการผ่อนปรนความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นเรื่องไร้ประโยชน์เนื่องจากสถานการณ์ของนโยบายดังกล่าวกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าจุดยืนทางนโยบายของเกาหลีเหนือต่อสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมตอบโต้นโยบายที่เป็นปรปักษ์ของสหรัฐด้วยจุดยืนที่แข็งกร้าวจนถึงที่สุดแม้ว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์พยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและหวังจะได้พบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้ดร.มานูเอลกอนซาเลสริเวโรนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลียเปิดเผยโดยอ้างรายงานของเครือข่ายเฝ้าระวังแนวปะการังทั่วโลกในวันนี้ที่ระบุว่าปริมาณปะการังทั่วโลกลดลงต่ำกว่าระดับปกติอย่างมากซึ่งเสี่ยงต่อการลดลงอย่างถาวรแต่หากให้เวลาปะการังเหล่านี้มากพอระบบนิเวศทางทะเลจะช่วยในการฟื้นตัวอย่างไรก็ตามอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ความถี่ของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวพุ่งสูงขึ้นเป็น2เท่านับตั้งแต่ปี2553ขณะที่ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวระลอกล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2566หรือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการโดยส่งผลกระทบต่อพื้นที่แนวปะการังทั่วโลกกว่าร้อยละ77ทั้งนี้แนวปะการังถือเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของมหาสมุทรทั่วโลกโดยเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตทางทะเลมากกว่าร้อยละ25แม้ว่าจะครอบคลุมพื้นที่ไม่ถึงร้อยละ1ของพื้นที่มหาสมุทรโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวมเป็น8อันเดอร์พา280จบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์เป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวชาวจีนอดีตมือ1ของโลกที่สกอร์รวม14อันเดอร์พา274เหนือกว่าคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้อยู่2สโตรก เทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบแรกโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์4สมัยและอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียพลิกตกรอบแรกหลังแพ้ให้กับมาริอาโนนาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2ต่อ3เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 7ต่อ5 6ต่อ4 2ต่อ6และ1ต่อ6ยุติสถิติชนะรอบแรกในแกรนด์สแลมไว้ที่77ครั้งติดต่อกันโดยครั้งสุดท้ายที่โยโควิชแพ้ในรอบแรกในศึกแกรนด์สแลมต้องย้อนไปในออสเตรเลียนโอเพ่นในปี2006ซึ่งตอนนั้นยังรั้งอันดับ76ของโลกการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบแรกพินมุกดาสมศรีนักหวดไทยมือ283เยาวชนเอเชียเอาชนะคาเยนลิมจากสิงคโปร์มือ176เยาวชนเอเชีย2ต่อ0เซต7ต่อ6ซุปเปอร์ไทเบรก13ต่อ11และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างซนแชรินจากเกาหลีใต้หรือจู้เย่หลินมือวางอันดับ2จากจีนมือ59เยาวชนเอเชียส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พันณพัชชิตานนท์เอาชนะคิมเซบอนมือ70เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ4ของรายการจากเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการเอเชียรักบี้เอมิเรตส์เซเว่นซีรีส์2026เลกแรกที่ประเทศจีนระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคมที่ผ่านมาสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่งทีมชายและทีมหญิงชุดเตรียมเอเชียนเกมลงแข่งขันเพื่อทดสอบศักยภาพและเตรียมความพร้อมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมหญิงไทยคว้าอันดับ3มาครองขณะที่ทีมชายซึ่งเสริมผู้เล่นจากต่างประเทศคว้าอันดับ5ของเอเชียโดยพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานเป็นไปตามเป้าหมายแต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะการประสานงานของผู้เล่นชุดเก่ากับดาวรุ่งขณะที่ทีมชายต้องประเมินศักยภาพเพิ่มเติมเนื่องจากนักกีฬาจากลีกต่างประเทศอาจไม่สามารถมาร่วมทีมในศึกเอเชียนเกมได้ทั้งนี้ทีมงานสตาฟโค้ชเตรียมประชุมวิเคราะห์ผลงานเพื่อนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขและเร่งยกระดับทีมให้พร้อมที่สุดก่อนศึกเอเชียนเกม2026พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรพงษ์อาริยมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนซึ่งเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้พร้อมเน้นย้ำให้คณะผู้ฝึกสอนและทีมงานให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของนักกีฬาเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บพร้อมทั้งมอบแนวทางให้ทีมงานและผู้ฝึกสอนเร่งค้นหาและพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียในปีหน้าต่อไปหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รายการ ABC Women Volleyball Continental China 2026ได้เป็นสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ล่าสุดมีรัชนกอินทนนท์และหมิวพรปวีช่อชูวงศ์สองนักแบดมินตันทีมชาติไทยต่างร่วมแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยทั้งสองคนต่างเผยความดีใจพร้อมตั้งเป้าหมายขอพยายามตามทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ด้วยเช่นเดียวกันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมช
9: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะ สิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด
10: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
11: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเราก็ยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็จัดประกวดรางวัลนี้เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะโดยใช้ชื่อของการประกวดนี้นะคะว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อว่าอย่ากวางประตูโดยจันทารัศมีทองและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงก็คือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าอย่ากวางประตูจะเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ไฟไหม้ไฟไหม้เสียงตะโกนโหวกเวกของเด็กวัยรุ่นในชุมชนกระชากผมออกจากการคุยไลน์ในกลุ่มเพื่อนนักศึกษาสองขายาวเก้งก้างผ่าร่างสะโอดสะองออกมายืนหน้าบ้านพร้อมกับแม่เห็นกลุ่มควันสีดำกระจายฟุ้งเหนือทุ่งหญ้ารกร้างทำกลางเปลวแดดยามบ่ายอันระอุพล่านใกล้แนวรั้วหลังบ้านป้านุ่มผมแงหน้ามองที่ทางลมที่พัดไปทางฝั่งขวาของตัวบ้านจึงเกิดความมั่นใจว่าถ้าเปลวไฟแผ่ลามไปติดบ้านป้านุ่มจริงๆบ้านผมซึ่งอยู่ห่างออกมาประมาณ100เมตรทางฝั่งซ้ายน่าจะปลอดภัยป่านนี้ป้านุ่มคงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วแต่ถึงกระนั้นผมก็ยังวิ่งอ้อมไปหลังบ้านหิ้วถังพลาสติกออกมา2ใบชวนแม่ไปช่วยกันสาดน้ำเพื่อจำกัดอาณาเขตการลุกไหม้ของเปลวไฟให้อยู่แค่ในทุ่งหญ้าแห้งๆอันเป็นพฤติกรรมที่คนบ้านใกล้เรือนเคียงต้องร่วมมือกันเป็นปกติอยู่แล้วเนื่องจากชุมชนย่านชานเมืองของเราเคยเป็นสวนผักสวนผลไม้มาก่อนภายหลังเจ้าของเดิมเลิกทำสวนเขาจึงปรับหน้าดินด้านที่ติดถนนแล้วแบ่งโฉนดขายปู่ผมซื้อมาแปลงหนึ่งราว50ตารางวาเพื่อปลูกบ้านเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงบ้านแต่ละหลังจึงออกแบบและมีเนื้อที่ต่างกันบ้านของป้านุ่มหลังใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่1ไร่ครึ่งต่างกับบ้านไม้สมๆของน้าพลอยที่อยู่ท้ายๆซึ่งมีเนื้อที่แค่24ตารางวาส่วนพื้นดินหลังแนวรั้วอันเป็นทุ่งหญ้ารกร้างซึ่งกำลังถูกเปลวไฟลามเลียอยู่ขณะนี้เป็นมรดกตกทอดมาถึงรุ่นลูกๆเมื่อ2ปีก่อนผู้เขาจ้างรถมาตัดต้นไม้จนโล่งเตียนเพื่อที่จะลงทุนทำสวนมะนาวชาวชุมชนต่างพากันดีใจเพราะเบื่อปัญหาไฟไหม้หญ้าเต็มทีแต่ต่อมาพี่น้องเกิดผิดใจกันเองก็เลยยกเลิกโครงการกระทันหันบรรดาวัชพืชและสัตว์เลื้อยคลานจึงเข้ายึดครองอย่างรวดเร็วพอถึงหน้าแล้งพื้นดินบางส่วนขาดน้ำหล่อเลี้ยงวัชพืชหลายชนิดจึงเหี่ยวแห้งตายกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเพียงแค่ใครคนหนึ่งเกิดสับเหล้าโยนก้นบุหรี่ลงไปไฟก็จะลุกลามขึ้นมาได้โดยง่ายจากนั้นพวกเราก็ต้องหิ้วถังไปรองน้ำจากบ้านหลังที่อยู่ใกล้เปลวไฟที่สุดแล้วก็ช่วยกันสาดข้ามรั้วไปยังแปลงหญ้าแห้งๆเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นดินให้เกิดความชุ่มชื้นจนกว่ารถดับเพลิงจะเข้ามาดำเนินการต่อแม่เข้าบ้านไปถอดปลั๊กโทรทัศน์ปิดไฟคว้ากระเป๋าเงินกับโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าสะพายใบเล็กเราสองคนกำลังเดินจะถึงประตูรั้วอยู่แล้วตอนพ่อโผล่ร่างบึกบึนที่ไม่ได้สวมเสื้อเพราะว่าอากาศร้อนจัดออกจากคนต้นมะม่วงมายืนขวางเอาไว้พลางตวัดสายตามองกลุ่มควันลอยคลุ้งอย่างสะใจราวกับเป็นผู้ลักลอบวางเพลิงบนกอหญ้าแห้งเสียเองห้ามใครออกไปช่วยบ้านนางนุ่มเด็ดขาดพ่อประกาศอย่างดุดันขณะปั้นสองมือให้เป็นหมัดก้อนกลมๆที่พร้อมจะเวียงใส่หน้าผมกับแม่ทันทีถ้าหากว่าเรายังดึงดันผ่านกรอบประตูออกไปให้ได้ทุกครั้งที่พ่อออกคำสั่งใดๆก็ตามผมกับแม่ต้องยอมทำตามราวกับว่าถูกสะกดจิตใช่ว่าพ่อจะเป็นผู้นำครอบครัวที่มีความรับผิดชอบเฉลียวฉลาดขยันขันแข็งจนสมควรได้รับความยำเกรงหรอกนะแต่ว่ามือเท้าของพ่อหนักหน่วงสมกับเป็นอดีตนักมวยถ้าผมกับแม่ขัดขืนเราก็จะกลายเป็นกระสอบทรายไปในชั่วพริบตาถึงผมจะโตเป็นหนุ่มเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายแล้วก็ตามแต่รูปร่างสูงโปร่งต้นแขนกับปลายแขนมีขนาดต่างกันไม่มากนักจึงหมดหวังที่ผมจะต้านทานร่างสูงใหญ่อันเต็มไปด้วยมัดกล้ามของพ่อได้ผมจึงคว่ำถังไว้บนม้าหินจากนั้นก็หันหลังเดินเชื่องๆเหมือนกระรอกป่วยเตรียมที่จะกลับเข้าบ้านเพื่อปกป้องตัวเองกับแม่ให้รอดพ้นจากมือเท้าพ่อเหมือนทุกครั้งแม้ว่าจะรู้สึกสะอิดสะเอียนต่อการวางอำนาจของพ่อแค่ไหนแต่ว่าวงจรอุบาทกลับหมุนวนอยู่ในหัวเรากับจะตอกย้ำว่าชีวิตผมคงต้องหมอบคู้อยู่ใต้ประกาศิตของพ่อต่อไปอีกนาน

ก่อนผมจะเกิดมาเป็นลูกชายคนสุดท้องพ่อกับแม่มีพี่เอกกับพี่โทไว้เลี้ยงดูอยู่ก่อนแล้วแต่แม่อยากได้ลูกสาวสักคนก็เลยปล่อยให้มีคนที่สามแล้วก็ต้องผิดหวังอีกเมื่อผมเกิดมาเป็นผู้ชายแม่จึงยอมทำหมันตอนผมเด็กๆบ้านสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้อันเป็นมรดกที่ปู่กับย่าทิ้งไว้ให้ดูดีกว่าตอนนี้มากช่วงที่อาชีพนักมวยของพ่อกำลังรุ่งแม้ว่าจะไต่ระดับไปไม่ถึงแชมป์โลกแต่พ่อก็เป็นแชมป์ตามเวทีใหญ่ๆมาหลายแห่งพ่อเคยบอกพวกเราว่าจะเก็บเงินไว้ปลูกบ้านใหม่ให้กว้างขวางแล้วก็สวยงามกว่าเดิมส่วนแม่เป็นลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งตอนพ่อมีรายได้เป็นกอบเป็นกำพ่อให้แม่ลาออกมาทำหน้าที่แม่บ้านเพียงอย่างเดียวพี่เอกบอกว่าช่วงชีวิตวัยเด็กครอบครัวเรามีความสุขเหมือนชาวบ้านทั่วไปพ่อไล่ถลุงคู่ต่อสู้บนเวทีจนถึงอายุ33ปีความพ่ายแพ้ก็มาเยือนบ่อยครั้งตอนที่พี่เอกเรียนอยู่ชั้นประถม4พี่โทอยู่ประถม2และผมอยู่อนุบาล3พ่อก็ถูกกรรมการไล่ลงจากเวทีเพราะว่าชกไม่สมศักดิ์ศรีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าล้มมวยจากนั้นพ่อผมก็อำลาวงการเพื่อนฝูงที่เคยสนิทสนมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เสียพนันต่างพากันด่าทอและก็เบือนหน้าหนีพ่อยืนยันว่าอยากชนะเหมือนทุกครั้งแต่พ่อสู้นักชกรุ่นหนุ่มกว่าไม่ได้จริงๆพ่อไม่เคยคิดจะล้มมวยอย่างที่โดนกล่าวหาหลังจากความพ่ายแพ้ครั้งนั้นพ่อนำเงิน 300,000 บาทมาให้แม่บอกว่าเป็นเงินเก็บสะสมตั้งแต่เริ่มชกมวยพ่อยอมให้แม่เป็นคนเลือกว่าจะปลูกบ้านใหม่หรือว่าเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นตอนนั้นผู้พี่ๆแอบสงสัยว่าพ่ออาจจะล้มมวยจริงเพราะว่าอยากได้เงินสักก้อนก่อนแขวนนวมแต่แม่ย้ำแล้วย้ำอีกว่าพ่อเป็นคนซื่อสัตย์พ่อไม่รับเงินทุจริตจากใครเด็ดขาดช่วงนั้นพ่อเครียดแล้วก็เสียใจมากที่ต้องอำลาเวทีด้วยข้อหาร้ายแรงแม่จึงขอให้พวกเราช่วยกันเยียวยาพ่อด้วยการสงบปากสงบคำอย่าขัดใจหรือว่าขัดคำสั่งพ่อเด็ดขาด

หลังจากพักฟื้นร่างกายจนแข็งแรงดีแล้วพ่อของผมก็หันมายึดอาชีพรับจ้างส่วนใหญ่พ่อจะตามลุงปานซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยไปซ่อมแซมรั้วต่อเติมบ้านให้ผู้ว่าจ้างได้ค่าแรงมาพอใช้จ่าย

ตอนผมอยู่ประถมสองแม่นำเงินเก็บที่เริ่มร่อยหรอลงพ่อแขวนนวมไปลงทุนทำขนมประเภทข้าวเหนียวเปียกซาคูเปียกเต้าส่วนฟักทองแกงบวชกล้วยบวชชีบัวลอยไข่หวานใส่รถเข็นไปขายริมถนนหน้าตลาดทุกเช้าพวกเราต้องตื่นกันตั้งแต่ตีสามเพื่อไปเป็นลูกมือช่วยแม่ทำขนมจากนั้นก็ผลัดกันเข็นรถหนักอึ้งไปจอดหน้าตลาดแต่ขากลับแม่เข็นมาคนเดียวได้เพราะว่ารถเบากว่าขาไปส่วนพวกเราต้องไปโรงเรียนพอถึงวันหยุดแม่ทำข้าวเหนียวหน้ากุ้งหน้าสังขยาเพิ่มเราสามคนพี่น้องต้องสลับกันไปช่วยขายจนกว่าจะหมดแม้ว่าการหาเงินเข้าบ้านจะไม่ใช่หน้าที่พ่อคนเดียวแล้วแต่พ่อก็ยังคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่โดยที่บังคับให้ทุกคนทำตามคำสั่งซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครกล้าบิดพลิ้วแต่ที่พ่ออยากให้ลูกๆหัดชกมวยนั้นเกินจะรับไหวจริงๆพวกเราไม่อยากประกอบอาชีพตามรอยพ่อที่ต้องเอาเลือดเอาเนื้อเข้าแลกพ่อก็เลยพานหาเรื่องต่อยตีเราบ่อยๆพ่อคิดว่าการใช้กำลังเข้าห้ามหันกันทุกคนจะก้มหัวยอมทำตามซึ่งพวกเราก็ยอมจริงๆยกเว้นเรื่องหัดมวยคำตัดสินบนเวทีเมื่อหลายปีก่อนเปลี่ยนวีรบุรุษผู้กล้าหาญคนที่เคยซ่อมหุ่นยนต์ซ่อมรถบังคับสอนว่ายน้ำขี่จักรยานให้กลายเป็นชายขี้เมาโมโหร้ายพูดจาหยาบคายไม่พอใจอะไรก็ลงไม้ลงมือยิ่งตอนที่พี่เอกกับพี่โทอยู่ในช่วงวัยรุ่นพวกเขาชอบแอบไปเที่ยวกับเพื่อนๆหรือว่ากลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆแต่พ่อรู้เข้าทั้งสองก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงรวมทั้งคนที่เข้าไปห้ามปรามอย่างแม่ด้วยผมเคยถามผู้พี่ๆว่าถ้าเราสามคนรวมพลังกันจะสามารถยับยั้งความโหดร้ายของพ่อได้หรือไม่มีรู้สิแต่พี่ไม่กล้าพี่โทรตอบอย่างหวาดหวั่นเพราะว่าเขาเป็นคนอ่อนหวานรักสวยรักงามเขาไม่อยากต่อต้านพ่อให้เสี่ยงต่อการแบกหน้าบวมเป่งไปโรงเรียนแต่พอแม่ได้ยินก็ขอร้องให้ผมเลิกคิดแบบนั้นด้วยเกรงว่าเราสามคนพี่น้องจะกลายเป็นลูกทรพีแม่โน้มน้าวพวกเราให้เห็นความดีที่พ่อเคยยอมเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเด็กมากพอเริ่มโตขึ้นผมกลับเห็นแต่ชายผู้ทำหน้าที่พ่อไม่สมกับคำสรรเสริญเยินยอที่สังคมพร่ำพรรณนาในวันพ่อพวกเราเคยนั่งวิเคราะห์กันว่าสาเหตุที่พ่อเปลี่ยนจากวีรบุรุษมากลายเป็นอันธพาลประจำครัวเรือนเนื่องมาจากสมองพ่อได้รับความกระทบกระเทือนตอนชกมวยหรือเปล่าพี่เอกก็เลยยุให้แม่พาพ่อไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดสักครั้งแต่พอแม่อ้าปากชวนเท่านั้นแหละพ่อก็กำหมัดพร้อมเสียงโวยวายลั่นบ้านข้ายอมเจ็บตัวเพื่อครอบครัวมากี่ปีถึงตอนนี้แขวนนวมแล้วข้าก็ยังหาเลี้ยงพวกเองแทนที่คิดจะตอบแทนบุญคุณกลับมาชวนไปโรงพยาบาลเพราะคิดว่าข้าเป็นบ้าอยากโดนคนบ้ากระทืบไหมล่ะแม่รีบยกมือไหว้ขอโทษพร้อมกับส่งจานกับแกล้มให้พ่อจึงใจเย็นลงแล้วก็หันไปกินเหล้าต่อพี่เอกทนอยู่กับวีรบุรุษไกลพันไม่ไหวพอจบชั้นมัธยม6เขาก็ไปทำงานอยู่ในอู่ซ่อมรถซึ่งมีที่พักให้ด้วย2ปีต่อมาพี่โทซึ่งมีพฤติกรรมใกล้เคียงเด็กสาวเข้าไปทุกวันก็หนีไปเป็นลูกมือในร้านเสริมสวยอีกคนทิ้งผมกับแม่ให้ถูกคุกคามไปตามยถากรรมนานๆทีตอนพ่อไม่อยู่พี่ทั้งสองก็จะแอบมาเยี่ยมเราบ้างถ้าไอ้ตีหายหัวไปอีกคนแล้วก็ข้าจะกระทืบเองให้ตายคาตีนเลยเลี้ยงลูกภาษาอะไรคนหนึ่งหนีไปมุดหัวอยู่ใต้ท้องรถอีกคนก็ไปตัดเล็บตีนให้คนอื่นพ่อโยนความผิดให้แม่โดยไม่สำรวจตัวเองเลยเมื่อพ่อจับแม่เป็นตัวประกันแล้วผมจะทำอะไรได้ล่ะนอกจากก้มหัวตัวรีบไปวันๆมีครั้งหนึ่งผมกลับบ้านค่ำเพราะว่าอยู่ซ้อมกีฬาสีที่โรงเรียนเจอพ่อนั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านโดยไม่ทันระวังตัวพ่อฟาดผมด้วยเข็มขัดก่อนจะซักถามถึงสาเหตุผมโกรธพ่อมากแต่แม่ก็เตือนให้นึกถึงบุญคุณของพ่อที่เคยมีมาเมื่อนานมาแล้วนับเป็นโชคดีที่ผมเป็นคนสูงโปร

งไม่ใช่ชายหนุ่มผู้มีรูปร่างบึกบึนผมจึงขาดแรงจูงใจในการใช้กำลังตอบโต้พ่ออย่างน้อยก็ไม่ต้องกลายเป็นลูกเนรคุณให้แม่ต้องหิ้วข้าวหิ้วน้ำไปเยี่ยมในคุกทำไมตอนแรกอ่ะแม่ยอมแต่งงานกับพ่อละครับผมเคยถามแม่ตอนค่ำวันหนึ่งระหว่างที่กำลังหายาทาแขนเขียวป้าที่แม่เพราะว่าโดนหมัดของพ่อพุ่งเข้าใส่เพียงแค่พ่ออยากกินต้มส้มปลาทูแต่แม่หาปลาทูสดไม่ได้ก็เลยจะให้ปลานิลแทนอันที่จริงก็อร่อยพอๆกันจึงไม่ควรที่จะเป็นความผิดเลยแต่ถ้าพ่อควงหมัดตวัดเท้าประกาศเปล่าๆว่าใช้ปลานิลเป็นความผิดมันก็ต้องผิดแม่ตอบด้วยสีหน้าหม่นหมองว่าเป็นเพราะว่าความใฝ่ฝันตอนสาวแม่นิยมชมชอบผู้ชายซึ่งมีท่าทีองอาจล่ำสันแข็งแรงมีไหวพริบในการต่อสู้หวังว่าที่จะช่วยคุ้มครองครอบครัวให้พ้นภัยจากอันตรายได้เนื่องจากครอบครัวของแม่เป็นผู้ใช้แรงงานมีรายได้น้อยเมื่อชักหน้าไม่ถึงหลังตาจึงต้องไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบพอหาเงินมาใช้คืนไม่ทันตาก็เลยโดนแก๊งทวงหนี้ตามราวีไม่ลดละตอนอายุ10ขวบแม่เห็นตาถูกซ้อมยับเยินแม่สงสารตามากจึงตรงเข้าขัดขวางแต่ว่ากลับถูกชายชะกันผลักไปชนเสาหัวแตกแล้วทำไมตาถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมรู้ว่าการทำร้ายร่างกายเป็นคดีอาญาต่อให้เราเป็นหนี้ใครมากมายแค่ไหนพวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาใช้ศาลเตี้ยตัดสินลงโทษเราตามใจชอบก็ตำรวจนั่นแหละที่เป็นเจ้าหนี้ใครจะกล้าหือกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอาวุธครบมือล่ะแม่ย้อนถามตั้งแต่วันนั้นแม่ก็เลยปฏิญาณว่าถ้ามีแฟนเมื่อไรแม่จะเลือกผู้ชายแข็งแกร่งมีวิชาการต่อสู้เป็นอัศวินม้าขาวที่พร้อมจะยืดอกปกป้องคนในครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยพอได้รู้จักกับพ่อซึ่งเป็นนักมวยหน่วยก้านดีมีความขยันอดทนแม่ก็เลยตกหลุมรักแล้วก็ยอมแต่งงานด้วยในที่สุดแต่อัศวินม้าขาวของแม่ไม่เคยตวัดดาบปราบศัตรูผู้รุกรานเลยแม้แต่สักครั้งเพราะย่านที่เราอาศัยอยู่มีแต่คนรักสงบเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ต่างก็เอื้อเฟื้อกันตามอัตภาพพืชผักสวนครัวริมรั้วบ้านใครเก็บกินกันได้หมดไม่มีเด็กติดยาพาพวกมาขโมยของไม่มีกิ่งไม้บ้านไหนยื่นล้ำข้ามมาเกะกะกีดขวางไม่มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงพาหมาแมวมาปลดทุกข์ไว้ข้างรั้วส่วนเรื่องการเมืองที่เห็นต่างกันบ้างนั้นแต่ละฝ่ายก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงพ่อเคยชินต่อการใช้กำลังลุกไล่คนอื่นพอแขวนนุ่มกลับมาอยู่ในสภาพแวดล้อมอันสันติร่มเย็นก็เลยวางตัวไม่ถูกต้องหันมาสาธิตแม่ไม้มวยไทยลูกเมียได้ยำเกรงแต่แม่ยังยืนยันว่าพ่อเป็นคนดีได้ยกความเกลียดชังที่พ่อมีต่อคนคดโกงทุกประเภทขึ้นมาอ้างแม่เชื่อว่าสักวันพ่อจะเข้าใจความจริงที่ว่าเรายอมเพราะว่าอยากถนอมความรู้สึกของพ่อไม่ใช่เพราะว่ากลัวแต่ผมไม่สนใจว่าพ่อรู้สึกยังไงเพราะผมกลัวพ่อจริงๆตอนนี้พี่เอกมีครอบครัวแล้วส่วนพี่โทก็มีแฟนเป็นผู้ชายด้วยกันพวกเขาจึงไม่ค่อยมีเวลามาเยี่ยมเราบ่อยนักผมเคยคุยเล่นกับแม่ว่าถ้าแม่คิดถึงพวกพี่ๆก็ต้องรีบถูกสลากออมสินรางวัลที่หนึ่งแม่ก็อยากถูกใจจะขาดถ้าเรามีฐานะดีกว่านี้พ่อก็คงจะอารมณ์ดีขึ้นเอกกับโทก็จะได้มาเยี่ยมบ้านโดยไม่ต้องหลบๆซ่อนๆสักทีแม่บอกด้วยประกายตาวาววับราวกับเพชรน้ำงามที่แม่ไม่เคยมีไว้ในครอบครองแต่กลับทำให้ความหวังของผมดับวูบผมเคยมั่นใจว่าถ้าเรามีฐานะดีพอจะไปหาบ้านใหม่อยู่ได้แม่จะพาผมไปจากอดีตนักมวยบ้าพลังเสียทีแต่ฟังดูแล้วเชื่อได้ว่าแม่คงจะเลือกอยู่ใต้อำนาจของพ่อไปตลอดชีวิตแม่จะรู้บ้างไหมว่าแม่ได้ลากเพดานความกลัวมากดทับผมให้ต้องพลอยคูค้อมยอมสงบไปด้วยพ่อเคยทวงเงิน 300,000 บาทคืนบ้างไหมครับจู่ๆผมก็นึกสงสัยขึ้นมาเพราะว่าพี่เอกพี่โทแยกไปอยู่ข้างนอกแล้วพ่ออาจคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษาให้พวกเขาอีกก็ได้
แม่สายหน้าอันมีรอยยิ้มจางๆปรากฏอยู่ก่อนที่จะบอกว่าแม้ว่าพ่อจะฉุนเฉียวดุร้ายแค่ไหนแต่พ่อก็ไม่ใช่คนปลิ้นปล้อนพ่อเคยลั่นวาจาว่าจะให้เงินจำนวนนั้นเป็นสิทธิ์ขาดของแม่พ่อก็ไม่เคยทวงคืนอีกเลยคนเราอ่ะมีทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่ในตัวเองทั้งนั้นแหละแม่บอกขอเพียงมีส่วนดีมากกว่าก็ถือว่ากำไรแล้วแต่ผมเคยเจอพฤติกรรมชี้วัดถึงการขาดทุนมา15ปีแล้วก็เลยหมดหวังเรื่องผลกำไรต่อให้ถูกตัดสินด้วยความอยุติธรรมอย่างไรพ่อก็ควรจะแยกแยะได้บ้างไม่ใช่เอาความโกรธแค้นมาระบายใส่ลูกเมียแบบนี้ส่วนที่พ่อไม่เคยทวงเงินคืนนั้นเข้าใจว่าพ่อคงมีรายได้พอเป็นค่าเล่าแล้วเมื่ออาชีพขายขนมหวานของแม่ยังคงพอส่งเสียผมให้เรียนมหาวิทยาลัยได้พ่อจึงยอมให้แม่เก็บเงินไว้ในรูปของสลากออมสินต่อไปถ้าพ่อต้องการใช้เงินจริงๆก็ใช้กำลังข่มขู่จากแม่ได้ทุกเวลาไม่ใช่เพราะเป็นคนรักษาคำพูดตามที่แม่เข้าใจ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าอย่าขวางประตูโดยจันทารัศมีทองเรื่องราวยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สาระกลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขด้านพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบรวมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้คณิตนาถขวัญแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
1: ขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขาธิการกอรมน.เผยการประชุมรับฟังความเห็นชายแดนใต้ราบรื่นส่วนใหญ่เสนอแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมคณะฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมเร่งเพิ่มประสิทธิภาพวิเคราะห์ข่าวและประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำพื้นที่ต้องสงบก่อนพัฒนาโดยการพูดคุยสันติสุขนายธนัทสุวรรณานนท์หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นผู้ไปเจรจาต้นเดือนกันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลารับฟังผลดำเนินงานกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพง
8: นายวัชรพลขาวขับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่องค์กรประมงท้องถิ่นกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อพบปะเกษตรกรและรับฟังผลการดำเนินงานรวมถึงผลสำเร็จของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยอพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะลงพื้นที่ ในการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวเกาะยออีกทั้งปลากระพงสาบน้ำยังเป็นสินค้า GI สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงและยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดสงขลาที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาน
9: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรืออควาเรียมวิทยาลัยประมงจินสุรานนท์จังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าโครงการดังกล่าวยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้เดิมซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ18ปีมีสภาพล้าสมัยแต่โครงสร้างอาคารยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดได้จากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องให้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมีแนวคิดเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อร่วมกันกำหนดกรอบการศึกษาภายในระยะเวลาประมาณ90วันก่อนนำผลสรุปต่อที่ประชุมอีกครั้งจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 ถึง22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพานแก้วค่ะสำหรับวันนี้กับสาระสารพันนะคะสาระความรู้เรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลา21:07จนถึง22:00ค่ะเกือบ1 ชั่วโมงเต็มนะคะอยู่กันไปยาวๆกับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคือถ้าฟังดูแล้วเนี่ยมันอาจจะดูตลกนะอาจจะดูขำๆแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะปาเลยนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเขาบอกว่าบางคนเนี่ยตอนโสดนะหุ่นดีมากแต่ว่าพอมีแฟนเท่านั้นแหละน้ำหนักขึ้นเฉยเลยนะคะจากที่เคยชอบกินสลัดนะก็กลายเป็นมากินหมูกระทะนะคะจากที่วันนี้ไม่กินของหวานดีกว่าก็เอาเค้กสักชิ้นกลับบ้านนะคะบางคนเนี่ยคือปกติทำงานเสร็จแล้วนะก็กลับบ้านนอนกลายเป็นว่าพอมีคนถามว่าวันนี้ไปกินอะไรกันดีคืออะไรก็ได้ของแฟนเนี่ยมันบางทีมันไปจบที่ร้านอาหารร้านคาเฟ่ของหวานหรือว่ามื้อดึกนะคะคือน้ำหนักเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะคะเขาบอกว่ามันกลายเป็นมีคำพูดน่ารักน่ารักที่เขาบอกว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ไขมันนะแต่ว่าเป็นน้ำหนักของความรักคือฟังดูดีนะจริงๆแล้วแต่ว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยอาจจะทำให้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนไปได้นะเพราะว่าพอเรามีแฟนทำอะไรร่วมกันนะคะก็มีกิจกรรมยอดฮิตนะส่วนใหญ่เวลาเราไปใช้เวลาอยู่กับแฟนเนี่ยก็จะไปกินข้าวไปคาเฟ่นี่ยังไม่นับฉลองวันเกิดวันครบรอบนะคะหรือว่าไปดูหนังยิ่งบางคู่นะคุณผู้ฟังหนักเลยแฮปปี้นะมีความสุขเรื่องของการทำกับข้าวด้วยกันนะคะก็อาจทำให้เราเนี่ยได้รับพลังงานมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะแต่พอพูดแบบนี้แล้วเนี่ยคือบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยอย่างนั้นความรักทำให้เราอ้วนขึ้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่นะแต่ว่ามันเป็นการที่พฤติกรรมของชีวิตเราเปลี่ยนไปนะคะพอเรามีความสัมพันธ์นะก็อาจจะมีกิจกรรมอื่นๆนะที่ทำร่วมกันแต่ว่าบางคู่ก็ไม่เป็นนะคุณผู้ฟังบางคู่พอมีแฟนเขาก็พากันไปออกกำลังกายดูแลสุขภาพนะคะก็อาจจะมีการพากันไปในทางที่ดีนะคะบางคนก็อาจจะแฮปปี้กับการที่ไปทานข้าวไปอะไรด้วยกันนะทีนี้เนี่ยก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะคะคือมันไม่ใช่แค่คำถามที่ว่ามีแฟนแล้วน้ำหนักขึ้นจริงหรือเปล่านะคะแต่เราอาจจะต้องดูว่าการที่เรามีความสัมพันธ์เนี่ยความรักมันพาชีวิตเราไปในทางไหนนะคะเพราะว่ามันมีส่วนอยู่ในกิจวัตรประจำวันของเราด้วยมันมีผลกับพฤติกรรมต่างๆนะคะคือถ้าการที่เรามีความรักแล้วมันเปลี่ยนพฤติกรรมเราเนี่ยก็แน่นอนมันอาจจะมีบ้างนะคะคืออย่างบางคนเนาะไปทานข้าวด้วยกันบ่อยขึ้นนะ enjoy eating มากขึ้นทานขนมหวานมากยิ่งขึ้นมันก็อาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นได้นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่ออยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสังเกตนะคะว่าตั้งแต่ที่มีความรักเนี่ยมีใครบ้างที่น้ำหนักขึ้นหรือว่าเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยเป็นเพราะว่าความรักพาไปกินหรือว่าความรักพาไปดูแลตัวเองนะคะเอาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันเรื่องนี้กันต่อในสาระสารพันค่ะ

0: อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
3: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
2: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
3: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
2: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
4: ้ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะพูดถึงเรื่องของบางคนเนาะชอบพูดว่าพอมีแฟนแล้วเนี่ยอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นนะคะประเด็นที่2นะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันนะจากช่วงที่แล้วคือเราอาจจะเคยเจอนะหลายคนที่บอกว่าอย่างที่บอกเลยคือพอมีแฟนปุ๊บโอ้ยอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นนะคะแต่ถ้ามองให้ลึกกว่านั้นอย่างที่ปานบอกนะเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันสะท้อนพฤติกรรมนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้คำถามต่อไปก็คือแล้วการมีความสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเปล่านะคะเป็นข้อมูลจาก NHS นะคะเป็นระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีเป็นบวกสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะสามารถมีส่วนช่วยต่อความสุขแล้วก็สุขภาวะของเราได้เพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีนะคะคุณผู้ฟังการให้เรามีคนพูดคุยด้วยรับฟังกันให้กำลังใจกันหรือว่าสามารถทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยคิดง่ายๆเลยคุณผู้ฟังเวลาที่เราเจอวันแย่ๆอาจจะเหนื่อยมากจากการทำงานนะคะกลับมาแล้วมีคนคอยเป็นห่วงถามว่าเอ้ยวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมีใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังเราบางครั้งในวันที่แย่มันก็รู้สึกดีขึ้นได้นะคะหรือเวลาที่เราประสบความสำเร็จกับเรื่องเล็กๆได้งานทำสอบผ่านทำโปรเจกต์อะไรที่สำเร็จนะคะก็มีคนมาแชร์เรื่องราวดีๆกับเราได้นะคะคือเขาบอกความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเพราะว่าการมีแฟนเนี่ยไม่ได้แปลว่าชีวิตจะดีขึ้นโดยอัตโนมัตินะแต่บางคนเขามีแฟนแล้วเขามีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่ทางกลับกันนะต้องดูด้วยว่าสุขภาพความสัมพันธ์ของเรามันเป็นยังไงบางคนมีแฟนแล้วเครียดมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนมีแฟนแล้วดียิ่งขึ้นมีกำลังใจในการทำงานแต่บางคนอาจจะต้องมาคอยกังวลว่าอีกฝ่ายจะโกรธไหมแล้วเขาบางคนเนี่ยคือก็อาจจะถ้ามีแฟนแล้วดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะเอาเวลาทั้งหมดที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบมาอยู่กับแฟนอ่ะก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกการมีคนข้างๆเนี่ยมันทำให้เรามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่คำถามก็คือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีไหมนะคะลองสังเกตดูค่ะว่าเวลาเราอยู่กับเขาเนี่ยเรารู้สึกเป็นตัวเองไหมเราสามารถพูดถึงเรื่องปัญหาคุยกันได้หรือเปล่าเวลาที่เราเหนื่อยเขารับฟังหรือเปล่าเวลาที่เรามีความฝันเขาสนับสนุนไหมนะคะความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทะเลาะกันเลยนะคะคือแน่นอนเนาะคนสองคนมาอยู่ด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันอย่างนี้เรายังทะเลาะกันเลยนะคะมันก็มีความคิดที่ไม่ตรงกันได้แต่สิ่งที่สำคัญเลยคือเวลาที่เราไม่เข้าใจกันเนี่ยเราจัดการกับมันยังไงพูดคุยกันได้ไหมรับฟังกันหรือเปล่าเวลาที่มีปัญหานะคะถ้ามันสามารถคุยกันได้นะคะมันก็เป็นสุขภาพของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะอย่างพูดถึงเรื่องความอ้วนนะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกบางคนชวนกันกินก็มีบางคนชวนกันออกกำลังกายก็มีนะคะคอยสนับสนุนให้ทำให้เราเนี่ยเป็นคนเราในตัวในเวอร์ชันที่ดีขึ้นก็มีเหมือนกันนะคะจากวันที่เรารู้สึกว่าอาจจะไม่มีใครเข้าใจแต่พอมีใครสักคนที่เข้ามาเป็นแรงสนับสนุนที่ดีให้กับเรานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะฉะนั้นเนี่ยสังเกตความสัมพันธ์ของเราให้มากขึ้นหน่อยนะคะคุณผู้ฟังว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีบางคนอาจจะแค่อยากมีแฟนแต่มีแฟนแล้วเนี่ย พากันไปในทิศทางไหนสุขภาพใจสุขภาพจิตเราดีขึ้นไหมจากการมีแฟนนะคะหรือบางคนสุขภาพกายย่ำแย่ลงด้วยอะไรด้วยนะคะต้องดูเรื่องนี้นะว่าการมีแฟนเนี่ยคือแค่บอกคนอื่นว่าเรามีแฟนไม่ได้นะคะเราต้องดูด้วยว่าสุขภาพความสัมพันธ์เราดีขึ้นไหมเขาพาเราไปในทิศทางไหนนะคะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็เชื่อมโยงกับเรื่องแรกเนาะที่ปัดพูดถึงว่าบางคนอาจจะบอกว่ามีแฟนแล้วอ้วนขึ้นคือมันไม่ใช่เพราะว่าการมีแฟนทำให้เราอ้วนขึ้นนะแต่หมายถึงว่าการมีแฟนเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดทิศทางกำหนดพฤติกรรมกำหนดวิถีการใช้ชีวิตของเรานะคะฉะนั้นมันสังเกตตัวเองด้วยนะว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะเราจะได้จัดการกับความสัมพันธ์ที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างดียิ่งขึ้นเพื่อความสุขของตัวเรานะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ช่วงสุดท้ายของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คือช่วงแรกเนี่ยเราพูดคุยกันมาตั้งแต่เรื่องมีแฟนแล้วน้ำหนักขึ้นนะคะจนถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ชีวิตประจำวันของเราได้มากกว่าที่คิดนะคะทีนี้ค่ะอยากจะชวนคุณผู้ฟังกลับมาถามคำถามง่ายๆเลยแต่สำคัญมากนะคะว่าเราเนี่ยดูแลคนที่เรารักได้ดีแล้วตัวเราเองล่ะดูแลตัวเองได้ดีหรือยังนะคะเวลาที่เรารักใครสักคนนะแน่นอนเรามักจะจำรายละเอียดของเขาได้เยอะมากรู้ว่าเขาชอบกินอะไรไม่ชอบอะไรวันนี้เหนื่อยไหมแต่บางครั้งเนี่ยไอ้คำถามง่ายๆแบบนี้เราเคยถามตัวเองหรือเปล่านะคะว่าวันนี้เราเหนื่อยไหมวันนี้เราพักผ่อนเพียงพอหรือยังหรือว่าเรากำลังดูแลทุกคนจนลืมดูแลตัวเองหรือเปล่านะคะการดูแลตัวเองเนี่ยคุณผู้ฟังไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เลยนะไม่ได้หมายความว่าเราต้องซื้อของแพงๆให้ตัวเองเที่ยวบ่อยๆหรือว่าอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆนะกินอาหารให้ตรงเวลานอนให้พอหาเวลาออกกำลังกายบ้างนะคะทำในสิ่งที่เราชอบหรือแม้แต่การยอมรับกับตัวเองนะคะว่าวันนี้เนี่ยโอ๊ยเหนื่อยมากเลยอยากพักนะอยากนอนนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ควรทำให้เราต้องเลือกระหว่างการมีความรักกับการมีชีวิตของตัวเองนะคะเราสามารถมีแฟนมีเพื่อนได้มีครอบครัวได้มีงานอดิเรกมีความฝันมีเวลาที่เรายังสามารถอยู่กับตัวเองได้นะคะลองถามตัวเองดูนะคุณผู้ฟังหลายคนที่มีความสัมพันธ์นะคะว่าตั้งแต่เรามีแฟนเนี่ยเราดูแลตัวเองดีขึ้นไหมหรือแย่ลงนะคะสิ่งที่เราชอบอยู่เนี่ยเราเคยทำเรายังทำอยู่ไหมเรายังมีเพื่อนหรือมีเวลาส่วนตัวอยู่หรือเปล่าที่สำคัญนะคะเราเป็นตัวเองได้มากแค่ไหนเวลาที่เราอยู่กับคนรักนะคะคือถ้าความรักมันทำให้เรามีความสุขกล้าที่จะทำในสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นมีคนคอยสนับสนุนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะเป็นเรื่องที่ควรจะมี

เลยนะคะแต่ถ้าวันหนึ่งกลับรู้สึกว่าตรงกันข้ามเลยพอมีแฟนปุ๊บไม่มีเวลาให้ตัวเองแล้วเลิกทำในสิ่งที่เคยชอบเปลี่ยนตัวเองทั้งหมดเพื่อให้อีกฝ่ายพอใจนะคะตรงเนี้ยปั่นว่าเราอาจจะต้องมาคิดอีกทีนะคะอาจจะต้องกลับมาทบทวนความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความรักที่ดีควรจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นไม่ใช่การสูญเสียตัวเองนะคะวันนี้นะที่เราพูดคุยกันมาทั้งช่วงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังเราเริ่มต้นจากคำถามว่าไอ้คำพูดที่ว่ามีแฟนแล้วน้ำหนักขึ้นน่ะจริงหรือเปล่าแต่พอคุยกันไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เกี่ยวข้องมันใหญ่กว่านั้นเพราะว่าความรักเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการกินเปลี่ยนวิธีความคิดเปลี่ยนเวลาที่เราใช้ชีวิตอารมณ์กิจวัตรประจำวันหรือแม้แต่วิธีที่เรามองตัวเองดังนั้นนะคะถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยขอให้เขาเป็นคนที่ไม่ได้แค่ชวนเราไปกินของอร่อยนะแต่ว่าอยากจะให้เป็นคนที่เขาพาเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้กำลังใจในการที่ทำให้เราเติบโตได้ทำตามความฝันนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนจะจากกันไปปัญญาจะฝากคำถามให้คุณผู้ฟังสักคำถามนึงละกันว่าความรักของเราในวันนี้เนี่ยกำลังทำให้ตัวเราเองเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้นหรือกำลังทำให้เราลืมตัวเองนะคะเพราะการรักใครสักคนหนึ่งนะปันเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สวยงามแล้วก็หลายๆท่านมองเหมือนกันนะคะแต่การมีใครสักคนที่อยู่ข้างๆในวันที่เหนื่อยเป็นเรื่องที่ดีเป็นกำลังใจให้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็การมีคนชวนไปกินของอร่อยๆจนทำให้เราหนักขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่ารักนะคะแต่ว่าประเด็นสุดท้ายเลยที่เราจะมาสรุปคุยกันในวันนี้นะคะก็คือรักคนอื่นได้รักได้อย่างเต็มที่เลยแต่อย่าลืมรักตัวเองด้วยแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราจะไปให้ความรักกับใครเป็นความรักที่ดีเราต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองมาอย่างดีก่อนด้วยนะคะสำหรับรายการสาระสำคัญวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกับปั่นได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เวลา 21:07 น.จนถึง 22:00 น.นะคะสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นถึงศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้คาดผลประเมินราวเดือนตุลาคม2570เพื่อนำข้อเสนอแนะมาประกอบการจะทำเอกสารเสนอชื่อฉบับสมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไปโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนโดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่รอต้อนรับผู้ภาคเขาม้าพร้อมจัดแสดงหุ่นกระบอกโนรามาริชโยรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงหลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากอิทธิพลจากร่องมรสุมจนเกิดฝนตกหนักเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดริมโขงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและท่วม
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงทำให้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนสปป.ลาวมีฝนตกหนักมากประกอบกับวันนี้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนสยบุรีราวถึง 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการ5วันล่วงหน้าระดับน้ำโขงในแต่จังหวัดริมแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจะเพิ่มขึ้น2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรเสี่ยงเกินระดับวิกฤตในพื้นที่หนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารสทนช.สั่งหน่วยงานพื้นที่เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งในจุดเสี่ยงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
9: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า รมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ20ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทางอ้อยจากน้ำตาลและมันสับปะหลังซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอีกทั้งน้ำมัน E20 ยังมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95ประมาณ5บาทต่อลิตรโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นไปสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กองทัพอากาศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถสกัดกั้นโดรนของอิหร่านที่บินอยู่เหนือน่านน้ำอาณาเขตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ที่ระบุว่ากองทัพอากาศ UAE สามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านที่บินอยู่เหนือน่านน้ำอาณาเขตของประเทศ UAE ในวันนี้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพ UAE ยังคงอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมระดับสูงเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศยังคงเฝ้าติดตามและปกป้องน่านฟ้าของ UAE ตลอด24ชั่วโมงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังทางการอิหร่านอ้างว่ากองทัพอิหร่านส่งโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: คุณแม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
6: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
7: แม่ลืมปิดแก๊ส
8: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
9: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
7: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
8: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
9: อุ้ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
7: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
4: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
10: ไปทำอะไรมาจ๊ะหน้าตาปิ๊งเชียว
11: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นปั่นบดบดแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
10: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
11: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
10: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
11: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
10: ดีๆๆรถมาแล้วไปกันไปกัน
12: โอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสุขภาพดีวิถีไทยมาแล้วเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันจันทร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมด้วยนะครับ31สิงหาคม2569แล้วก็วันนี้ฝนตกนะช่ำๆแต่ว่าตกไม่เยอะนะตกพอรำคาญตกนานเลยตกต่อเนื่องเลยนะตกปล่อยตลอดทีเดียวนะคนก็เลยเป็นหวัดกันเยอะด้วยช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันนะเห็นบอกว่าไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดโควิดระบาดกันในหลายพื้นที่เลยนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็วันจันทร์เหมือนเดิมเนาะใครที่เป็นแฟนประจำของสุขภาพดีสุขภาพดีวิถีไทยคงจะพอทราบกันอยู่แล้วนะวันจันทร์เนี่ยคุณหมอประพจน์เพตรากาศท่านจะมาเป็นวิทยากรของวันจันทร์ตลอดทีเดียวนะครับแล้วก็คืนนี้คุณหมอท่านมารอแล้วแฟนคลับรอติดตามรับฟังกันได้นะคุณหมอก็จะมีสาระความรู้มาฝากหลังเบรกพักโฆษณาฟังสปอร์ต1ชุดก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามานะสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพเรื่องราวต่างๆกันนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วคุณหมอประพจน์เพตรากาศคุณหมอครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับคุณมารอและท่านผู้ฟังครับ
12: โอเคครับเชิญครับคือได้มีเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
13: เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับ พูดถึงภาวะก่อนเรียกว่าภาวะก่อนเป็นเบาหวาน
12: โอ้
13: ตาในเลือดสูงภาษาทางการใต้เรียกว่าพรีเบาหวาน
12: ครับ
13: นะครับพรีเบาหวานก็แต่ปรากฏว่าไอ้พอถ้าคุณหมอบอกว่าน้ำตาในเลือดสูงนะแต่ยังไม่เป็นเบาหวาน
12: ครับ
13: เราก็จะตกใจเอ๊ะมันคืออะไร
12: โอ้
13: แต่นี้แล้วน่าสนใจเขาบอกว่าเอ๊ะมันสามารถเปลี่ยนให้กลับมาเป็นปกติหรือน้ำตาลกลับมาปกติได้ถ้ายังอยู่ในภาวะนี้
12: กลุ่มเรียกกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มปิ่มถ้าควบคุมดูแลตัวเองดีได้เนี่ยก็สามารถจะทำให้ร่างกายไม่เป็นเบาหวานได้ใช่ไหมครับ
13: ใช่ครับ
12: โอ้น่าสนใจ
13: หกเจ็ดวิธีที่จะช่วยมีอะไรบ้าง
12: โอเคครับโอเคใครไม่อยากเป็นเบาหวานแล้วตัวเองว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโอ้น้ำตาลเนี่ยเห็นหมอเตือนแล้วว่าระวังจะเป็นเบาหวานนี่ผมว่าวันนี้ข้อมูลน่าสนใจมากเลยครับคุณหมอเชิญเลยครับ
13: ได้ครับคือภาวะที่เรียกว่าน้ำตาลในเลือดสูงนะครับแต่ว่ายังไม่สูงถึงขั้นเป็นเบาหวานยังไม่ถึงนะแต่ปริ่มละนะปริ่มเหมือนกับบางคนบอกว่าเอ๊ะความดันโลหิตสูงละนะแต่ยังไม่ถึงขั้นเรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงก็เรียกว่าปริ่มนะภาวะนี้เนี่ยท่านผู้ฟังถ้าฟังในคืนนี้แล้วเนี่ยก็สบายใจได้ระดับหนึ่งนะเพราะว่าในวารสารทางการแพทย์ก็บอกว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะดึงมันกลับมาได้ดึงให้น้ำตาลต่ำได้นะครับอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยหนึ่งคือเรื่องน้ำหนักนะพอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมเราก็จะเริ่มน้ำหนักมากขึ้นนะอย่างผมตอนจบแพทย์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะตอนเป็นนักศึกษาแท้น้ำหนัก48กิโลเองนะแต่ว่าตอนนี้70กิโลแล้วโอ้มันเพิ่มขึ้นตั้ง20กว่ากิโลนะเพราะว่าพอเราอ้วนมากขึ้นอายุมากขึ้นน้ำหนักก็เพิ่มนะครับกลุ่มที่2ก็คือพวกที่อายุเกิน45อาวแล้วครับ45เนี่ยการเผาผลาญน้ำตาลมันก็อาหารมันก็เริ่มเปลี่ยนไปก็มีภาวะที่จะเกิดน้ำตาลในเลือดสูงได้3ก็คือเคลื่อนไหวร่างกายน้อยออกกำลังกายน้อยอันนี้แหละครับ3สาเหตุหลักๆนะทำให้เกิดความเสี่ยงนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไปเจาะเลือดนะครับแล้วคุณหมอบอกน้ำตาลในเลือดสูงแล้วนะต้องควบคุมอาหารเนี่ยภาวะคล้ายๆเหมือนเบาหวานนะครับหรือโรคหัวใจแต่เราสามารถเปลี่ยนให้น้ำตาลเนี่ยกลับมาสู่ภาวะที่ปกติได้นะครับมีวิธีการอะไรบ้างนะครับมาดูซิว่าทางการแพทย์แผนปัจจุบันแนะนำ5หูวิธีนะ1นะครับข้อที่1นะครับท่านผู้ฟังไว้เลยนะครับข้อที่1ต้องลดน้ำหนักนะนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ก็บอกว่าไม่ต้องลดเยอะนะครับขอให้ลดประมาณ 7-8 ปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวนะครับนะครับ 7% เท่านั้นเองนะยังไม่ถึง 10% งั้นผู้ที่มีน้ำหนักตัว50กิโลนะครับก็ลดเพียง 3.5 กิโลก็ไม่ดูไม่น่ายากจะมา 3.5 กิโลพอทำได้แต่ผู้ที่น้ำหนักตัว60กิโลนะครับ60กิโลขึ้นไป7% ก็ 4.2 กิโลนะครับก็4กิโลจะคิดยังไงก็ประมาณ4กิโลก็ยังพอไหวนะครับท่านผู้ฟังครับ4กิโลคงไม่ยากเกินไปแต่ถ้าเราน้ำหนัก70กิโลแล้วเนี่ยนะครับ 7% ก็ 4.9 หรือ5กิโลนะครับก็ยากขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ค่อยๆลดไปก็สามารถทำได้เพราะ5กิโลเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเย็นเกินไป5กิโลก็พอทำได้นะครับเอาละครับดังนั้นการลดน้ำหนักเนี่ยนะครับขั้นตอนแรกที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็คือต้องปรับเปลี่ยนมากินอาหารสุขภาพนะที่ดีต่อสุขภาพแคลอรี่ต่ำนะก็เป็นพวกธัญพืชใช่ไหมครับพืชผักนะครับผลไม้ที่ไม่มีรสหวานนะครับเราต้องคอยชั่งน้ำหนักคุมน้ำหนักและควบคุมหรือว่าพัฒนานิสัยการกินแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะครับงานวิธีขั้นแรกเลยนะฮะขั้นที่หนึ่งก็คือเราต้องลดน้ำหนักลงนะครับอย่างน้อย 7% ของน้ำหนักตัวนะครับเอาละครับข้อที่1นะครับอันที่2นะครับต้องกินอาหารที่เรียกว่าดีต่อสุขภาพการกินที่ดีต่อสุขภาพหรือสุขภาวะหลักการง่ายๆนะครับก็เขาบอกเลยให้จำง่ายๆสมมติว่าเรามีจานอาหาร1จานก็ให้ใส่ผักครึ่งจานนะแล้วก็แบ่งเลยนะแบ่งครึ่งนึงก็ต้องกินผักที่เรียกว่าดีต่อผักใบเขียวพูดง่ายๆผักใบเขียวนะครับแล้วก็ไม่ใช่ผักที่ผักส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างมีเส้นใยเยอะอยู่แล้วก็ไม่มีแคลค่อนข้างไม่มีแคลอรี่นะครับงั้นหลักการง่ายๆถ้าเราในการกินแต่ละมื้อให้ผักครึ่งจานนะครับแล้วอีกครึ่งจานก็แบ่งเป็นครึ่งหนึ่งต่อก็เหลือ1/4นะครับ1/4อาจจะเป็นแป้งหรือเป็นธัญพืชถ้าเป็นแป้งหรือเป็นข้าวก็ให้เป็นข้าวที่เป็นข้าวกล้องนะครับที่ไม่ขัดสีจนขาวนะครับขนมปังก็เป็นขนมปังที่โอวีไม่ได้ขัดเป็นขนมปังขาวนะครับอีก1/4จานนะครับก็ควรจะกินเป็นพวกเนื้อสัตว์หรือโปรตีนได้หรือถ้าให้ดีก็เป็นพวกเนื้อปลาหรือจะกินเป็นเต้าหู้ก็ได้นะครับเพราะว่าให้โปรตีนเป็นแหล่งที่ให้โปรตีนที่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นมังสวิรัตนะครับงั้นข้อที่2นะครับกินอย่างมีสุขภาพกินที่ดีต่อสุขภาพก็คือผักครึ่งจานข้าว1/4แล้วก็โปรตีนสัก1/4นะครับเอาละครับข้อที่3ต้องเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกำลังกายนะครับอย่างสม่ำเสมอซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยจะเป็นการช่วยลดน้ำหนักในข้อที่1นะครับแล้วก็ทำให้รู้สึกร่างกายเราจะรู้สึกโล่งโปร่งสบายนะครับงั้นการออกกำลังกายจะช่วยเผาผลาญพวกอาหารแล้วก็ไขมันต่างๆในร่างกายได้วิธีการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะครับเอาที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดเอาง่ายๆก็คือเดินนะครับก็ให้เดินวันละ30นาที นะครับเดินจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็คือให้ครบ5วันนะครับให้5วันวันละครึ่งชั่วโมงนะครับเสาร์อาทิตย์ละอาจจะไปพักก่อนไปโน่นไปทำโน่นทำนี่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็อาจจะออกกําลังกายโดยการเดินวันละ30นาทีนะครับแล้วการที่เราจะเดินได้อย่างเรียกว่าสม่ําเสมอต่อเนื่องเนี่ยควรจะมีเพื่อนร่วมเดินไปด้วยเพราะการมีกลุ่มมีเพื่อนจะทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยมีข้ออ้างหรืออยากจะไปเดินนะครับเพราะถ้าไม่เดินคนเดียวบางทีก็จะรู้สึกไม่สนุก ไม่มีเพื่อนก็บางครั้งก็จะมีข้ออ้างวันนี้ฝนจะตกวันนี้เหนื่อยแล้วนะครับวันนี้รู้สึกเพลียก็จะมีข้ออ้างนะครับงั้นการมีเพื่อนจับกลุ่มการไปออกกำลังกายร่วมกันก็จะช่วยดึงกันไปได้นะครับและการออกกำลังกายโดยการเดินนี่ง่ายสุดหรือถ้าจะเป็นอย่างอื่นก็ขอให้เป็นการออกกำลังกายที่เป็นแอโรบิกหรือว่าใช้ออกซิเจนนะครับเช่นเต้นรำก็ได้ขี่จักรยานก็ได้ว่ายน้ำก็ได้อันนี้ก็เลือกเอาการออกกำลังกายที่เหมาะกับแต่ละคนนะครับงั้นข้อที่3นะครับคือต้องออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวบางคนจะทำงานบ้านก็ได้นะครับเช่นถ้าถูบ้านนะครับวันละครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับถูพื้นกวาดพื้นทำสวนก็ได้ขอให้เป็นการออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยวันละ30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะครับข้อที่4นะครับข้อที่4ก็คือการนอนนะครับการนอนนี่ช่วยคุมน้ำตาลในเลือดให้ลดลงได้นะครับถ้านอนน้อยกว่า5ชั่วโมงต่อวันหรือต่อคืนจะมีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานนะครับทางการแพทย์ก็แนะนำ 7-8 ชั่วโมงนะครับแต่ปกติพวกเราหรือผู้สูงอายุมักจะนอนยาวไม่ค่อยถึงนะครับประมาณ 5-6 ชั่วโมงก็เก่งแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คือพยายามนอนนะครับให้ได้อย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงหรือคืนละ 7-8 ชั่วโมงจะดีที่สุดแต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะไปงีบตอนกลางวันไปพักผ่อนเพิ่มเติมนะครับงั้นสายๆบ่ายๆก็ควรจะต้องงดเหล้ากาแฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็มีพวกคาเฟอีนนะครับเพราะว่า จะกระตุ้นให้เราหลับยากขึ้นนะครับแล้วครับ1 2 3 4 4ไปแล้วนะครับเรื่องการนอนให้เพียงพอนะครับ5คือเรื่องของบุหรี่นะครับก็พบมีข้อมูลว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ย 30-40% เนี่ยจะเป็นเบาหวานนะครับงั้นถ้าคนที่เป็นเบาหวานแล้วยังสูบไม่สามารถลดได้ก็จะทำให้ความภาวะของการเป็นเบาหวานเนี่ยแย่ลงไปด้วยนะครับงั้นก็สำหรับผู้ที่ยังติดบุหรี่ก็ควรจะงดหรือลดลงให้ได้นะครับเอาละครับก็1 2 3 4 5 5วิธีแล้วสุดท้ายนะครับถ้ามีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือว่าจะมีภาวะใกล้เป็นเบาหวานนะครับก็อาจจะต้องคุณหมอก็อาจจะสั่งยาที่ช่วยลดน้ำตาลก็จะเป็นยากินก่อนนะครับยังไม่ต้องเป็นยาฉีดนะครับก็เป็นยากินที่สามารถลดน้ำตาลขนาดเดียวกันแล้วก็ปรับพฤติกรรมไปด้วยนะครับเมื่อน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติบางครั้งเราก็อาจจะเลิกยาได้นะครับส่วนพวกยาลดไขมันยารักษาความดันโลหิตเนี่ยก็ต้องกินด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่กินแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราคุมน้ำตาลในเลือดยากมากนะครับอันนี้ก็เป็น เรื่องของการดูแลแล้วก็สุดท้ายนะครับจะคล้ายๆกับการมีกลุ่มก็คือต้องมีทีมสนับสนุนนะครับมีกลุ่มสนับสนุนก็คือถ้าหลายคนเนี่ยพอสูงอายุบางทีลูกหลานก็แยกย้ายไปทำงานต่างจังหวัดบ้างไปทำงานที่อื่นบ้างนะครับก็จะอยู่กัน2คนตายายนะครับก็จะเหงานะมันบางทีจะต้องไปเข้ากลุ่มนะชมรมผู้สูงอายุนะครับกลุ่มวัดนะฮะกลุ่มศาสนากลุ่มอะไรก็ได้ที่มีกลุ่มที่สนใจเรื่องสุขภาพนะครับพอเราไปเข้ากลุ่มนะฮะซึ่งอาจจะจัดทั้งทัวร์วัดทัวร์สุขภาพหรือทัวร์อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ช่วยสนับสนุนนะฮะให้เรียกว่าสนใจเรื่องสุขภาพแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับด้วยนะครับเพราะถ้าไม่มีกลุ่มเนี่ยอยู่กับบ้านเนี่ยบางครั้งก็จะไม่มีแรงจูงใจที่จะให้ทำอะไรก็ตามที่จะลดน้ำตาลในเลือดนะครับงั้นการไปเข้ากลุ่มสุขภาพเข้าชมรมไปทำกิจกรรมสาธารณะให้กับโรงพยาบาลนะฮะอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับงั้นก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับเป็นวิธีง่ายๆ5-6 วิธีที่ช่วยนะครับ ที่ว่าถ้าน้ำตาลในเลือดเราปริ่มแล้วสูงแล้วนะครับบางคนปกติเนี่ยก็จะใช้ประมาณ130ตัวเลขเข้าๆนะครับน้ำตาลเนี่ยถ้าเจาะขึ้นมาเนี่ยถ้า130ก็มีก็เรียกว่าปริ่มๆแล้วจะถ้าเกิน126 128เนี่ยก็บางทีก็จะถือเกณฑ์เป็นเบาหวานนะครับแต่ถ้าบางคนอยู่ระดับ120กว่านะครับ130ก็ยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วช่วยให้น้ำตาลเนี่ยลดลงได้นะครับคุณบรรลงก็คงเคยเห็นนะฮะในรายการของญี่ปุ่นใช่ไหมฮะของคุณฟูจิที
12: ่ใช่
13: นะบอกว่าเอ๊ะบางทีการรักษาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยง่ายๆคือญี่ปุ่นเนี่ยบางทีก็ชอบวิจัยอะไรง่ายๆนะครับก็บอกว่าน้ำตาลเนี่ยบางทีปกติมันจะถูกเอาไปเก็บเอาไปใช้ตามกล้ามเนื้
12: อตามเซลล์ต่างๆครับ
13: มันฝ่อลงใช่ไหมมันเล็กลงเพราะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็ทำให้น้ำตาลมันก็ไปออกกันอยู่ในเลือดงั้นในญี่ปุ่นก็มีงานวิจัยบอกว่างั้นเขาเน้นการบริหารกล้ามเนื้อที่ขานะฮะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้นขากับน่องถ้าเกิดว่ามันแข็งแรงกล้ามเนื้อก็จะหนาโตขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนกับคนออกกำลังกายงั้นเลือดก็จะถูกเอาไปใช้อยู่ในกล้ามเนื้อพวกนี้เมื่อเจาะเลือดในน้ำตาลน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงซึ่งอันนี้ก็เป็นงานวิจัยของทางญี่ปุ่นนะครับก็มีท่าบริหารกล้ามเนื้อต้นขาก็คงง่ายๆใช่ไหมครับเช่นเราอาจจะกางขาออกเล็กน้อยแล้วก็ย่อตัวลงนะฮะแล้วก็ยืดตัวขึ้นอันนี้ก็เป็นการบริหารของสสสเองก็มีสอนท่าง่ายๆว่าเอ๊ะนั่งเฉยหรือคนที่นั่งบนวีลแชร์ผู้สูงอายุที่ไม่มีโอกาสหรือเรียกว่าไปข้างนอกน้อยก็บางทีก็แค่ออกกำลังกายที่ขาเช่นยกเข่าขึ้นสลับข้างกระดกข้อเท้าขึ้นนะฮะกระดกส้นขึ้นนะครับทำดองนี้อันนี้ก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อขาพอกล้ามเนื้อขาแข็งแรงกล้ามเนื้อโตขึ้นก็จะดึงเอานะฮะเอาเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะครับน้ำตาลก็จะถูกไปใช้เลี้ยงกล้ามเนื้อก็ทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของทางญี่ปุ่นนะครับงั้นท่านผู้ฟังหลายท่านที่คุณหมอบอกน้ำตาลในเลือดสูงแล้วแต่ยังไม่ถือว่าเป็นเบาหวานก็ลองดูนะครับลองปรับพฤติกรรมตั้งแต่หนึ่งลดน้ำหนักให้ได้ 7%กินทางด้านกินอาหารสุขภาพกินอย่างมีสุขภาพกินผักครึ่งหนึ่งนะครับออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวนะครับไม่จำเป็นต้องไปเดินก็ได้ถ้าเราสามารถทำงานบ้านบังคับตัวเองทำงานบ้านถูพื้นกวาดพื้นทำสวนตัดหญ้าอะไรก็ได้นะครับสลับกันจะได้ไม่เบื่อนะครับนอนหลับให้มากขึ้นงดเหล้างดบุหรี่นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ภาวะน้ำตาลที่สูงสามารถกลับมาเป็นปกติได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นความรู้สำหรับค่ำคืนนี้นะครับ
12: โอเคเลยครับอ่ะผู้ฟังคงจะพอได้ข้อมูลไปนะใครที่เป็นๆก็มีสื่อที่อาจารย์คุณหมอประพจน์แนะนำไปคนที่เป็นแล้วก็ต้องรักษานะแล้วมันสามารถจะควบคุมได้นะถ้าหากว่าคุมน้ำตาลได้เนี่ยโรคแทรกซ้อนต่างๆมันก็จะลดน้อยลงนะครับเดี๋ยวให้คุณหมอประพจน์ท่านพักแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเปิดสปอร์ตให้ฟังหนึ่งชุดนะฟังสปอร์ตของอภัยภูเบศชุดเดิมแล้วเดี๋ยวใครมีข้อสงสัยเรื่องเบาหวานเพิ่มเติมทั้งเกือบจะเป็นนะทั้งคนที่เป็นแล้วโอ้ตัวเองตอนแม่มันตามสูงนะ170 200อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมได้รวมทั้งปัญหาสุขภาพอื่นๆที่อยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากคุณหมอประพจน์เดี๋ยวหลังเบรกครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะฮะเบอร์เดิมครับจันทร์อังคารพุธ02-276-3888รับสายเบอร์เดียวแล้วตอบปัญหาทีละท่านนะครับ02-276-3888หลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะครับ
14: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
15: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ื่องจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะคุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร095-763-7945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับจบสปาร์ตเรียบร้อยครับคุณผู้ฟังครับเชิญครับมีเวลาประมาณสัก20นาทีเศษนะครับที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมกับทางคุณหมอประพจน์เพตรากาศครับเบอร์เดิมนะจันทร์อังคารพุธ02-276-3888นะครับเบอร์เดิมนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมเช็คแล้วใช้ได้ปกตินะครับโทรเข้ามาได้เลยครับ02-276-3888ครับสายแรกมารอแล้วจากไหนครับ
6: จากอยุธยาค
5: ่
6: ะ
5: อยุธยาเชิญถามคุณหมอประพูดได้เลยครับ
6: คือเราไปเจาะเลือดมานะคะหมอว่ามันเท่าไหร่126ค่ะ
7: ก็ปริ่มพอด
5: ีเต็มพอดีเลยว่าไปว่าเลยครับ
6: แล้วก็คุณหมอบอกให้งดเค็มงดหวานอะไรเงี้ยเหลือ117ค่ะ
7: โอ้ดีขึ้นนะดีขึ้นแล้วจ้าก็คุมไปเรื่อยๆหนึ่งลดน้ำหนักให้ได้น้ำหนักเท่าไหร่ละครับ
6: น้ำหนัก50เองค่ะ
5: ไม่อ้วนนะ
7: ลดลงถ้าลดลงสักหน่อยนึงนะลดลงสักหน่อยนึงอย่างที่บอกลดลงสัก1กิโล2กิโล3กิโลอะไรเงี้ยนะค่อยๆลดไปไม่ต้องรีบนะครับแต่คุมเรื่องอาหารแล้วก็ออกกำลังกายโดยการเดินนี่แหละไปจ่ายตลาดหรือจะทำงานบ้านอะไรให้มากไว้หน่อย
6: บ้านแล้วก็เดินเช้าๆครึ่งชั่วโมงค่ะ
7: ดีมากเลยนะครับงั้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์เรียกว่ายังไม่เป็นเบาหวานนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่า
6: แต่คุณหมอถ้าเราไม่อยากกินผักอ่ะ
7: ครับ
5: ไม่อยากกินผักจะทำไงคุณหมอทำได้ไม่แก้ได้ไหม
7: ไม่กินผักเลยครับไม่ชอบใช่ไหมฮะ
6: คืออย่างนี้นะคะอย่างกินแตงกวาเนี่ยกินไปกินน้ำพริกนะคะเราจะเบื่อไปเป็นเดือนเลยอ่ะแล้วเราจะกินมะเขือบ้างนะกระเจี๊ยบบ้างอะไรเงี้ยนิดๆหน่อย
7: ๆครับ
6: ถ้าไม่อยาก
7: กินผักก็อาจจะต้องทานผลไม้ช่วยนะผลไม้ที่รสไม่หวานมากนะครับจะได้เส้นใหญ่นะแล้วก็กินข้าวกล้องอันนี้ข้าวกล้องนี่กินอยู่ไหมครับ
6: ก็โดยมากผสมค่ะ
7: ก็กินเป็นข้าวกล้องแล้วก็เอาเส้นใหญ่เยอะๆก็นะอันนี้ก็จะช่วยให้เราเส้นใหญ่มากขึ้นหรือจะพันหยาบคู่ช่วย
6: คุณหมอบอกว่าน้ำตาลสะสมไม่มาก
7: ก็ดีแล้วก็เรียกว่ายังไม่เป็นเบาหวานนะแต่ก็ต้องคุมเอาไว้ทำมันเองนะจ๊ะ
6: โอ้ยัง50นี่ยังเยอะอยู่หรอคะน้ำหนัก
7: ต้องดูความสูงนิดหนึ่ง
6: สูงร้อย
7: แล้วต้องไปคำนวณ
6: ค่ะ158
7: แล้วต้องไปคำนวณนิดหนึ่งกันนะถึงว่าถ้าเรามีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงอย่างน้อยก็ลดน้ำหนักลงเป็นวิธีการในการช่วยนะครับ
6: ใช่ค่ะ
7: พอสำหรับผู้หญิง50กิโลก็ไม่ถือว่าผอมนะถือว่าน้ำหนักอาจจะนิดหน่อยอะไรอย่างเง
5: ี้ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่อ้วนนะไม่อ้วนครับสูง158หนัก50กิโลเนี่ยก็ถือว่าไม่อ้วนครับแต่ถ้าจะให้ดีลดอีกสัก 2-3 โลก็แจ๋วเลยไม่เป็นไรจะลดไม่ได้ก็คุมไว้ขนาดนี้แล้วก
6: ็
7: ออกกำลังกายมากขึ้น
5: ใช่ๆออกกำลังกายต่อเนื่องครับถือคุณหมอถือว่าทำดีแล้วแต่ว่าอย่าหยุดทำนะครับผักต้องพยายามฝืนหน่อยนะผลไม้ต้องเป็นผลไม้ที่ไม่หวานนะครับ
6: ใช่ไหม
5: ใช่เดี๋ยวไปกินผลไม้ลดหวานเอาไปกินแทนผักเอาขึ้นนะครับแต่ผักมันจะมีกากใยเยอะกว่ายังไงก็ต้องกินผักด้วยต้องฝืนครับต้องฝืนโอเค
6: ขอบคุณค่ะ
5: จ้าจ้าสวัสดีจ้าโอเคครับถือว่าปฏิบัติดีขึ้นนะจาก126เหลือ114คนนี้ก็อีกนะให้เหลือ100ดึงไว้ต่ำ100 890กำลังสวยใช่ไหม90ไปเยี่ยมเลยนะต้องมีวินัยครับทำดูแล้วทำต่อไปนะครับต้องมีกำลังใจอ่ะเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ครับเชิญเลยครับ
8: จะถามว่าดิฉันไปเจาะน้ำตาลครั้งแรก141
7: สูงหน่อยนึงจ้าแล้วไงครับ
8: มาครั้งที่2 161
7: ครับแล้วคุณหมอว่างาน
8: คุณหมอให้สีส้มเป็นน้ำตาลสูง
7: น้ำตาลสะสมเยอะจ้าก็เพราะว่าปกติเกณฑ์ก็จะไม่เกิน130เอาจำง่ายๆก็130นะครับแล้วทานยาลดน้ำตาลหรือยังครับ
8: ทานค่ะเช้า1เม็ดเย็น1เม็ด
7: โอเคเพื่อจะได้คุมน้ำตาลแล้วก็ลองค่อยๆปรับพฤติกรรมอย่างเช่นกินผักมากขึ้นออกกำลังกายให้มากขึ้น
8: ผักกินมากขึ้นอยู่แต่ออกกำลังกายนี่ออกไม่ได้นานเพราะว่าเป็นอะไร
5: สโตรก
8: กระดูกทับเส้นนะ
5: ครับ
7: งั้นก็ออกกำลังกาย
8: พอไปเดินแล้วมันจะลงขาไอ้ลงสะโพกไปขา
7: ก็ออกกำลังกายในท่านั่งท่านอนเท่าที่ทำได้นะครับ
8: ก็ทำงานบ้านอย่างซักผ้าบ้างถูบ้านบ้าง
7: ดีละดีละจ้า
8: ทำสวน
7: ต้องกินยาคงต้องกินยาคุมเอาไว้นะคุมน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ
8: ไปดูวันที่9นี้แหละไปดูน้ำตาลจะลดหรือเปล่าตอนนี้ก็คุมก็กินแต่ผักกินข้าว
7: นะลองดูแล้วกันเพราะว่าถ้าเรากินยา
8: เข้ากล้องไม่ได้กิน
7: ก็จะลดลงครับ
8: กินข้าวธรรมดาค่ะกินข้าวหอมมะลิ
7: ถ้ากินข้าวธรรมดาเนี่ยก็วิธีการที่เราจะกินข้าวแล้วน้ำตาลไม่ขึ้นมากก็เอาเราหุงวันนี้ใส่ตู้เย็นแล้วไปกินวันพรุ่งนี้นะครับมีงานวิจัยว่าพอข้าวเราไปแช่เย็นแช่ในตู้เย็นข้ามคืนคืออย่างน้อย12ชั่วโมงแล้วเราก็มาอุ่นกินในวันรุ่งขึ้นข้าวเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนสภาพให้ดัชนีน้ำตาลมันต่ำลงนะอันนี้ช่วยได้นะถ้าเป็นเบาหวานอันนี้แนะนำสำหรับผู้เป็นเบาหวาน
8: ข้าวนี่หุงไว้วันนี้ตอนเย็นก็กินพรุ่งนี้
7: เก็บไว้ข้ามวันนะต้องระวังบูดแล้วกันนะ
8: ไม่บูด
7: ค่ะจากนั้นก็เก็บไว้อย่างน้อย12ชั่วโมงใกล้กินแต่จะมีน้ำตาลมันจะต่ำนะครับ
8: แต่ทำไมยัง ที่จะถามคุณหมอนี่ก็คือคอแห้งค่ะ

0: ค่ะ
1: ผ่านครับเรียบร้อยครับคุณหมอก็แนะนำผ่านไปสองท่านมาต่อเลยครับท่านที่รออยู่นะครับแล้วก็อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางคุณหมอประพศนะท่านมาทุกวันจันทร์ครับติดแล้วครับเชิญครับถามคุณหมอได้เลยครับ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอดิฉันจะรบกวนเรียนถามคุณหมอว่าปกติมันขามันไม่มีแรงอยู่แล้วนะคะเป็นกระดูกทับเส้นแล้วตอนนี้สองเดือนมาแล้วค่ะคือล้มลงไปกระดูกที่ขาคือแตกค่ะ
2: กระดูกตรงส่วนไหนแตกนะครับ
0: ตรงส่วนจากเข่าลงไปค่ะข้างหน้าค่ะ
2: ข้างหน้าครับ
0: เขาเรียกอะไรหน้าแข้งเหรอคะ
2: ครับครับกระดูกหน้าแข้ง
0: จากเข่าลงไปแล้วก็ไปถึงตรงข้อเท้าข้างหน้าค่ะ
2: ครับแล้วยังไงครับ
0: คือใส่เฝือกมาแล้ว2เดือนค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อ
0: แล้วเสร็จแล้วทีนี้คุณหมอคะคือไม่ได้เดินมา2เดือนแล้วค่ะ
2: ครับ
0: แล้วมีอาการคือว่ามันคือเนื้อมันกระตุกค่ะ
2: ครับตอนนี้ยังใส่เฝือกอยู่หรอครับ
0: ค่ะยังใส่เฝือกอยู่ค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อแล้วคุณหมอจะตัดเฝือกเมื่อไหร่นะครับ
0: คุณหมอเขานัดไปเดือนกันยาค่ะเอ้ยเดือนตุลาค่ะนัดให้ไปเอ็กซเรย์ดูใหม่ทีนึง
2: ได้ผ่าตัดไหมครับที่ว่ากระดูกแตก
0: อะไรนะคะ
2: กระดูกหักนี่ผ่าตัดไหมครับหรือว่าใส่เฝือกอย่างเดียว
0: ไม่ได้ผ่าตัดค่ะหมอบอกว่าใส่เฝือกอย่างเดียว
2: ใส่เฝือกอย่างเดียวใส่มา2เดือนแล้วเหรอครับ
0: ค่ะใส่มา2เดือนแล้วตอนนี้คือปัญหาที่จะถามคุณหมอนี่คือเนื้อมันกระตุกค่ะ
2: ครับ
0: จากตรงสะโพกนะคะสะโพกข้างขาก่อนจะถึงหัวเข่าอ่ะคือกระตุกแรงด้วยค่ะคุณหมอมันเป็นเพราะอะไรคะ
2: เป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อมันอ่อนแรงนะเพราะจากการใส่เฝือกแล้วการเคลื่อนไหวน้อยนะครับงั้นพอกล้ามเนื้อเนี่ยใช้ถ้าเราไม่กล้ามเนื้อขาเนี่ยที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือลงน้ำหนักเนี่ยนะมันก็จะฝ่อลงนะนอกนั้นเพราะเนื่องจากการใช้งานน้อยงั้นพอที่กล้ามเนื้อตรงบริเวณสะโพกกระตุกเนี่ยเป็นเพราะกล้ามเนื้อมันอ่อนแอลงนะก็เลยทำให้เกิดการเกร็งการกระตุกของกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ไม่มีอันตรายไม่ต้องกังวลนะครับเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อขาได้นะอย่างเช่นอยู่ในท่านอนหรือท่านั่งเนี่ยท่านั่งเราก็อาจจะอันนี้ใส่เฝือกที่ท่อนสั้นใช่ไหมฮะ
0: ท่อนก่อนถึงเข่าค่ะ
2: ก่อนถึงเข่าก็คือเราก็สามารถนั่งแล้วแล้วก็ยกขาเหยียดเข่าตรงเป็นการบริหารกล้ามเนื้อได้แล้วเราอาจจะทำบริหารกล้ามเนื้อตรงบริเวณต้นขาโดยการในท่านอนก็คือพอเรานอนป๊อปนะครับเราก็ใช้วิธียกขาขึ้นเท่าที่จะยกได้แล้วก็นอนตะแคงแล้วเราก็ยกขาเรียกว่ายกขาขึ้นข้างบนทางด้านข้างก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อนะครับคือไปข้างหน้าแต่ยกกลางขากลางสะโพกออกแล้วก็เบี่ยงขาไปข้างหลังอันนี้ก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงขึ้นอาการกระตุกก็จะดีขึ้นนะครับก็จะหายไปนะครับ
0: ค่ะ
2: แต่ไม่มีอันตรายนะครับ
0: แต่กระตุกบ่อยค่ะคุณหมอ
2: ใช่เพราะมันไม่ได้เคลื่อนไหวมันอ่อนแอลงมันอ่อนแรงก็เลยกระตุกนะครับลองบริหารดูนะแล้วถ้าไม่ดีขึ้นอาทิตย์หน้าโทรมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอ
2: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณหมอให้คำแนะนำไปเรียบร้อยอีกหนึ่งท่านครับต่อมาเลยต่อมาเลยครับสายว่างแล้วต่อมาเลยครับรีบโทรนะฮะเหลืออีกประมาณ10นาทีรีบโทรเลยติดแล้วครับคุณหมอฟังอยู่ถามได้เลยครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: ครับ
1: คุณหมอหนูเจ็บอีตรงที่ข้างบนน่ะข้างบนตรงคออ่ะอีตรงกระดูกอีตรงคออ่ะ
2: กระดูกคอด้านหลัง
1: ประมาณ2นิ้วอ่ะ
2: ท้ายทอยเหรอครับ
1: ไม่ใช่ตรงคอข้างหน้าค่ะ
2: ตรงกระดูกคอเหรอครับ
1: กระดูกคอตรงข้างหน้าค่ะลงมาประมาณสัก2นิ้วอ่ะ
2: แล้วยังไงนะคร
1: ับพอเวลาหนูกดมันเจ็บ
2: เป็นมานาน
1: จากคอลงมาไปตรงกระดูกที่ตรงคอตรงเนี้ย
2: ครับ
1: ค่ะพอเวลากดลงไปแล้วมันเจ็บ
2: แล้วพอกดด้านหน้ามันจะเจอลูกกระเดือก
1: ไม่ใช่ตรงกระด
2: ูกด้านหน้าปกติมันกดไม่ได้อยู่แล้วนะ
1: ไม่ใช่ตรงกระดูกเลยค่ะ
2: ด้านไหนคะด้านหลังหรือว่าด้านเมื่อกี้บอกด้านหน้าก็เลยงง
1: ด้านขวาค่ะ
2: ด้านข้างใช่ไหมครับ
1: ขวาตรงข้างบนเลยค่ะข้างบนแบบ
2: ก็คือบริเวณท้ายทอยด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ข้างหลังนะคะไม่ใช่ทอยค่ะไอ้ตรงข้างหน้าอกเนี่ย
2: อะตกลงกระดูกคอหรือกระดูกอก
1: กระดูกตรงที่หน้าอกเนี่ย
2: ตรงหน้าอกนะไม่ใช่กระดูกคอนะ
1: ไม่ใช่ตรงกระดูกคอค่ะกระดูกตรงที่หน้าอกเนี่ย
2: หน้าอกแล้วยังไงนะครับ
1: มันเหมือนเวลาหนูกดมาเนี่ยมันเจ็บแล้วเวลาหนูจะยกมืออ่ะจะพลิกตัวหรืออะไรอ่ะมันก็จะเจ็บ
2: ครับ
1: ก็เลยไม่ทราบว่า
2: เป็นมานานแค่ไหนนะครับ
1: ก็เป็นประมาณก็เกือบเดือนค่ะ
2: เกือบเดือนแล้วได้ไปตรวจไปรักษาอะไรบ้างหรือยังครับ
1: ไม่ค่ะ
2: คือฟังอธิบายตำแหน่งแล้วไม่ชัดต้องตรวจนะครับจะได้รู้ว่าตำแหน่งตรงไหนแน่เพราะตรงหน้าอกเนี่ยมันก็จะมีกระดูกหน้าอกแล้วก็มันก็จะมีข้าส่วนบนมันก็จะมีกระดูกไหปลาร้ามาเกาะนะตรงนี้ก็ต้องดูว่าตรงก็ต้องตรวจดูมันอาจจะเป็นข้อตรงข้อต่อระหว่างกระดูกหน้าอกกับไหปลาร้าอักเสบก็พบได้บ่อยนะครับงั้นถ้าเจ็บมา1เดือนไม่ดีขึ้นก็แนะนำต้องหาหมอช่วยตรวจนิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนแน่แล้วก็สาเหตุเกิดจากอะไรถึงจะบอกการรักษาได้ถูกต้องนะครับ
1: ค
2: ่ะแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นกระดูกข้อต่อระหว่างกระดูกหน้าอกกับไหปลาร้ามันอาจจะเกิดการอักเสบขึ้นมาหรือการเสื่อมขึ้นมานะครับ
1: ค่ะระหว่างข้างก็เจ็บข้างซ้ายข้างซ้ายตรงที่หน้าอกข้างซ้าย
2: ครับก็คงจะต้องตรวจละต้องตรวจดูถึงจะบอกได้นะครับ
1: ระหว่างข้างก็เหนื่อย
2: ครับต้องตรวจนะครับลองตรวจดูนะอาจจะไปที่โรงพยาบาลไปให้หมอกระดูกเขาตรวจดูหรืออยากจะหมอเวชศาสตร์ประจำบ้านครอบครัวเนี่ยดูก่อนก็ได้เพราะว่าอาการพวกนี้ไม่ค่อยซับซ้อนมากนะครับ
1: จริงๆหนูก็เคยไปแล้วหนูก็เคยบอกหมอนะคะว่าบางทีหนูเจ็บตรงหน้าอกเนี่ยแล้วบางทีตรวจแล้วหมอก็ไม่เห็นพูดอะไร
2: ครับหมอที่ไหนนะครับหมายมาดูว่าหมอที่คลินิกหรือโรงพยาบาลหรืออะไร
1: โรงพยาบาลค่ะ
2: ที่โรงพยาบาลแล้วเขาได้ตรวจอะไรบ้างครับ
1: ก็ไม่มีค่ะมีแต่ว่าเขาแบบปอดดีไตดีตับดีอย่างเงี้ย
2: พี่ก็บอกปอดดีไตดีตับดีนี่เขาเจาะเลือดหรือเปล่าครับ
1: เจาะค่ะ
2: เจาะเลือดแสดงว่าก็ตรวจละเอียดพอควรนะนะครับตอนนี้ถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นก็ไปหาหมอกระดูกให้เขาตรวจนะครับต้องพบหมอกระดูกเลย
1: ค
2: ่
1: ะเป็นหนูก็รู้ว่าเป็นอะไรอยู่ในทีทำไมมันเจ็บกดไป
2: ต้องตรวจแล้วตอนนี้เพราะฟังอาการไม่ค่อยชัดเจนนะครับ
1: เพราะหนูเป็นอัมพาตเวลาหนูจะพลิกตัวเนี่ยต้องออกแรงพลิก
2: โหถ้างั้นจะร้องใต้ครึ่งซีกเหรอครับ
1: ครึ่งตัวค่ะ
2: ครึ่งตัวอ๋อถ้างั้นมันก็น่าจะมีผลต่อเรื่องกล้ามเนื้อกับข้อต่อนะงั้นบางทีคุณหมอเขาก็ตรวจหมายว่าเนื่องจากมันมีโรคอื่นอาการพวกนี้ก็อาจจะเกิดจากภาวะของอัมพาตก็ได้ยังไงปรึกษาคุณหมอกันดูอีกทีแล้วกันนะไปถามให้ชัดเจนนะเที่ยวนี้ไปบอกว่าไอ้ท่านเป็นมาเดือนไม่ดีขึ้นเพื่อวินิจฉัยให้ชัดเจนนะ
1: ค่ะเกี่ยวกับกระดูกไขสันหลังไหมคะ
2: ก็น่าจะเป็นข้อต่ออย่างที่บอกนะครับแต่ว่ายังไงอย่างที่บอกเวลาเล่าอาการเนี่ยมันไม่ชัดมันต้องรู้ตำแหน่งนะต้องตรวจให้ชัดถึงจะบอกได้ครับ
1: ค่ะหนูเลยนี่บางทีหนูคุกใจหนูก็เลยกินแต่ยาแก้ปวดยาแก้ปวด
2: นะแต่ยังไงหาหมอตรวจตรงตำแหน่งที่เจ็บก่อนนะจะได้รู้ว่าเป็นอะไรนะ
0: โอเคเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคแล้วเข้าใจที่คุณหมออธิบายนะ
1: ค่ะ
0: ใช่ใช่โอเคครับอ้าวสายสุดท้ายด่วนเลยครับสายสุดท้ายต้องรีบโทรด่วนเลยครับ02-276-3888ครับมีเวลาประมาณ4นาทีนะฮะ0245นาทีครับ02-276-3888ปิดแล้วครับถามคุณหมอได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะคือจะเรียนถามว่าเขาบอกว่าแคนเบอร์รี่อ่ะผักคืออะไรคะผักอะไร
0: โอเคอยากรู้ว่าแคนเบอร์รี่มันคืออะไรนะ
3: ค่ะ
0: มันเป็นผลไม้แน่เลยคุณหมอเชิญครับ
2: รู้แต่ราสเบอร์รี่นะไอ้แคนเบอร์รี่มันเป็นผลไม้เป็นพวกเบอร์รี่
0: ใช่ไหม
2: แ
0: ต่ว่าเบอร์รี่
2: จำไม่ได้เพราะไม่เคยกิน
3: นะเคยกินแล้วคะพาสลีย์คืออะไรคะ
2: ราสเบอร์รี่มันก็เป็นพวกเบอร์รี่ชนิดหนึ่งคล้ายๆลูกหม่อมแต่มันจะลูกกลมๆเหมือนสตรอเบอร์รี่นะแต่นี่แคนเบอร์รี่นี่เข้าใจว่าจะเป็นลูกกลมๆเหมือนกันนะ
0: คล้าย
2: ๆเหมือนหมากเม่าแต่เข้าใจว่าจะเป็นคนละแบบนะครับ
3: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: เข้าใจแล้วเหรอโอเคครับอ่ะเข้าใจง่ายง่ายก็โอเคครับแคนเบอร์รี่ก็เคยเห็นแต่ไม่เคยกินใช่ใช่ใช่ครับผมครับผมมีไหมมีอีกไหมมีอีกไหมยังได้อีกครับ 3-4 นาทีครับถ้าเป็นประเด็นที่ไม่คุยยาวเกินไปเนี่ยคุณหมอให้คำตอบได้นะฮะมีอีกไหมมีอีกไหมยังมีเวลาอีกประมาณ4นาทีนะครับด่วนๆเลยครับด่วนๆเลยต้องรีบโทรด่วนๆเลยนะครับมีไม้มีไม้02มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วถามเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหลครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
4: อยากทราบว่าหาเราเนี่ยเวลาบางคืนมันปวดแสบปวดร้อนมันเป็นเพราะอะไรคะ
0: ปวดแสบปวดร้อน
2: หรอบริเวณไหนนะครับ
4: ที่ส้นเท้า
2: ที่เท้าเหรอครับ
4: ส้นเท้าค่ะ
0: ฮะอะไรนะ
4: ที่ส้นเท้าอ่ะ
0: เชิงเท้ามันมีด้วยเหรออ
2: ๋อที่เท้านะ
0: ปวดแสบปวดร้อนที่เท้าสองข้างหรือข้างเดียว
5: ข้างเดียวค่ะ
0: เป็นหลังเท้า
2: ข้างเดียว
0: ที่ตรงไหน
5: ที่ส้นเท้าข้างซ้าย
0: ที่เส้นเท้านะที่เส้นเท้าด้านซ้ายข้างเดียวปวดแสบปวดร้อนครับปวดแสบปวดร้อนที่เส้นเท้าข้างซ้ายครับคุณหมอครับ
2: อ๋อการปวดแสบปวดร้อนส่วนใหญ่มักจะเกิดจากเส้นประสาทนะฮะจากไขสันหลังไปเลี้ยงที่เท้าอาจจะไปที่ปลายเท้าต้นเท้าหรือน่องก็แล้วแต่ถ้ามันมีอาการปวดแสบปวดร้อนนะครับก็มักจะเกิดจากเส้นประสาทถูกกดจากในเรียกว่าไขช่องไขสันหลังแคบตัวลงหรือหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทก็ได้หรือนะครับอาจจะเป็นเส้นประสาทส่วนปลายนะส่วนปลายที่ไปเลี้ยงบริเวณน่องหรือเท้าที่ส้นเท้าก็ได้หรือต้องไปดูบริเวณผิวหนังด้วยนะครับเพราะบางทีปวดแสบปวดร้อนเนี่ยอาจจะเกิดจากบริเวณผิวหนัง มีการอักเสบนะครับอย่างเช่นจากการแห้งจากการเรียกว่าอะไรนะหูไถแล้วทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนังก็ได้จะอาการปวดแสบปวดร้อนส่วนใหญ่มักจะเกิดจากเส้นประสาทที่ถูกกดนะครับนั้นต้องตรวจเพิ่มนิดนึงนะให้คุณหมอกระดูกตรวจนิดนึงว่าเป็นจากเส้นประสาทไกลสันหลังถูกกดหรือเปล่าถึงจะบอกได้ชัดเจนนะครับ
0: โอเคไหมเคลียร์นะ
4: มันจะแสบร้อนมาก
0: จ้ะจ้ะจ้ะก็หาหมอนิดนึงนะเพื่อวินิจฉัยโรคให้ตรงแล้วก็รักษานะครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
11: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
12: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
7: นายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนำพลังคนพื้นที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยกล่าวว่าทั้ง3จังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากหากสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้โดยจังหวัดยะลามีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและองค์ความรู้จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพด้านการค้าและการประมงขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีศักยภาพจากพื้นที่ชายแดนและสามารถเชื่อมโยงขาทางเศรษฐกิจกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอและแนวทางที่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีขอให้การรับฟังความคิดเห็นในวันนี้นำข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเดินหน้าร่วมกันด้วยความเข้าใจความร่วมมือและความไว้วางใจนำไปสู่การสร้างสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยลองใช้ THAI Passport มีส่วนช่วยพัฒนา Learning Model ของไทยคาดไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเผยวันแรกที่เปิดให้ใช้โครงการ THAI Passport มีประชาชนเริ่มทดลองใช้ผ่านเว็บไซต์แล้วและคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ยืนยัน AI ในโครงการ THAI Passport ไม่ด้อยกว่า AI ฟรีจนประชาชนดาวน์โหลดทดลองใช้จริงโดยยังเหลือสิทธิ์กว่า3ล้านสิทธิ์สำหรับกรณีจำนวนผู้ใช้งานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์นายชัยชนกกล่าวว่ารัฐบาลพยายามสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจำนวนผู้ใช้งานจะมากหรือน้อยเป้าหมายสำคัญคือการทำให้สิทธิ์ที่มีอยู่เกิดประโยชน์และถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าส่วนจะมีการพิจารณาต่อเฟส2สำหรับโครงการดังกล่าวหรือไม่ย้ำว่าเสียงตอบรับไม่เท่าผลลัพธ์หากนำมาใช้แล้วไปเปลี่ยนคุณภาพชีวิตได้ถ้าเกิดขึ้นหลังจากครบ1ปีจะมีการพิจารณาต่ออย่างแน่นอนส่วนการใช้คำสั่งภาษาไทยยังไม่ค่อยเสถียรนั้นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจตนาที่มีโครงการนี้คือต้องการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลใช้ในการพัฒนา Learning Model ของไทยจึงต้องเร่งทำและทำให้ดีขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอีดกจังหวัดสระบุรีชั่วคราวถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลาก
14: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอีดกตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ถึง1กันยายนเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกรากขณะนี้สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกโกรกอีดกจะเริ่มลดระดับและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ทางอุทยานยังคงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบที่สุดก่อนจะพิจารณาเปิดให้บริการท่องเที่ยวอีกครั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและสามารถติดตามประกาศอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมได้ที่ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
7: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลเป็นประจำครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มนะครับหรือว่า23นาฬิกาแล้วก็เรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืนพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณนะครับวันนี้มีไปรษณียบัตรมาเยอะมากหลายท่านหลายฉบับเลยทีเดียวแล้วก็แต่ละฉบับเนี่ยเขียนมายาววันนี้ขออนุญาตเปิดเพลงตามคำแนะนำทางไปรษณียบัตรมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอย่าง3เพลงแรกวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงของครูเอื้อทั้งหมดเลยนะครับ3เพลงแรกเป็นเพลงของครูเอื้อก็ตามที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้าสู่รายการและเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็น3เพลงของครูเลิศประสมศักดิ์นะครับตามคำแนะนำของไปรษณียบัตรที่นำมาเรียบเรียงไว้ว่ามีเพลงอะไรบ้างนะครับแล้วก็วันนี้นอกจากนี้ก็ยังมีเพลงเยอะๆมากมายนะฮะเยอะแยะมากมายที่นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันตามคำแนะนำบ้างผมเลือกมาฝากบ้างและที่สำคัญสาระความรู้ข่าวสารต่างๆมากมายนำมาฝากกันในเพลงประทับใจครับ

ท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาครั้งที่1ทับ2569นะครับซึ่งได้ประชุมกันที่ตึกสันติไมตรีนะครับหลังในนะฮะของทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยมีนายโสพลสารัมประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมบอกว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพและภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันให้ราชสกุลราชนิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในส่วนของรัฐบาลนะครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569นะครับตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับสำหรับการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่26สิงหาคมนั้นนายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีนะครับเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานนะครับก็คือการจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุนะครับรวมทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบนะครับมีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนด้วยนะครับการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันในรายการเพลงประทับใจของเรานะครับฟังเพลงสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวอื่นๆมาฝากกันอีกครับ

0: มาถึงช่วงชื่นชมนิยมไทยกันบ้างนะครับวันนี้คุณคณิษฐายิ้มดีจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับเรื่องอะไรต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าทำช่วงชื่นชมนิยมไทยไว้หลายตอนเป็นการเริ่มต้นนะครับคือแต่ละเรื่องราวเนี่ยมันมีที่มาเพราะฉะนั้นบางเรื่องเราอาจจะไปใช้บริการไปพบเจอเดินไปเจอหรือว่าทราบว่ามันมีสิ่งนี้อยู่แต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงช่วงนี้เราไปติดตามกันจากคุณคณิษฐายิ้มดีครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครนั้นมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจึงถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งแม่น้ำเรียกว่าฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีค่ะชื่นชมนิยมไทยในวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปทำความรู้จักกับจังหวัดธนบุรีว่ากันว่ากรุงเทพและธนบุรีนั้นเป็นจังหวัดคู่แฝดที่แยกกันไม่ออกเลยค่ะจังหวัดธนบุรีเป็นนครหลวงในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชระหว่างพ.ศ. 2310ถึงพ.ศ. 2325ก่อนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจะทรงย้ายพระราชวังมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแต่ก็ไม่ได้ย้ายออกจากกรุงธนบุรียังอยู่ภายในเขตคูเมืองของธนบุรีคือคลองคูเมืองเดิมจากปากคลองตลาดมาถึงใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในปัจจุบันซึ่งเป็นคูเมืองของกรุงธนบุรีในสมัยรัชกาลที่5มีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ. 2457รวมกรุงเทพมหานครและธนบุรีทั้งนนทบุรีปทุมธานีนครเขื่อนขันสมุทรปราการธัญบุรีและมีนบุรีเป็นมณฑลกรุงเทพมหานครมีเสนาบดีเป็นผู้รับผิดชอบค่ะต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2476ให้จัดระบบการปกครองแบ่งเป็นหน่วยการปกครองออกเป็นจังหวัดอำเภอ

ฏิวัติได้มีประกาศฉบับที่335ให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรีใหม่อีกครั้งคือให้รวมกิจการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรีองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรีตลอดจนสุขาภิบาลต่างๆในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นหน่วยการปกครองเดียวกันคือกรุงเทพมหานครค่ะและให้มีผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการการเมืองแต่งตั้งและถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรีและให้มีสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งเขตละ1คนและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งมีจำนวนเท่ากับจำนวนเขตในกรุงเทพมหานครต่อมาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พ.ศ. 2518ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครมีผลให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวงและให้แบ่งเขตพื้นที่ปกครองของกรุงเทพมหานครออกเป็นเขตและแขวงตามลำดับโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1คนและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีก4คนทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งค่ะให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตปกครองเขตละ1คนถ้าเขตใดมีประชาชนเกิน 150,000 คนสามารถเลือกจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพิ่มได้อีก1คนค่ะจนกระทั่งเมื่อวันที่20สิงหาคม2528ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528กำหนดการบริหารกรุงเทพมหานครให้เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพียงคนเดียวส่วนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีก4คนให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นคนแต่งตั้งนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสภาเขตที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนสอดส่องดูแลการดำเนินงานของเขตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างน้อยเขตละ7คนค่ะซึ่งก็คือระบบการบริหารกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนั่นเองค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการเพลงประทับใจในวันนี้ข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกันพร้อมเพลงเพราะๆน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์สุดสัปดาห์กับเพลงประทับใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคืนนี้หลับฝันดีนะครับราตรีส

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตัมบฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาฟังธรรมกันเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ด้วยความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมใช้ปัญญาอันยิ่งในการจะไตร่ตรองใคร่ครวญกลั่นกรองคำพูดออกมาแต่ละคำนั้นมีความหมายลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดมีความลึกซึ้งคัมภีรภาพแล้วเราฟังเราทำความเข้าใจให้ทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิในตัวนาการธรรมฟังรายการธรรมารับรุณก็จะมาฝึกให้ธรรมฟังได้เข้าใจเรื่องลึกซึ้งลึกซึ้งอย่างนี้แหละในช่วงของจิตตะวิเวเรามาฝึกทำสมาธิกันใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงหาความสงบให้อาหารแก่จิตใจของเราวันนี้เราจะเจริญกายคตาสติคือการเห็นกายของเราเห็นกายตัวเรานี่แหละร่างกายเรานี่แหละท่านผู้ฟังเห็นกายนี่พาไปนรกก็ได้นะพาไปสวรรค์ก็ได้นะพาไปนิพพานก็ได้นะเห็นกายนี่แต่เห็นไม่เหมือนกันเห็นอย่างไรจึงจะเรียกว่าเห็นแล้วพาไปนิพพานมันจะเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นะท่านผู้ฟังที่ว่าคนใดคนหนึ่งจะเป็นชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่คนยากจนหรือคนมั่งมีมีกายเดียวกันนั่นแหละไปหาหมอก็หาหมอเหมือนกันต้องกินข้าวต้องอาบน้ำต้องดูแลร่างกายตามแต่สถานภาพของตนของตนแต่บางคนดูกายนี่เห็นแบบว่าไปเพลิดเพลินไปลุ่มหลงไปพวกก็ไปไม่ดีแต่อีกคนหนึ่งเห็นกายก็กายเดียวกันนั่นแหละแต่เห็นแล้วเออไปดีไปสวรรค์ไปนิพพานได้มันจึงเป็นความน่าอัศจรรย์ไงท่านผู้ฟังที่ว่าพอใครรู้แล้ววิธีการที่จะเห็นกายแบบไหนมันจึงเป็นความน่าอัศจรรย์ว่าโอ้ยก็กายแล้วนี่แหละกระโถมันจุดใต้ต่ำต่อทิ่มอยู่ตรงจมูกเรานี่มองไม่เห็นว่าจริงๆควรจะเห็นหรือควรจะเข้าใจอย่างไรเริ่มต้นกันเลยท่านผู้ฟังไม่ยากเริ่มจากปลายจมูกของเราอยู่ในปลายจมูกตรงนี้แหละขอบกรอบของกายหาที่ที่กายเนี่ยมันจะไปอยู่สักที่ใดที่หนึ่งที่จะมีความสงัดได้แต่ถ้าบางคนเพิ่งลุกเพิ่งตื่นขึ้นก็อยู่ในห้องนอนก็ได้แต่บางคนออกเดินทางฟังในเวลากลางวันเวลาเย็นจะอยู่ในรถก็ได้บางคนอาจจะทำกิจการงานอย่างไรได้อยู่เอาตรงนี้แหละให้เป็นที่ที่เราจะมีความสงัดจะมีความสงบสงัดสงบไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวนะนิ่งๆแต่ว่าไม่สงัดก็มีนะคิดฟุ้งซ่านบ้าบออดีตอนาคตคนนั่นคนนี้หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหรือถ้ากายเราเคลื่อนไหวอยู่ทำนั่นทำนี่เดินทางจิตแล้วให้สงบสงบเริ่มจากกรอบขอบของผิวหนังของเราหน้านี่ไกลที่สุดเนี่ยก็จมูกบางคนจะจมูกแฟบจมูกโด่งมันก็ยังออกมาไกลกว่าลูกตาไกลกว่าหน้าผากันเริ่มตรงนั้นปลายจมูกของเราสังเกตดูมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกสติอันมีหน้ารอบเข้าไปตั้งไว้แล้วท่านใช้คำนี้อุชุงกายัง
ปนิทายะปริมุขขังปริมุขขังหมายถึงบริเวณทางเข้าทางออกซึ่งถ้าเราดูทางด้านสถาปัตยกรรมอาคารบ้านสถานที่ราชการเขาจะมีการสร้างส่วนที่เป็นหน้ามุกยื่นออกมาจากอาคารก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่านี้คือทางเข้านี้คือทางออกทรงหลังคาบ้างหรือว่าจะกรอบหน้าต่างบ้างมันจะเป็นลักษณะที่ให้เราเห็นได้ว่าอ๋อนี่คือทางเข้าทางออกนะก็เรียกว่าหน้ามุกเช่นเดียวกันร่างกายของเราจมูกนี่แหละเป็นทางเข้าทางออกที่มันยื่นออกมาเพื่อให้รู้ว่าเป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจบริเวณนี้ตั้งสติไว้บริเวณนี้ปริมุขขังตรงไหนบริเวณนี้เราไล่กันไปดูไล่ไปเลยจากปลายจมูกสูดหายใจเข้าลึกๆเวลาเราหายใจเข้าลึกๆนี่จากปลายจมูกมันไปที่ไหนบ้างก็เราดูไล่ตามมันไปหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละนะแต่พิจารณาดูตอนที่หายใจเข้านี่จากปลายจมูกมันไปไหนบ้างคือในกายเรานะกายของเราทำไมต้องหายใจเอ้ามันต้องการลมธาตุลมถ้าพูดในทางชีวเคมีก็คือต้องการออกซิเจนต้องการออกซิเจนเข้าไปเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงให้เกิดการเผาผลาญเป็นพลังงานขึ้นมาก็ต้องหายใจเข้าก็ต้องหายใจออกหายใจออกก็เป็นลมแต่ในทางชีวเคมีเขาก็เรียกว่าเป็นลมที่มีคาร์บอนไดออกไซด์เข้าก็มีออกซิเจนออกก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์หายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าภาษาทางนักภาวนาการทำจิตให้สงบเราเรียกว่าธาตุลมธาตุลมที่อยู่ข้างนอกแล้วเราหายใจเข้าไปจากปลายจมูกผ่านไปในโพรงจมูกเข้าไปจนถึงขั้วของจมูกด้านบนหัวโพรงไซนัสต่างๆเป็นกระบวนการการปรับอุณหภูมิของอากาศกรองฝุ่นกรองควันอะไรต่างๆก่อนที่มันจะเข้าไปในปอดเสร็จแล้วมันก็ลงไปที่คอไปที่ขั้วปอดไปที่ปอดทั้งสองข้างเวลามันไปที่ปอดทั้งสองข้างแล้วเปลี่ยนจากออกซิเจนในรูปฟอร์มของก๊าซให้มันไปอยู่เป็นออกซิเจนในรูปฟอร์มของเหลวที่จะถูกนำไปโดยระบบเลือดอากาศมันก็ไปตามนั้นโดยในทางชีววิทยาก็คือเจ้าฮีโมโกลบินนี่แหละจะเป็นตัวที่เอาออกซิเจนที่ได้มาจากอากาศที่เราหายใจเข้าไปผ่านกระบวนการการเปลี่ยนแปลงด้วยอวัยวะที่เรียกว่าปอดออกซิเจนจากปอดก็เข้าสู่กระแสเลือดหัวใจก็ปั๊มไปเลยปั๊มดูดจากปอดออกมาบีบเข้าไปเลยนี่ขึ้นข้างบนก็มาคอมาแขนมาสมองลงข้างล่างก็ไปตามร่างกายไปตามขาทั้งสองข้างจนถึงข้างล่างก็ปลายนิ้วเท้าตรงกลางก็ปลายนิ้วมือทั้งซ้ายและขวาข้างบนก็ถึงสมองศีรษะหายใจนี่เข้านี่ให้มันสุดจนถึงปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าสมองศีรษะหายใจเข้านะท่านผู้ฟังหายใจเข้าอากาศเนี่ยมันไปทั่วไปหมดท่านจงบอกว่าเป็นลมที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมเล่นไปตามตัวลมในท้องลมในไส้ลมในอวัยวะต่างๆธาตุลมที่อยู่ภายในร่างกายของเรามันชัดเจนมากท่านผู้ฟังว่ามันก็คืออากาศที่อยู่ข้างนอกนี่แหละทำไมเขาถึงบ่นเรื่อง PM 2.5 3.5 ต่อไปมันคงจะมี 4.5 นะกับเจ้าว่าโอ้ทำไมบ่นกันมากเพราะว่ามันเห็นชัดๆอ่ะว่ามันอยู่ข้างนอกลมก่อไปข้างในก่อไปข้างในแล้วมันผ่านปอดมันก็มีปัญหาดูดอะไรก็ออกไปร่างกายก็ได้อย่างนั้นออกมาก็เหมือนกันตัวหวัง
ขาออกล่มนี่จากปลายมือปลายเท้าจากสมองศีรษะออกมาออกมาได้ยังไงหัวใจแล้วไปปั๊มออกมาดันไปไอ้ของเก่าก็ดันออกมาดันของใหม่เข้าไปของเก่าก็เคลื่อนออกมาเคลื่อนออกมาก็มารวมกันอยู่ที่ปอดรวมกันอยู่ที่ปอดแล้วไอ้คาร์บอนไดออกไซด์มันก็ถูกขับดันออกมาปลดออกมาออกมาจากปอดกระบังลมตีขึ้นดันอากาศที่เป็นลมหายใจออกไปจากปอดทั้งสองข้างมายังขั้วปอดมายังคอหอยผ่านโพรงไซนัสต่างๆออกไปที่โพรงจมูกจนไปถึงปลายจมูกออกไปข้างนอกนี่คือลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเวลาเราสังเกตดูลมดูให้มันทั่วขนาดนี้นี่ขั้นตอนแรกท่านผู้ฟังเวลาเราดูลมดูให้มันทั่วไปหมดอย่างนี้แล้วโอ้โหมันเยอะอยู่นะมันไปทั้งตัวนี่สังเกตดูแล้วต่อไปให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาคราวนี้ไม่ต้องไปบังคับให้มันลมลึกๆหรือออกยาวๆละไม่ต้องไปแช่ไม่ต้องเร็วหรือช้าไม่ต้องทีหรือห่างค่อยหรือแรงร้อนหรือเย็นไม่ต้องละให้เป็นธรรมชาติของเขาแล้วสังเกตดูอยู่ณจุดเดียวจากนี้นะดูณที่ตำแหน่งเดียวตอนนี้เรารู้แล้วลมเนี่ยมันไปที่ไหนบ้างก็ให้มาดูอยู่นะที่จุดเดียวเหมือนยามเนี่ยนะตัวฟังก็ไปตรวจดูเนี่ยพอเข้ากะแล้วก็ไปเดินดูทั่วๆไปหมดเห็นทุกอย่างปลอดภัยดีก็มาประจำอยู่ที่ป้อมอยู่ที่ฐานของตนตอนนี้เราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ 2-3 ครั้งสังเกตดูลมที่เล่นไปตามร่างกายทั้งหมดข้างบนคือถึงสมองศีรษะตรงกลางถึงปลายนิ้วมือข้างล่างถึงปลายนิ้วเท้าออกมาแล้วกลับไปสู่ปลายจมูกอีกครั้งหนึ่งออกไปข้างนอกรู้ทั่วหมดแล้วมาสังเกตอยู่ณตรงจุดทางเข้าทางออกของมันนี่แหละสังเกตอยู่บริเวณในโพรงจมูกตั้งสติไว้สติเปรียบเหมือนกับยามที่พอเราไล่ไปทั่วแล้วใช่ไหมยามเข้ามาแล้วไล่ไปดูทั่วแล้วมาดูตั้งป้อมไว้อยู่บริเวณทางเข้าทางออกเรามาสังเกตดูด้วยสติอยู่บริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจแล้วหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องตามไม่ต้องบังคับมันจะเป็นบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นอยู่ในโพรงจมูกนั่นแหละเวลาเราดมกลิ่นอาหารกลิ่นดอกไม้ขยะของหอมของเหม็นต่างๆจุดนั้นแหละจุดนั้นแหละตั้งจิตไว้ที่นี่ถ้ามาตั้งจิตไว้หมายถึงคุณมาสังเกตดูลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ณตำแหน่งนี้อย่างเดียวไม่ต้องตามไม่ต้องบังคับทำอย่างเป็นธรรมชาติอย่าเพ่งเกินไปมันก็ต้องเพ่งนะแต่อย่าเพ่งเกินไปคำว่าเพ่งหมายถึงเอาใจจดจ่อไม่เพ่งเกินไปหมายถึงเอาใจจดจ่อแต่อย่าบังคับให้เป็นธรรมชาติ relax ให้สบายสบายให้ผ่อนคลายไม่ต้องเกร็งไหล่เกร็งคอหรือเกร็งหลังแต่ให้ปล่อยตั้งแต่ใบหน้าหว่างคิ้วศีรษะท้ายทอยบ่าไหล่หลังเอวจนถึงขาทั้งหมดให้ผ่อนคลายสบายสบายตั้งสติไว้ตั้งกายตรงรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออก
ไม่ต้องตามลมสังเกตอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวบริเวณทางเข้าทางออกของลมด้านในโพรงจมูกไม่ต้องเพ่งเกินไปเอาใจจดจ่อไว้พอดีพอดีประคับประคองให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปกะเกณฑ์เจาะจงว่าเอ๊ะมันจะต้องแรงหรือค่อยเท่าไรมีขนาดข้างในเข้าไปจากปลายจมูกกี่มิลลิเมตรข้างในนั้นจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดนัทหรืออะไรไม่ต้องไปกะเกณฑ์ป่านั้นเราแค่ทำความรู้สึกไว้เฉยๆนั่นแหละคือสติสติแปลว่าการระลึกได้นี่เราผ่านส่วนแรกสี่ขั้นตอนมาแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกไว้บอกว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ตัวทั่วถึงว่าหายใจออกยาวตะกี้เราทำมาแล้วเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ทั่วถึงว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ทั่วถึงว่าหายใจออกสั้นตะกี้เราก็ทำมาแล้วทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกนี่เราไล่ไปจากข้างบนคือสมองศีรษะตรงกลางคือปลายนิ้วมือทั้งสองข้างด้านล่างคือปลายนิ้วเท้าเราเห็นมาทั่วแล้วจากนั้นทำการศึกษาฝึกฝนให้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจเข้าทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจออกตอนนี้เราทำมาถึงตรงนี้หมายความว่าเราไม่ได้ตามลมละตรวจดูไปจนทั่วตัวแล้วมาดูรู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวการปรุงแต่งทางกายเราระงับลงแล้วเราไปตรวจดูมาแล้วมาดูอยู่ที่จุดเดียวแล้วสบายแล้วผ่อนคลายแล้วไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงแล้วการปรุงแต่งทางกายของเรานี่จะมีความระงับความระงับในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเดินคุณจะยืนคุณจะทำงานอะไรไม่ได้นะเพราะบางคนที่เขาเดินจงกรมแล้วเขาทำอานาปานสติพระพุทธเจ้าก็ทำได้คนที่มีความชำนาญจะขับรถเดินทางหยิบจับสิ่งของคุณทำการปรุงแต่งทางกายให้สงบระงับในขณะที่มีการเคลื่อนไหวในการงานต่างๆก็สามารถทำได้ยังรวมถึงถ้าร่างกายมีอาการเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ว่าต้องไม่เจ็บไม่ปวดเลยมันถึงจะเรียกว่าเป็นกายสังขารระงับก็ถ้ามันมีโรคอยู่มันเจ็บอ่ะมันก็มีอ่ะไอ้ผัสสะชนิดที่ทำให้เราปวดนี่แต่กายสังขารก็สงบระงับได้เพราะคำว่าระงับของกายเขาหมายถึงการที่กายจะปรุงแต่งไปตามอำนาจกิเลสไม่ระงับแล้วกายนั้นระงับจากการปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสด้วยอะไรระงับด้วยอำนาจของสติไงเอาละที่ไม่ระงับปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสนั้นปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของอะไรก็ปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของความเพลินไงความเพลินกับสติมันตรงข้ามกันท่านผู้ฟังกิเลสเกิดแล้วจิตคลอยตามไปตุ้มเลยการปรุงแต่งของจิตก็ไปตามกิเลสการปรุงแต่งของกายก็ไปตามกิเลสตัวอย่างยังไงคือการปรุงแต่งทางกายที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสเพลินไปแล้วฉันคุณอยากซื้อของไงอยากซื้อของแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบจับแต่ไม่มีเงินทำไงเอาเลยแล้วหรือเอาเลยโดยที่เขาไม่ได้ให้กายสังขารนั่นน่ะที่มือเอื้อมหยิบออกไปนั่นน่ะเป็นอำนาจของกิเลสหรือว่าเวลารับประทานอาหารรับประทานอาหารแล้วมันพอแล้วไงอิ่มแล้วร่างกายได้รับอาหารเพียงพอแล้วแม่แต่มันเหลือเยอะน่ะแล้วก็อันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยแม้แต่นี่จิ้มกันนั่นมันน่าจะดีลองกินดูนะเอื้อมือไปนั่นแหละเอื้อมือไปแล้วก็จับใส่ปากเคี้ยวคำเก่ายังไม่ทันหมดเอาอาหารใหม่ใส่เข้าไปอีก
เคี้ยวจะไปละเอียดได้ไงผมไม่รู้เราก็อยากกินนะชิมอันนี้ปรุงแต่งอันนั้นมันน่าจะอร่อยดีการปรุงแต่งทางกายไปแบบเนี้ยมือเอื้อมหยิบออกไปเนี่ยคือด้วยอำนาจของกิเลสที่มันทำอย่างนั้นได้เพราะจิตเราเพลินไปเพลินไปตามกิเลสกิเลสเกิดขึ้นแล้วไงเพราะว่าทุกคนจิตที่มันยังมีอสวะมันก็ปรุงแต่งออกมาแล้วแหละแต่ปรุงแต่งออกมาแล้วคุณจะแบบโอเคฉันไม่ไปตามกิเลสหรือฉันจะไปตามกิเลสที่มันออกมาในช่องทางใจนะจิตของเราท่านผู้ฟังทุกคนเลยวันนี้จะอธิบายไปในตอนหน้าว่าทำไมมันถึงมีกิเลสฝังอยู่แต่ตอนนี้ก่อนว่าพอมีภาษาเช่นกลิ่นอาหารอร่อยที่เราแบบโหเราเคยกินมานี่มันสุดยอดเลยอาหารประเภทนี้อะไรอ่ะตอนเช้าก็เจียวไข่แล้วโอ้กลิ่นไข่เจียวนะหรือเสียงน้ำใส่ในน้ำแข็งโอ้มันกุ้งกลิ้งน่าจะเป็นน้ำหวานด้วยโอ้คิดไปเลยฮะในการปรุงแต่งของจิตแบบเนี้ยที่ไปตามภาษาเนี่ยมันปรุงแต่งออกมาเนี่ยมันมีการปรุงแต่งเพราะอาศัยอำนาจของกิเลสที่มันฝังอยู่ในจิตของเรามันก็ออกมาเป็นความอยากมันก็ออกมาเป็นราคะแล้วถ้าเราเพลินไปตามราคะนั้นเราก็จะคิดนึกปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสไงของกิเลสแต่ว่าไอ้ความเพลินที่เราไปตามกิเลสเนี่ยมันยับยั้งมันหยุดได้ด้วยสติสติตรงข้ามกับความเพลินสติตรงข้ามกับความเผลอไม่เผลอไม่เพลินนั่นคือมีสติสติคือไม่ลืมลมไม่ลืมไม่เผลอไม่เพลินนั่นคือมีสติอยู่กับอะไรนี่แหละปริมุขขังนะตำแหน่งที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งอยู่จิตก็เป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ท่านผู้ฟังความที่มันจะเพลินไปตามกิเลสมันจะลดลงเบาบางลงยับยั้งลงการปรุงแต่งทางกายหรือการปรุงแต่งทางจิตที่จะเกิดขึ้นตามต่อจากนั้นเมื่อมีสติอยู่ขณะนี้เนี่ยนะการปรุงแต่งต่างๆเหล่านั้นด้วยอำนาจของกิเลสนั้นจะระงับลงระงับลงปัสสัมภยังกายะสังขารังปัสสัมภยังจิตตะสังขารังทำการปรุงแต่งทางกายให้สงบระงับทำการปรุงแต่งทางจิตให้สงบระงับฝึกทำฉันใจกรรมสิกขติทำการศึกษาฝึกฝนมันต้องแยกกันออกให้ได้ท่านผู้ฟังตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่เคลื่อนไหวไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่มีความคิดจะคิดเรื่องอดีตอนาคตทำไมฉันจะคิดไม่ได้ของพระพุทธเจ้ายังคิดได้ท่านยังเล่าเรื่องอดีตชาติของท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านยังมีการวางแผนว่าพรุ่งนี้จะไปที่นี่แจ้งบอกไว้ว่าอีก15วันจะเดินทางท่านยังคิดเรื่องอนาคตอ่ะท่านยังคิดเรื่องอดีตอ่ะแล้วท่านเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าเนี่ยโอ้ท่านก็บอกว่าท่านเป็นสัมมาสัมพุทโธด้วยนะไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาแต่ทำไมท่านคิดอดีตอนาคตได้เพราะการปรุงแต่งทางจิตของท่านจิตตสังขารนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสไงจิตตสังขารของท่านระงับแล้วไม่ได้ไปตามอำนาจของกิเลสแล้วเพราะมีสติอยู่ตลอดเวลาจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันเป็นความระงับไปหมดความระงับนะไม่ใช่ว่าไม่เคยยื่นอะไรขยับอะไรร่างกายความระงับนะไม่ใช่ว่าไม่คิดนึกอะไรนะแต่ระงับจากการปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสแต่ว่าการปรุงแต่งไปตามอำนาจของธรรมทำได้สิกายสังขารที่เป็นไปตามอำนาจของมรรคแปดให้ทานนี่ไงคือเฟื้อเผื่อแผ่นี่ไงกายสังขารนะไปตามอำนาจของธรรมนะธรรมะในที่นี้หมายถึงองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคุณรู้ประการให้ดีเอาให้เลยล้างมือก่อนเสร็จปุ๊บจับทัพพีตักอาหารใส่บาตรพระหรือหยิบสิ่งของบริจาคให้ทานเอื้อเฟื้อเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมการขับเคลื่อนทางกายกายสังขารแบบนั้นเนี่ยไปตามอำนาจของมรรค8เป็นกรรมดีนะเป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมากัมมันตะ
การปรุงแต่งนั้นน่ะหรือความคิดนึกเอาถ้าเรามีสติสัมปชัญญะตั้งไว้ตลอดจิตตสังขารระงับหมายถึงการปรุงแต่งที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสไม่มีเพราะสติรักษาจิตไว้แต่จะวางแผนการงานพรุ่งนี้จะทำอะไรเราเรียนรู้จากอดีตได้อย่างไรเรื่องที่ผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้เราลูกจะเป็นยังไงสามีจะเป็นยังไงไอ้ความคิดนึกตรึกตรึกไปเป็นจิตตสังขารเนี่ยก็ไปด้วยอำนาจของสัมมาสังกัปปะดำริไม่ไปในทางกามไม่ไปทางพยาบาทไม่ไปทางเบียดเบียนคิดถึงอยู่เขาก็จริงคิดถึงด้วยเมตตาคิดถึงด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ได้เป็นห่วงแต่รักไม่ได้กังวลแต่มีความกรุณาไม่ได้จะคิดถึงเขาแล้วก็ไม่พอใจนั่นนี่แต่มีอุเบกขาไม่ใช่จะคิดถึงเขาแล้วก็อิจฉาริษยาทำไมเขาได้ดีกว่าเราแต่มีมุทิตาการปรุงแต่งของจิตที่เป็นไปตามเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยท่านฟังเป็นสัมมาสังกัปปะนะสัมมาสังกัปปะก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ8อย่างที่ประเสริฐที่เราปรุงแต่งไปตามนั้นจิตตสังขารระงับนะการปรุงแต่งของจิตที่เป็นไปตามอำนาจกิเลสไม่เลยมันระงับแล้วเลยเป็นไปดังนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกคิดนึกเรื่องอะไรนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะการที่เรามาปฏิบัติตามมรรค8ถ้ากายคือสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะวาจาก็เป็นสัมมาวาจาความคิดนึกก็เป็นสัมมาสังกัปปะมันต้องประกอบด้วยสัมมาสติต้องประกอบด้วยสัมมาวายามะต้องประกอบด้วยสัมมาสมาธิโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้ามันเป็นการปรุงแต่งทั้งหมดเลยมรรคนี่องค์ประกอบมันประเสริฐ8อย่างที่รวมเป็นทางมัดกันเป็นก้อนเดียวนี่มรรคนี่เป็นการปรุงแต่งเป็นการปรุงแต่งเป็นสังขารอย่างหนึ่งแต่เป็นการปรุงแต่งชนิดที่กิเลสมันจะระงับลงระงับลงการปรุงแต่งมีหลายแบบคุณฟังการปรุงแต่งถ้าแบ่งเป็น3ก็กายวาจาใจถ้าแบ่งตามช่องทางอายตนะ6ก็เป็นการปรุงแต่งทางตาทางหูจนถึงทางลิ้นทางกายทางใจว่ากันไปหรือถ้าเป็นการปรุงแต่งอยู่ในขันธ์5ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารนั่นก็การปรุงแต่งการปรุงแต่งทั้งหมดมันคือก็เป็นลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงจากอันนี้ไปอันนั้นไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านจึงแยกมันออกแยกสายที่ถ้าปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงแล้วมันดันกลายเป็นมีกิเลสเพิ่มขึ้นนี่คือส่วนสมุทัยพวกกิเลสพวกตัณหาอวิชชาแยกไปแต่การปรุงแต่งอันไหนที่ทำให้กิเลสมันลดแยกมาแยกมาตรงส่วนที่เป็นมรรคท่านจึงแยกแจกแจงไว้ให้ว่าถ้าปรุงแต่งแบบที่มรรคแบบนี้ศีลสมาธิปัญญากายวาจาใจแบบนี้เป็นการปรุงแต่งที่ทำให้กิเลสลดอันนี้ควรทำทำให้มากๆในการปรุงแต่งที่ทำให้กิเลสเพิ่มมันก็จะระงับไปโดยอัตโนมัติพอเราตั้งสติไว้อยู่กับลมกายสังขารระงับจิตตสังขารระงับระงับแบบที่กิเลสระงับลงแต่กายขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้ไหมได้สัมมากัมมันตสัมมาชีวะเมื่อปากพูดกับคนอื่นได้ไหมถ้ามีการปรุงแต่งทางกายระงับได้ก็สัมมาวาจาไงแล้วความคิดเราจะคิดเรื่องอดีตอนาคตคนนั้นคนนี้ได้ไหมได้ก็สัมมาสังกัปปะไงคิดแบบไม่มีกามหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนใครประกอบด้วยพรหมวิหาร4คิดเลยนั่นเป็นสัมมาสังกัปปะเลยปรุงแต่งเลยกิเลสระงับเลยด้วยสติเลยรวมกันอยู่ในช่องทางใจเรานี่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นก็เป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาอันนี้เห็นกายหรือเห็นใจกันแน่นี่เอาใช้กายไงเพื่อที่จะเข้าสู่จิตใจไงกายคือลมใช่ไหมล่ะ
เราไล่เรียงกันมาจากปลายจมูกจนถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วนี่คือกายเฮ้ยเราเห็นจิตตรงไหนนะตรงที่เรามีสติได้ไงท่านผู้ฟังเราระลึกได้ถึงลมเมื่อไหร่ความระลึกที่เราระลึกได้มาแล้วนั้นน่ะคือสติเอาละใครเป็นผู้มาระลึกมาคิดมานึกจิตไงจิตนี่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตรีตรึกผู้ระลึกจิตมาระลึกถึงลมบูมเลยทั้งฝังสติเกิดจิตลมสติอยู่ด้วยกันจิตลมสติอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่การปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งทางจิตก็จะระงับลงเห็นจิตผ่านทางกายคือลมทำการปรุงแต่งของจิตและการปรุงแต่งของกายให้ระงับได้ผ่านทางลมจิตมันก็สงบไงจิตมันสงบลงแล้วสงบลงแล้วด้วยลมหายใจทำให้บางทีตั้งฟังการเคลื่อนไหวทางกายอะไรมันค่อยระงับการเคลื่อนไหวทางกายนะในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงการขยับกายการที่จะต้องมาค่อยเปลี่ยนท่ามันจะค่อยๆระงับลงระงับลงอันนี้เป็นเรื่องของทางกายภาพละเพราะว่าพอจิตเราสบายสบายกายภาพของเราเนี่ยมันก็สบายไปด้วยการที่จะต้องแบบขยับอะไรเงี้ยมันก็ลดลงนี่คือเป็นทางกายภาพแต่สามารถเคลื่อนไหวตามที่จำเป็นได้แต่บางคนทำงานอยู่ออกกำลังกายอยู่เคลื่อนไหวได้เลยการเคลื่อนไหวนั้นเป็นไปทางกายภาพนั้นแต่กายสังขารระงับเพราะการปรุงแต่งทางกายที่จะไปตามอำนาจกิเลสไม่มีแต่ไม่มีก็สติรักษาเอาไว้สติเกิดตอนไหนตอนที่จิตมาระลึกถึงอยู่กับลมจิตลมสติอยู่ด้วยกันนั่นแหละห่อหุ้มรักษาจิตไว้แล้วต่อให้กิเลสมาก็ไกลกันท่านจึงใช้คำว่าไกลจากกิเลสกายจากกิเลสไม่ใช่ว่ากิเลสไม่มีนะมีอยู่แต่ว่ามันไม่โดนกันเหมือนน้ำอยู่กับใบบัวน้ำอยู่บนใบบัวก็จริงแต่มันไม่เนื่องกันมันไม่โดนกันมันไม่เปื้อนกันมันก็ไหลลื่นออกไปเลยจิตตั้งไว้ด้วยสติคนจะด่าจะว่าจะพูดทำร้ายมันน่าจะมีกิเลสออกมาบางทีกิเลสมันก็ออกมาด้วยเป็นความโกรธแต่จิตเราไม่ไปตามกิเลสนั้นคือสำหรับพระอรหันต์ที่ยังไม่ละเอียดนะท่านฟังบางทีโดนภาษาอะไรแล้วมันอาจจะมีความโกรธโผล่ขึ้นมาที่มันยังเป็นอาสวะเหลืออยู่ไงแต่ไกลจากกันโดยสติสัมปชัญญะที่ตั้งเอาไว้ไม่ตามนั้นไปสติที่เราตั้งเอาไว้จึงเป็นจุดที่รักษาจิตของเรารักษาจิตด้วยสติพอรักษาจิตด้วยสติแล้วไม่ใช่ไม่มีความคิดไม่ใช่กายไม่ขยับแต่ขยับด้วยอำนาจของกิเลสนั้นไม่มีแต่ขยับด้วยลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะทางความคิดนึกที่สั่งสมมาเป็นไปได้ขยับนั้นก็เป็นสัมมากัมมันตสัมมาชีวะคิดนึกพูดไปนั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะเป็นสัมมาวาจาไปต้องฟังไล่เรียงให้ดีนะตั้งสติไว้ให้ดีไตรตรองดูให้รอบคอบมีความระมัดระวังรัดกุมไม่ละหลวมในขณะเดียวกันก็ไม่เกรงไม่ต้องบังคับแต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติสบายสบายผ่อนคลายจดจ่อไว้ให้ดีมีสติไม่ลืมหลงจะเอาไหมท่านผู้ฟังเห็นกายแบบนี้เขาจึงใช้คำว่าน่าอัศจรรย์อัจฉริยังมันน่าอัศจรรย์มากที่พระพุทธเจ้าท่านได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจร่างกายมองจากมุมแบบนี้ภควตาชานตาปัสสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะ
พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทโธเห็นกายแบบนี้มันไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะทุกฝั่งอันนี้คือเบสิก2ขั้นตอนให้จิตใจของเรามีความสงบระงับลงไม่ปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสแต่ปรุงแต่งไปตามอำนาจขององค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐศึกษาฝึกฝนมาทางนี้แล้วต่อไปอีกท่านผู้ฟังไม่เห็นกายไม่เข้าใจกายด้วยความที่ว่ามันจะทำให้เราเปิดเปลือยนุ่มหนงไปอย่างไรแต่เห็นกายเข้าใจกายโดยการให้มันมีสติให้มีสมาธิได้กายก้อนเดียวกันนั่นแหละแต่คนที่เพลินคนที่ไม่เข้าใจสติเป็นมิจฉาสติสมาธิจดจ่อนึงเป็นมิจฉาสมาธิก็เกิดจากความเข้าใจมิจฉาทิฏฐิที่ตั้งไว้อย่างไม่ถูกต้องมันก็จะเห็นแต่ความสวยความงามเห็นโฆษณาเนี่ยโอ้เขาเอลเอสนี่เขากล้ามเป็นมัดโอ้ผมเขาสวยอย่างนี้แม้หน้าตาเขาแบบว่าเรียวรีเป็น V shape เป็นเบ้าหน้าเกาหลีออกมาเลยหรือตึงตรงนั้นมีริ้วมีโหนกตรงนี้นี่นะคือทำสัญญากรรมอะไรพวกนี้เห็นแบบนี้คือเห็นแบบเปิดละเห็นแบบจดจ่อชนิดก็เป็นมิจฉาสมาธิอย่างที่ว่าแต่ถ้าเราใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วไม่ได้ต้องคิดใหม่เลยท่านผู้ฟังกายก้อนเดียวกันเดิมนี่แหละของเราก็ได้ของคนอื่นก็ได้เห็นอย่างมีสติเริ่มจากตัวเรานี่เห็นลมเห็นลมอย่างมีสติแล้วที่จะให้มีอานิสงส์มากมีผลมากทำความเข้าใจในขั้นที่สองต่อไปด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าขั้นแรกที่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี่คือเป็นขั้นของสติเป็นขั้นของสมาธิเป็นขั้นของปัญญาแบบพื้นฐานต่อไปขั้นตอนที่สองคือปัญญาชนิดที่จะตัดเจ้าอวิชชาปัญญาพื้นฐานเนี่ยนะมันคือกำจัดกิเลสได้กิเลสเนี่ยมันรัดรึงไม่ได้ละแต่ว่ามันเหมือนหินทับหญ้าที่เกิดกำลังพูดถึงสมาธิอยู่นะสติสมาธิเนี่ยกำจัดกิเลสได้ได้จริงด้วยได้ในเวลาที่สติสมาธิยังมีอำนาจอยู่ไงได้อยู่แต่เมื่อไหร่ที่สติสมาธิของเรานั้นมันอ่อนกำลังกิเลสเนี่ยมันจะแตกย้อยยาวขึ้นมาทันทีเหมือนหินทับหญ้าข้างใต้เนี่ยไม่มีหญ้าเลยหญ้าตายหมดแต่พอเอาหินออกหญ้ามีไหมยังไม่มีมันตายแล้วแต่พอฝนตกสักหนึ่งเที่ยวสองเที่ยวมันก็งอกขึ้นมาไหมมันก็จากยังไม่เขียวยังไม่สดรดน้ำลงไปอีกมันก็เขียวสดขึ้นมาเหมือนต้นอื่นๆบริเวณโดยรอบนั่นคือเราใช้สติใช้สมาธิช่วยกำจัดกิเลสในชั่วคราวทุกวันคำว่าชั่วคราวนั้นคือตราบเท่าที่กำลังสติที่กำลังสมาธิยังมีอำนาจอยู่ในสมัยพุทธกาลทุกวันเราภิกษุหลายคนเลยจึงเข้าใจว่าตนเองได้บรรลุเพราะว่าสมาธิเพราะว่าสติที่มีกำลังมากนี่แหละแม้แต่ว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นะพวกฤาษีนักบวชที่เขาฝึกสมาธิได้ฌานขั้นสูงๆนี่โอ้กิเลสเขาไม่มีเลยนะกิเลสมันหมดจนก็ต้องคิดว่าโอ้นี่ฉันเป็นพระอรหันต์แล้วนี่สมาธิสติมีพลังมากยาวนานต่อเนื่องเป็นปีๆอย่างเงี้ยก็คิดว่าตัวเองบรรลุแล้วคือบรรลุก็จริงบรรลุสมาธินั่นแหละแต่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ไงเข้าใจผิดสมัยนี้ก็มีท่านผู้ฟังคนที่เข้าใจว่าสมาธินั้นคือนิพพานเข้าใจว่าตัวเองบรรลุแล้วจากการที่ได้สมาธิไม่ว่าจะขั้นใดขั้นหนึ่งปัญญามีไหมมีในสมาธิต้องมีปัญญาแน่นอนถ้าเป็นสมาธินี่แต่ถ้าบอกว่ารากมันยังอยู่บางทีเราไม่สังเกตเราไม่เห็นเราไม่รู้เข้าใจว่ามันไม่มีแล้วก็รากมันตายแล้วไงมันเหี่ยวแล้วมันเฉาแล้วแม้แต่มันโดนฝนมันก็ขึ้นมาอีกมันยากไงจึงต้องใช้ปัญญาเพิ่มกว่าไปทุกฝั่งปัญญาส่วนที่สองเห็นกายเห็นว่า
ายที่มันสงบแล้วเนี่ยจิตที่มันสงบแล้วเนี่ยกายก็นี่แหละจิตอันนี้แหละที่ความยึดถือเนี่ยมันมายึดถือเอาไว้ยึดถือด้วยความเป็นตัวตนตอนนี้มันยึดถือไหมไม่แล้วมันเบาบางมันเบาบางจากสติสมาธิสัมมาด้วยนะที่ชนิดกิเลสมันต้องลดไม่ปรุงแต่งไปตามอำนาจกิเลสก็กายก้อนนี้แหละที่ถ้าเวลามันจะมายึดถือมันก็ไม่ยึดถือกายก้อนนี้สิ่งที่มันนามทั้งหมดเนี่ยวิญญาณการรับรู้อะไรต่างๆเวทนาสัญญาสังขารเวลามันมายึดถือมันก็ไม่ยึดถืออันนี้แหละจิตมายึดถือกายนี้โดยความเป็นตัวตนนั่นคือรูปจิตมายึดถือความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นโดยความเป็นตัวตนนั่นคือนามรูปอยู่ในกายของเราทำความเข้าใจนะทุกฝั่งคิดนึกเลยด้วยปัญญาที่เราตั้งไว้จากสมาธิที่เรามีสมาธิเรามีพื้นฐานปัญญาตั้งไว้ใครกลัวพิจารณาก็กายนี่แหละที่จิตมันจะมายึดถือดูว่าเป็นตัวตนก็ความรู้สึกอารมณ์ต่างๆนี่แหละจิตมันจะมายึดถือนามเหล่านี้ดูความเป็นตัวตนนามรูปจึงตั้งอยู่ได้เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณมันอาศัยกันและกันเกิดนะไอ้จิตที่มายึดถือวิญญาณด้วยความเป็นตัวตนมันคือนามนะจิตที่มายึดถือกายนี้ด้วยความเป็นตัวตนมันก็รูปนะจิตมายึดถือนามแล้วรูปนามแล้วรูปมันจึงตั้งอยู่ได้คนเราทุกคนทั้งหมดไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ไม่ว่าจะชายหรือหญิงจะต้องมีส่วนที่เป็นนามและรูปอยู่ทุกคนถ้าจะมีแต่นามไม่มีรูปว่ามันจะส่งเสียงกันยังไงล่ะมันจะได้ยินมันจะสื่อสารกันยังไงมันก็ไม่ได้เมื่อมีรูปหรือถ้าจะมีแต่รูปไม่มีนามแล้วมันจะรับรู้ตอบสนองกันได้ยังไงก็เหมือนก้อนหินละดังนั้นก้อนหินเราแต่มันยังไงมันก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรเพราะมันมีแต่รูปมันไม่มีนามไงตัวเรามันจึงมีทั้งนามและรูปคือใจและกายสองส่วนประกอบกันจึงเป็นตัวเราขึ้นมาได้ปัญญาขั้นที่สองต้องเห็นว่าจิตนี่แหละที่มายึดถือนามรูปโดยความเป็นตัวตนจิตนี่แหละมายึดถือนามรูปโดยความเป็นตัวตนมายึดถือแล้วยึดถือนามรูปนี้โดยความเป็นตัวตนใช้ปัญญานะใช้ปัญญาขั้นที่สองนะขั้นที่สองด้วยจิตที่สงบนะไอ้นามรูปเราก็เข้าใจมาแล้วล่ะมันก็คือตัวเราเนี่ยแหละด้วยจิตที่สงบนะใช้ปัญญาขั้นที่สองนะไอ้เจ้านามรูปเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราจะมาดูมันตรงนี้ดูด้วยปัญญาขั้นที่สองว่านามและรูปนี้นั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงที่เรามายึดถืออยู่นี่เรามายึดถืออยู่มันก็เที่ยงไหมท่านเอาอย่างนี้แล้วกันคือคำถามเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วให้ตอบคือท่านก็จะให้ตอบว่าไม่เที่ยงบอกคำตอบไปด้วยเอ้าก็ง่ายสิถ้าให้ทั้งคำถามและให้ทั้งคำตอบนี้ไม่ยากแล้วแต่ถามว่านามรูปนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบได้ง่ายๆเลยก็ท่านบอกแล้วว่ามันคือไม่เที่ยงแล้วมันไม่เที่ยงยังไงคือถ้าเราเอาปัญญาตามที่ท่านบอกใช่ไหมมันก็น้อยหน่อยก็เรียกว่าสุตตมยปัญญาไม่เที่ยงยังไงลองคิดดูใครกลัวพิจารณามันจะเกิดเป็นจินตมยปัญญาไงใครกลัวดูตามที่ท่านบอกไว้ให้เป็นพระสูตรจะเป็นข้อมูลมาได้ยินแล้วว่านามรูปนี่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงยังไงลองคิดดูรูปคือกายเรากายเรามันมีการเปลี่ยนแปลงนะท่านเดี๋ยวก็เจ็บบ้างปวดบ้างถ้าคนเป็นโรคไข้ใครเจ็บเดี๋ยวมันหิวมันก็ต้องให้มันกินเดี๋ยวมันอิ่มมันอยากจะถ่ายมันก็ต้องไปเข้าห้องน้ำมันใช่มันมาอยู่คงที่แบบเนี้ยมันไม่เป็นอ่ะมันไม่ได้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเห็นชัดเจนในบางทีคนอายุขึ้น30ขึ้น40 50แล้วเงี้ยโอ้บางทีมันก็เป็นคนละอย่างนะปวดนั่นเจ็บนี่หลายอย่างมันเกิดขึ้นมีความไม่เที่ยงนี่ให้เห็นข้อนี้
เออหรือบางทีเราออกกำลังกายกินอาหารดีๆอาการเราก็ดีขึ้นมาได้จากไม่ดีเป็นดีก็ได้จากดีเป็นไม่ดีก็ได้บางทีบางคนใช้ครีมอันนี้เขารับประกันเลย1สัปดาห์นี่ขาวจั๊วขาวขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเออใช่มันก็ได้ผลเหมือนกันนะมันมีความไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงในกายก่อนนี้ใช่ไม่เที่ยงจริงๆคือใครกรุณตามใช่ไหมจินตมยปัญญาจินตมยปัญญาเอาใจล่ะใจท่านก็บอกว่าไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะใช่นั่นเป็นสุตตมยปัญญาใจมันไม่เที่ยงยังไงความคิดนึกเที่ยงไหมก็บางอย่างมันก็มีมาแล้วมันก็หายไปบางทีเราจำเรื่องนี้ได้ตอนนี้มันจำไม่ได้ที่บางทีความคิดนี้มันต้องจดเอาไว้พอเห็นอีกทีหนึ่งก็จำได้ขึ้นมามันก็โผล่ขึ้นมาอีกมันก็เกิดขึ้นดับไปนะเกิดขึ้นดับไปไอ้อาหารที่อร่อยอร่อยเรากินโอ้ชอบจังเลยชอบจังเลยดีอยู่แต่พอกินเข้าไปจนหมดแล้วเขายกมาให้จานที่สองจานที่สามไม่เอาละทำไมอ่ะก็ตะกี้มันอยากอยู่แต่ตอนนี้มันไม่อยากแล้วทำไมอ่ะก็มันกินอิ่มแล้วได้กินไปแล้วเอาทำไมตะกี้ถ้าความอยากชอบใจมันมีอยู่กินให้มันต่อไปอีกไม่มันหมดแล้วเอาดับไปได้ไงเอามันดับไปแล้วก็แล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะโอ้ไม่เที่ยงไงแม้แต่ความอยากที่เราอยากกินอาหารประเภทนี้มากมันก็ดับไปได้เหมือนกันนะเวลาที่มันอิ่มแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จะกินต่อได้ตลอดแล้วมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะนี่นะใจก็ไม่เที่ยงใครกรวนให้เห็นอันนี้คือเป็นจินตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นจากการไตรตรองใครกรวนทีนี้นามรูปที่มันไม่เที่ยงเห็นด้วยปัญญาชนิดที่เป็นจินตามยปัญญาสมหวังเราจะทำให้เป็นการภาวนาให้เป็นการพัฒนาในจิตใจของเราว่าการพัฒนาการปรับปรุงในจิตใจของเราเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาอันนี้มันก็ตัวเรานี่แหละที่มันไม่เที่ยงนะใช่ตัวเรานี่แหละที่มันไม่เที่ยงกายและใจของเรานี่แหละที่มันไม่เที่ยงไอ้ที่เรามายึดถืออยู่ก็ยึดถือสิ่งนี้แหละกายใจที่มันไม่เที่ยงใจกายนามรูปที่ไม่เที่ยงเรามายึดถือสิ่งนี้อยู่ท่านผู้ฟัง

ยึดถือแล้วก็จะมาหาความสุขจึงเห็นว่าเป็นสุขขังแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดไม่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปลี่ยนมาเป็นสุขได้ตลอดนั่นก็เป็นของเที่ยงนิจจังสุขขังอัตตาไงทุกฝังที่มันไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันหนังคนละม้วนแล้วนี่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงไม่ใช่หรือใช่ไงเข้าใจใช่ไหมภาวนามยปัญญาเริ่มเกิดแล้วใช่มันไม่เที่ยงนะไอ้ที่เรามายึดถือเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงใช่ไหมเป็นอนิจจังใช่ปะล่ะแต่ว่าเรารู้สึกมันเป็นนิจจังไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นอนิจจังสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเราจะมาหาสุขมันไม่ได้นะเพราะท่านบอกว่าไม่เที่ยงใช่ไหมอนิจจังอ่ะมันเป็นทุกขังทุกขังคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกขังแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่หรือสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรไหมล่ะควรแล้วหรือหนอที่เราจะมายึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรยึดถือใช่ไหมล่ะแต่เราดันมันยึดถือแล้วไงโอ้ใช่เราไม่ควรยึดถือไม่ใช่หรือใช่ถ้าไม่ควรยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใครกลัวนะมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราจะมาหาสุขในสิ่งที่มันมีธรรมชาติเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ละเราจะมายึดถือให้เป็นตัวตนในสิ่งที่มันไม่ควรยึดถือว่าจะให้เป็นตัวตนมันก็ไม่ถูกป่ะเราจะมาเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยคาดหวังว่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงอ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่คือปัญญาขั้นที่สองนะให้เป็นภาวนามยปัญญาเข้าใจในจิตใจของเราเลยว่าใช่ตัวเรานี่มันยึดถือไม่ได้จะไม่ยึดถือเป็นตัวตนไม่ได้ไม่ได้แล้วทำไงไม่ควรยึดถือแล้วทำไงสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราจะมาหาสาระในสิ่งนั้นมันจะมีที่ไหนเล่าสาระแก่นสอนไม่มีในสิ่งที่ไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนัตตาจะมาหาความเที่ยงหาความสุขหาความเป็นอัตตาในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้เพราะสาระของมันไม่มีสาระแก่นสารในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีสิ่งที่มันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารหมายถึงมันไม่มีค่าอะไรมันไม่มีค่าที่เราจะควรไปยึดถือว่ามันเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาก็ถ้าอะไรมันจะเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาเอาดีจะยึดถือมันเป็นของตนมันก็ยังจะมีค่าหน่อยใช่ไหมล่ะแต่ก็ในเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราจะไปยึดถือหาค่าในสิ่งที่ไม่มีค่านี่มันไร้สาระไม่มีสาระสิ่งที่ไม่มีค่าไม่มีสาระไม่มีแก่นสารก็ทำยังไงเป็นเปรียบไว้กับเวลาที่กิ่งไม้อะไรต่างๆขยะอะไรต่างๆมันเรี่ยรายเลื่อนถนนไปหมดอ่ะอย่างช่วงสงกรานต์เนี่ยโอ้ขยะเต็มเลยตามถนนที่เขาไปเล่นสงกรานต์กันนี่ก็ทำยังไงโอ้กวาดทิ้งเขาไม่เก็บเอาไว้โอ้จะมาเก็บมาประดับตัวประดับบ้านโอ้ยใหม่เลยทิ้งไปเลยเพราะอะไรมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารหาค่าหาคุณไม่ได้เป็นของทิ้งแล้วเป็นของเปล่าประโยชน์ไร้ประโยชน์ไร้สาระหาแก่นสารไม่ได้สิ่งไหนเป็นอย่างนี้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ไม่แล้วก็ไม่ยึดถือทิ้งไปวางไปปล่อยไปคลายไปละไปจางคลายไปวางซะเป็นวางวางความยึดถือจากกายจากใจวางความยึดถือจากรูปจากนามรูปนามกายใจไม่ควรยึดถือเอาไว้เพราะมันไม่มีสาระหาสาระแก่นสารไม่ได้ที่เห็นว่าเหมือนมีสาระเหมือนมีแก่นสารนั่นเป็นเพียงพยับแดดเป็นเพียงดูเหมือนเฉยๆที่เห็นว่ามันมีอะไรต่างๆนั้นนะนั่นเป็นไม

0: ยากล
1: ดูเหมือนว่าจริงดูเหมือนว่าทำได้แต่จริงเป็นของหลอกลวงเป็นของปลอมเทียมมีความปลื้นปลอกไม่ใช่ของจริงเป็นของหลวงโลกเป็นสมมุติเฉยๆเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยไอ้ที่สมมุติไม่จริงไม่มีสาระหาแก่นสารไม่ได้จากคุณสมบัติของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นด้วยปัญญาเติมฟังเห็นด้วยปัญญาจิตมันจะคลายออกเองคลายความยึดถือในนามรูปกายใจได้มันอัตโนมัตินะตรงนี้จึงเป็นภาวนามยปัญญาคลี่คลายออกปล่อยออกจากการที่เรามีสมาธิอย่างดีมาพิจารณานี้จะเป็นปัญญาอันที่สองที่เราเมื่อได้เต็มแล้วมันจะจิตใจเบาบางจิตใจมันจะสบายในช่วงของจิตวิเวกที่ข้าพเจ้าจะมานำพาท่านฟังหนึ่งสมาธิปฏิบัติธรรมนั้นก็จะมาพบกันเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ช่องทางโซเชียลมีเดียจะ Facebook Fan Page YouTube Channel ก็มีให้ติดตามเลือกฟังกันได้รายการธรรมารับรุณนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลปัน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติแล้ววันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
0: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติแล้ววันนี้ได้กำชับสถานศึกษาทั่วประเทศให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มอย่างเท่าเทียมกัน
9: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติอย่างเป็นทางการในวันนี้หลังปิดเรียนชั่วคราวและสอนผ่านระบบออนไลน์มาเกือบครึ่งเดือนจากเหตุการณ์ยิงชายในโรงเรียนที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายว่าวันนี้นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมของโรงเรียนและให้กำลังใจครูนักเรียนและบุคลากรแทนตนซึ่งติดภารกิจประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้จากการรายงานพบว่าโรงเรียนมีความพร้อมมากขึ้นแต่ยังต้องจัดกิจกรรมเสริมเพื่อช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างมั่นใจส่วนสภาพจิตใจของครูและนักเรียนขณะนี้ยังคงมีขวัญกำลังใจที่ดีพร้อมย้ำว่าทุกโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องมีความพร้อมด้านความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกัน พื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: กระทรวงคมนาคมผลักดันการใช้ระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้าเชื่อมโยงสนามบินแหล่งท่องเที่ยวพร้อมจัดทำแผนแม่บทสร้างการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยในพื้นที่ภาคใต้
10: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารหมวด4จึงให้ครอบคลุมจุดสำคัญในพื้นที่ภาคใต้โดยเส้นทางที่อยู่ระหว่างอนุมัติได้แก่เส้นทางเชื่อมสถานีขนส่งสงขลาถึงสนามบินหาดใหญ่สนามบินหาดใหญ่ถึงเมืองสงขลาและสนามบินหาดใหญ่ถึงสถานีรถไฟหาดใหญ่พร้อมประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานำรถบัสไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการในเส้นทางรอบเมืองหาดใหญ่และหาดใหญ่ถึงสทิงพระซึ่งคาดว่าจะเริ่มวิ่งให้บริการได้ภายในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังจัดเตรียมความพร้อมเยียวยาผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานพร้อมเร่งรัดโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประดังเบซาที่อยู่ระหว่างเสนอครม.อนุมัติและว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรลระหว่างปี2570ถึง2577นพสารเจ้าคำรายงาน
4: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงร้อยละ75พร้อมเดินหน้าคุมเข้มการตรวจสอบก่อนและหลังจดทะเบียน
11: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเกี่ยวกับกรณีตัวเลขการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีลดลงร้อยละ75ว่าตัวเลขดังกล่าวหมายถึงนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าลักษณะกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงไม่ได้หมายความว่านอมินีทั้งหมดในประเทศไทยลดลงร้อยละ75โดยช่วงวันที่1ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมามีนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าลักษณะกลุ่มเสี่ยงนอมินี141บริษัทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี561บริษัททั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีอำนาจควบคุมกิจการพร้อมนำฐานข้อมูลมาใช้ตรวจสอบโดยทำงานร่วมกับ23หน่วยงานพันธมิตรนอกจากนี้ยังส่งข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อแล้วกว่า 50,000 รายพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบ46พื้นที่ใน13จังหวัดใช้4คำสั่ง2ประกาศเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันนอมินีและบัญชีม้านิติบุคคลโดยมุ่งป้องกันผู้ไม่สุจริตเข้าใช้ระบบคู่กับการตรวจสอบบริษัทที่อยู่ในระบบแล้วและดูแลให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569วันนี้แรม4ข้ามเดือน9ปีมะเมียค่ะพบกับเรา2คนนะคะสวัสดีค่ะคุณพฤฒค่ะ
1: สวัสดีคุณชยานันท์ครับสวัสดีสำหรับวันที่1กันยายนวันที่เงินเดือนหลายๆคนน่าจะออกในวันนี้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ทักทายสำหรับถ้าเป็นผู้ที่รับราชการหรือว่าดูเรื่องปีงบก็นี่เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569แล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ก็เป็นอีก1เดือนสุดท้ายสำหรับพี่ๆหลายๆท่านที่ครบนะฮะกำหนดของเรื่องของการเกษียณอายุราชการ
1: ที่จะไปสบายก็คือไปพักผ่อนได้อย่างสบายใจ ผมยังพูดไม่จบเลย พี่แฮวหมายถึงว่า อาจจะปลดจากภาระหน้าที่ต่างๆที่รับผิดชอบมาตลอดเพื่อจะได้เกษียณแล้วก็มีชีวิตในช่วงหลังเกษียณอย่างสบายอกสบายใจด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามภารกิจของคณะรัฐมนตรีสัญจรการโอไปเรียกว่าลงไปในรอบนี้เนี่ยไปปฏิบัติงานบางท่านลงไปเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะ
1: ใช่
0: อย่างสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีก็เมื่อวานนี้ท่านลงไปเพราะว่าก่อนที่ท่านจะลงไปเนี่ยก็มีการแถลงต่อสว.วุฒิสภาเรื่องของพ.ร.ก.
1: 400,000 ล้าน
0: 400,000 ล้านเมื่อวานนี
1: ้ใช่
0: นะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงกันแต่ว่าไปกันที่เรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะฮะว่าเพราะว่ากลับมาชุ่มฉ่ำกันอีกแล้วประเทศไทยค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันกันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางค่ะไปบริเวณดังกล่าวนั้นตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะ
1: ครับผมนี่คือเรื่องของพยากรณ์อากาศพี่แอลครับ2ข่าวแรกเราจะข้ามเลยไหมครับเพราะว่าตรงกับของคุณบุญมาเลยเพิ่งทราบเหมือนกัน
0: เราก็อย่างที่ได้นำเรียนกันไปนะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการชี้แจงพ.ร.ก.เงินกู้เมื่อวันนี้ก่อนที่ท่านจะลงพื้นที่นะครับไปยังรูปเพื่อที่จะเตรียมร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะสำหรับในวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันเมื่อวันนี้ท่านก็ได้ไปชี้แจงเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อที่จะรับมือวิกฤตทางด้านของพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนและยืนยันว่าไม่มีการกระทบต่อกรอบวินัยทางด้านของการเงินการคลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ไปติดตามในตีคล้องร้องข่าวเพราะท่านลงไปเมื่อวานนี้นะแน่นอนลงไปยังพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ไปติดตามเรื่องของการบริหารจัดการ
1: น้ำ
0: ของน้ำเนี่ยที่ประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำรินะคะเดี๋ยววันนี้เห็นว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่สำหรับวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการจัดทำประกันอุทกภัยสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนเพื่อที่จะให้ประชาชนไม่ต้องกังวลแล้วก็ ขั้นตอนของการพิสูจน์ความเสียหายหรือว่ากรมธรรม์เคหสถานเมื่อเกิดอุทกภัยด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะคะเดี๋ยวติดตามรับฟังกันต่อไป
1: คือต้องบอกว่าตั้งแต่เราเริ่มรายการมาในการลงพื้นที่ครม.สัญจรนะฮ
0: ะ
1: เรียกง่ายๆกันในครั้งนี้ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยมีการลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันเสาร์นะครับแล้วก็ในแต่ละกระทรวงนะฮะก็มีการลงพื้นที่ไปดูในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ได้เรียกว่าแนวทางด้วยหรือบางเรื่องได้ข้อสรุปที่จะนำมาหารือกันในครม.สัญจรก็คือในวันนี้ครับน่าจะมีแนวทางหรือมีโครงการดีๆที่ออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโดยเมื่อวานนะฮะหลังจากที่นายกได้แถลงต่อที่ประชุมสว.นะครับช่วงเช้าแล้วก็ลงไปหาใหญ่ช่วงบ่ายนะครับช่วงเย็นครับนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้เป็นประธานในการรับฟังข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการถือว่าเวิร์กช็อปครับระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับคือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมสะท้อนปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ครับครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชุมชนครับซึ่งท่านนายกครับมีการรับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆเพื่อจะนำไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลโดยจะมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนและโครงการที่มีความพร้อมรวมไปถึงข้อเสนอเชิงนโยบายที่ต้องอาศัยการบูรณาการครับจากหลายหน่วยงานด้วยกันครับและมีหนึ่งเรื่องที่เป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องของการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาคือไม่ได้เป็นแค่พื้นที่5จังหวัดภาคใต้แต่เป็นพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างซึ่งเมื่อวานครับทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากคือเป็นประธานเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้าง2โครงการด้วยกันครับคือโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอำเภอกระแสสินของสงขลาไปที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงครับและอีกหนึ่งโครงการคือโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางนะฮะกับตำบลเกาะลันตาน้อยนะครับที่อำเภอเกาะลันตาของจังหวัดกระบี่นะครับเป็นการขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือ Green Transport เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับมีการลงนามกันนะฮะที่โรงแรมบุรีสีภูตำบลหาดใหญ่อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลานะครับโดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับประมาณอีกสัก3ปีคือปี2572นะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นสมบัติของพี่น้องชาวไทยที่สามารถจะส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีจากรุ่นทุนได้อย่างพวกภาคภูมิใจต่อไปนะครับทีนี้มาดูแยกดีกว่าพี่แอลใน2โครงการมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโครงการแรกเลยฮะโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะฮะที่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาไปที่อำเภอเขาชัยสนพัทลุงนะครับจะเป็นการช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์เพิ่มศักยภาพในการเดินทางเชื่อมระหว่างพัทลุงและสงขลาจริงๆพัทลุงสงขลาเนี่ยสามารถจะสัญจรได้ผ่านทางรถดูดแล้วนะฮะเส้นที่มันเป็นเชื่อมสนามบินหาดใหญ่นะครับแต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นที่จะเชื่อมให้การเดินทางนั้นใกล้ยิ่งขึ้นนะครับผมเพื่อจะเป็นการเชื่อมพัทลุงและสงขลาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเป็นการลดระยะทางประมาณ80กิโลเมตรซึ่งปกตินะฮะใช้เวลาเดินทางเนี่ย80กิโลก็ถ้าขับไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณสักชั่วโมงกว่าๆถึงประมาณเกือบ2ชั่วโมงให้เหลือเพียงแค่ประมาณ10นาทีไม่เกิน20นาทีเท่านั้น คือลดลงไปง่ายๆฮะจาก2ชั่วโมงเหลือประมาณ20นาทีคือเยอะมากๆนะครับ
0: ก็คือถ้าสะพานนี้เสร็จในปี2572ตามกำหนด
1: ใช่นะครับก็หลายๆโครงการก็เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับอีกหนึ่งโครงการนะฮะของจังหวัดกระบี่ครับคือโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาที่ตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับจะก่อสร้างเป็นสะพานขนาด2ช่องจราจรระยะทางประมาณ2กิโล 2.2 กิโลเมตร2กิโลกว่าครับซึ่งปัจจุบันประชาชนนะฮะยังต้องใช้แพขนานยนต์นะฮะนักท่องเที่ยวเหมือนกันครับใช้แพขนานยนต์ในการข้ามไปยังเกาะลันตานะครับก่อนจะเดินทางผ่านสะพานสิริลันตาเข้าสู่เกาะลันตาใหญ่คือจากเกาะลันตาน้อยไปเกาะลันตาใหญ่ซึ่งแพขนานยนต์ไม่เพียงพอต่อปริมาณการเดินทางส่งผลให้ทั้งนักท่องเที่ยวประชาชนนะครับต้องใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานสุดอาจจะไปถึงประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงได้ครับถ้าสะพานเชื่อมเกาะลันตา ันนี้เสร็จนะครับจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉพาะช่วงวันหยุดนะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าหยุดยาวเทศกาลต่างๆและขัตฤกษ์นะครับจากเดิมใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงอันนี้ยิ่งกว่าสะพานเชื่อมสงขลาอีกจะเหลือเพียงแค่ประมาณ 2-3 นาทีเท่านั้นเยอะมากๆนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะครับจะยังสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่ได้อย่างรวดเร็วหากมีเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินจำเป็นนะครับสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบนเกาะที่มีอย่างจำกัดและเป็นเส้นทางสำหรับอพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านอุตสาหกรรมนะครับพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางได้อย่างเต็มศักยภาพนี่คือโครงการที่มีการลงนามเพื่อเป็นสักขีพยานนะฮะในการก่อสร้างแล้วมีอีกหนึ่งโครงการที่เป็นเรื่องการคมนาคมครับพี่แอมครับแต่ว่านี้เป็นโครงการที่วางแนวทางไว้นะครับนั่นคือทางกระทรวงคมนาคมมีการเตรียมจัดตั้งสนามบินน้ำไม่ใช่สนามบินน้ำที่อยู่แถวกองสลากแถวนนทบุรีแถวบ้านพี่ไม่ใช่นะครับคือเป็นสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกในไทยนะครับเป็นการขับเคลื่อนโครงการเครื่องบินซีเพลนโมเดลสตูลมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันครับคือเรื่องนี้ฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์มีการเปิดเผยหลังจากการเป็นประธานประชุมหารือการศึกษาความเป็นไปได้นี่เป็นแนวทางก่อนท่านผู้ฟังของการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำที่จังหวัดสตูลนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายยกระดับโครงข่ายคมนาคมเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงนะครับหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีสตุ้งตังค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับโดยเป็นการตั้งเป้าผลักดันให้เกิดสนามบินน้ำหรือเป็นจุดขึ้นลงชั่วคราวที่จะตั้งโดยภาครัฐซึ่งถ้ามีจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยครับเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากลนะครับมีการสั่งการโดยตรงไปยังจังหวัดสตูลครับให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนเร่งศึกษาความเป็นไปได้และสรุปพื้นที่ที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นพี่แอลเคยไปเกาะลีเป้ยังครับ
0: ไม่เคยไปนะ
1: อย่างเกาะลีเป้ถ้าเกิดเดินทางจากเอาแค่ตัวด่านตรงอำเภอละงูนะฮะไปก่อนเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบจะ1ชั่วโมงกว่าถึง2ชั่วโมงนะครับยังไม่รวมนั่งรถจากสนามบินหาดใหญ่ไปที่ท่าเรือนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงครับที่จะมีสนามบินน้ำเชื่อมโยงไปยังเกาะลีเป้อย่างไรก็ตามครับการจะตั้งเป็นจุดขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินที่เป็นซีเพลนหรือว่าสนามบินน้ำเนี่ยต้องศึกษาคำนึงถึงความปลอดภัยคือต้องเป็นพื้นที่ที่ลมค่อนข้างสงบสามารถจะขึ้นลงได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุมีมาตรฐานสากลครับซึ่งนี่จะเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่ต้องดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับดูเรื่องความปลอดภัยโดยจะมีการรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน30วันจากนี้ไปนะครับเพื่อให้โครงการที่เป็นแนวทางตรงนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมภายในปีนี้นั่นเองนะฮะคือมีแนวร่างชัดเจนภายในปีนี้ส่วนจะก่อสร้างเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็ว่ากันต่อไปนี่คือเรื่องของการคมนาคมในพื้นที่ของครม.สัญจรที่ลงพื้นที่ไปในช่วงวันนี้นั่นเองนะครับ
0: ค่ะแน่นอนว่าโครงการที่เกี่ยวกับทางด้านของคมนาคมเนี่ยสำเร็จแน่นอนเพราะว่าในพื้นที่ทั้งด้านของพาณิชยอุตสาหกรรมแล้วก็ทางด้านของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเรียกว่าต้องเต็มศักยภาพแล้วก็พัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนนะนอกจากนี้ทางด้านของนายอรินทร์ชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะพอเสร็จภารกิจทางด้านของคมนาคมเนี่ยก็ประชุมกับส่วนราชการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียกว่าเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นทางด้านของปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางกับการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสงขลาสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็เปิดเวทีรับฟังเสียงประชาชนชายแดนใต้ซึ่งรับข้อเสนอการแก้ไขปัญหาขับเคลื่อนเศรษฐกิจการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเมื่อวานนี้นะคะที่หอประชุมจังหวัดสงขลาที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านนำคณะรัฐมนตรีร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นกับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในโอกาสนี้ค่ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่1นะคะทับปี2569ที่จังหวัดสงขลาในการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้แทนจากทางด้านของภาครัฐผู้แทนจากทางจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสผู้นำศาสนารวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดย150คนจาก7กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนี้ค่ะเพื่อที่จะนำภาพสะท้อนถึงปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เข้าสู่กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยในโอกาสนี้ทางด้านของนาย ชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ จากนั้นนะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านรับฟังถึงความคิดเห็นจากทางด้านของผู้แทนประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสและจังหวัดละ2คนเนี่ยนำเสนอประเด็นปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะก่อนที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาสั่งการหรือว่ามอบหมายให้กับทางรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆสำหรับประเด็นสำคัญที่ทางผู้แทนจังหวัดในพื้นที่นำเสนอคือเริ่มจากที่จังหวัดปัตตานีโดยทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโดที่อำเภอยะรังท่านเสนอแนวทางที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านของยาเสพติดในพื้นที่โดยสะท้อนนะคะว่าการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพ
1: อ
0: ต่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีระบบการบำบัดฟื้นฟูและติดตามการผ่านการบำบัดอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อป้องกันการกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติดอย่างซ้ำซากนะคะพร้อมเสนอการที่จะจัดตั้งศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดที่อำเภอกระโดโดยเปิดเป็นศูนย์กลางบำบัดฟื้นฟูอบรมคุณธรรมจริยธรรมฝึกอาชีพและติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัดโดยให้ชุมชนค่ะมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐสนับสนุนด้านของอาคารงบประมาณเครื่องมือองค์ความรู้ที่จะเชื่อมโยงกับสถานประกอบการเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการมีงานทำด้วยนะคะขณะที่ผู้แทนกลุ่มสตรีก็มีการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการเสนอแนวทางด้วยเช่นกันค่ะที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็ครอบครัวที่มีภาระพึ่งพิงโดยเฉพาะผู้สูงอายุหญิงม่ายผู้ป่วยครอบครัวที่มีปัญหาซ้ำซ้อนทั้งด้านของเศรษฐกิจสุขภาพสังคมและคุณภาพชีวิตค่ะพร้อมเสนอให้จัดทำฐานข้อมูลรายครัวเรือนที่จะบูรณาการการช่วยเหลือเป็นกรณีไปนะคะโดยมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพค่ะติดตามตั้งแต่การช่วยเหลือระยะเร่งด่วนไปจนถึงการฟื้นฟูในระยะยาวและก็ระบบของการพัฒนาระบบด้วยคือ1ครอบครัวเนี่ย1แผนการช่วยเหลือเพื่อให้การดูแลครอบครัวครอบคลุมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตที่อย่างยั่งยืนด้วยส่วนจังหวัดยะลาทางด้านของนายกสมาคมการศึกษาจังหวัดยะลาก็มีการนำเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษาโดยที่จะให้มีการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสถานศึกษาแต่ละสังกัดทั้งการจัดงบประมาณทางด้านของอาหารกลางวันโดยยึดตัวของนักเรียนเป็นฐานค่ะการให้ครูของโรงเรียนเอกชนนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลภาระบบการเบิกจ่ายตรงอย่างทั่วถึงด้วยแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้ทางด้านของโรงเรียนเอกชนเข้าถึงงบประมาณทางด้านของมาตรการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยพัฒนาครูค่ะแล้วก็โดยเฉพาะครูตาดีกาหรือว่าครูอิสลามทางด้านของการศึกษาในอย่างต่อเนื่องด้วยด้านการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจก็มีผู้แทนของจังหวัดยะลาเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดชายแดนใต้ขณะที่ผู้แทนจากจังหวัดนราธิวาสก็มีการนำเสนอค่ะแนวทางที่จะยกระดับเมืองชายแดนสู่ศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจยุคใหม่รวมไปถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาสซึ่งตรงนี้เองสะท้อนถึงความต้องการของพื้นที่ในเรื่องของการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและโอกาสใหม่ค่ะให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยสำหรับการประชุมนี้ค่ะสะท้อนถึงแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญที่ลงไปรับฟังเสียงจากประชาชนถึงพื้นที่ถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเป็นฐานที่จะนำปัญหาความต้องการแล้วก็ข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจริงจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาระดับนโยบายแล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยในการขับเคลื่อนผลักดันแนวทางต่างๆให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและผลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะนี่ก็คือภารกิจเมื่อวานนี้ที่ลงไปยังพื้นที่จังหวัดสงขลามีอีกหลายประเด็นนะที่ท่านลงไปแล้วก็ไปขับเคลื่อนพร้อมๆกันกับทางด้านของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานราชการในพื้นที่ด้วยเช่นกันครับ
1: ครับผมไปต่อกันที่อีก2ท่านละกันที่ลงพื้นที่นะในช่วงท้ายนี้ก่อนจะไปฟังตีของร้องข่าวนะครับโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านมท.3นายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับก็ลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคนะครับสาขาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการผลิตและจ่ายน้ำประปารวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับและมีการบูรณาการการทำงานเพื่อบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากนั้นครับ
2: ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1ครับซึ่งเป็นจุดสำคัญในการควบคุมและก็การระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่นะครับโดยดูระบบบริหารจัดการตั้งแต่การควบคุมการระบายน้ำและการเฝ้าระวังสถานการณ์การแจ้งเตือนประชาชนให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งทางท่านมท.3ไปดูเรื่องของน้ำประปานะครับสอดคล้องกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนายสุชาติชมกลิ่นก็ไปติดตามเรื่องของแหล่งน้ำทั้งผิวดินและน้ำบาดาลนะครับมีการติดตามนะครับเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคพร้อมเพิ่มศักยภาพการรับมือทั้งน้ำท่วมเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้การลงทุนด้านน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนและพื้นที่อย่างรอบด้านมีการติดตามงานโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ550ไร่รวม476ครัวเรือนครับเป็นการสนับสนุนน้ำสำหรับคนทำสวนยางนะฮะสวนยางพาราหรือว่าคนทำสวนปาล์มนะครับปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ครับซึ่งเป็นอาชีพสำคัญของคนในพื้นที่โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะก็ได้พูดถึงว่าการพัฒนาแหล่งน้ำต้องตอบโจทย์ประชาชนและใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรเพื่อการประกอบอาชีพและรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆจึงต้องวางแผนบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากลงพื้นที่ที่บ้านพรุอำเภอหาดใหญ่แล้วนะครับก็มีการลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลนะฮะเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนนะฮะที่บ้านทุ่งค้ออันนี้แถวบ้านผมตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาครับเพื่อให้มีน้ำสะอาดใกล้บ้านและเป็นแหล่งน้ำสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงของอุทกภัยนั่นเองครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคองร้องข่าวกับคุณบุญมาศรีมาเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวยามเช้ากันในช่วงที่สองค่ะ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
7: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
12: ตีของร้องข่าว บอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
13: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนยืนยันว่าไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกรองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใสครับพ่อแม่พี่น้องครับการประชุมวุฒิสภาวันที่31 สิงหาคม 2569ซึ่งมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและขนส่งน้ำมันทั่วโลกขณะที่ประเทศไทยก็ต้องพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางราว50%ทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพมันเพิ่มขึ้นซึ่งกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนแหละครับอีกทั้งงบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์จึงเห็นว่าการออกพระราชกำหนดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการรับมือวิกฤตพร้อมยืนยันอีกว่าการกู้เงินยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินกรอบ70%และทุกโครงการต้องผ่านการกลั่นกรองเพื่อความคุ้มค่าและป้องกันความซ้ำซ้อนนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาพร้อมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการประชุมด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ณจังหวัดสงขลาและติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ระหว่างวันจันทร์ที่31 สิงหาคมถึงวันอังคารที่1 กันยายน 2569โดยในวันที่31 สิงหาคม 2569นั้นนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยณประตูระบายน้ำหน้าควนคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือ Green Transportเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณโรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาและนอกจากนี้ไปรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศาลากลางจังหวัดสงขลาและยังไปเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาและชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารพร้อมผลิตภัณฑ์โอท็อปณโรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาจังหวัดสงขลาครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรในวันที่1กันยายน2569กันด้วยณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น5จังหวัดภาคใต้รับฟังปัญหาเสนอแนวทางพัฒนายกระดับเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติครับ พ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีภายใต้นโยบายรัฐบาล4ประเด็นสำคัญด้วยกันอันประกอบไปด้วยด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัติครับโดยกลุ่มด้านความมั่นคงนั้นก็มีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในด้านสังคมนั้นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานและในด้านเศรษฐกิจนั้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหามันตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ส่วนในด้านภัยพิบัตินั้นเน้นบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำขุดลอกคูคลองยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์และ area base เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ครับแล้วในด้านความมั่นคงนี้ก็จะมีการเร่งแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาชญากรรมข้ามชาติในด้านสังคมก็จะเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาภายใต้นโยบาย Zero Drop Out การยกระดับทักษะแรงงานหรือ Up Skill Reskill การแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางและเพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดครับในด้านเศรษฐกิจนี้ก็มีการเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้อันได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับโดยข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดก็จะถูกนำเสนอต่อรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายน2569เพื่อผลักดันสู่นโยบายในระดับนโยบายกันต่อไปในการแก้ไขปัญหาลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มความปลอดภัยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความต้องการและยกระดับความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่กันแล้วเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการและเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรพี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการและเข้าร่วมการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1/2569ณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2569ครับเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสพร้อมทั้งได้รับฟังทุกข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดต่อไปครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลุยสงขลาเช่นเดียวกันไปติดตามพัฒนาพรุสาคูบ้านไร่เพิ่มน้ำต้นทุนเสริมความมั่นคงแก้ท่วมแก้แล้งนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยเหมือนกันเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ การกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการผลิตน้ำประปาตลอดจนฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำให้มีความสมดุลและยั่งยืนกันต่อไปสำหรับโครงการดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำทั้งการขุดลอกแหล่งน้ำปรับปรุงคันคลองติดตั้งประตูระบายน้ำและป้องกันการกัดเซาะตะลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและระบายน้ำพร้อมฟื้นฟูระบบนิเวศของแหล่งน้ำกันด้วยแหละครับโดยภายหลังการปรับปรุงนั้นก็สามารถเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำจาก 25,000 เป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรและเพิ่มอัตราการระบายน้ำจาก 78 เป็น 120 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า550ไร่และประชาชน476ครัวเรือนช่วยเสริมความมั่นคงด้านน้ำและลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งส่วนในด้านการเกษตรนั้นก็ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปีแล้วครับและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทั้งยางพาราปาล์มน้ำมันและไม้ผลส่งผลต่อการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กันด้วยซึ่งในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำพรุสาคูนั้นเน้นย้ำถึงความสำคัญของแหล่งน้ำต้นทุนและการตัดมวลน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยโดยมีการเสนอแนวทางบริหารจัดการหลังดำเนินโครงการ3ข้อด้วยกันอันได้แก่การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศควบคู่กับการดูแลคุณภาพน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำพร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการพักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนในอนาคตนั่นแหละครับพี่น้องส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการลงพื้นที่แล้วสวมผ้าบาติกสงขลาลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวซาบีดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้สวมใส่ประเดิมความงดงามและเรียบหรูของผ้าบาติกสงขลาผืนพิเศษโทนสีครามน้ำทะเลซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้แหละครับซึ่งลายผ้าผืนนี้ได้เผยถึงความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยการนำแรงบันดาลใจจากลวดลายพระราชทานลายบุปผาบรมราชินีนาถในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามารังสรรค์เป็นผืนผ้าร่วมสมัยชูความงดงามของดอกไม้พระนามทั้ง4ชนิดอันได้แก่ดอนย่าควีนสิริกิติ์ดอกบัวควีนสิริกิติ์ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์และกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์ถ่ายทอดลงบนผืนผ้าได้อย่างอ่อนช้อยลงตัวเลยทีเดียวครับความงดงามดังกล่าวก็ได้รับการคัดเลือกตัดเย็บเป็นเสื้อให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในกิจกรรมช่วงเย็นวันที่31สิงหาคม2569ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลานั่นเองแหละครับนอกจากความประณีตของลายบุปผาพระราชทานแล้วผ้าบาติกผืนนี้ยังโดดเด่นด้วยการผสานศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มมีดีนาแทบอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาโดยร้อยเรียงเรื่องราวเมืองสงขลาไว้อย่างงดงามเลยทีเดียวโดยการนำสัญลักษณ์นางเงือกประจำจังหวัดสงขลามาผสมผสานกับลายราชวัตรสงขลาที่นำมาปรับดีไซน์ใหม่ให้เข้ากับเทคนิคบาติกได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับแล้วใช้เทคนิคเฉพาะตัวด้วยการกั้นสีด้วยเทียนผ่านบล็อกไม้และบล็อกโลหะพร้อมนำเกลือแกงมาโรยเพื่อสร้างพื้นผิวที่มีมิติแปลกตาออกไปละไม้คล้ายปะการังและละอองความเค็มของน้ำทะเลนั่นแหละครับแล้วนอกจากนี้ยังใช้โทนสีครามน้ำทะเลเพื่อสะท้อนถึงภูมิทัศน์และธรรมชาติติดชายฝั่งทะเลของจังหวัดสงขลานั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหาดใหญ่วางแผนรับมืออุทกภัยทั้งระบบพร้อมเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำย้ำว่าน้ำประปาต้องมีพอใช้และคุณภาพดีด้วย พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการระบบประปาและการให้บริการพี่น้องประชาชนพร้อมรับฟังรายงานแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเน้นย้ำการเตรียมพร้อมรับอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ป้องกันผลกระทบต่อระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปาไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาเลยครับโดยได้หารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคและก็ได้กำชับให้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรระบบผลิตและจ่ายน้ำตลอดจนแผนสำรองในภาวะฉุกเฉินกันด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนยังสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดน้ำท่วมรุนแรงหรือระบบประปาไม่สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่หาดใหญ่เมื่อปลายปี2568และครับซึ่งส่งผลกระทบต่ออาคารสำนักงานระบบปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนทำให้การเตรียมแผนรับมือก่อนเข้าสู่ช่วงเสี่ยงอุทกภัยถูกยกระดับเป็นภารกิจสำคัญเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งได้มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคทำหน้าที่เป็นแม่งานด้านการวางระบบสนับสนุนน้ำสะอาดในภาวะอุทกภัยโดยให้จัดทำแผนที่ระบุศูนย์อพยพและพื้นที่รองรับประชาชนอย่างชัดเจนพร้อมกำหนดเส้นทางรถบรรทุกน้ำจุดจ่ายน้ำสะอาดและแหล่งน้ำสำรองเพื่อให้สามารถนำทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากระบบประปามันหยุดชะงักครับและนอกจากนี้ยังมีการเสนอให้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำประปาสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเฉพาะกันด้วยตั้งแต่การสำรวจแหล่งน้ำดิบการเพิ่มกำลังการผลิตการเชื่อมโยงระบบส่งน้ำไปจนถึงการยกระดับคุณภาพน้ำเพื่อให้การลงทุนแก้ปัญหาตรงกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนในระยะยาวนั่นเองครับและปิดท้ายวันนี้กันที่ข่าวอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ระดมสรรพกำลังสื่อในสังกัดประชาสัมพันธ์การประชุมครม.สัญจรสงขลาปี2569มุ่งสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาภาคใต้ผ่านสื่อทุกแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กำชับและมอบหมายมอบนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ให้ระดมสรรพกำลัง